0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลยืนยันความพร้อมในการชี้แจงร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570ต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวันนี้นายชัชชาติศิริพันธ์ได้รับเลือกให้เป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นสมัยที่2ด้านกกต.คาดว่าจะสามารถประกาศผลอย่างเป็นทางการได้ภายใน30วัน
1: เจ้าหน้าที่ทางการสหรัฐยืนยันว่าการเจรจาระดับเทคนิคระหว่างสหรัฐและอิหร่านเพื่อยุติความขัดแย้งในตะวันออกกลางยังไม่ได้ถูกยกเลิกการแข่งขันฟุตบอลโลก2026แคนาดาชนะแอฟริกาใต้1ประตูต่อ0ผ่านเข้ารอบ16ทีมได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่28มิถุนายนถึงวันที่2กรกฎาคม2569วันนี้เวลา 8:46 นาทีตามเวลาท้องถิ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG8886 ถึงยังท่าอากาศยานนานาชาติปารีสออรีสาธารณรัฐฝรั่งเศสณที่นั้นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญานายลูลองนูเยสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสาธารณรัฐฝรั่งเศสและข้าราชการระดับสูงของสาธารณรัฐฝรั่งเศสเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จแล้วเสด็จพระราชดำเนินผ่านแถวกองทหารเกียรติยศจากนั้นประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงแรมเลอเมอริสกรุงปารีสซึ่งรัฐบาลสาธารณรัฐฝรั่งเศสจัดถวายเป็นโรงแรมที่ประทับเวลา 9:45 นาทีตามเวลาท้องถิ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาถึงโรงแรมเลอเมอริสกรุงปารีสณที่นั้นนางสาวธิดาสุขีลาภอัครราชทูตสถานเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสพร้อมด้วยข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสและคู่สมรสนายปาสกาลบียาร์ดผู้จัดการทั่วไปโรงแรมเรอเมอริสกรุงปารีสตลอดจนหัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทยณกรุงปารีสและชุมชนไทยในกรุงปารีสเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
1: รัฐบาลยืนยันความพร้อมในการชี้แจงร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570ต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวันนี้โดยย้ำว่าเป็นการจัดสรรงบประมาณอย่างคุ้มค่าภายใต้หลักวินัยการเงินการคลังนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีได้กำชับให้รัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมข้อมูลอย่างครบถ้วนเพื่อตอบข้อซักถามของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนถึงความจำเป็นและประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้งบประมาณในครั้งนี้สำหรับร่างพระราชบัญญัติงบประมาณปี2570มีวงเงินไม่เกิน 3,788,000 ล้านบาทซึ่งผ่านการคัดกรองตามความจำเป็นเร่งด่วนภายใต้ข้อจำกัดด้านการคลังและสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่ผันผวนโดยมุ่งเน้นการดูแลคุณภาพชีวิตประชาชนควบคู่กับการลงทุนระยะยาวโดยรัฐบาลได้นำแนวทางลงทุนพลัสมาใช้บูรณาการงบประมาณแผ่นดินร่วมกับงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชนหรือ PPP รวมถึงกองทุน Thailand Future Fund และการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI ซึ่งคาดว่าจะสามารถระดมเม็ดเงินลงทุนรวมได้สูงถึงประมาณ1,568,000 ล้านบาทเพื่อเป็นตัวเร่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการจ้างงานของประเทศทั้งนี้การจัดสรรงบประมาณครอบคลุม3เป้าหมายสำคัญคือการสร้างความมั่นคงและภูมิคุ้มกันของประเทศการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันยกระดับอุตสาหกรรมใหม่ดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์และการดูแลคุณภาพชีวิตและสร้างโอกาสที่เท่าเทียมพร้อมยึดมั่นในหลักวินัยการเงินการคลังอย่างเคร่งครัดโดยตั้งงบบริหารจัดการหนี้ภาครัฐกว่า462,000 ล้านบาทเพื่อความโปร่งใส
0: การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเมื่อวานนี้คณะกรรมการการเลือกตั้งคาดว่าจะสามารถประกาศผลอย่างเป็นทางการได้ภายใน30วันหากไม่มีเรื่องร้องเรียน
2: ว่าที่ร้อยตีภาสกรศิริภคยาภรณ์รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.เปิดเผยภาพรวมการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.นายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยพร้อมคาดว่าจะสามารถประกาศผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการได้ภายใน30วันกรณีไม่มีเรื่องร้องเรียนแต่หากมีเรื่องร้องเรียนหรือคัดค้านกกต.จะรับไว้พิจารณาตรวจสอบซึ่งจะประกาศผลอย่างช้าที่สุดไม่เกิน60วัน
3: แต่หากกรณีที่มีเรื่องร้องเรียนร้องคัดค้านนะครับก็จะพิจารณาอาจจะมีการสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่การนับคะแนนใหม่หรือกระบวนการใดๆก็ตามนั่นนะครับแต่อย่างช้าที่สุดนะครับคณะกรรมการการเลือกตั้งก็จะต้องประกาศผลภายในไม่เกิน60วันนับแต่วันเลือกตั้งนะครับเรื่องนี้ก็พี่น้องประชาชนสามารถติดตามได้นะครับ
2: ด้านนายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครแถลงผลการนับคะแนนการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.อย่างไม่เป็นทางการหลังนับคะแนนแล้วร้อยละ95ผลปรากฏว่านายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้สมัครอิสระได้รับคะแนนเสียง 1,444,914 คะแนนคิดเป็นร้อยละ 65.6 ได้รับเลือกเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นสมัยที่2พร้อมทำลายสถิติคะแนนเสียงสูงสุดของตนเองขณะที่นางมาริกาบุญมีตระกูลมหาสุขได้รับ 288,171 คะแนนและนายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรได้รับ 176,934 คะแนนส่วนภาพรวมผู้ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งครั้งนี้มีผู้มาใช้สิทธิ์กว่า 2,200,000 คนจากจำนวนผู้มีสิทธิ์ทั้งหมดกว่า 4,400,000 คนหรือคิดเป็นร้อยละ 49.7 ส่วนผลการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครอย่างไม่เป็นทางการครบทั้ง50เขตพบว่าพรรคประชาชนได้รับเลือกตั้งมากที่สุดจำนวน22ที่นั่งครองสัดส่วนที่นั่งสูงสุดในสภากรุงเทพมหานคร
4: ซึ่งข้อมูลสถิติแยกรายเขตและรายหน่วยเลือกตั้งได้ถูกบันทึกและแสดงไว้อย่างโปร่งใสบนเว็บไซต์เลือกตั้งกรุงเทพ 69.com เรียบร้อยไว้แล้วนะครับประชาชนสามารถที่จะเข้าไปตรวจสอบย้อนหลังได้ตลอดเวลากรุงเทพมหานครนะครับขอขอบคุณพี่น้องประชาชนชาวกรุงเทพทุกท่านที่ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งและปฏิบัติหน้าที่เป็นพลเมืองตามวิถีในระบอบประชาธิปไตยในวันนี้
2: สำหรับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่มีเหตุจำเป็นไม่สามารถลงคะแนนได้ขอให้เร่งแจ้งเหตุจำเป็นเพื่อไม่ให้ถูกจำกัดสิทธิ์ทางการเมืองเป็นเวลา2ปีโดยสามารถแจ้งได้ตั้งแต่วันนี้ถึง5กรกฎาคม2569ผ่านช่องทางต่างๆได้แก่แอปพลิเคชัน Smart Vote ของกกต.เว็บไซต์สำนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครองหรือยื่นด้วยตนเองหรือมอบหมายผู้อื่นไปยื่นต่อนายทะเบียนอำเภอนายทะเบียนท้องถิ่นหรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงนายทะเบียนท้องถิ่นชวิสาประทุมมารายงาน
1: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ขอบคุณทุกคะแนนเสียงจากชาวกรุงเทพมหานครที่เลือกให้ดำรงตำแหน่งต่ออีกสมัยแม้ขณะนี้ยังไม่ประกาศคะแนนอย่างเป็นทางการพร้อมยืนยันว่าจะร่วมมือกับทุกฝ่ายเพื่อขับเคลื่อนกรุงเทพมหานครให้เป็นเมืองชั้นนำระดับโลกนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในนามอิสระแถลงภายหลังรับทราบผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการโดยขอบคุณทุกคะแนนเสียงและประชาชนทุกคนที่ออกมาใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งครั้งนี้โดยยืนยันว่าจะทำงานให้หนักขึ้นกว่าเดิมเพื่อไม่ให้ประชาชนต้องผิดหวังสำหรับก้าวต่อไปจะนำนโยบายทั้ง260ข้อมาจัดทำเป็นยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ100วันโดยเริ่มจากสิ่งที่ยากและต้องใช้เวลานานก่อนเช่นเรื่องข้อกฎหมายและการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันพร้อมตั้งเป้าภายใน4ปีจะผลักดันให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองชั้นนำระดับโลก
5: ผมว่าทำไมที่สุดคือต้องมีแผนยุทธศาสตร์ที่จะนำแผนที่จะทำไว้ไปสู่การปฏิบัติก็ต้องดูว่าแต่ละสำนักแต่ละเขตมียังไงต้องมีแผนงานยังไงอันนี้คือเรื่องสำคัญเพราะว่าจริงแล้ว strategic เป็นเรื่องที่จะทำให้อนาคต4ปีมันไปได้ไงแล้วก็ช่วงเวลาผมว่า100วันแรกเนี่ยต้องทำแซจี้ให้ชัดเจนเพื่อพาทุกคนเดินไปด้วยกันให้ได้ครับ
0: กระทรวงมหาดไทยตั้งคณะกรรมการตรวจสอบกรณีทุจริตสอบท้องถิ่นกำชับให้แล้วเสร็จภายใน7วันพร้อมย้ำดำเนินคดีผู้กระทำผิดถึงที่

0: ดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดอย่างถึงที่สุดทั้งทางวินัยและอาญาไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ระดับใดก็ตาม
1: แต่วันนี้เมื่อมีข่าวมามีเรื่องที่เราก็ทราบดีเกี่ยวกับการสอบท้องถิ่นผมก็เป็นคนแรกนะครับที่ตัดสินใจแล้วก็ได้ปรึกษานายกโดยการให้อธิบดีมาประจำที่กระทรวงผมเป็นคนตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงในเรื่องนี้โดยมีรองปลัดกระทรวงมหาดไทยฝ่ายประชาชนและปกครองท้องถิ่นเนี่ยให้แล้วเสร็จภายใน7วันแล้วก็ยังดำเนินการแจ้งไปที่กรมส่งเสริมการท้องถิ่นให้เฝ้ารักษาสถานที่ราชการเป็นสำคัญ
0: ด้านนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าได้ส่งกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลสาธารณภัยของปภ.เข้าไปสนับสนุนดูแลความปลอดภัยสถานที่เก็บรักษาพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับกรณีการทุจริตการสอบท้องถิ่นณกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพร้อมกำชับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มงวดตลอด24ชั่วโมงส่วนกรณีการจับกุมผู้สวมสิทธิ์เข้าสอบปภ.ประจำปี2569ได้มีการดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดแล้วพร้อมประสานงานกับตำรวจให้เร่งหาต้นตอและขบวนการที่อยู่เบื้องหลังเพื่อสืบทราบถึงผู้จ้างวานให้มาสอบแทนในครั้งนี้โดยไม่พบการสวมสิทธิ์สอบเพิ่ม
2: ส่วนเรื่องของคดีก็ได้ประสานงานกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับว่าขอให้ดำเนินการเรื่องนี้โดยเคร่งครัดแล้วก็หาต้นตอเพราะที่ทราบมาคือว่าคนนี้อาจจะนะฮะนี่ผมไม่แน่ใจว่านี่ฟังจากที่เล่ามาคืออาจจะทำมาหลายครั้งแล้วก็คือเข้าไปสอบแทนมาหลายครั้งแล้วแต่นี่เป็นข้อมูลที่ผมไม่คอนเฟิร์มนะฮะแล้วคิดว่าน่าจะเคยเพราะว่าหน้าตาเขาค่อนข้างนิ่งมากนะครับเพราะนั้นเองก็เลยให้ตำรวจเนี่ยดำเนินการถึงที่สุด
0: ทั้งนี้ยืนยันว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่กระทบต่อภาพรวมของกระบวนการสอบและคะแนนของผู้เข้าสอบรายอื่นเนื่องจากเป็นการกระทำผิดเฉพาะบุคคลที่ถูกตรวจพบได้อย่างรวดเร็วตามมาตรการที่วางไว้เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและยุติธรรมต่อผู้เข้าสอบทุกคนศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
3: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
4: ัฐบาลเดินหน้ารองรับสังคมสูงวัยอย่างเป็นรูปธรรมโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมกับ CPO เปิดโครงการส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุรับสมัครผู้มีอายุ60ปีถึง75ปีจำนวน 1,000 อัตราเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุที่ยังมีศักยภาพได้กลับมามีงานทำและมีรายได้ตำแหน่งงานที่เปิดรับได้แก่พนักงานดูแลพื้นที่ขายและพนักงานดูแลลานจอดรถซึ่งเป็นงานที่ออกแบบให้เหมาะสมกับสุขภาพความปลอดภัยและประสบการณ์ของผู้สูงอายุรัฐบาลเชื่อมั่นว่าผู้สูงอายุไม่ใช่ภาระของสังคมแต่เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ามีทั้งประสบการณ์วินัยและความรับผิดชอบซึ่งสามารถนำมาสร้างประโยชน์ให้กับภาคธุรกิจและสังคมได้อย่างต่อเนื่องโครงการนี้จึงไม่เพียงช่วยสร้างรายได้แต่ลดภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัวและยังช่วยเสริมคุณค่าและศักดิ์ศรีให้ผู้สูงอายุสามารถพึ่งพาตนเองและมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนประเทศต่อไปสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
6: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
7: ข ขณะนี้เวลา 7:15 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่ทางการสหรัฐเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ยืนยันว่าการเจรจาระดับเทคนิคระหว่างคณะผู้แทนของสหรัฐและอิหร่านที่นำไปสู่การยุติความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นเมื่อวันที่29มิถุ

0: ถุนายนที่ผ่านมายังไม่ได้ถูกยกเลิกและจะมีขึ้นภายในอีกไม่กี่วันข้างหน้าอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ทางการสหรัฐไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นนี้ด้านเจ้าหน้าที่ทางการอิหร่านอ้างว่าคณะผู้แทนของอิหร่านตัดสินใจไม่เข้าร่วมการเจรจาดังกล่าวเนื่องจากกองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีครั้งใหม่ในพื้นที่ทางตอนใต้ของอิหร่านเมื่อวันที่27มิถุนายนที่ผ่านมาและสหรัฐยังไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขของบันทึกความเข้าใจเพื่อยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ลงนามกับอิหร่าน
1: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียที่ยอมรับว่าหลายพื้นที่ในรัสเซียกำลังเผชิญกับปัญหาขาดแคลนเชื้อเพลิงซึ่งเป็นผลมาจากการที่ยูเครนโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของรัสเซียหลายครั้งพร้อมกันนี้ประธานาธิบดีปูตินยังเปิดเผยว่าภารกิจสำคัญของรัฐบาลรัสเซียในตอนนี้คือการเพิ่มขีดความสามารถของระบบป้องกันภัยทางอากาศของรัสเซียและรับประกันการจัดหาเชื้อเพลิงให้เพียงพอทั้งนี้ทางยูเครนมองว่าการที่กองกำลังยูเครนโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานในดินแดนของรัสเซียถือเป็นการตอบโต้ที่สมเหตุสมผลจากการที่รัสเซียโจมตีพลเรือนและโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของยูเครนนับตั้งแต่ความขัดแย้งของทั้งสองฝ่ายเริ่มขึ้นเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี2565
0: นางคายาคาลาสหัวหน้าฝ่ายนโยบายต่างประเทศของสหภาพยุโรปหรือ EU หารือทางโทรศัพท์กับนางเดลซี่โรดิเกรสประธานาธิบดีรักษาการของเวเนซุเอลาเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดยนางคาลาสระบุว่า EU ประกาศจัดสรรเงินทุนช่วยเหลือฉุกเฉินมูลค่า5ล้านยูโรให้แก่รัฐบาลเวเนซุเอลาเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งซ้อนซึ่งเกิดขึ้นใกล้กับกรุงการากัสเมืองหลวงของประเทศเมื่อวันที่24มิถุนายนที่ผ่านมา
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการแถลงการณ์ของทางการเมืองทอมแบรนด์ทางตะวันออกของฝรั่งเศสที่ยืนยันว่าเกิดเหตุเครื่องบินพลเรือนลำหนึ่งประสบอุบัติเหตุตกในเมืองทอมแบรนด์เมื่อวันที่28มิถุนายนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตทั้งหมด11รายซึ่งหนึ่งในจำนวนนี้รวมถึงนักเรียนกระโดดร่ม5คนครูฝึกกระโดดร่ม5คนและนักบินอีก1คนอย่างไรก็ตามยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดของการเกิดอุบัติเหตุในครั้งนี้ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
2: ศึกฟุตบอลโลก2026เจ้าภาพร่วมแคนาดาเอาชนะแอฟริกาใต้1ประตูต่อ0ผ่านเข้ารอบ16ทีมได้สำเร็จกอล์ฟสตรีมเมเจอร์รายการที่3ของปี KPMG Women PGA Championship สนามพา72รัฐมินนิโซตาสหรัฐอเมริกาในรอบ3โปรจีนอัจฉยาจิติกุลยอดโปรกอล์ฟสาวไทยมือ2ของโลกเป็นนักกอล์ฟไทยที่ทำผลงานได้ดีสุดโดยในรอบนี้ทำอีเวนต์พาสกอร์รวมอยู่ที่4อันเดอร์พารั้งอันดับ12ร่วมถ้าตำแหน่งผู้นำเปลี่ยนมือเป็นยูฮารันโปรสาวจากเกาหลีใต้ที่แซงขึ้นมารั้งตำแหน่งผู้นำเดี่ยวด้วยสกอร์รวม11อันเดอร์พาศึก FIA Formula 2 Championship 2026รายการออสเตรียนกลางปีที่สนามเรดบูลริงประเทศออสเตรียในรอบฟีเจอร์เรดทัศพลอินทระภูวศักดิ์นักขับชาวไทยจากทีมอาร์ตกลางปีในช่วงเปลี่ยนยางจะหล่นไปถึงอันดับ12แต่ก็ได้แซงคู่แข่งกลับมาจบอันดับ5เก็บเพิ่ม10คะแนนส่วนอันดับ1เป็นของนิโคล่าโลซอฟจากแคมโปสเรซซิ่งสนามต่อไปเป็นศึกบริติชกลางปีที่สนามซิลเวอร์สโตนประเทศอังกฤษระหว่างวันที่3-5กรกฎาคมนี้พลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าพุทธภูมินาคแป้นโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมคว้าเหรียญทองรุ่นอายุไม่เกิน23ปีชายในศึก BMX นานาชาติบรรยูวังกิซูเปอร์ครอสระดับ C1 ที่ประเทศอินโดนีเซียขณะที่โกเมสสุประเสริฐแม้ถูกนักปั่นเจ้าถิ่นรุมกันเชิงในรอบชิงชนะเลิศแต่ยังไล่แซงมาคว้าเหรียญเงินได้อย่างยอดเยี่ยมสรุปผลการแข่งขัน2วันทัพนักปั่นไทยคว้าไป2เหรียญทอง5เหรียญเงิน1เหรียญทองแดงด้านศึกจักรยานลู่ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่4อภิสราศรีมงคลนักปั่นทีมชาติไทยชุดเตรียมเอเชียนเกมครั้งที่20จากทีมพราหมณ์19กวาดไปคนเดียวถึง8เหรียญทองการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเยาวชนชิงแชมป์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้รุ่นอายุไม่เกิน18ปี Princess Cup S Kola ครั้งที่23ที่เทอร์มินอลฮอลล์สุขันธ์ค้าเทอร์มินอล21โคราชในรอบชิงชนะเลิศทีมนักตบสาวยู18ของไทยเอาชนะเวียดนาม3-0เซตคว้าแชมป์มาครองได้สำเร็จวอลเลย์บอลชาย LVC Men Cup 2026ที่ประเทศอินเดียในรอบชิงอันดับ5ทีมวอลเลย์บอลชายไทยแพ้ให้กับคาซัคสถาน1-3เซตจบอันดับ6รายการนี้นายวรวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธานเปิดกิจกรรมโอลิมปิกเดย์2026ที่จังหวัดสุพรรณบุรี ดยมีนายภัสกรรังสิวัฒนศักดิ์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยผู้บริหารการกีฬาแห่งประเทศไทยเข้าร่วมกิจกรรมโดยในกิจกรรมเดินวิ่งระยะ 5.8 กิโลเมตรและ 12.5 กิโลเมตรมีนักวิ่งเข้าร่วมกว่า 12,000 คนนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมกีฬาเยาวชนกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมและกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมกีฬาโอลิมปิกซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นจำนวนมากพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีผลกระทบในช่วงวันที่29มิถุนายนถึง3กรกฎาคม2569ฉบับที่6ในช่วงวันที่29มิถุนายนถึง3กรกฎาคม2569ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากจะมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไปด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงในช่วงวันที่29มิถุนายนถึง3กรกฎาคม2569โดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตากและกำแพงเพชรภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครและนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรและสุราษฎร์ธานีตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 21.14 นาฬิกา 14.00 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร17เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 13.45 นาฬิกา 45.00 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง92เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18.47 นาฬิกา 47.00 น กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:49 น.
3: 1 นาทีกับกปท.
1: ยางที่ดูเหมือนยังใช้ได้อาจซ่อนความเสี่ยงไว้มากกว่าที่คิดอย่ารอให้รถลื่นหรือยางมีปัญหาระหว่างทางแล้วค่อยนึกถึงการดูแลเพราะยางรถยนต์คือจุดเดียวที่สัมผัสกับพื้นถนนโดยตรงและเป็นด่านสำคัญที่ช่วยให้คุณควบคุมรถได้อย่างปลอดภัยในทุกสภาพอากาศก่อนออกเดินทางต้องเช็ค3เรื่องสำคัญ 1. ลมยางอยู่ในระดับที่เหมาะสม 2. ดอกยางลึกสม่ำเสมอมีความลึกไม่น้อยกว่า 1.6 มม. 3. สภาพยางไม่ผิดรูปไม่มีรอยฉีกขาดยาวเกินกว่า 20 มม.และอย่าลืมสลับยางตามระยะเพื่อให้ยางสึกสม่ำเสมอและยืดอายุการใช้งานเพราะหากยางอยู่ในสภาพไม่พร้อมใช้งานอาจทำให้รถลื่นถลายเบรกไม่อยู่และเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุได้โดยเฉพาะบนถนนเปียกในช่วงหน้าฝนความปลอดภัยเริ่มต้นได้จากเรื่องใกล้ตัวเพียงหมั่นตรวจเช็คยางก่อนออกเดินทางก็ช่วยให้ทุกเส้นทางในหน้าฝนนี้อุ่นใจปลอดภัยมากยิ่งขึ้นค่ะ
3: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
4: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
5: วันนี้เสนอคำว่ามัคคนายกทายกมัคคนายกเขียนมอม้าไม่หันอากาศคอควายนอนหนูสระอายอยักษ์กอไก่มัคคนายกมาจากคำภาษาบาลีมัคคะแปลว่าทางสมาสกับคำภาษาบาลีสันสกฤตนายกะแปลว่าผู้นำมัคคนายกจึงแปลว่าผู้นำทางเป็นคำเรียกผู้จัดการเกี่ยวกับการทำบุญในวัดคำนี้มีผู้ใช้ผิดเป็นมัคคทายกคำว่าทายกมาจากคำภาษาบาลีสันสกฤตว่าทายกะแปลว่าผู้ให้ใช้หมายถึงผู้ถวายจตุปัจจัยแก่ภิกษุสามเณรถ้าเป็นผู้หญิงเรียกว่าทายิกามัคคนายกกับทายกเป็นคำคนละคำกัน
4: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
6: สาระนานากับสารานุกรมไทย
7: วันนี้เสนอตอนประเพณีภาคใต้ภาคใต้เป็นพื้นที่คาบสมุทรที่ทอดตัวยาวไปจนจรดเขตแดนประเทศมาเลเซียขนาบข้างด้วยทะเลทั้งฝั่งอันดามันและอ่าวไทยทำให้ภาคใต้มีความชุ่มชื้นมากมีอากาศเย็นสบายเพราะมีฝนชุกด้วยเหตุที่เป็นดินแดนคาบสมุทรที่อยู่ในเส้นทางการค้าจึงมีวัฒนธรรมต่างชาติเข้ามาเกี่ยวข้องอยู่ด้วยไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมของชาวไทยมุสลิมหรือชาวจีนที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานในเวลาต่อมาติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเกี่ยวกับประกาศมาตรการเข้มข้นการปราบปรามพนันออนไลน์และลิขสิทธิ์ช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลกค่ะ
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจุฑามาตรักษาพันบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน
8: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
9: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
0: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมประกาศมาตรการเข้มข้นปราบปรามพนันออนไลน์ลิขสิทธิ์ช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลกสั่งปิดกั้นเว็บไซต์และแพลตฟอร์มผิดกฎหมายแล้วกว่า 12,000 URL พร้อมเตือนอินฟลูเอนเซอร์และร้านค้าหากพบพฤติกรรมชักชวนเล่นพนันหรือละเมิดลิขสิทธิ์มีโทษทั้งจำและปรับติดตามรายละเอียดเรื่องนี้จากนางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมสัมภาษณ์โดยนันพัฒน์แสนตุ้ม
10: ค่ะขอบคุณค่ะและตอนนี้นะคะเราก็อยู่ในสายกับท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแล้วนะคะสวัสดีค่ะท่านรัฐมนตรีคะ
11: สวัสดีค่ะ
10: ค่ะท่านรัฐมนตรีคะในขณะนี้ค่ะที่เป็นในช่วงของการแข่งขันฟุตบอลโลกค่ะกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมค่ะได้มีการประกาศยกระดับมาตรการในการป้องกันและปราบปรามพนันออนไลน์อย่างไรกับเรื่องนี้ค่ะ
11: ต้องบอกว่ากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือว่ากระทรวงDE ที่เรียกกันติดปากนะคะจริงๆเราไม่ได้มีมาตรการแค่เฉพาะช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลกเรามีมาตรการยาวมาตลอดทั้งปีอยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปราบปรามเรื่องอาชญากรรมออนไลน์การละเมิดลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญาหรือแม้กระทั่งที่สำคัญที่สุดมันมาคู่กันนะคะเรื่องการพนันออนไลน์ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นในประเด็นนี้เราเฝ้าระวังมาตลอดทั้งปีอยู่แล้วค่ะแล้วก็โดยเฉพาะเอาแค่สถิติช่วงสั้นๆ ตั้งแต่วันที่10ถึง24มิถุนายนเนี่ยนะคะที่ว่ามีช่วงเริ่มฟุตบอลโลกเนี่ยค่ะเราก็ทำการปิดกั้นเว็บไซต์แล้วก็แพลตฟอร์มที่ละเมิดลิขสิทธิ์แล้วก็มีพนันออนไลน์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเนี่ยมากกว่าต้องบอกมากกว่า 12,000 URL แล้วนะคะคือจะมีทางคำสั่งศาลเนี่ยจะเป็นทางเว็บไซต์แล้วก็จะมีทางแพลตฟอร์มต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram X หรือ YouTube เนี่ยค่ะก็ค่อนข้างเยอะพอสมควรนี่เอาเฉพาะแค่ช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมานะคะ
10: แล้วที่ผ่านมาที่เมื่อสักครู่นี้ท่านรัฐมนตรีบอกว่าเรามีการดำเนินการในเรื่องของการปิดกั้นมาเนี่ยค่ะสถิติของการปิดกั้นนอกจากในช่วงบอลโลกเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างคะลดลงมากน้อยแค่ไหนคะ
11: คือก็ต้องบอกเขาว่าสถิติเนี่ยตัวเลขเนี่ยมันจะสูงต่ำเนี่ยขึ้นอยู่กับต้องบอกว่าการแข่งขันกีฬานี่ก็มีผลพอสมควรนะคะที่ทำให้มีสถิติสิ่งเหล่านี้มันเพิ่มสูงขึ้นแต่ทีนี้ในช่วงขวบปีที่ผ่านมาค่ะเราก็จะมีในเรื่องของการแข่งขันฟุตบอลลีกดังๆต่างๆที่ผ่านมาตัวเลขเนี่ยก็จะบอกว่าลดลงไหมก็ต้องใช้คำว่าก็แทบจะไม่ลดลงเลยค่ะเพราะว่าเราก็ต้องบอกว่ามันมีวิธีการที่เราปิดกั้นเอาไว้นะคะพูดง่ายว่าถ้าเป็นโดเมนเดิมเนี่ยอันนี้ปิดกั้น 100% แต่ทีเนี้ยพวกที่เขาเรียกไปสร้างโดเมนใหม่ไปสร้างเขาใหม่ก็ต้องบอกว่ามีขึ้นมาเรื่อยเราก็พยายามทำหน้าที่ตรงนี้ในการปิดแล้วก็ปิดกั้นเพื่อไม่ให้มีการละเมิดกฎหมายของประเทศไทยเราอยู่เรื่อยๆค่ะ
10: ทีนี้มาตรการในการป้องกันและปราบปรามในช่วงนี้ของกระทรวงดีเอเนี่ยเราได้มีการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายอย่างไรบ้างไหมคะในการป้องกันสัญญารั่วไหลจากทั้งโครงข่ายดาวเทียมโครงข่ายภาคพื้นดินค่ะ
11: ต้องบอกว่าบางทีนะคะมันคงไม่ใช่แค่บางทีนะคะในหลายๆกรณีเนี่ยพวกลิงก์ต่างๆเนี่ยจะใช้เขาเรียกว่าต้นทางจะไม่ได้อยู่ในประเทศไทยต้นทางจะอยู่ที่ต่างประเทศก็มีซึ่งแน่นอนล่ะค่ะสิ่งที่จะบอกว่าเราจะปิดกั้นได้เร็วที่สุดเนี่ยจะเป็นช่องทางที่ผ่านจากแพลตฟอร์มต่างๆซึ่งทางแพลตฟอร์มต่างๆเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยมันจะมีลักษณะที่ว่าทางเอกชนเขาประสานกันเองส่วนหนึ่งผู้ที่เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์นะคะเขาก็ประสานกันเองส่วนหนึ่งทำให้ทางแพลตฟอร์มได้รับทราบว่าช่องทางเหล่านี้เป็นช่องทางผิดกฎหมายที่เผยแพร่ในแพลตฟอร์มของเขาเขาก็สามารถเอาลงได้คือของพวกเมตาเองอ่ะเขาใช้คำว่ามีมาตรฐานชุมชนของเขาอยู่ส่วนหนึ่งแล้วก็เขาก็ดำเนินการตามเวลาและขั้นตอนที่ทางทั้งพรบ.พรบ.คอมพรบ.แพลตฟอร์มของเขาว่าคุมไว้อยู่ด้วยค่ะเพราะนั้นถ้าเขาไม่ดำเนินการให้มันเร็วภายในระยะเวลาที่กำหนดอันนี้เขามีความผิดด้วยเพราะนั้นน่ะส่วนมากเขาว่าจะเอาลงค่อนข้างเร็วถ้าในส่วนของแพลตฟอร์มนะคะไม่ว่าจะเป็นที่พูดไปค่ะFacebook YouTube X หรือว่าแบบTikTok อะไรประมาณนี้พวกนี้มันจะค่อนข้างลงเร็วพอสมควรหลังจากที่มีการแจ้งไปที่จะปิดใช้เวลานิดนึงอ่ะคือเว็บไซต์เพราะว่านี่เราต้องใช้คำสั่งศาลในการปิดแต่ว่าในช่วงหลังเนี่ยเราก็ได้รับประสานจากทั้งเอกชนเจ้าของลิขสิทธิ์ต่างๆนะคะเข้ามาอีกทางนึงเพื่อเหมือนเป็นการแจ้งยืนยันกับทางกระทรวงเนี่ยว่า ของเขาเนี่ยมีช่องทางเพียงเท่านี้เพราะฉะนั้นถ้าเรามีเหตุอะไรแจ้งเข้ามาที่ศูนย์ของเราเนี่ยค่ะเราก็สามารถเช็คจากเอกสารต้นฉบับที่เจ้าของลิขสิทธิ์ส่งมาว่าลิงก์พวกนี้เนี่ยมันนอกเหนือจากเราละเราก็สามารถทำการปิดกั้นได้เลยแล้วก็ในบางเรื่องที่เป็นของส่วนเว็บไซต์เนี่ยเราก็สามารถนำเรื่องส่งสารเพื่อทำการปิดเว็บไซต์เหล่านั้นได้เลยค่ะคือถ้าในแพลตฟอร์มเนี่ยเราต้องบอกว่าได้เร็วมากๆค่ะเพราะว่าด้วยความที่ว่าเขาเป็นเขาเรียกค่ะเขาเป็นเจ้าของแพลตฟอร์มเป็นพื้นที่ที่ช่องทางเนี่ยเผยแพร่ทางเขาซึ่งถ้ามันมีการติดต่อไปจากกระทรวงหรือว่ามีการติดต่อไปจากเจ้าของลิขสิทธิ์เองเนี่ยแล้วทางแพลตฟอร์มไม่เอาลงเนี่ยแพลตฟอร์มก็มีความผิดเช่นเดียวกันค่ะ
10: ค่ะทีนี้กระทรวงเราค่ะได้มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการช่วยตรวจจับหรือว่าปิดกั้นแบบเรียลไทม์ไหมคะ
11: ก็เราก็ต้องบอกว่าเราใช้เป็นอัลกอริทึมนะคะเราจะมีระบบอัลกอริทึมของเราเนี่ยในการตรวจจับอยู่แล้วค่ะเพราะว่าคำค้นหาในเรื่องลักษณะทั้งแพลตฟอร์มทั้งเว็บไซต์เหล่านี้เขาจะมีคำค้นหาคล้ายๆกันอยู่แล้วค่ะแล้วก็เราก็จะมีการให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้แจ้งเบาะแสเข้ามาด้วยในแต่ละช่วงนะคะเราก็จะไปตามดูลิงก์ที่ว่ามาซึ่งเราก็จะมีระบบในการตรวจจับอยู่แล้วค่ะมันก็ถึงเป็นเหตุที่ว่าในช่วงแค่2สัปดาห์ที่ผ่านมาคือ10ถึง24มิถุนายนเนี่ยเราสามารถทำการปิดกั้นไปแล้วเนี่ยก็เอาตัวเลขเป๊ะเนี่ยประมาณ 12,671 URL อะค่ะก็คือถ้าเป็นพี่น้องประชาชนแจ้งมาอย่างเดียวเนี่ยก็คงจะไม่สามารถเจอเยอะได้ขนาดนี้ค่ะเรามีระบบตรวจจับแน่นอนเลยค่ะ
10: ค่ะทีนี้ถ้าเกิดว่าประชาชนที่เขาอยากจะแจ้งเบาะแสนะคะเราจะมีช่องทางไหนให้ประชาชนแจ้งเข้ามาได้บ้างคะ
11: เอาแบบง่ายที่สุดเลยก็จะเป็นสายด่วน GTC นะคะเบอร์14ตัวค่ะ1111-8-87อันนี้สามารถโทรได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะเราจะมีทีมที่เขาทำการมอนิเตอร์เรื่องนี้อยู่ตลอดเวลานะคะอันนี้เป็นการป้องกันเหตุค่ะ
10: ค่ะเรื่องของบทลงโทษล่ะคะท่านรัฐมนตรีคะ
11: บทลงโทษก็ต้องบอกเลยนะคะว่ามันมีหลากหลายมากขึ้นอยู่ว่าคุณทำความผิดอะไรบ้างในเรื่องของในโลกออนไลน์เนี่ยจริงๆเบื้องต้นทุกคนทราบดีค่ะพรบ.คอมมันมีแน่นอนยืนพื้นเลยทีเนี้ยถ้าคุณไปเกี่ยวข้องพาร์ทไหนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการละเมิดลิขสิทธิ์เนี่ยโดนเรื่องลิขสิทธิ์ด้วยหรือว่าจะเป็นในเรื่องของการพนันก็มีพรบ.เรื่องการพนันอีกนะคะเพราะนั้นพูดง่ายว่าการกระทำผิดเหล่านี้ที่เราพูดคุยกันวันนี้ค่ะมันมีทั้งโทษจำแล้วก็โทษปรับนะคะแล้วก็ที่ย้อนไปสักครู่เมื่อกี้นี้ก็คือถ้าแพลตฟอร์มไม่ให้ความร่วมมือแพลตฟอร์มก็จะมีความผิดเช่นเดียวกันค่ะ
10: ค่ะสุดท้ายนี้ค่ะอยากให้ท่านรัฐมนตรีค่ะฝากคำเตือนถึงอินฟลูเอนเซอร์ประชาชนและร้านค้าประกอบการค่ะในช่วงนี้ค่ะว่าอะไรทำได้และอะไรทำไม่ได้ค่ะ
11: ก็ต้องบอกว่าสิ่งที่ทำได้คือเราเนี่ยเชิญชวนให้ทุกท่านนะคะอยากให้ทางอินฟลูเอนเซอร์หรือแม้กระทั่งท่านที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเนี่ยค่ะเราต้องให้ตระหนักให้ความสำคัญกับเรื่องของทรัพย์สินทางปัญญาคือเรื่องเจ้าของลิขสิทธิ์ของเขานะคะมันมีช่องทางที่สามารถทำได้ถูกต้องเราสามารถเชียร์การแข่งขันกีฬาในรูปแบบต่างๆได้โดยที่ไม่ละเมิดกฎหมายหรือไม่ชักชวนใครไปกระทำผิดกฎหมายนะคะเพราะว่าอันนี้ต้องฝากเฝ้าแล้วก็ต้องบอกว่าฝากระวังเอาไว้นะคะเพราะว่าทางทีมของกระทรวงเองเนี่ยเราอย่างที่บอกค่ะเรามีทีมมอนิเตอร์ตรวจจับไว้ตลอดนะคะเราไม่ได้อยากให้พี่น้องประชาชนคนไทยเนี่ยต้องกระทำผิดกฎหมายในเรื่องแบบนี้นะคะ
10: ค่ะแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเศรษฐกิจและสังคมนะคะคุณแนนบุญธิดาสมชัยนะคะเป็นอย่างสูงที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
11: นายขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
12: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
1: ท่านผู้ฟังคะรัฐบาลยกระดับการปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและเครือข่ายนอมินีข้ามชาติเป็นวาระแห่งชาติผนึกกำลังหน่วยงานทุกภาคส่วนคุ้มครองประชาชนสร้างความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศติดตามจากรายงานค่ะ
13: ปัญหาอาชญากรรมทางเทคโนโลยีแก๊งคอลเซ็นเตอร์และเครือข่ายสแกมเมอร์ข้ามชาติเป็นภัยคุกคามสำคัญที่สร้างความเสียหายต่อประชาชนเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศเป็นวงกว้างรัฐบาลจึงยกระดับการแก้ไขปัญหาให้เป็นวาระแห่งชาติพร้อมบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งในและต่างประเทศเพื่อปิดช่องว่างของอาชญากรและคุ้มครองประชาชนให้มีความปลอดภัยมากขึ้นจากผลการดำเนินงานของศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์และศูนย์ปราบปรามคนร้ายข้ามชาติและเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายในช่วง9เดือนที่ผ่านมาตั้งแต่เดือนตุลาคม2568ถึงเดือนมิถุนายน2569สะท้อนความคืบหน้าอย่างเป็นรูปธรรมสามารถช่วยเหลือผู้เสียหายจากอาชญากรรมออนไลน์ได้862รายยับยั้งความเสียหายได้กว่า82ล้านบาทปิดบัญชีมากกว่า 351,000 บัญชีและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดได้มากกว่า 3,600 ล้านบาทขณะเดียวกันยังจับกลุ่มผู้ต้องหาในเครือข่ายสแกมเมอร์ได้กว่า 29,000 รายและออกหมายจับผู้ร่วมขบวนการระดับหัวหน้าเครือข่ายอีกกว่า70รายความสำเร็จดังกล่าวนำมาสู่การแถลงผลการดำเนินงานปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและการตัดวงจรเครือข่ายโนมินีข้ามชาติโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยย้ำว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างต่อเนื่องจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเพื่อกำหนดนโยบายวางมาตรการและติดตามผลการดำเนินงานอย่างใกล้ชิดควบคู่กับการลงนามความร่วมมือระหว่าง15หน่วยงานเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันยืนยันจะเดินหน้าปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายทุกรูปแบบควบคู่กับการสร้างความเชื่อมั่นด้านเศรษฐกิจการลงทุนและภาพลักษณ์ของประเทศ
14: สิ่งที่เราได้ทำมาโดยตลอดก็เพื่อจะสร้างให้ประเทศไทยของเรามีความเข้มแข็งมีความแข็งแกร่งมีความเชื่อมั่นจากนานาชาติซึ่งเราได้ทำมาถึงระดับที่เราเริ่มได้ความเชื่อมั่นจากพวกเขาเหล่านั้นแล้วมีการประเมินความน่าเชื่อถือมีการจัดลำดับมีการประเมินความมั่นคงทางเศรษฐกิจทุกประเด็นล้วนแล้วแต่ทำให้ประเทศไทยได้ขยับลำดับขึ้นมานะครับในลำดับต้นที่มากขึ้น
13: นอกจากการปราบปรามแก๊งคอลเซ็นเตอร์และเครือข่ายสแกมเมอร์แล้วอีกหนึ่งภารกิจสำคัญของรัฐบาลคือการจัดการปัญหาโนมินีต่างชาติที่ใช้คนไทยเป็นตัวแทนดำเนินธุรกิจผิดกฎหมายซึ่งส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการไทยและบั่นทอนเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลได้ยกระดับมาตรการการตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้นโดยยึดหลักปิดชื่อถือพฤติกรรมจะไม่ยอมให้มีการใช้อิทธิพลหรืออำนาจแทรกแซงกระบวนการยุติธรรมพร้อมสนับสนุนเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกระดับปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายโดยไม่ต้องหวั่นเกรงต่อผู้มีอิทธิพลทำให้เกิดความเป็นธรรมและความสงบสุขในประเทศทั้งหมดนี้เป็นความมุ่งมั่นในการยกระดับปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและเครือข่ายโนมินีข้ามชาติผ่านความร่วมมือของทุกภาคส่วนทั้งในและต่างประเทศเพื่อลดความสูญเสียจากภัยออนไลน์สร้างความปลอดภัยให้กับสังคมภายใต้การบังคับใช้กฎหมายที่เข้มแข็งโปร่งใสและเป็นธรรมผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
15: กฎหมายมีไว้เพื่อปกป้องความยุติธรรมไม่ใช่เพื่อปกปิดความจริง
16: ผมดร.นัทดร.นัทวุฒิวงเนียมนะครับนักกฎหมายมหาชนครับกฎหมายที่ดีเนี่ยสังคมต้องยอมรับได้ทุกฝ่ายดังนั้นผู้ใช้เนี่ยต้องมีความยุติธรรมไม่ได้หมายความว่าเจ้าพนักงานหรือเจ้าที่ของรัฐจะใช้อำนาจตามอำเภอใจโดยไม่ชอบหรือโดยทุจริตไปเรียกรับเงินเป็นค่าอำนวยความยุติธรรมอย่างเงี้ยกฎหมายบ้านเราก็ยังบัญญัติโทษไว้ถ้าใช้กฎหมายแล้วเนี่ยไม่อยู่บนหลักความถูกต้องเป็นผลร้ายกับสังคมอย่างแน่นอนครับ
15: กฎหมายที่ถูกต้องต้องคุ้มครองความจริงส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช
1: กระทรวงพลังงานเร่งปรับทับโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานครั้งใหญ่ผ่านแผน PDP 2026มุ่งหน้าสู่เป้าหมายพลังงานสะอาดควบคู่ไปกับการคุมเข้มค่าไฟไม่ให้กระทบค่าครองชีพประชาชนติดตามได้จากช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นค่ะ
17: ข่าวเล่าประเด็น
18: ท่ามกลางความตื่นตัวของทั่วโลกที่มุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำประกอบกับการขยายตัวอย่างก้าวกระโดดของอุตสาหกรรมแห่งอนาคตทั้งยานยนต์ไฟฟ้าและโดยเฉพาะกลุ่ม Data Center ขนาดใหญ่ทำให้โจทย์สำคัญของประเทศไทยในวันนี้ไม่อาจหยุดอยู่กับแค่การมีไฟฟ้าสำรองให้เพียงพอแต่ต้องเป็นไฟฟ้าพลังงานสะอาดและมีราคาที่สามารถแข่งขันได้กระทรวงพลังงานจึงเร่งเดินหน้าจัดทำแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยหรือแผน PTP ฉบับใหม่ PTP 2026เพื่อพลิกโฉมโครงสร้างพลังงานของประเทศให้ตอบสนองการลงทุนระดับโลกนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่ากระทรวงพลังงานตั้งเป้าเพิ่มสัดส่วนพลังงานสะอาดให้ถึง60%ของกำลังการผลิตทั้งหมดแผนดังกล่าวได้กำหนดแหล่งพลังงานสำคัญเพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านได้แก่โซล่าฟาร์มนิวเคลียร์ขนาดเล็กแบตเตอรี่กักเก็บพลังงานและโรงไฟฟ้าพลังน้ำแบบสูบกลับเพื่อรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดในปี2593ที่คาดว่าจะพุ่งสูงถึง 71,340 ถึง 77,374 เมกะวัตต
19: ์ตอนนี้ไฟสะอาดที่ตอบทั้ง3โจทย์ทั้งเรื่องของสะอาดด้วยตอบโจทย์เรื่องความมั่นคงด้วยเพราะไม่ต้องนำเข้าอะไรมาผลิตแล้วถูกด้วยคือท่านมีที่อยู่แล้วใช่ไหมครับท่านมีอาคารท่านมีหลังคาอยู่แล้วใช่ไหมครับถ้าติดแผงโซล่าไปยังไงเนี่ยไฟที่ผลิตออกมาค่าติดโซล่าก็ถูกกว่าค่าไฟที่ท่านต้องจ่ายทุกเดือน
18: ด้านนายวัฒนพงศ์คุโรวาทผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานหรือสนพ.เปิดเผยว่าภายใต้แผนฉบับใหม่นี้ภาครัฐพยายามควบคุมอัตราค่าไฟฟ้าเฉลี่ยตลอดทั้งแผนให้อยู่ภายใต้เพดานสูงสุดไม่เกิน4บาทต่อหน่วยพร้อมเพิ่มสัดส่วนพลังงานสะอาดในระบบไฟฟ้าอย่างน้อยต้องมากกว่า51%ขึ้นไปขณะเดียวกันรัฐบาลยังคงให้ความสำคัญกับความมั่นคงทางระบบไฟฟ้าโดยจะรักษาเสถียรภาพและสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.เพื่อใช้ในการสำรองและรองรับกรณีฉุกเฉินไว้ไม่ต่ำกว่า30%ซึ่งจะทำหน้าที่ช่วยตรึงราคาค่าไฟฟ้าและลดภาระของภาครัฐ
20: new supply ไม่ใช่แค่สร้างโรงไฟฟ้ามันอาจจะมีขยายโรงไฟฟ้าก็ได้ต่อสัญญาก็ได้ demand response หรือว่าเปิด direct PPA เป็นไปตามที่ดูแลความมั่นคงของประเทศได้คือเรารันให้ดูก่อนว่าอันนี้คือสัดส่วนที่มั่นคงก็มา30นั่นแหละที่คิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของการ back up ไม่เราพยายามทำไม่ให้เกิน4บาทเอางี้ก่อนละกัน ceiling ไม่เกิน4บาท
18: แผน PTP 2026จึงไม่ใช่แค่แผนการจัดหาและสร้างโรงไฟฟ้าเพื่อรองรับความต้องการที่เพิ่มขึ้นเพียงเท่านั้นแต่เป็นการวางรากฐานความมั่นคงทางพลังงานยุคใหม่ที่สร้างสมดุลระหว่างการดึงดูดเม็ดเงินลงทุนจากอุตสาหกรรมไฮเทคการบรรลุเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมและที่สำคัญที่สุดคือการปกป้องประชาชนไม่ให้ต้องแบกรับภาระค่าไฟฟ้าที่สูงเกินไปเพื่อนำพาประเทศไทยก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจสีเขียวของภูมิภาคได้อย่างยั่งยืนปฏิพลสถาพรมารายงาน
1: ปิดท้ายที่กรมศิลปากรและจังหวัดนครศรีธรรมราชเตรียมแผนการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารรองรับการพิจารณาประกาศขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกแห่งใหม่ของประเทศไทยในเดือนกรกฎาคมนี้ติดตามรายละเอียดจากรายงานค่ะ
21: การประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48ที่จะจัดขึ้นณ นครปูซานสาธารณรัฐเกาหลีระหว่างวันที่19ถึง29กรกฎาคมนี้ถือเป็นปีสำคัญที่คนไทยจะได้ลุ้นผลการพิจารณาการเสนอวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารหรือวัดพระบรมธาตุจังหวัดนครศรีธรรมราชขึ้นเป็นมรดกโลกแห่งใหม่หากได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนจะถือเป็นแหล่งมรดกโลกแหล่งที่9ของประเทศไทยและเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมแหล่งที่6สำหรับความเป็นมาของการนำเสนอวัดพระบรมธาตุได้รับการบรรจุรายชื่อในบัญชีรายชื่อเบื้องต้นตั้งแต่ปี2555โดยกระทรวงวัฒนธรรมในฐานะคณะอนุกรรมการมรดกโลกทางวัฒนธรรมได้มอบหมายให้กรมศิลปากรให้คำปรึกษาแนะนำการปรับปรุงเอกสารนำเสนอขอขึ้นทะเบียนมรดกโลกมีการปรับเปลี่ยนและเลือกเฟ้นคุณค่าโดดเด่นระดับสากลที่แสดงถึงคุณค่าความสำคัญในระดับโลกกระทั่งมีการส่งร่างเอกสารไปขอรับการตรวจสอบความถูกต้องของรูปแบบและความครบถ้วนของเอกสารจากศูนย์มรดกโลกเมื่อเดือนกันยายน2567ความพิเศษของวัดพระบรมธาตุจะเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมเพียงแห่งเดียวที่ไม่มีความเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติเข้ามาเกี่ยวข้องมีคุณสมบัติสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของยูเนสโก2ข้อแสดงให้เห็นถึงความหลากหลายทางศาสนาความต่อเนื่องทางจิตวิญญาณและองค์ประกอบสำคัญที่สะท้อนถึงอิทธิพลทางศาสนาและรูปแบบศิลปะจากศาสนาฮินดูพุทธศาสนามหายานและ และพุทธศาสนาเถรวาทที่ได้รับการถ่ายทอดทั่วทั้งตอนใต้ของเอเชียภาคพื้นสมุทรเป็นเวลาประมาณ 1,500 ปีมีรูปแบบสถาปัตยกรรมที่หลากหลายและทรงคุณค่าซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากแหล่งที่สำคัญในภูมิภาคเป็นตัวอย่างของการแลกเปลี่ยนทางศาสนาและสถาปัตยกรรมในมวลมนุษย์อย่างชัดเจนนายพนมบุตรจันทราโชติอธิบดีกรมศิลปากรคาดว่าจะมีการประกาศผลช่วงวันที่25-27กรกฎาคมระหว่างนี้ได้เตรียมความพร้อมด้านการบริหารจัดการพื้นที่รองรับการประกาศขึ้นทะเบียนโดยประสานงานกับจังหวัดนครศรีธรรมราชในการจัดงานเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่เบื้องต้นกำหนดจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ภายในวัดพระมหาธาตุเพื่อความเป็นสิริมงคล
2: ตอนนี้อย่างไม่เป็นทางการได้แน่นอนแล้วเพราะว่าเขาให้รหัสมาเป็นรูปตัวไอเหมือนที่สีเทพได้เหมือนที่อุปบาทได้แต่มันก็จะเป็นการประกาศพร้อมกับเขาก็มีการบ้านมาให้ว่าเราควรจะต้องกังวลหรือสนใจหรือพัฒนาในเรื่องอะไรต่อเมื่อหลังจากประกาศแล้วแต่ว่าแหล่งนี้เป็นแหล่งที่6ด้านวัฒนธรรมแต่จะเป็นแหล่งแรกที่กรมไม่ได้ดูแล 100% โดยตรงจังหวัดเป็นผู้จัดการแหล่งเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะต้องมีการหารือกันเพราะส่วนนี้ก็ต้องยอมรับว่าพระธาตุนครศรีธรรมราชเป็นมรดกสถานที่มันอยู่ภายใต้พรบด้วย
21: สำหรับแนวทางการบริหารพื้นที่เบื้องต้นได้ประกาศเขตโบราณสถานและกำหนดเขตพื้นที่กันชนแหล่งวัดพระมหาธาตุไว้เรียบร้อยแล้วหลังขึ้นทะเบียนแล้วจะต้องควบคุมการก่อสร้างใหม่ให้มีความเหมาะสมมีการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ของพื้นที่และจัดระเบียบผู้ค้าจัดเตรียมแผนบริหารจัดการนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่คาดว่าจะเพิ่มจำนวนเป็นหลายเท่าตัวเนื่องจากเป็นศาสนสถานสำคัญเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนในพื้นที่ภาคใต้และประเทศเพื่อนบ้านจึงต้องวางแผนการอนุรักษ์และพัฒนาให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนมาชโยรายงาน
3: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook, YouTube, TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
22: เนื่องในมงคลและสมัยฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569เชิญร่วมสดับอัมพโรวาทพระคติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
23: แม้กระแสโลกหมุนเวียนเปลี่ยนผันไปไม่มีถอยหลังกลับเลยแม้สักวินาทีเดียวหากแต่สัญชาตญาณและพฤติกรรมอันสะท้อนกิเลสตัณหาของมนุษย์กลับวนเวียนซ้ำๆรอยเดิมอยู่อย่างไม่รู้หยุดหย่อนด้วยเหตุนี้ความเดือดร้อนวุ่นวายจึงยังคงบังเกิดมีขึ้นอยู่ร่ำไปในทั่วทุกหนทุกแห่งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประธานหลักอารยวัฒน์อันเป็นหลักการสร้างสรรค์ความเจริญของอารยชนไว้5ประการได้แก่ศรัทธาหมายถึงเชื่อในสิ่งที่ควรเชื่อเชื่อด้วยความรู้ความเข้าใจในเหตุผลอย่างท่องแท้ศีลหมายถึงรักษากายและวาจาให้เรียบร้อยดีงามเป็นปกติสุตตะหมายถึงเพิ่มพูนความรู้ด้วยการสดับตรับฟังใฝ่ใจศึกษาอบรมตามวิถีทางที่ถูกต้องเหมาะสมจาคะหมายถึงเสียสละประโยชน์ตนเพื่อประโยชน์ผู้อื่นกับทั้งส่วนรวมอยู่เสมอและปัญญาหมายถึงรู้รอบรู้ทั่วรู้ชัดเจนและรู้จริงในทางโลกและในทางธรรมขอให้เด็กและเยาวชนรวมถึงผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องในการเลี้ยงดูประคับประคองเด็กและเยาวชนมีกำลังใจที่จะอบรมพัฒนาตนเองให้ถึงพร้อมด้วยอารยวัตรทั้ง5ประการและขอจงเร่งเพิ่มพูนคุณลักษณะความเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมเพื่อนำพาความเจริญก้าวหน้ามาสู่ตนชุมชนตลอดทั้งประเทศชาติอันเป็นที่รักยิ่งของเราทุกคนพระคติธรรมประทานเนื่องในวันเด็กแห่งชาติพุทธศักราช2565

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz เสนอรายการชื่นชมนิยมไทย

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพต้อนรับเข้าสู่รายการชื่นชมนิยมไทยนะคะในสัปดาห์นี้จะพาท่านผู้ฟังไปรู้จักกับมรดกที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์และสืบสานกีฬาประเภทต่อสู้และป้องกันตัวมวยไทยมรดกไทยค่ะมวยไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของคนไทยที่สืบทอดกันมานานเป็นทั้งการต่อสู้ป้องกันตัวและกีฬาแต่ยังไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัดว่าเกิดขึ้นครั้งแรกในสมัยใดแต่ถือว่ามวยไทยเป็นศิลปะการต่อสู้ของไทยเช่นเดียวกับกังฟูของประเทศจีนยูโดและคาราเต้ของญี่ปุ่นและเทควันโดของเกาหลีค่ะมวยไทยได้รับความนิยมมากในสมัยต้นรัตนโกสินทร์ยุคที่นับว่าเฟื่องฟูที่สุดคือรัชกาลที่5ด้วยว่าพระองค์ทรงศึกษาฝึกฝนการชกมวยไทยและโปรดให้จัดการแข่งขันชกมวยหน้าพระที่นั่งโดยคัดเลือกนักมวยฝีมือดีจากภาคต่างๆมาประลองแข่งขันและพระราชทานแต่งตั้งให้มีบรรดาศักดิ์ทั้งยังโปรดให้กรมศึกษาธิการบรรจุการสอนมวยไทยเป็นวิชาบังคับในโรงเรียนฝึกหัดครูพละศึกษามีการชกมวยถวายหน้าพระที่นั่งเป็นประจำที่วังสวนกุหลาบทั้งการต่อสู้ประลองระหว่างนักมวยกับครูมวยชาวไทยด้วยกันและการต่อสู้ระหว่างนักมวยกับครูมวยต่างชาติซึ่งต่อมาได้เป็นแบบอย่างในการฝึกหัดมวยไทยในสถาบันพละศึกษาส่วนใหญ่ค่ะส่วนในสมัยรัชกาลที่7ในยุคแรกการแข่งขันมวยไทยใช้การพันมือด้วยเชือกจนกระทั่งนายเพเลี้ยงประเสริฐนักมวยจากท่าเสาจังหวัดอุตรดิตถ์ต่อยนายเจียนักมวยชาวเขมรด้วยหมัดเหวี่ยงควายถึงแก่ความตายจึงเปลี่ยนมาสวมนวมแทนค่ะคำว่ามวยไทยเริ่มใช้ในยุคหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองพุทธศักราช2475เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายชาตินิยมมีการออกพระราชบัญญัติมวยไทยซึ่งแต่เดิมมวยไทยจะมีชื่อเรียกแตกต่างกันออกไปตามท้องถิ่นเช่นมวยโคราชมวยชัยยารวมถึงการก่อสร้างเวทีมวยมาตรฐานจบจนปัจจุบันคือเวทีมวยลุมพินีและเวทีมวยราชดำเนินทั้ง2สนามนี้ถือเป็นสนามมวยมาตรฐานของประเทศไทยมีการจัดแบ่งประเภทนักมวยรุ่นต่างๆตามน้ำหนักตัวที่กำหนดขึ้นจึงเกิดกติกามวยไทยอาชีพและได้มีการถ่ายทอดการชกมวยไทยจากสนามมวยราชดำเนินเป็นครั้งแรกหลังจากนั้นได้มีชาวต่างชาติเดินทางมาฝึกมวยไทยและจัดการแข่งขันชกมวยไทยกับนักมวยไทยอยู่เสมอๆค่ะกีฬามวยไทยมีพัฒนาจนก่อตั้งเป็นสมาคมมวยไทยสมัครเล่นแห่งประเทศไทยซึ่งกำหนดให้การชกมวยไทยต้องมีเครื่องป้องกันอันตรายเพื่อให้นักมวยมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นทำให้ชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาแข่งขันกันมากขึ้นในแต่ละปีและมีการถ่ายทอดการชกมวยทางโทรทัศน์มากขึ้นด้วยทำให้ธุรกิจมวยขยายตัวออกไปกว้างขวางในต่างจังหวัดมีเวทีมวยเกิดขึ้นหลายแห่งเปิดโอกาสให้นักมวยที่มีฝีมือจากต่างจังหวัดเดินทางเข้ามาชกมวยในกรุงเทพมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้มวยไทยยังได้รับการจดทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชนชาติไทยมีการจัดการแข่งขันไทยไฟฟ์ซึ่งมีบทบาทอย่างมากในการที่จะทำให้มวยไทยเป็นที่รู้จักและชื่นชอบของคนทั่วโลกรูปแบบการจัดการแข่งขันไทยไฟฟ์จะเวียนไปจัดการแข่งขันตามสนามในประเทศต่างๆทั่วโลกซึ่งการแข่งขันแต่ละแมตช์จะมีนักท่องเที่ยวขาจรที่เข้ามาร่วมชมการแข่งขันรวมถึงกลุ่มแฟนคลับต่างที่เดินทางไปชมการแข่งขันอย่างประเทศต่างๆที่จัดการแข่งขันขึ้นด้วยและเมื่อปีพ.ศ. 2557ทางองค์การสหประชาชาติได้ให้การยอมรับมวยไทยเป็นกีฬาแห่งประชาคมโลกโดยมีการลงนามข้อตกลงความร่วมมือกับสภามวยไทยโลกและสหพันธ์มวยไทยสมัครเล่นนานาชาติค่ะคุณผู้ฟังคะมวยไทยได้รับความนิยมมาอย่างยาวนานทั้งยังเพิ่มคุณค่าในตัวประเภทกีฬาชนิดนี้มากขึ้นทุกวันประโยชน์ของศิลปะมวยไทยเป็นที่ประจักษ์ชัดมีหลายประการทำให้ปัจจุบันทั้งผู้หญิงและผู้ชายให้ความสนใจกันเป็นจำนวนมากนอกจากร่างกายจะมีสมรรถภาพที่ดีสมส่วนมีภูมิต้านทานที่สูงมีจิตใจเข้มแข็งรอบคอบและมีมานะอดทนแล้วยังสามารถใช้ ้ป้องกันตัวในชีวิตประจำวันและเป็นประโยชน์ต่อสังคมมีความเชื่อมั่นต่อตนเองมีระเบียบวินัยและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและท้ายที่สุดมวยไทยเป็นกีฬาที่เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติทั้งยังเป็นกีฬาที่สามารถสร้างการประกอบอาชีพได้อีกด้วยค่ะสำหรับรายการชื่นชมนิยมไทยสัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วดิฉันปณิศราพานแก้วขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนกลับมาพบกันได้ใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการชื่นชมนิยมไทยได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz

0: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์เช้าวันจันทร์ที่29มิถุนายนพุทธศักราช2569นะครับขึ้น15ค่ำเดือน8ปีมะเมียวันนี้ผมทรงพลชูเวศและคุณณัฐพงศ์สารบุตรดำเนินรายการครับสวัสดีครับคุณณัฐพงศ์ครับ
2: สวัสดีครับคุณทรงพลครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับต้อนรับเข้าสู่บันทึกสถานการณ์นะครับกลับมาพบกับพวกเราเป็นประจำนะครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ 8:00 น.หลังเคารพธงชาติถึง 9:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 GHz และสวทในภูมิภาคที่รับสัญญาณทั่วประเทศนะครับวันนี้ทีมงานของเราครับช่างเทคนิคโดยคุณสุวิทย์สมนัสคุณบุญประกอบอบกลิ่นครับประสานงานวันนี้คุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีและ Facebook Live วันนี้ครับดูแลโดยว่าที่ร้อยตรีคุณากรสิมพิทักษ์นะครับซึ่งตอนนี้ขึ้นไลฟ์เรียบร้อยแล้วนะครับผ่านทางเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคุณผู้ฟังมาทักทายพวกเรากันได้ครับ
1: ครับการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพนะครับเมื่อวานนี้เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นไปตามคาดฮะอันดับหนึ่งคุณชัชชาติสิทธิพันธ์นะครับ
2: ครับ
1: ก็ได้เป็นผู้ว่าคนใหม่ในฐานะผู้ว่าคนเก่านะครับ
2: สมัยที่2
1: คนเก่าได้มาเป็นผู้ว่าคนปัจจุบันว่าอย่างนั้นเถอะนะฮะนโยบายต่างๆก็สานต่อนโยบายเดิมนะครับแล้วก็มีนโยบายที่เพิ่มขึ้นเข้มงวดมากยิ่งขึ้นก็คือนโยบายในการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันหลังจากที่ในช่วงหาเสียงคุณชัชชาติเนี่ยถูกโจมตีเรื่องของระบบอากงนะครับแล้วก็คุณชัชชาติก็รีบออกมาโต้ทันทีภายใน12ถึง24ชั่วโมงทำให้กระแสนี้สามารถที่จะกลบหายไปได
2: ้
1: นะครับมีการชี้แจงด้วยข้อมูลเชิงประจักษ์มีการชี้แจงอย่างรวดเร็วทำให้ระบบเรื่องของกระแสอากงเนี่ยนะครับหายไปนะครับและเป็นกระแสโต้กลับไปยังฝ่ายตรงข้ามด้วยนะฮะอันนี้เป็นเรื่องที่ผู้ว่าคนปัจจุบันนะครับที่เดี๋ยวกกต.เนี่ยคงจะต้องมีการรับรองผลหลังจากมีการเลือกตั้งจบอย่างเป็นทางการภายใน30วันหากไม่มีข้อร้องเรียนและหากมีข้อร้องเรียนก็จะใช้เวลาประมาณไม่เกิน60วันนะครับเขาบอกว่าคุณชัชชาติเนี่ยชนะตั้งแต่สมัครนะครับเพราะว่าดูแล้วเนี่ยคู่แข่งเนี่ยสู้ไม่ได
2: ้
1: นะครับสู้ไม่ได้แต่ก็มีพลิกโผหักปากกาเซียนเหมือนกันใช่ไหมฮะอันดับ2เนี่ยคือคุณ
2: มาริกา
1: บุญ

0: ใช้เป็นแนวทางในการทำงานของท่านต่อไปนะครับ
1: ครับ
0: เรื่องของการทุจริตท้องถิ่นเป็นยังไงฮะล่าสุดนี้ฮะเห็นเงียบๆไปวันเสาร์อาทิตย์ไม่เงียบนะฮะ
1: ครับ
0: เมื่อวันอาทิตย์นะฮะท่านปลัดอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ออกมาชี้แจงแถลงไขเนี่ย1ชั่วโมงเต็มนะครับ
1: ครับ
0: ให้ผู้สื่อข่าวได้ถา มเพราะมันมีเสียงลือเสียงเล่าอ้างมีคลิปเสียงออกมาบอกว่าภรรยาของท่านปลัดอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทย
1: ครับ
0: ไปมีเอี่ยวอะไรกับการสอบท้องถิ่นด้วยเนี่ยท่านก็เลยโอ้โหร้อนลนทนไม่ไหว
1: ครับ
0: คือเดี๋ยวนี้นะฮะถ้าจะปล่อยให้ข่าวออกมาแล้วไม่ออกมาชี้แจงโดยเร็วเนี่ย มันจะถูกตีข่าวไปเรื่อยๆ
1: ก็จะถูกว่าเหมือนเป็นการยอมรับปลายๆหรือเปล่า
0: คือถูกด่าไปเรื่อยๆอ
1: ่
0: ะต่อให้ไม่ยอมรับนะฮะในระหว่างที่คุณยังไม่ออกมาแถลงข่าวข่าวนี้ก็จะกระพือไปเรื่อย
1: ๆ
0: และคนก็จะตัดสินว่าคุณนั้นเป็นคนผิดทั้งที่ความจริงหาได้เป็นเช่นนั้นไม
1: ่
0: นะครับเมื่อวานท่านปลัดอันสิทธิ์ก็ออกมาชี้แจงอย่างรวดเร็วและชัดเจนนะฮะส่วนการสอบท้องถิ่นนะ
1: ครับ
0: อาทิตย์หนึ่งแล้วนะฮะ
1: ครับก็ตอนนี้มีการเรียกว่าตั้งคณะกรรมการแล้วนะครับในส่วนของอธิบดีของทางกรมปกครองท้องถิ่นเนี่ยก็มีการถูกโยกมาที่กระทรวงมหาดไทยแล้วนะครับท่านอันสิทธิ์ก็บอกว่าเดี๋ยวอีกประมาณอีกหนึ่งสัปดาห์นะครับอีก10 วันหลังจากนี้นี่แหละนะครับจะมีความชัดเจนในเรื่องนี้มากยิ่งขึ้นนะครับ
0: ครับเท่ากับว่าเขาจะสอบทางด้านของข้าราชการประจำใช่ไหม
1: ครับ
0: ว่ามีอะไรกันเกิดขึ้นภายในนั้น
1: น่าจะเป็นทุกภาคส่วน
0: ทุกภาคส่วนเพราะว่าการสอบครั้งนี้คือหลักฐานเนี่ย
1: ครับ
0: มันเก็บเอาไว้นานแล้วนะครับ
1: ครับ
0: คำถามคือว่าหลักฐานเนี่ยที่เป็นกระดาษคำตอบเนี่ยอยู่ในโกดังแถวสมุทรปราการนะฮะ
1: ครับ
0: และมีกล้องวงจรปิดติดตลอด24 ชั่วโมง
1: อัน
0: นี้จากข่าวนะครับแล้วในที่เขาไปจับมันที่นนทบุรีเนี่ยกระดาษคำตอบตรงนี้เนี่ยมันรั่วไหลออกไปได้อย่างไ
1: ร
0: นะครับประเด็นมันเป็นข้อสงสัยของของทุกคนแหละครับว่าอ้าวแล้วถ้าเกิดคุณบอกว่าคุณจัดเก็บดีขนาดนี้อยู่ในโกดังแบบนี้แล้วก็มีกล้องวงจรปิดขนาดนี้อ
1: ้
0: าวแล้วใครเอากระดาษคำตอบออกไปได
1: ้
0: มีการเจาะระบบอย่างไ
1: ร
0: มันมีกระบวนการมีเส้นเงินกันอย่างไ
1: ร
0: นะฮะอันนี้จะเป็นสิ่งที่ทางภาคประชาชนเนี่ยจับตามองกันนะครับอ้าวไปดูเรื่องของการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครกันก่อนนะครับเมื่อวานนี้ฮะ15:30 น.นะฮะที่ศาลาว่าการกรุงเทพเสาชิงช้านะครับคุณณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพฮะก็แถลงสถิติข้อมูลการเลือกตั้งในครั้งนี้ครับว่าการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพในครั้งนี้เนี่ยจำนวนผู้ใช้สิทธิ์นะฮะตีเป็นตัวเลขกลมๆก็4.4 ล้านแล้วครับคนมาใช้สิทธิ์2.2 ล้านนะครับก็มาไม่ถึงครึ่งฮะอีกนิดเดียวจะถึงครึ่งแล้ว
1: ครับ
0: ก็คิดเป็น49.7% ฮะ
1: ครับ
0: อีก0.3จะครบ50นะฮะ
1: ครับ
0: เวลานี้สก.กทม.ก็มีผู้ใช้สิทธิ์เนี่ยคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะฮะ 47.4% นะไม่ถึงครึ่งเช่นกันอันนี้ตัวเลขเมื่อตอน15:30 น.นะฮะก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่น้อยกว่าครั้งที่แล้วเลือกตั้งผู้ว่ารอบที่แล้วเนี่ย 60%
1: ครับ
0: 60% นะครับสำหรับผู้ที่ออกมาใช้สิทธิ์สำหรับคนกรุงเทพ4.4 ล้านแต่คนกรุงเทพเนี่ยเห็นเยอะๆแบบนี้เนี่ยคนก็สงสัยว่าเอ้า4.4 ล้านเองเหรอมีประชาชนแฝงอีก10 ล้านคนฮะก็คืออย่างเราๆเนี่ยแหละครับบ้านอยู่นนทบุรีมาทำงานอยู่กรุงเทพ
1: ครับ
0: 6 โมงเช้าถึง6 โมงเย็นเราก็จะอยู่กรุงเทพ
1: ครับ
0: 6 โมงเย็นถึง6 โมงเย็นเนี่ยเป็นต้นไปเนี่ยจนถึงดึกเนี่ยเราก็ไปนอนที่บ้านนนทบุรีใช่ไหม
1: เราก็อยู่นนทบุร
0: ีเราก็คือประชาชนแฟนแต่เราไม่มีสิทธิ์เลือกตั้ง
1: ครับ
0: คำถามอยู่ที่ว่าเอ๊ะทำไมยอดผู้ใช้สิทธิ์ลดลงกกต.ตั้งเป้าไว้ 70% นะฮะคุณณัฐพงษ์
1: ครับใช
0: ่เพราะว่ารอบที่แล้ว60
1: ครับ
0: ไอ้ครั้นที่หน่วยงานจัดการเลือกตั้งจะไปตั้งเป้าให้มันต่ำกว่าเดิมเนี่ย
1: มันก็
0: ฟ
1: ัง
0: ดูตลกมันก็ไม่ใช่เดี
1: ๋
0: ยวเขาจะหาว่าไฟต่ำก็เลยบอกว่าเฮ้ยเวลาเราตั้งเป้าหมายต้องตั้งแบบสูงสูง
1: ครับ
0: แต่พอไปแล้วเนี่ยมันไปไม่ถึงหรือไปไม่ได้เนี่ยก็ต้องย้อนไปถามเนี่ยว่าเฮ้ยการเลือกตั้งกรุงเทพเนี่ยทำไมรอบนี้มันไม่คึกคักทำไมคนไปใช้สิทธิ์เบาบางส่วนหนึ่งฮะคุณณัฐพงษ
1: ์ครับ
0: อาจจะเป็นที่ผู้สมัคร
1: ครับ
0: เขาเรียกว่านอนมาแล้ว
1: ครับ
0: ใช่ไหมค
1: ุ
0: ณชัดชาติเนี่ย
1: ก็ประมาณนั้น
0: ส่วนหนึ่ง
1: ครับ
0: ส่วนหนึ่งอาจจะไม่ใช่ทั้งหมดแต่ก็ส่วนใหญ่นั่นแหละเพราะว่าสมมติผมชอบคุณชัดชาติ
1: ครับ
0: ผมชอบคุณชัดชาติเห็นคุณชัดชาติโอ้ยได้อยู่แล้วที่หนึ่ง
1: แน่นอนแหละ
0: ไม่ไปซะเลย
1: ไม่ไปหรอกเนี่ยอย่างที่เห็นภาพเนี่ยคือจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์คือ2.2 ล้านแต่ว่าคุณชัดชาติก็ปาไป1.4 ล้าน
0: แล้วนะผมชอบคุณเจมผมชอบคุณมาริกาเนี่ยคุณโจคุณเจมคุณมาริกาเนี่ยนะแล้ว ปรากฏว่าเฮ้ยแพ้

0: แล้วพี่ก็ไม่ไปซะเลย
1: ครับ
0: แบบนี้ก็มีนะครับมันก็จะทำให้การใช้สิทธิ์ใช้เสียงเนี่ยมันก็ลดน้อยลงม
1: ี
0: เบาบางลงอันนี้เป็นหน้าที่กกต.เหมือนกันนะฮะที่จะทำยังไงเนี่ยให้การเลือกตั้งเนี่ยมันมีประชาชนออกไปใช้สิทธิ์มากยิ่งขึ้น
1: ครับ
0: ฮะคึกคักไม่คึกคักเนี่ยมันก็ส่วนหนึ่งนะฮะเพราะว่าผมเห็นหน้าข่าวเนี่ยชอบบอกว่าคึกคักแต่ผมมองว่ายังไงรอบนี้เนี่ยผมเดาถูกก็คือว่ามันไม่น่าจะคึกคักมันไม่น่าจะมากกว่าครั้งที่แล้วนะฮะเพราะว่าคู่แข่งเนี่ยโอ้สู้กันไม่ได้เลยนะฮะเพราะว่าคะแนนทิ้งห่างกันอย่างชัดเจน
1: ใช่แล้ว
0: รอบที่แล้วเนี่ยสมัยปี65นะอันดับ2อันดับ3มารวมกันเนี่ยยังไม่ถึงครึ่งของคุณชัดชาติ
1: คร
0: ั้งนี้หนักกว่าอีกอ่ะนะนี่น่าสนใจนะครับสำหรับตัวเลขผู้ที่มาใช้สิทธิ์คำถามการเลือกตั้งท้องถิ่นสำคัญชะไหน
1: ครับ
0: สำคัญมากเลยนะครับเพราะคุณสามารถเลือกผู้นำท้องถิ่นได้โดยตรงสมัยคุณเลือกการเมืองระดับชาติ
1: คุ
0: ณเลือกส.ส.ส.ส.ต้องไปเลือกนายกถูกไหม
1: ครับ
0: แต่ครั้งนี้เนี่ยคือคุณสามารถเลือกผู้นำท้องถิ่นของคุณได้เลยน้ำไหลไฟสว่างอะไรต่างๆเนี่ยคุณสามารถเลือกได้นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นการเลือกตั้งในพื้นที่กรุงเทพที่คุณชัดชาติเมื่อวานนี้ก็มีการแถลงข่าวขอบคุณเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ
1: ครับคุณชัดชาติก็มีการไปขึ้นเวทีนะครับที่บริเวณสเตเดียมวันที่ถนนบรรทัดทองนะครับก็หลังจากที่มีการประกาศผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการนะครับก็คือคะแนนเนี่ยตอนนั้นที่คุณชัดชาติขึ้นเวทีเนี่ยอยู่ประมาณ50ไปปลาย 50% ไปปลายที่นับคะแนนไปแล้วนะครับก็ได้มีการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนภายหลังทราบผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการนะครับซึ่งปรากฏว่าคะแนนเนี่ยนำเป็นอันดับ1นะครับแล้วก็เรียกว่าเป็นที่ชัดเจนนั่นแหละนะครับว่าคุณชาชาติเนี่ยมีคะแนนสูงสุดหลังจากที่พอนับเกิน 50% ที่ทั้งหมดมาลงคะแนนแล้วนะครับตรงนี้ก็มีการกล่าวขอบคุณประชาชนนะครับจากทุกคะแนนเสียงที่ได้มีการมอบความไว้วางใจให้ซึ่งก็สะท้อนให้เห็นถึงความสวยงามแล้วก็เป็นเรื่องของระบบประชาธิปไตยนะครับที่มีความมุ่งมั่นที่จะสร้างในการให้ชาวกรุงเทพเนี่ยได้มีการพัฒนาต่อไปคุณชาชาตินะครับระบุว่าหากทางกกต.ประกาศรับรองผลอย่างเป็นทางการภารกิจแรกนะครับที่จะมีการเร่งทำนั่นก็คือ260ข้อที่ได้มีการเสนอไว้นะครับเป็นนโยบายแผนยุทธศาสตร์นะครับที่จะมีการจัดลำดับความสำคัญก็จะมีการกำหนดแผนก็คือ100วันแรกเนี่ยจะทำให้เป็นเรื่องราวที่ชัดเจนแล้วก็มุ่งเน้นในเรื่องของการลงมือทำที่เป็นเรื่องยากแต่ต้องก็ใช้ระยะเวลาในการทำในการขับเคลื่อนด้านกฎหมายก่อนนะครับนอกจากนี้ก็จะให้ความสำคัญในเรื่องความกังวลของประชาชนในการเลือกตั้งนั่นก็คือปัญหาเรื่องความโปร่งใสกับการทุจริตนั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้ยืนยันว่าจะต้องดำเนินการตรวจสอบและก็แก้ไขอย่างเข้มข้นเพื่อให้ประชาชนไม่ผิดหวังนะครับแล้วก็ประกอบกับในเรื่องของประชาชนก็สามารถตรวจสอบในเรื่องของนโยบายนะครับติดตามผลการดำเนินงานผ่านทาง Facebook ของทีมชาติชาติได้เพื่อเป็นพันธสัญญาในการทำงานของทางคุณชาติชาติที่ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนนะครับเผยว่าตัวเองเนี่ยก็ทราบมานะครับในส่วนของทางดร.โจชัยวัฒน
0: ์
1: จากทางพ
0: ร
1: รคประชาชนพอคะแนนออกมาระยะหนึ่งแล้วดร.โจเนี่ยโทรมาหาเลยนะครับโทรมาหาแสดงความยินดีนะครับแล้วก็ฝากฝังนโยบายต่างๆก็มองว่าล้วนเป็นเรื่องราวที่ดีนะครับก็จะนำนโยบาย ของพรรคต่างๆที่มีการนำเสนอมาปรับใช้ด้วยนะ
0: ครับ
1: ถ้าอันไหนที่เป็นเรื่องที่ดีเนี่ยก็พร้อมที่จะทำต่ออย่างเช่นในเรื่องของการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กนี้นะครับแล้วก็ในเรื่องของการป้องกันในเรื่องของน้ำท่วมเนี่ยดร.โจก็อย่างที่บอกครับสามารถมาร่วมงานในส่วนนี้ได้ก็ยืนยันว่าพร้อมรับฟังและก็ร่วมมือ

0: อาจจะนะครับแล้วก็แผนยุทธเพื่อเตรียมความพร้อมในการถ่ายทอดตัวชี้วัดหรือว่า KPI เนี่ยให้แก่ข้าราชการกทม.อีกกว่า80,000ท่านนะครับเพื่อให้ทุกท่านเนี่ยได้รับทราบเป้าหมายแล้วก็เดินหน้าไปพร้อมๆกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่ทางจะเริ่มลงมือเลยในวันนี้นะครับที่จะมีการประชุมนะครับแล้วก็ตอนท้ายในการแถลงครั้งนี้นะครับท่านชาติก็บอกว่าก็ขออนุญาตฉลองชัยชนะเพียงคืนนี้คืนเดียวเท่านั้นเพราะว่าหลังจากนี้อีก4ปีก็คงจะเป็นงานหนักที่ท้าทายนะครับแล้วก็หลังจากนี้ก็อย่างที่บอกสโลแกนของคุณชาชาติยังเหมือนเดิม
1: คืออะไรฮะ
0: ทำงานทำงานทำงาน
1: Oh.
0: นะครับก็พร้อมที่จะทำงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดหลังจากนี้ครับ
1: ลูกน้องปาดเหงื่อเหมือนกันนะทำงานทำงานเอ้าไม่มีวันหยุดเหรอ
0: ลูกน้องแต่จากภาพที่เห็นก็
1: ค
0: ือก็เวลาเกิดสถานการณ์อะไรก็จะเห็นคุณชาติลงพื้นที่
1: ไม่ว่าจะเป็นตึกถล่มใช่ไหมตึกสตง.ถล่ม
0: ถนนยุบ
1: น้ำท่วมน้ำท่วมอะไรแบบนี้เนี่ยคุณชาติชาติก็จะลงพื้นที่โดยเร็วนะฮะไม่รู้ว่าไปขึ้นวินมอไซค์ที่ไหนมาไวไวนะสำหรับคุณชาติชาติคือผมไปดูใบสมัครเขาไม่ใช่ใบโฆษณาเนี่ยของคุณชาติชาติเนี่ยที่เขาแจกแถวรถไฟฟ้านะนะฮะก็เห็นเรื่องของการแนวทางในการปฏิรูปเนี่ยเรื่องของโอกาสทางเศรษฐกิจระบบที่มีประสิทธิภาพแล้วก็อะไรหลายๆอย่างเนี่ยตรงนึงที่ผมสะดุดเนี่ยคือระบบที่มีประสิทธิภาพกฎหมายครับ
0: ครับ
1: คือการทำงานทุกสิ่งทุกอย่างของกทม.เนี่ยในการให้ไหลลื่นเนี่ยคือกฎหมายหลายท่านอาจจะบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวนี้เรารอรถเมล์ในกรุงเทพเนี่ยนานนาน
0: ครับ
1: ทำไมรอนานแล้วรถติดเนี
0: ่
1: ยแล้วจะไปด่ากทม.เนี่ยมันก็ไม่ใช่ฮะ
0: ครับ
1: กทม.เนี่ยเป็นผู้ประสานนะครับ
0: ครับ
1: เป็นผู้ประสานไปยังขสมก.องค์การขนส่งมวลชน
0: ครับ
1: แห่งประเทศไทยนะครับรวมถึงกระทรวงคมนาคมด้วย
0: ที่ดูแล
1: เรื่องรถตรงรถติดเนี่ยกทม.เนี่ยเป็นฝ่ายประสานเรื่องของน้ำไหลไฟสว่างเนี่ยการไฟฟ้านครหลวง
0: ครับ
1: นะฮะกทม.เนี่ยก็ต้องประสานเช่นเดียวกันคือการทำงานของกรุงเทพมหานครเนี่ยอำนาจเบ็ดเสร็จเนี่ยไม่ใช่ว่าผู้ว่าเนี่ยสั่งให้น้ำไหลไฟสว่างได้ไม่เหมือนท้องถิ่นนะครับ
0: ครับ
1: ตรงนี้เนี่ยคือผู้ว่าเนี่ยจะต้องอำนวยประโยชน์ประสานคนประสานงานแล้วก็ความร่วมมืออะไรต่างๆนะครับอันนี้คือว่าเป็นโจทย์หลักของกรุงเทพมหานครสายไฟระยงระยางอะไรแบบเนี้ยจะไปถอดสายเนี่ยก็ต้องขออนุญาตจากใครครับกสทช.ตอนนี้กทม.ทำเองไม่ได้ดังนั้นแล้วเนี่ยจึงมีแนวคิดนะฮะในการผลักดันร่างพรบ.กรุงเทพปี68นะครับปรับขอบเขตอำนาจเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเมืองนะครับพูดง่ายๆเพิ่มอำนาจผู้ว่ากรุงเทพเนี่ยในการบริหารจัดการเมืองเนี่ยให้มันสะดวกมากยิ่งขึ้น
0: ครับ
1: ไม่ใช่ว่าต้องไปร้องขอหน่วยงานอื่นไม่ต้องไปขอความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นจริงอยู่อำนาจหน้าที่เนี่ยมันอาจจะไม่ใช่เป็นผู้ทำบริการสาธารณะ
0: ครับ
1: แต่การที่จะไปขอความร่วมมือสั่งโน่นสั่งนี่เนี่ยกับหน่วยงานอื่นเป็นเรื่องยากแม้จะมีตำแหน่งเป็นผู้ว่ากรุงเทพ
0: ครับ
1: เพราะจะโดนถามว่าคุณใช้อำนาจอะไรในการที่คุณจะไปสั่งเขาถูกไหมฮะ
0: ครับ
1: แต่ถ้าเกิดเมื่อไรเนี่ยที่มันมีร่างพรบกรุงเทพฉบับใหม่เนี่ยมีอำนาจมากยิ่งขึ้นเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเมืองมีอำนาจหน้าที่ด้วยข้อกฎหมายเนี่ยมันก็จะทำให้ผู้ว่าเนี่ยมีอำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดในการที่จะบริหารจัดการเมืองตามแนวนโยบายของตัวเองนะครับเดี๋ยวต้องติดตามดูคือการเป็นผู้ว่าของคุณชัดชาติในรอบนี้จะต้องเจอกับแรงเสียดทานหลายด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันที่ถูกขุดออกมาเรื่องของระบบอากงฮะอีกอันนึงเนี่ยก็คือปัญหาของคนกรุงเทพที่เป็นปัญหาคลาสสิกในช่วงนี้ก็คือฝนตกน้ำท่วมนะฮะน้ำรอการระบายจะเอาคำไหนก็ได
0: ้
1: นะฮะคือน้ำท่วมน้ำรอการระบายเนี่ยมันเกิดขึ้นเป็นประจำทุกปีนะครับแล้วก็เกิดขึ้นบ่อยๆนะครับอุโมงค์ยักษ์เป็นไงบ้างฮะ
0: ติดไปถึงไหนแล้ว
1: มีคนบ่นเหมือนกันบอกโอ้แถวบางนาเมื่อวานสัมภาษณ
0: ์
1: แถวบางนาเนี่ยท่ว
0: ม
1: ท่วมเป็นประจำอยากให้ไม่ท่วมบ้างแล้วแถวบ้านผมเนี่ยแถวเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะนะฮะโอ้เมื่อก่อนเนี่ยไม่ท่วมขนาดนี้นะครับถ้าแต่มีรถไฟฟ้าแล้วก็มีการวางสายไฟฟ้าใต้ดินเนี่ย
0: ครับ
1: มันทำให้น้ำเนี่ยมันรอการระบายมากขึ้นสสในพื้นที่เนี่ยโดยพรรคประชาชนเขาก็พูดในสภาแล้ว
0: ครับ
1: คนที่รับผิดชอบเนี่ยน่าจะเป็นกรมทางหลวงไหมกรมทางหลวงชนบท
0: ของนนทบุรีใช่ไหม
1: กับไฟฟ้านั่นแหละฮะก็จะต้องแก้ไขคืออันนี้คือนนทบุรีนะฮะแต่นนทบุรีกับกรุงเทพเนี่ยมันติดกันเลยนะฮะแจ้งวัฒนะเนี่ยมีแค่คลองประปาเนี่ยในการกั้น
0: ข้ามมาอีกฝั่งก็เป็นกรุงเทพแล้ว
1: ถูกต้องนะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องปัญหาคลาสสิกในกรุงเทพนะฮะน้ำท่วมเนี่ยเดี๋ยวผู้ว่าชัดชาติเนี่ย มาแก้แน่
0: ครับ
1: นะฮะตอนนู้นเกิดน้ำท่วมในพื้นที่ลาดกระบังจำได้ไหมครับ
0: ครับ
1: ครั้งนี้ก็อย่าให้เกิดขึ้นอีกนี่คือปัญหาของคนกรุงเทพอีกอันนึง
0: ครับ
1: หน้าหนาวทีไรเราเจอเรื่องอะไรฮะ
0: หมอกPM 2.5
1: PM 2.5 ก
0: ็
1: จะมาอีกเราจะต้อง work from home กันตลอดอย่างนี้เลยเหรอครับแล้วฝุ่นควันในพื้นที่กรุงเทพเนี่ยเราจะบอกว่าอากาศปิดแล้วก็ work from home กันเราจะแก้กันแค่นั้นเองเหรอครับ
0: ครับมันก็ไม่ยั่งยืนนะ
1: มันก็ไม่ยั่งยืนเราอยากจะเห็นแนวทางที่ดีกว่านี
0: ้ครับ
1: นะครับแนวทางที่ยั่งยืนกว่านี
0: ้ครับ
1: นะฮะในเรื่องของการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมแล้วก็ PM 2.5 สองสาเหตุนี้เกิดขึ้นจากอะไรฮะโลกร้อนเกิดปัญหาจากโลกร้อนการแก้ไขที่ต้นเหตุทำได้ยากครับคุณณัฐพงศ
0: ์ครับ
1: แก้โลกร้อนแก้ยังไงฮะ
0: ครับก็ยากนะมันต้องร่วมมือกันมันต้องวาง
1: มันเป็นปัญหาของโลก
0: ม
1: ันเป็นปัญหาของโลกอ่ะ
0: ครับ
1: เรารู้สึกไหมว่าหน้าฝนปีนี้เนี่ยฝนน้อยกว่าทุกปี
0: ครับ
1: แล้วยังไม่พอฮะแล้วรู้สึกมันร้อนเหมือนหน้าร้อนเลยตอนกลางคืนนอนยังต้องเปิดแอร์เลยคุณณัฐพงศ์
0: มันคือปัญหาของโลกจริงๆ
1: นี่คือโลกร้อนนะฮะแล
0: ้
1: วยุโรปเนี่ยปรากฏว่าอุณหภูมิสูงขึ้นเหมือนอยู่ในอเวจีฮะเขาบอก
0: ครับ
1: เขาบอกว่าบางพื้นที่ร้อนกว่าเมืองไทย40กว่าองศาซึ่งคนต่างประเทศเนี่ยเขาบอกไม่ชินกับตรงนี้แล้วก็มีเสียชีวิตด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นที่ลอนดอนไม่ว่าจะเป็นที่ฝรั่งเศสและโปรตุเกสสเปนฮะเขาเลยบอกว่าร้อนจัดเหมือนนรกบนดินฮะทั้งร้อนทั้งแห้งแล้วก็ไม่มีลมนะครับเขางดการกิจกรรมอะไรทั้งหลายทั้งปวงหมดเลยครับตอนนี้คือเรื่องของโลกร้อนเนี่ยที่เริ่มคลืบคลานเข้ามาในชีวิตเราแล้วนะครับอันนี้เป็นโจทย์ที่ผู้ว่ากรุงเทพเนี่ยนะฮะก็คงจะต้องติดตามดูนะครับส่วนแผน100วันแรกนะฮะก็โดยสรุปแหละคุณชัชชาติก็บอกว่า100วันแรกเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในพื้นที่กรุงเทพนโยบายอะไรหลายๆอย่างเนี่ยก็ต้องไปดูเรื่องของการใช้งบแล้วเพราะคนก็ตั้งข้อสังเกตว่าการใช้งบของกรุงเทพมหานครมันมีประสิทธิภาพมากน้อยแค่ไหนจ่ายเงินลงไปและผลที่ประชาชนในพื้นที่ได้รับเนี่ยได้รับจริงอย่างที่คาดหวังเอาไว้ในโครงการหรือไม่นะครับ
0: ครับ
1: เดี๋ยวดูนะครับเรื่องของการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพนะครับได้คุณชัชชาติไปแล้วส่วนที่พัทยาฮะ
0: ครับ
1: ผู้ที่ได้เนี่ยนอนมาเหมือนกันฮะ ค
0: ุ
1: ณปรเมศงามพิเชษนะครับรอบที่แล้วปี65เนี่ยเขาได้40กว่าเปอร์เซ็นต
0: ์ครับ
1: นะครับ40กว่าเปอร์เซ็นต์แต่ก็เป็นนายกเป็นแชมป์ด้วยนะฮะป
0: ี
1: นี้ก็ถือว่าเป็นแชมป์เก่าไม่แน่ใจว่ารอบนี้เนี่ยคนพัทยาเนี่ยออกมาใช้สิทธิ์สักเท่าไหร
0: ่นี่ทั้งหมดคือ 80,196 คน
1: ครับ
0: นะครับมาใช้สิทธิ์อยู่ที่ 33,178 คน
1: ยังไม่บอกเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมฮะ
0: ครับเปอร์เซ็นต์ในการใช้ทั้งหมดก็คือ
1: 41พัทยา
0: 41.37%
1: น้อยลง
0: ครับ
1: ฮะ
0: ไม่ถึงครึ่ง
1: ไม่ถึงครึ่งคราวที่แล้วผมจำได้อยู่ที่ประมาณ48-49
0: ครับ
1: 48-49หรือ47เนี่ยแหละครั้งนี้ถือว่าน้อยลงนะ
0: ครับ
1: แต่ก็ทำให้ผู้สมัครคนเดิมแชมป์เก่าเนี่ยคุณปรเมศงามพิเชษไม่พลิกโผนะครับได้เป็นนายกเมืองพัทยาต่ออีก1สมัยครับ
0: ครับเดี๋ยวช่วงนี้พักสักครู่ครับช่วงหน้าติดตามกันต่อในบันทึกสถานการณ์ครับ
2: ท่านกำลังฟังรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ
3: ์กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
4: ของหลวงไม่ใช่ของเรา
5: ของหลวงไม่ใช่ของเราเงินหลวงรถหลวงวัสดุครุภัณฑ์หลวงคนหลวงการจะใช้ทรัพย์สินของรัฐหรือทรัพยากรของรัฐได้ต้องมีวัตถุประสงค์เป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะเป็นหลักเท่านั้น
4: เพราะของหลวงไม่ใช่ของเราหากนำไปใช้ส่วนตัวมีโทษจำคุกได
5: ้ของหลวงไม่ใช่ของเรา
4: ท่องเอาไว้ของหลวงไม่ใช่ของเรา
3: ข้าราชการต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากตำแหน่งหน้าที่และยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน อีกหนึ่งหัวข้อเรื่องจริยธรรมที่ข้าราชการพลเรือนทุกคนพึงควรปฏิบัติ
6: แปะเจี๊ย
7: ะใต้โต๊ะ
6: สวย
7: สินน้ำใจ
6: ค่าน้ำร้อนน้ำชา
7: ค่าหัวคิว
6: เงินทอน
7: ค่ารับรองและของขวัญ
6: ไม่ว่าจะเรียกแบบไหนก็เป็นพฤติกรรมที่เข้าข่ายการรับสินบนรูปแบบหนึ่งของการทุจริตและผิดจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ
7: หากพบเห็นข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริตประพฤติมิชอบแจ้งเบาะแสร้องเรียนได้ที่สำนักงานปปช.1205
6: ร่วมกันสอดส่องดูแลประเทศไทยไร้สินบน
8: ยังยิงยาวปากกระเป๋ายิงชุบโหพี่กองอะไหนบอกว่าจะออกค้น
9: บทเรียนเรื่องความซื่อสัตย์บางครั้งเริ่มจากเกมเล็กๆแค่หนึ่งเกมแต่การไม่โกงในวันนี้อาจกลายเป็นรากฐานของคนดีในวันหน้าเด็กไทยทุกคนไม่ยอมต่อการเอาเปรียบสังคมไทยในอนาคตจะเต็มไปด้วยคนรุ่นใหม่ที่ยึดถือความถูกต้องโปร่งใสและกล้าปกป้องความจริงเริ่มต้นความซื่อสัตย์จากเรื่องเด็กๆเด็กไทยไม่โกงใครและไม่ให้ใครโกง
2: หลากหลายเรื่องราวเจาะลึกทุกประเด็นที่น่าสนใจขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์
1: ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ครับติดตามข่าวสารกันต่อนะครับทุกวันนี้ครับเขาบอกว่าคณะแพทยศาสตร
10: ์ครับ
1: นะครับเมื่อก่อนเราจะเห็นตามมหาวิทยาลัยรัฐเท่านั้นนะฮะ
10: มหาลัยใหญ
1: ่ๆมหาลัยเอกชนมีไม่กี่ที่อ่ะอย่างมอรังสิตมีสมัยก่อนรู้สึกจะที่เดียวด้วยนะ
10: ครับ
1: สมัยเมื่อปี2539
10: ครับ
1: นะฮะสมัยนั้นเนี่ยผมยังเรียนอยู่จำได้นะฮะเดี๋ยวนี้คณะแพทยศาสตร์เนี่ยมีการเปิดเสรีกันมากยิ่งขึ้นในมหาวิทยาลัยเอกชนนะครับมากขึ้นคำถามอยู่ที่ว่าพอมีเรียนกันเยอะขนาดนี
10: ้
1: แพทยสภาเนี่ยคุมคุณภาพหมอได้มากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วก็ทำไมดูผลิตออกมาเยอะแต่รู้สึกว่าหมอทำไมไม่พอครับ
10: ยังขาดแคลนอย
1: ู่ทำไมไปโรงพยาบาลทีทำไมหมอเหลือน้อยอ่ะ
10: ครับ
1: หรือกระจายไปโรงพยาบาลเอกชนมากขึ้น
10: ไปเปิดคลินิกเองหรือเปล่า
1: หรือไปรับจ็อบอะไรพิเศษหรือเปล่า
10: ครับ
1: ถามมาพูดคุยในประเด็นนี้ครับกับศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์อมรลีลารัศมีกรรมการแพทยสภาและประธานวิชาการฝ่ายฝึกอบรมและสอบของแพทยสภาครับตอนนี้คุณหมออยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับคุณหมอครับ
11: สวัสดีครับสวัสดีครับคุณทรงพลและคุณณัฐพลครับ
10: ครับคุณหมอครับมหาวิทยาลัยตอนนี้ครับมีการเปิดคณะแพทย์มากขึ้นนะครับทางแพทยสภามีการคุมเข้มเรื่องนี้ยังไงบ้างครับ
11: ในเรื่องการเปิดคณะแพทย์ของสถาบันแพทย์ทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นของรัฐนะครับหรือของเอกชนหรือจะแม้แต่ของต่างประเทศที่นักศึกษาเรียนไทยไปเรียนอยู่นี่นะฮะเขาต้องส่งหลักสูตรมาที่แพทยสภาเพื่อแพทยสภาได้รับรองก่อนนะครับถ้าอันไหนเนี่ยไม่ส่งมาให้แพทยสภารับรองก่อนเนี่ยก็ถือว่าท่านจะสอนไปเพื่อจะได้จบปริญญาโดยที่ไม่ต้องการมาประกอบวิชาชีพเวชกรรมอาจจะไปจบแล้วไปทำเครื่องมือแพทย์ไปให้อะไรเงี้ยแต่ไม่เกี่ยวแต่ไม่จัดต้องเอาคนไข้แต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่จะไปรักษาคนไข้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเนี่ยจะต้องมีการรับรองก่อนซึ่งเราก็จะดูเยอะนะครับคือการเปิดคณะแพทย์เนี่ยมันก็ไม่ง่ายนะครับเพราะว่ามันจะต้องดูตั้งแต่หนึ่งกระบวนการหลักสูตรของท่านเนี่ยที่ท่านจะเสนอมาผลิตนักเรียนจากนักเรียนเป็นนักศึกษาแล้วก็นักศึกษาแพทย์เป็นแพทย์เนี่ยเป็นกระบวนการเนี่ยสามารถจะให้ความรู้แล้วก็ทักษะต่างๆเพียงพอที่เขาจะเป็นหมอที่มีจิตใจเป็นมนุษย์แล้วก็ดูแลคนไข้ได้หรือไม่มีอาจารย์พอไหมมีทรัพยากรพอไหมมีจำนวนคนไข้ฝึกอบรมพอไหมรวมทั้งห้องปฏิบัติการต่างๆที่จะทำเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีเกณฑ์อยู่ซึ่งเกณฑ์ตอนนี้แพทยสภาเนี่ยเราใช้เกณฑ์ที่เรียกว่าเป็นนานาชาติระดับนานาชาติที่เรียกว่า World Federation of Medical Education นะครับมันจะย่อว่า WFME ซึ่งจะมีข้อที่จะต้องมีแน่ๆคือ97ข้อนี่คุณต้องผ่าน97ข้อนี้ให้ได
1: ้
11: นะครับพอผ่านได้เสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะมีข้อที่พัฒนาไปอีก10กว่าข้อ20ข้ออันนี้ไม่เป็นไรแต่ว่าคุณต้องมีข้อนี้เป็นข้อที่พื้นฐานซึ่งกำกับไว้เลยเราก็จะดูอันนี้ก่อนถ้าไม่ผ่านอันเนี้ยมันก็จะเปิดยากนะครับแล้วก็จะไม่อนุมัติก็รอทำจนกระทั่งส่งข้อมูลกลับไปจนกระทั่ง หลักสูตรนั้นสถาบันนั้นคณบดีนั้นผู้อธิการบดีหรือว่าเจ้าของกิจการนั้นน่ะทำการปรับให้ได้ตามนั้นปั๊บเราถึงจะอนุญาตเปิดเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็มีแค่29แห่งไอ้ที่ว่ากำลังจ่อคิวจะเปิดเนี่ยที่ส่งเอกสารมาก็มีไม่มากนะครับ
1: ครับ
11: แต่นี่มันเป็นข่าวไงมันจะเป็นข่าวว่าทุกคณะอะไรต่างๆเปิดเยอะๆอันนี้ก็เลยกลายเป็นข่าวไปก็ต้องเรียนว่าเรามีการคุมเข้มในเรื่องคุณภาพในการที่จะเป็นผู้ประกอบวิชาชีพไปเกี่ยวกับผู้ป่วยครับ
1: ครับครับคุณหมอครับเรียนหมอเนี่ยเรียน6ปีฮะคือเรียนจบ6ปีแล้วเป็นหมอได้เลยหรือเปล่าครับต้องทำยังไงถึงจะเป็นหมอได้ฮะเนี่ย
11: คือเรียน6ปีเสร็จแล้วเนี่ยคือ6ปีปุ๊บนี่ถ้าหากว่าตั้งที่สุดคือ6ปีเสร็จแล้วก็อันนี้คุณต้องผ่านขั้นตอนต่างๆที่มีการสอบตรวจสอบของเราโดยจากแพทยสภาเนี่ยเรามีศูนย์ที่เรียกว่ารับรองเกณฑ์มาตรฐานที่เราใช้คำย่อว่าสรวนะ
1: ครับ
11: เขาสอบตรวจสอบนักศึกษาแพทย์คุณจบปี3คุณจบปี4อะไรอย่างนี้นะแล้วคุณจบปี6เนี่ยมีรักทักษะความรู้ในการดูแลคนไข้หรือการตรวจอะไรคนไข้นี่นะครับหรือขั้นตอนต่างๆเนี่ยจะได้จริงไหมถ้าคุณต้องผ่านขั้นไอกระบวนการสอบทดสอบต่างๆเหล่านี้ด้วยนะครับคือนอกจากสอบในสถาบันเองนะครับเพื่อปริญญาแพทยศาสตร์บัณฑิตแล้วเนี่ยคุณยังต้องมาสอบของแพทยสภาซึ่งตรวจสอบว่าคุณผ่านไม่ผ่านในขั้นตอนที่เราจะมีการสอบเมื่อก่อนนี่จะมี3ขั้นตอนนะครับขั้นตอนแต่เริ่มต้นเตรียมแพทย์มีความรู้ทางวิทยาศาสตร์แล้วก็การประยุกต์ใช้กับคนไข้แล้วก็สุดท้ายก็โอ้ดูคนไข้จริงๆแต่ตอนนี้ก็จะเหลือ2ขั้นตอนนะครับก็ยุบรู้ให้มันสั้นขึ้นอีกตอนนึงคุณก็ต้องผ่านแต่ขั้นตอนนี้ให้ได้รวมทั้งได้ปริญญาแพทยศาสตร์บัณฑิตจากสถาบันจิตแพทย์ด้วยอันนี้แล้วก็ถึงจะมาได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมแล้วก็ไปทำงานต่อไปอันนี้ต้องผ่านขั้นตอนอย่างนี้ครับ
1: คุณหมอครับหมอที่จบจากมหาวิทยาลัยรัฐมหาวิทยาลัยเอกชนเนี่ยตอนนี้เข้าไปทำงานโรงพยาบาลรัฐหรือเอกชนมากกว่ากันฮะมีตัวเลขไหมครับ
11: จริงๆตัวเลขนี่ผมบอกตรงๆได้เลยนะเราตรวจสอบดูแล้วไม่ว่าคือส่วนมากเนี่ยจะเข้าโรงพยาบาลรัฐหมดนะครับส่วนมากที่ผมมาคือ80แล้วนี่ของรัฐเนี่ยที่มีพันชาติใช้ทุนเนี่ยจะทำแต่ส่วนมากกลุ่มนี้เนี่ยคือหลักเนี่ยจะไปอยู่โรงพยาบาลของรัฐเอกชนเนี่ยเป็นหลักเนี่ยจะมีน้อยมากไม่ถึงร้อยละสิบแต่ว่าไอ้ที่มาพาร์ทไทม์เนี่ยจะมีได้นะงั้นส่วนมากหลักๆเนี่ยจะอยู่ในโรงพยาบาลของรัฐนะครับไม่ว่าจะจบจากของสถาบันผิดแพทย์ที่เป็นเอกชนอย่างของรังสิตเองของมอสยามเองเนี่ยซึ่งเปิดมาแล้วนี่แล้วก็มีคนจบไปแล้วเนี่ยก็หลายคนก็เป็นอาจารย์อยู่ในคณะแพทย์ของโรงพยาบาลของรัฐนี่แหละครับนะฮะยิ่งผมดูตรวจสอบดูก็มีหลายคนไปอยู่เนี่ยไปอยู่ที่นเรศวรไปอยู่ที่อุดรต่างๆก็เป็นของรัฐทั้งนั้นเพราะฉะนั้นส่วนมากเลยต้องถือว่าร้อยละ80หรือ85ขึ้นไปเลยนี่นะครับอยู่ในโรงพยาบาลของรัฐเป็นหลักครับ
10: ครับแต่อย่างที่มีกระแสออกมานะครับอย่างที่บอกว่าคณะแพทย์เนี่ยค่าใช้จ่ายในการเรียนก็สูงอยู่นะครับแล้วก็เกรงว่าจะผลิตหมอไปป้อนให้กับโรงพยาบาลเอกชนหรือว่าดึงดูดชาวต่างชาติมากกว่าที่จะมากระจายตัวในการช่วยชาวบ้านที่อยู่ชนบทเรื่องนี้ทางแพทยสภามองเรื่องนี้ยังไงบ้างครับ
11: เรามองอยู่อย่างนี้มันเป็นสองประเด็นนะไอ้เรื่องที่ดึงดูดไอ้พวกชาวต่างชาติจากตะวันออกกลางจากประเทศจีนจากอะไรต่างๆมาอันนี้เป็นเรื่องประเด็นหนึ่งนะครับกับไอ้เรื่องไอ้การที่จะสนับสนุนให้กับโรงพยาบาลเอกชนจริงๆก็ไม่เชิงอย่างนั้นนะครับเพราะว่าจริงๆก็อย่างที่ทราบนะฮะส่วนมากเขาอยู่ในของรัฐแล้วก็ไปทำที่เอกชนอยู่บ้างนะครับ ส่วนที่เป็นดึงให้กับให้พวกต่างชาติมาเนี่ยก็จะเป็นเอกชนที่เป็นหลักว่าส่วนมากต่างชาติเลยก็ตัวต่างชาติที่ระดับอย่างเช่นตะวันออกกลางอะไรอย่างนี้นะครับจีนหรืออะไรเนี่ยที่มีเขามีสตางค์เนี่ยเขาจะมาทางโรงพยาบาลของเอกชนขนาดกลางๆที่ขนาดใหญ่ที่เขามีสตางค์อยู่นะครับอันนี้ดึงพุทธไม่รวมถึงพวกประเทศเพื่อนบ้านที่มาแล้วอาจจะใช้หลักการของแม่ของรัฐอีกเรื่องนึงนะครับเพราะจริงๆเขาไม่ได้ไปป้อนให้โรงพยาบาลของเอกชนแล้วครับป้อนให้โรงพยาบาลของรัฐนี่แหละครับเป็นหลักเลยนะครับแล้วก็โรงพยาบาลของรัฐเองก็คงจะขยายเรื่องคลินิกอะไรต่างๆให้มันเพิ่มเติมมากขึ้นโรงพยาบาลของรัฐบางแห่งก็มีขยายเป็นของบิ๊กถึงเอกชนเพื่อที่จะหาเงินมาช่วยเหลือโรงพยาบาลของรัฐเพราะว่าก็ประมาณต่างกันอย่างที่ว่าเขาก็ได้ไม่หมดนะฮะก็ต้องอาศัยพึ่งตัวเองบ้างก็อาจจะได้มาจากพวกที่ต่างชาติบ้างแต่เรื่องตรงๆนะครับคนไทยเองเนี่ยนะครับยังไงเนี่ยก็มีหมอที่ดูแลให้แน่นอนนะครับไม่มีปัญหาครับ
1: ครับเขาบอกว่าปีนึงเนี่ยเราผลิตแพทย์ได้เกือบ 3,000 คนฮะแต่ปัญหาอยู่ที่ว่าหมอลาออกไปฮะอะไรคือสิ่งแรกที่รัฐบาลต้องแก้ฮะเพื่อดึงคุณหมอเหล่านี้มาอยู่ในระบบรัฐฮะ
11: ไอ้ที่ลาออกนี่นะครับมันจะมีอยู่2ระบบใหญ่ๆทั้งเขตใหญ่ๆนะครับอันที่1คือลาออกไปเพื่อจะไปเรียนต่อเป็นผู้เชี่ยวชาญนี่เป็นปกติอย่างเวลาที่ออกไปปุ๊บจบปั๊บนี่เป็นแพทย์บุญทักษะก็อยู่โรงพยาบาลของรัฐอยู่ 2-3 ปีแล้วเค้าก็จะไปเรียนเป็นแพทย์ประจำบ้านแล้วก็เป็นผู้เชี่ยวชาญของสาขาต่างๆนี่ก็ต้องลาออกไปอยู่ดีเพื่อจะไปก้าวสู่ข้างหน้านี่คือปกติซึ่งก็จะเจอเยอะเพราะว่า เราผิดแพทย์ปีนึงเนี่ยประมาณ 3,000 นะครับแล้วแต่ว่าจะเข้าไปอยู่ในโครงการที่แพทย์ประจำบ้านปีนึงก็เกือบ 1,700 ถึงเกือบ 2,000 คนเนี่ยจะเห็นว่ามันจะต้องมีการลาออกนะฮะถ้าเกิดมีรายใหม่เข้าไปชดเชยอันนี้คือปกติซึ่งเป็นธรรมดาอยู่แล้วนะครับคราวนี้อีกกลุ่มนึงที่เรียกว่าเข้าไปทำงานในโรงพยาบาลของรัฐแล้วนะฮะอาจจะในพื้นที่ที่เรียกว่ากันดารเนี่ยอยู่ห่างไกลจากกรุงเทพหน่อยแล้วก็ลาออกเนี่ยอันนี้ก็เรียนตรงๆว่ามันอาจจะมีเขาอาจจะมีปัญหาหนึ่งปัญหาบางอย่างที่มันก็แก้ไม่ได้นะครับคือปัญหาอย่างครอบครัวเองนี่นะครับนะฮะครอบครัวอยู่ในส่วนกลางนะครับพอเวลามีลูกแต่งงานกับแฟนชอบแฟนอยู่ส่วนกลางลูกอยู่ส่วนกลางอะไรเงี้ยมันก็ต้องหาวิธีการขยับไปขยับมาเพื่อที่จะให้มันได้อันนี้ก็จะเป็นปัจจัยที่เรียกว่าหรือเรียกยากอีกอันหนึ่งที่เรียกว่าพยายามที่จะแก้ไขได้ซึ่งสามารถจะแก้ไขได้บ้างเนี่ยนะครับแต่ก็ไม่เต็มที่นะก็คือเรื่องการให้สวัสดิการหรือให้เรื่องเข้าเรียนยาต่างๆมากขึ้นต้องยอมรับว่าก็ประมาณมันมีจำกัดฮะแล้วก็โรงพยาบาลต่างๆเนี่ยตอนนี้ก็ต้องเลี้ยงตัวเองด้วยเงินบริจาคบ้างนะฮะถึงเงินปกติที่ได้จากสปสช.ต่างๆก็จะได้ไม่มากนะครับนะครับเห็นว่าเงินบำรุงของโรงพยาบาลต่างๆเนี่ยติดลบซะเยอะไอ้ที่มีเหลืออยู่บ้างเนี่ยอันนี้ก็ส่วนมากเขาอาจจะไม่ได้จากอย่างอื่นด้วยอันต้องการสายพวกนี้นะที่เสริมสร้างสวัสดิการอย่างบางคนเนี่ยโอ้แต่ตัวอยู่ที่กันดารนะอยู่ที่บึงกาฬศรีสะเกษอยู่ไกลๆนี่เขาก็รู้สึกว่าเขาต้องทำงานหนักนะฮะแล้วก็จำนวนแพทย์ที่อยู่ตรงนั้นก็มีไม่มากนักก็ต้องหาวิธีการที่ตอนเนี้ยทางแพทย์สภาเองแล้วก็ทางปลัดเองนะครับทางซึ่งปลัดนี่คือกระทรวงสาธารณสุขซึ่งจะเป็นเจ้าใหญ่มากทางเนี้ยก็ดูแลกันอยู่นะครับแล้วก็พยายามเพิ่มอยู่ก็ช่วยกันอยู่หลายอย่างนะครับอย่างเช่นตอนนี้ปลัดเองนะครับปลัดสมฤทธิ์ตอนนี้เองก็มาประกาศเลยนะครับว่าอยู่ในพื้นตรงการด้านตรงนู้นน่ะค่าอยู่เวรก็เพิ่มได้ประมาณเท่าอาจจะเป็นเท่าครึ่งหรือแรงต่างก็มีพวกสวัสดิการเพิ่มตรงนี้ให้แต่ไม่ใช่ว่าเยอะมากเป็น10เท่าอะไรอย่างที่ท่านอาจจะคิดว่าโอ้โหแม่ต้องมีอย่างนี้ผมจะยัดลำบาก
1: คุณหมอครับค่าเวรนี่ประมาณเท่าไหร่ฮะ
11: โอ้ก็มีแกว่งเยอะฮะแกว่งเยอะจุ่มองเงินอาจารย์โอ้ถ้าจับถูกของราชการนี่คือของหมอเนี่ยทำไมทำมามันก็ของคนของ
1: ราชการ
11: ใช่แบบราชการเนี่ยก็เท่ากันฮะคือเป็นหมอหรือเป็นคนงานเนี่ยก็ได้เท่ากันอย่างเงี้ยเพิ่มไปยิดหน่อยมันก็ดูสึกว่าไม่เคยคุ้มค่าอย่างเช่นเอกชนเขาให้เลยเอาคุณต้องดูแลเอาไปเลย3,000 อย่างเงี้ยแต่ว่าของรัฐเนี่ยคุณอาจจะ800อะไรเงี้ยเท่ากับสูงกว่าเจ้าหน้าที่หน่อยสัก500ไอ้เขาได้500ไอ้เงี้ยมันก็เลยอย่างเงี้ยหลายต่อหลายอย่างมันมีอย่างนี้อยู่เพราะนั้นเขาก็พยายามที่จะช่วยเหลือเรื่องสวัสดิการเรื่องการคงอยู่และอีกอย่างนึงคืออัตรากำลังของการเป็นแพทย์ที่อยู่ในต่างจังหวัดบางทีเขาอยากเป็นข้าราชการก็ไม่มีอัตราให้เขานะฮะให้ไม่พอคือเนื่องจากว่าเราไม่สามารถจะเพิ่มอัตราข้าราชการได้เพราะว่ามันมีก็ประมาณเท่านี้อะไรเงี้ยเขาก็ต้องรู้สึกว่าเอ๊ะเขาก็ไม่ได้สวัสดิการตรงนั้นตัวราชการได้ไม่ดีพอเป็นข้าราชการมันมีสวัสดิการช่วยได้อีกเยอะอย่างนี้เป็นต้นพวกนี้ก็ต้องไปค่อยๆแก้กันนะครับไอ้เรื่องอื่นเล็กน้อยเนี่ยเช่นบางทีตรงนี้อากาศร้อนไปหน่อยนึงตรงนี้คุณหมอพูดจากันไม่ดีพวกนี้เป็นประเด็นน้อยประเด็นเล็กๆซึ่งมีการแก้ไขกันเรียบร้อยแล้วก็มีการประชุมกันระหว่างทางเรากับทางปลัดและกระทรวงเนี่ยใน 2-3 เดือนที่ผ่านมามีการคุยกันเรื่องนี้มากในที่ประชุมแพทยสภานะครับแล้วก
1: ็
11: หาโรงพยาบาลต่างๆรวมทั้งที่เรียกว่าหมอรุ่นคนหนุ่มๆเองประสบการณ์ไม่มากทางราชวิทยาลัยต่างๆทางคณะแพทย์นี่ก็จะส่งอาจารย์ออกไปอยู่ที่นั่นจะเป็น2สัปดาห์แหละไปช่วยดูแลน้องๆที่เรียกว่าประสบการณ์ไม่พอหรือว่าจะสร้างเสริมเกณฑ์ขึ้นด้วยก็มีการสร้างกันอยู่ตอนนี้ผมที่ผมรู้เนี่ยประกาศเมื่อประชุมที่ผ่านมาเนี่ยทางศ
1: ร
11: ีราชทางภาควิชาอายุรศาสตร์เองบอกว่าจะไปช่วยดูอายุรศาสตร์ที่บึงกาฬนะหมอมีน้อยอยู่เดี๋ยวส่งอาจารย์ไปช่วยดูส่งใครประจำบ้านไปช่วยอะไรเงี้ยเป็นต้นก็จะมีการส่งไปดูในพื้นที่ที่เรียกว่าขาดแคลนคุณหมอทั้งหลายเนี่ยทางราชวิทยาลัยทางคณะแพทย์ก็จะช่วยส่งอาจารย์ออกไปให้
1: ครับครับครับเท่ากับว่าเราพยายามที่จะผลิตแพทย์ที่มีคุณภาพนะครับตอบสนองความต้องการของประชาชนนะครับอันนี้ก็เป็นกำลังใจฮะให้คุณหมอทุกท่านนะครับวันนี้ทางรายการครับขอบคุณคุณหมอมากนะครับที่มาพูดคุยกันครับ
10: ขอบคุณครับ
11: ครับสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
10: ครับ
1: ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์อมรลีลารัศมีกรรมการแพทยสภาและประธานวิชาการฝ่ายฝึกอบรมและสอบของแพทยสภานะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องของสถานการณ์เนี่ยคุณหมอในประเทศไทยของเรานะครับเพราะว่าพอเดินไปคณะต่างๆเนี่ยในมหาวิทยาลัยเนี่ยเริ่มที่จะมีการเปิดคณะแพทยศาสตร์แล้วนะครับ
10: ครับ
1: มหาวิทยาลัยเอกชนหลายแห่งเนี่ยคุณเห็นแล้วว่าโปรโมทด้วยนะฮะโฆษณาด้วยบอกว่าเรียนจบแล้วไปประกอบวิชาชีพอะไรได้เลย
10: ครับ
1: แต่สุดท้ายก็ต้องมาผ่านแพทยสภาก็คือต้องมีการสอบอีกครั้งหนึ่งว
10: ่
1: าคุณมีว่าคุณมีคุณภาพเนี่ยจริงหรือเปล่านะฮะก็คือเหมือนโจ จบมาแล้วเนี่ยมันมีเครื่องกรองน้ำเครื่องกรองน้ำก็คือแพทยสภานั่นแหละเขาจะต้องกลั่นกรองว่าเฮ้ยคุณเนี่ยคุณสมบัติเนี่ยได้จริงหรือไม่ความรู้ความสามารถและอะไรต่างๆนะครับเพราะคนก็ตั้งข้อสังเกตเหมือนกันว่าเฮ้ยหมอจบมาเนี่ยโรงพยาบาลที่มาอะไรอื่นๆเนี่ยที่ไม่ใช่ของรัฐเนี่ยมีคุณภาพหรือไม่คุณหมอก็บอกว่ามีการสอบเพื่อรับรองตรงนี้อยู่แล้วไม่น่าจะมีปัญหาแล้วก็สิ่งที่สำคัญที่สุดคือหมอลาออกกันเยอะนะฮะทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็คือกระทรวงสาธารณสุขโดยท่านปลัดเนี่ยก็พยายามที่จะเพิ่มเรื่องของสวัสดิการเพิ่มเรื่องของอัตรากำลังเนี่ยเพื่อที่จะดูแลตรงนี้นะครับ
10: ครับส่วนอีกหนึ่งเรื่องนะครับไปพูดถึงในเรื่องของดราม่าของกระทรวงมหาดไทยกันบ้างนะครับหลากหลายสนามนะแต่ในสนาม
1: ช่วงนี้แหมตำบลกระสุนตกอีกแล้วนะฮะ
10: มหาดไทยนะตั้ง
1: แต่มหาดไทยนะฮะ
10: ภูเก็ตยาวๆมาจนถึงการสอบเลยนะ
1: เกี่ยวอะไรกับท่านนายกไหมนะเพราะท่านนายกเป็นรัฐมนตรีไห
10: ม
1: ไม่แน่ใจเหมือนกันก็คือสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมีเรื่องทุจริตท้องถิ่นนะครับที่คนเขาก็บอกว่าอ๋อมันอาจจะมีมานานแล้วแต่เพิ่งถูกจับได
10: ้อัน
1: นี้ก็กล่าวหามาอย่างนี้นะ
10: ครับ
1: เออ
10: แล้วก็อีกหนึ่งเรื่องนะครับนั่นก็คือการสอบเมื่อช่วงวันเสาร์ที่ผ่านมา
1: ครับ
10: กับทางในส่วนของปภ.
1: ครับ
10: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็มีการสอบบรรจุข้าราชการนะครับที่แถวแถวมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
1: ครับ
10: ก็คืออยู่ใกล้กับในส่วนของสำนักงานปภ.ตรงนั้นเลยนะครับแล้วก็อย่างที่ว่านะครับก็มีการไปตรวจพื้นที่นะครับของทางท่านอธิบดีปภ.นะครับท่านธีรพัฒน์คชมาศนะครับก็หลังจากไปตรวจสนามสอบ
1: ครับ
10: ในการสอบครั้งนี้เนี่ยก็เป็นว่าไปเจอคนคนหนึ่งนะครับเป็นผู้ชายท่านหนึ่งนะครับซึ่งก็มาสอบปกตินี่แหละนะครับมีใบหน้าแล้วก็ดูสูงวัยนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยการสอบของบุคคลกลุ่มนี้ที่เป็นผู้ชายท่านเนี้ยอายุแค่ประมาณ20กว่าๆเองนะ
1: ครับ
10: นะครับแต่ว่าพอไปเจอเนี่ยก็คือมีคนมาสวมสิทธิ์ในการสอบแทนนะครับแล้วก็อย่างที่บอกอายุ50กว่าแล้วนะครับอย่างที่บอกตรงนี้ก็คือหลายๆคนก็เริ่มว่าเออทำไมสงสัยว่าหน้าตาไม่เหมือนกันนะนะครับท่านอธิบดีปภ.ก็มีการไปตรวจสอบเองนะครับบอกว่าเขาอ้างมาบุคคลคนนี้เขาอ้างว่าไปทำคีโมมาน ะครับทำให้หน้าตาเนี่ยเปลี่ยนไปนะครับแล้วก็ในส่วนนี้ก็ไม่อาจสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้คือเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยเกิดขึ้นจากการที่ว่าไปตรวจสอบลายนิ้วมือในการสอบ
1: ครับ
10: ไม่ตรงกันนะครับมีตรงนี้เนี่ยที่มากังวลว่าจะมีคนมาเป็นบุคคลที่มาสอบแทนแล้วก็พอไปเจอจริงๆนะครับก็คือเป็นไปอย่างที่คาดไว้นะครับล่าสุดเนี่ยทางท่านอธิบดีปภ.แล้วก็เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะครับก็จับตัวหนุ่มคนนี้นี่แหละนะครับไปแจ้งความ
1: ไม่หนุ่มคนนี้ใช่ไหม50กว่าแต่ไม่หนุ่มนะ
10: นะครับผู้ชายท่านนี
1: ้ผู้ชายท่านนี้
10: ไปแจ้งความที่สน.สามเสนนะครับดำเนินคดีตามกฎหมาย
1: อย่างเขามีลายนิ้วมือก่อนจะสอบเลยเหรอเดี๋ยวนี
10: ้ก็มีสแกนหมายถึงว่าถ้าสมัยก่อนนะครับก็คือจะมีการถ้า
1: สมัยผม
10: บางหน่วยงานบางหน่วยงานก็คือจะมีกระดาษเขาเรียกว่าเป็นน้ำมันหมึก
1: หมึกดำๆ
10: ใช่
1: นะฮะแปะโป้งลงไป
10: ใช่น่าจะมีการตรวจสอบที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ในส่วนนี้เนี่ยท่านอธิบดีปภ.เองก็ตอนนี้เนี่ยมีอย่างที่บอกปัจจุบันได้มีการยกระดับการสอบแล้วนะครับ
1: ครับ
10: โดยกำหนดให้ผู้เข้าสอบเนี่ยจะต้องสวมสีเสื้อยืดสีขาวของทางกรม
1: ครับ
10: นะครับแล้วก็ในส่วนของกางเกงวอร์มรองเท้าแตะแล้วก็ให้นำสัมภาระออกจากตัวทั้งหมดเพื่อว่าเป็นการป้องกันการส่งสัญญาณในการทุจริตนะครับก็อย่างที่บอกคือเพื่อความโปร่งใสในการสอบในครั้งนี้นะครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเคยตรวจสอบพบว่ามีการจับกุมได้หลายครั้งเรื่องนี้เนี่ยคือผมเคยไปสอบของทางหน่วยงานหน่วยงานหนึ่ง
1: ตำรวจไหม
10: ใช่
1: ตำรวจเนี่ยเข้ม
10: ประมาณนี้เลย
1: นาฬิกาก็ห้ามแล้วก็ไอ้แขนเสื้อเนี่ยต้องถกมาถึงไหน
10: นี่
1: แขนเสื้อ
10: คือใส่เสื้อยืดอย่างนี้เลย
1: ถกมาถึงข้อศอก
10: ไม่ใส่เสื้อห้ามใส่เสื้อเชิ้ตแล้วนะคร
1: ับ ห้ามใส่เสื้อเชิ้ต
10: ต้องเป็นเสื้อยืดเท่านั้น
1: เออคืออีกนิดเดียวเดี๋ยวขอโทษนะ
10: ครับ
1: จะต้องให้แก้ผ้าเข้าสอบแล้ว
10: แต่ต้องเป็นกางเกงขาสั้นด้วยนะถ้าเป็นตำรวจ
1: ตำรวจนี่เขาระเบียบเยอะมากตอนนั้นนะผมก็ได้ยินมาเหมือนกันหลายปีแล้วนะเขาบอกว่าโอ้โหเข้มมากอะไรเนี่ยห้ามเอาเข้านาฬิกงนาฬิกาเลยโอ้โหเสื้อผ้ากางเกงนี่คือต้องเป็นตามนี
10: ้ครับยางลบก็ห้ามเอาเข้าเองนะมีให้
1: สรุปเนี่ยเอาอะไรเข้าไปได้บ้างเนี่ยนอกจากตัวเนี่ย
10: คร
1: ับ คือแต่ว่าคือคนสอบเขาแซวนะเขาบอกว่าโอ้อีกนิดเดียวเนี่ยแก้ผ้าเขาสอบไปแล้วอันนี้เขาแซวกันนะก็เลยบอกว่าเฮ้ยเนี่ยเดี๋ยวนี้เวลาการสอบเนี่ยคนมันจะทุจริตนะ
10: ครับ
1: ต่อให้ทำโปร่งใสแค่ไหนนั่นนะ
10: ครับ
1: แต่งตัว อะไรเสื้อยืดกางเกงขาสั้นเข้าไปอะไรยังไงนะ
10: แต่ถ้าไม่หมด
1: ปลายทางเนี่ยเป็นอย่างที่เขาจับได้เนี่ยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมันก็ไม่มีประโยชน์ไหม
10: ครับ
1: เออเน
10: าะก็อย่างที่บอกก็จะต้องมีการไปตรวจสอบว่ากระบวนการเนี่ยเป็นยังไงเป็นขบวนการไหมหรือว่าทำแค่เพียงคนเดียวนะครับก็จะพยายามหาทุกช่องทางในการอุดช่องโหว่นะครับให้เกิดการที่พอมีสังคมจับตาเนี่ยทางมหาไทยก็ต้องเรียกว่าทำการที่รัดกุมมากยิ่งขึ้นนะครับในส่วนของปลัดกระทรวงมหาไทยเองก็มีการบอกมานะครับว่าในส่วนนี้ก็จะต้องดูแลแล้วก็ควบคุมกันต่อไปนะเพื่อให้เรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ปล่อยให้ใครต้องมาลอยนวลกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับ
1: ความรู้ใหม่นะเดี๋ยวนี้เขาอะไรนะพิมพ์ลายนิ้วมือก่อนข้อสอบเหรออ
10: ืมมันตรวจสอบจากลายนิ้วมือนะครั้งนี้นะครับเป็นแหล่งอ้างอิงนะครับ
1: เออ
10: เราไม่สอบนานแล้วคุณสมพล
1: ไม่ได้สอบนานแล้วเนี่ยผมก็เพิ่งทราบโอ้โหมีการตรวจสอบลายนิ้วมือก่อนเข้าสอบ
10: ครับ
1: โอ้โหแสดงว่าต้องสแกนประวัติอาชญากรรมก่อนไหมก่อนเข้าสอบเนี่ยเขายังต้องสอบรับราชการ
10: ใช่ต้องได้ก่อน
1: ใช่นะอ่ะมาดูปลัดมหาไทยนะฮะเมื่อวานนี้โหออกมาชี้แจงโอ้ย1ชั่วโมงเลยแล้วก็ผู้สื่อข่าวก็ซักถามจนหมดประเด็นน่ะ
10: ครับ
1: นะฮะคือต้องเคลียร์ก่อนมีข่าวมีคลิปและมีข่าวคลิปเนี่ยเขาบอกว่าเป็นเรื่องของภรรยาของท่านปลัดอันสิทธิ์นะฮะไปเกี่ยวข้องกับการทุจริตสอบท้องถิ่น
10: ครับ
1: พอมีคลิปนี้ออกมาเนี่ยแล้วก็มีออนไลน์เนี่ยเพจดังนะฮะเอาไปลง
10: ครับ
1: เอาไปปั่นท่านปลัดเนี่ยก็รอช้าไม่ได
10: ้
1: เมื่อวานก็รีบออกมาแถลงเลยฮะคุณอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยฮะแถลงข่าวด่วนนะครับหลังจากมีความพยายามในการปั่นกระแสบอกภรรยาเป็นหลานผู้ใหญ่ในบ้านเมืองมีเอี่ยวทุจริตท้องถิ่นไม่จบไม่สิ้นนะครับก็ท่านทำยังไงฮะก็มีการแจงประวัติภรรยานะครับว่าเป็นอะไรยังไงระบุว่าตลอดชีวิตตนและภรรยาทำงานปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ไม่เคยมีอะไรที่ไม่ถูกต้องหรือมีเรื่องที่ไม่ถูกต้องในตัวขึ้นสู่ตำแหน่งด้วยความสามารถในการทำงานภรรยาของตนทำงานในบริษัทต่างชาติไม่คุ้นเคยกับระบบราชการของไทยแต่ต้องมาช่วยดูแลงานลาออกจากราชการเมื่อครั้งตนเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดจากข้อมูลที่เปิดเผยมีความเชื่อมโยงเป็นผู้ใหญ่ของบ้านเมืองถือเป็นการเท็จทั้งสิ้น บอกว่าเท็จทั้งสิ้นผู้ที่ทำผิดนะฮะกล่าวโทษถือว่าจงใจปฏิเสธแล้วต้องรับผลชั่วนั้นภายใน 3-7 วันแน่นอนอันนี้ท่านพูดถึงกฎแห่งกรรมนะ
10: ครับ
1: ไม่ได้พูดถึงกฎหมายนะฮะ
10: ไม่พูดถึงกฎหมาย
1: ท่านประหลาดบอกว่าคนที่ทำเนี่ยนะจะต้องได้รับผลชั่วนั้นภายใน 3-7 วันแน่นอนอันนี้ผลกรรมนะฮะตนจะบังคับใช้กฎหมายทุกกรณีเพื่อความชอบธรรมป่านนี้คงไปสืบแล้วล่ะ
10: ครับ
1: ว่าใครเป็นคนทำนะฮะท่านบอกว่าภรรยาของตนเนี่ยไม่รู้เรื่องอะไรเลยและรู้สึกไม่สบายใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตนก็บอกว่าการเป็นภรรยาประหลาดกระทรวงมหาดไทยมันไม่ง่ายก็ให้กำลังใจภรรยาว่านี่แหละคือการเป็นภรรยาของปลัดกระทรวงมหาดไทยพร้อมย้ำว่าคนเหล่านี้ทำร้ายตนไม่ได
10: ้
1: จึงมาทำร้ายคนใกล้ตัวข้าราชการรู้จักตนและภรรยาดีนะฮะอันนี้ท่านปลัดก็ว่าอย่างนั้น
10: ก็คือเบื้องต้นก็คือปฏิเสธ
1: ดูเดือดนะฮะคือถ้าต่อว่าท่านอาจจะไม่โกรธนะ
10: ครับ
1: พอไปที่ภรรยาเนี่ยโอ้โหแตะไม่ได้นะคือเรื่องพวกนี้นะ
10: ครับ
1: คุณไปแตะไม่ได้นะฮะ
10: ครับ
1: คือมันเป็นคือถ้ามันไม่ใช่เรื่องจริง
10: มันเป็นคนในครอบครัว
1: คือถ้ามันเป็นเรื่องจริงมันก็ได้นะฮะแต่ถ้าเกิดมันไม่ใช่เรื่องจริงแล้วถูกกล่าวหาเนี่ยมันก็ทุกมันก็รอนะ
10: ก็ดิสเครดิตกันไป
1: เดี๋ยวนี้คือเรื่องของคลิปเสียงคุณณัฐพงษ์สมัยก่อนเนี่ยผมเชื่อนะว่าคลิปเสียงอะไรพวกนี้เนี่ยมันคือหลักฐานที่สามารถนำไปสู่ความเป็นจริงได
10: ้
1: แต่โลกทุกวันนี้เนี่ย AI มันเข้ามาเยอะเราสามารถสร้างคลิปเสียงเนี่ยให้เหมือนกับสิ่งที่เราอยากให้เขาเป็นได
10: ้
1: เหมือนผมสร้างคลิปเสียงคุณณัฐพงษ์ให้พูดนี่เนี่ย
10: ทำได
1: ้มันก็ทำได
10: ้ครับ
1: นะฮะคือเดี๋ยวเนี้ยต้องฟังหูไว้หูก็คือว่าเดี๋ยวเนี้ยคลิปเสียงเนี่ยมันออกมาเยอะคุณสังเกตไหมครับ
10: ครับ
1: หลังๆเนี่ย 4-5 ปีเนี่ยจะมีคลิปเสียงคลิปลงคลิปลับอะไรออกมาเยอะเหลือเกิน
10: ครับ
1: ไม่รู้เพราะอะไรนะฮะแล้วสิ่งที่น่าจะตั้งข้อสังเกตอันนี้ผมคิดเองนะฮะ
10: ครับ
1: คือถ้ามีคลิปเสียงของภรรยาท่านปลัดจริงทำไมถึงต้องออกมาตรงเนี้ยทำไมถึงออกมาตอนนี้
10: ทำไมไม่ออกมาตั้งแต่ก่อนที่จะเป็นกระแสก็ทำได้นะตอนนั้น
1: ซึ่งคลิปนี้เนี่ยมันถ้าสมมุติมันเป็นของจริงนะ
10: ครับ
1: มันก็คือต้องมีก่อนหน้านี
10: ้
1: มันคือก่อนหน้านี้แล้วทำไมไม่ออกมาก่อนหน้านี
10: ้ครับ
1: มาออกมาตอนนี้พอดีแล้วคลิปนี้เนี่ยเป็นคลิปที่ สร้างขึ้นมาหรือเปล่าอันนี้ตั้งข้อสังเกตผมไม่ได้เข้าข้างท่านนะแต่ผมพยายามที่จะตั้งข้อสังเกตว่าเดี๋ยวนี้มันมีAI เนี่ยที่จะสามารถเนี่ยปลอมคลิปเสียงเราเนี่ยได้ด้วยข้อความอะไรต่างๆเนี่ยดังนั้นการระมัดระวังในเรื่องของการเสพข่าวเนี่ยถือว่าสำคัญ
12: ถือ
1: ว
12: ่
1: าสำคัญเพราะบางครั้งเนี่ยสิ่งที่เห็นอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เป็นก็ได้ฮะ
12: ครับส่วนวันนี้นะครับมีการประชุมนะครับ มีการเรียกว่าเป็นการแถลงงบประมาณนะครับประชุมแถลงงบประมาณนะครับซึ่งอย่างที่บอกว่าท่านนายกรัฐมนตรีนะครับตอนนี้มีการไปถวายงานเป็นรัฐมนตรีเกียรติยศที่ฝรั่งเศสนะครับก็มีการมอบหมายให้ทางท่านรองนายกเอกนิตินะครับนำเสนอร่างพรบงบประมาณปี2570นะครับแล้วก็กำชับในเรื่องของการประชุมคณะรัฐมนตรีด้วยนะ
1: ครับ
12: ซึ่งเรื่องนี้ครับคุณรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับมีการเปิดเผยว่าคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตตามเสด็จในฐานะรัฐมนตรีเกียรติยศเพื่อถวายงานและรับพระบรมราชโยบายขอไปครับพระบรมราชโยบายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการนะครับก็ตั้งแต่วันที่28มิถุนายนที่ผ่านมาไปจนถึงวันที่2กรกฎาคมตามคำทูลเชิญของประธานาธิบดีเอมานูเอลมาครงนะครับในโอกาสครบรอบ170ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์นะครับซึ่งคุณรัชดานะครับบอกว่าท่านนายกเนี่ยก็มีการมอบหมายนะครับให้ทางคุณเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นผู้นำเสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ในวาระที่1รับหลักการนะครับแล้วก็ขอให้คณะรัฐมนตรีใช้โอกาสนี้ตอบข้อซักถามของทางส.ส.ให้กระจ่างนะครับแล้วก็ชี้แจงกับประชาชนให้ได้ทราบถึงความจำเป็นเร่งด่วนแล้วก็เป้าหมายสำคัญในการจัดสรรงบประมาณและก็ภารกิจต่างๆอย่างชัดเจนนะครับซึ่งอย่างที่บอกนะครับการพิจารณาร่างพรบ.งบประมาณวาระที่1เนี่ยก็คือจะมีการจัดขึ้นตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่1กรกฎาคมรวม3วันด้วยกันนะครับงบประมาณรายจ่ายเนี่ยรวมกว่า 3.78 ล้านล้านบาทนะครับครอบคลุม3เป้าหมายหลักแล้วก็ในเรื่องของความมั่นคงในเรื่องของภูมิคุ้มกันประเทศแล้วก็การลงทุนในอุตสาหกรรมใหม่ๆและก็คุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของการประชุมครม.ที่จะจัดขึ้นในวันที่30มิถุนายนนะครับก็จะให้มอบหมายให้คุณพิพัฒน์ราชกิจประการท่านรองนายกอีก1ท่านเนี่ยเป็นผู้ดูแลในเรื่องนี้ซึ่งจะมีการประชุมที่รัฐสภานั่นเองครับ
1: นายกไม่อยู่หรอ
12: ครับ
1: ไม่เงาหรอครับแหมแกแหมอุตส่าห์นี่เขาจะประชุมงบประมาณปี70นะฮะ
12: ครับ
1: คือฝ่ายค้านเตรียมถล่มรัฐบาลนะฮะวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักเรื่องไทย AI Passport นะฮะหรือ THAI Passport เจ้ากระทรวงคือคุณชัยชนกชิดชอบนะฮะรัฐมนตรี DE นะครับเป็นการเป็นโครงการเนี่ยนะฮะที่ในการยกระดับทักษะดิจิทัลแล้วก็ปัญญาประดิษฐ์เพื่อคนไทยนะฮะตรงนี้เนี่ยเป็นตำบลกระสุนตกละครับดึงดูดการตรวจสอบอย่างเข้มข้นจากสังคมและฝ่ายค้านนะฮะคนที่โดนเต็มๆเนี่ยนะฮะก็แน่นอน
12: คุณ
1: ชัยชนกชิดชอบนะครับและอีกเรื่องนึงที่น่าสนใจเนี่ยนอกจากไทย AI Passport เนี่ยว่าคือคนก็มองว่าเฮ้ยล็อกสเปคหรือเปล่า
12: ครับ
1: คุณชัยชนกต้องออกมาตอบอย่างชัดเจนในเรื่องของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างนะครับจะถอยไม่ได้นะครับต้องเดินหน้าสู้นะครับคำถามคือว่าคุณชัยชนกแล้วก็ทีมงานเนี่ยตอนนี้ก็ถือว่าวันนี้วันพรุ่งนี้และมะรืนนี้จะเป็นเวทีที่คุณชัยชนกเนี่ยจะแสดงพลังว
12: ่
1: าคุณชัยชนกในฐานะที่เป็นรัฐมนตรีดีอีเนี่ยจะสามารถตอบคำถามนี้เนี่ยได้ดีมากน้อยแค่ไหนถ้าตอบได้ดีตอบได้เด่นเนี่ยนะฮะก
12: ็
1: จะถือว่ากลายเป็นดาวสภาได้เลยนะฮะแต่ถ้าเกิดโดนเขาโหถล่มมากๆเนี่ยมันก็จะมีปัญหาเหมือนกันนะครับก็บอกได้เลยฮะตอนนี้ค่ายน้ำเงินเนี่ยโอ้ก็เหมือนโดนน่วมอยู่เหมือนกันนะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องของศึกอภิปรายงบปี70นะฮะวันนี้พรุ่งนี้แล้วก็มะรืนนี้ครับ
12: ครับและนี่ก็คือทั้งหมดของบันทึกสถานการณ์นะครับพวกเราสองคนและทีมงานลาไปก่อนครับผมณัฐพงศ์สารบุตรครับ
1: ทรงพลชูเวศสวัสดีครับ
12: สวัสดีครับ
13: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
14: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับอรัญญาชมชื่น สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทวาระแรกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
15: คืน11มิถุนาฟ้ารำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
16: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
17: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
16: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
18: ไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเหตุหายไปแล้ว
19: โรคที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
3: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
14: สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทวาระแรกเช้าวันนี
20: ้การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเวลา 9:00 นวันนี้มีวาระสำคัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระแรกวงเงิน 3,788,000 ล้านบาทโดยรัฐบาลจัดทำงบประมาณตามหลักงบประมาณฐานศูนย์ทบทวนความจำเป็นของทุกโครงการเพื่อลดภาระการคลังและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายพร้อมตั้งงบกลางจำนวน 693,880 ล้านบาทคิดเป็น 18.32% ของวงเงินงบประมาณทั้งหมดสำหรับ5กระทรวงที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณสูงสุดได้แก่กระทรวงการคลังกว่า 440,800 ล้านบาทรองลงมาคือกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงมหาดไทยกระทรวงกลาโหมและกระทรวงสาธารณสุขโดยการจัดทำงบประมาณปี2570สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาประเทศครอบคลุม6ด้านยุทธศาสตร์หลักทั้งด้านความมั่นคงการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การลดความเหลื่อมล้ำการดูแลสิ่งแวดล้อมและการยกระดับประสิทธิภาพภาครัฐเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนที่ประชุมกำหนดกรอบเวลาพิจารณาระหว่างวันที่29มิถุนายนถึง1กรกฎาคมนี้รวม41ชั่วโมงแบ่งเป็นเวลาของประธานการประชุม1ชั่วโมงการจัดสรรเวลาอภิปรายฝ่ายรัฐบาลกับคณะรัฐมนตรีรวม20ชั่วโมงขณะที่ฝ่ายค้านได้รับเวลารวม20ชั่วโมงวาสนาตระเกตรายงาน
14: นายกรัฐมนตรีมอบหมายรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนำเสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570กำชับคณะรัฐมนตรีชี้แจงให้ครบถ้วนทุกประเด็น
21: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตตามเสด็จในฐานะรัฐมนตรีเกียรติยศเพื่อถวายงานและรับพระบรมราโชบายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการจนถึงวันที่2 กรกฎาคมนี้ตามคำทูลเชิญของประธานาธิบดีเอมานูเอลมาครงจึงมอบหมายให้นายเอกนิตินิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นผู้นำเสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570ในวาระที่1และขอให้คณะรัฐมนตรีใช้โอกาสนี้ตอบข้อซักถามของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรให้กระจ่างและชี้แจงให้ประชาชนได้ทราบถึงความจำเป็นความเร่งด่วนและเป้าหมายสำคัญในการจัดสรรงบประมาณตามภารกิจของแต่ละหน่วยงานอย่างชัดเจนผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
14: จังหวัดอำนาจเจริญสั่งการทุกอำเภอเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากตั้งแต่วันนี้ถึง3กรกฎาคมนี้
0: นายเสนีส้มเขียวหวานผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญเปิดเผยว่าตามประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งว่าตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่3กรกฎาคม2569ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นซึ่งอาจส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมขังและดินโคลนถล่มในพื้นที่ลาดเชิงเขาและพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งจังหวัดอำนาจเจริญเป็นพื้นที่เฝ้าระวังด้วยจึงขอให้ทุกอำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมรับมือโดยติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่จุดเสี่ยงที่เคยเกิดน้ำท่วมประจำแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงผ่านทุกช่องทางพร้อมเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องจักรกลยานพาหนะและอุปกรณ์ช่วยเหลือให้พร้อมปฏิบัติงานตลอด24ชั่วโมงทั้งนี้ขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและหน่วยงานราชการอย่างต่อเนื่องหลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่เสี่ยงไม่หลบฝนใต้ต้นไม้ใหญ่หรือป้ายโฆษณาที่ไม่มั่นคงและเกษตรกรควรเตรียมป้องกันความเสียหายต่อผลผลิตทางการเกษตรพงศิริศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
14: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10 นาฬิกาค่ะ

0: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
1: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: วันนี้มาชวนทุกคนเที่ยวงานยิ่งใหญ่แห่งปีเกษตรแฟร์จังหวัดระนองประจำปี2569สำนักงานเกษตรจังหวัดระนองขอเชิญชวนพี่น้องชาวระนองและนักท่องเที่ยวมาร่วมชมชิมช็อปจุใจตลอด4วันเต็มเตรียมพบกับของดีของเด็ดและกิจกรรมสุดพิเศษมากมายณลานอเนกประสงค์เทศบาลเมืองระนองวันที่26ถึง29มิถุนายน2569พบกับกิจกรรมการประกวดผลผลิตทางการเกษตรกิจกรรมเสวนาเชื่อมโยงเครือข่าย YSF และ SF รวมพลังเกษตรกรรุ่นใหม่กิจกรรมเดินแบบแม่บ้านเกษตรกรโชว์อัตลักษณ์ท้องถิ่นกิจกรรมสาธิตและเวิร์กช็อปเรียนรู้การแปรรูปสินค้าเกษตรการแสดงคอนเสิร์ตจากศิลปินบิวกัลยาณีหลวงไก่กิมชยาภาแพรชนาและภายในงานยังจัดเต็มด้วยโซนจำหน่ายสินค้าเกษตรนิทรรศการความรู้การแสดงจากศิลปินและโปรโมชั่นสุดคุ้มนาทีทองกินฟรีพร้อมลุ้นรับรางวัลอีกเพียบ
3: ประกาศสำหรับแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาที่ได้รับอนุญาตให้ทำงานถึงวันที่31มีนาคม2570ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่2ธันวาคม2568เร่งดำเนินการจัดทำหนังสือเดินทางหรือหนังสือรับรองบุคคลให้แล้วเสร็จภายในวันที่17สิงหาคม2569และเข้ารับการตรวจลงตราอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองภายในวันที่28กันยายน2569พร้อมแนบหลักฐานเข้าระบบผ่านเว็บไซต์ eworkpermit.doe.go.th ภายในวันที่28กันยายน2569หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรและใบอนุญาตทำงานจะสิ้นสุดทันทีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดระนองหมายเลขโทรศัพท์077-862-026-8

ัดข่าวทันเหตุการณ์ทุกความเคลื่อนไหวพร้อมสาระความรู้และความบันเทิงฟังจังหวัดอันดามันเผยแพร่พร้อมกัน6สถานีสวทระนองสวทภูเก็ตสวทกระบี่สวทพังงาและสวทตะกั่วป่า 9:10 น.หลังจบข่าวต้นชั่วโมงถึง 10:00 น.ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับรายการอันดามันวันนี้

0: ฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
2: ตอนน้ำพระทัยสู่การแพทย์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงมีพระเมตตาและน้ำพระทัยต่อบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยพระองค์ทรงตระหนักถึงความสำคัญของการสาธารณสุขที่ดีในฐานะพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศพระองค์ทรงจัดตั้งมูลนิธิและโครงการต่างๆเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยผู้พิการและผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการรักษาพยาบาลทรงให้การสนับสนุนการวิจัยทางการแพทย์การพัฒนาโรงพยาบาลในพื้นที่ห่างไกลและการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นโดยเฉพาะในช่วงวิกฤตการณ์ต่างๆที่ประเทศไทยต้องเผชิญการทรงงานด้านการแพทย์ของพระองค์จึงเป็นการมอบโอกาสและกำลังใจ

0: ับผู้ที่กำลังเผชิญกับความทุกข์ยากทรงแสดงให้เห็นถึงความห่วงใยและเอาใจใส่ต่อสุขภาพของประชาชนอย่างแท้จริงการทรงเป็นแบบอย่างในการดูแลสุขภาพของตนเองก็เป็นสิ่งที่ทรงเน้นย้ำและเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนไทยได้อีกทางหนึ่งน้ำพระทัยที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงมีต่อบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยจะเป็นกำลังใจและแสงสว่างในยามที่เราขาดแคลนเสมอ
1: รคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาตอนยุติธรรมนำสุขในฐานะที่ทรงสำเร็จการศึกษาด้านกฎหมายและทรงเป็นอัยการสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงให้ความสำคัญกับหลักการความยุติธรรมเป็นอย่างยิ่งทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาวงการกฎหมายให้เป็นที่พึ่งของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ได้โอกาสให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมทรงใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ในการให้คำแนะนำทางกฎหมายแก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือทรงเป็นผู้ผลักดันให้เกิดโครงการกำลังใจในเรือนจำซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของสังคมต่อผู้ต้องขังหญิงและเด็กติดผู้ต้องขังทรงเห็นว่าผู้คนเหล่านี้ควรได้รับโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่และไม่ควรถูกตีตราจากสังคมทรงริเริ่มโครงการและผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายหลายฉบับเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของสังคมและคุ้มครองสิทธิของประชาชนได้อย่างแท้จริงพระองค์มีพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและทรงตระหนักถึงปัญหาในกระบวนการยุติธรรมทรงเชื่อมั่นว่าการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมจะนำมาซึ่งความสงบสุขและความเจริญอย่างยั่งยืนด้วยพระปรีชาสามารถด้านกฎหมายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงนำพาความยุติธรรมสู่สังคมเพื่อช่วยเหลือผู้ได้โอกาสให้ได้มีโอกาสอย่างเท่าเทียมน้อมรำลึกถึงพระองค์พระผู้ทรงเป็นแสงแห่งความยุติธรรมในดวงใจ
2: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังขอนำเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการอันดามันวันนี้นะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทั้ง4จังหวัดฝั่งอันดามันนะคะผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่จังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดระนองและอำเภอตะกั่วป่านะคะหรือสวท.นะคะทั้ง4จังหวัดนั่นเองนะท่านผู้ฟังนะวันนี้ทีมงานวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองค่ะอภิชราคงมณีเป็นผู้ดำเนินรายการในเช้าวันนี้กันนะคะเช้าวันที่29มิถุนายนพุทธศักราช2569จันทร์สุดท้ายของเดือนกันด้วยนะคะกำลังจะเริ่มเดือนใหม่กันอีกแล้วนะคะท่านผู้ฟังคะสำหรับในการเดินทางเข้ากราบถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานะคะตอนนี้ประชาชนทั่วสารทิศทีเดียวนะคะได้หลั่งไหลเดินทางนะคะแล้วก็สำหรับเมื่อวันที่27มิถุนายนมีคุณป้าท่านหนึ่งนะคะที่เป็นคนแรกที่ได้กราบพระศพพระองค์พาน้อมส่งสู่สวรรคาลัยนะคะซึ่งทางสำนักพระราชวังได้เปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเป็นวันแรกนะคะเมื่อวันที่27มิถุนายนและเปิดให้เข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาจนถึงเวลา21นาฬิกานะคะก็แบ่งเป็น3ช่วงเวลาด้วยกันนะคะช่วงแรก 8นาฬิกาจนถึงเวลา10นาฬิกาช่วงที่2 11นาฬิกา30นาทีจนถึงเวลา16นาฬิกาค่ะและช่วงที่3เวลา20นาฬิกาจนถึงเวลา21นาฬิกานะคะโดยผู้ที่เข้าถวายสักการะพระศพก็ต้องผ่านจุดคัดกรองและลงทะเบียนจัดลำดับที่โถงอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานโดยมีเจ้าหน้าที่และจิตอาสาคอยดูแลอำนวยความสะดวกให้ค่ะสำหรับวันแรกนะคะเมื่อวันที่27มิถุนายนประชาชนจำนวนมากเดินทางมาเป็นครอบครัวและมาเป็นหมู่คณะด้วยชุดแต่งกายไว้ทุกสีดำและผ่านจุดคัดกรองและรับการจัดลำดับการเข้าถวายสักการะพระศพและภายในอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานเพื่อรับสติกเกอร์โบสีดำสำหรับเข้าสักการะพระศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและรับสติกเกอร์โบสีขาวเพื่อถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาค่ะจากนั้นก็เดินทางเข้าสู่ประตูมณีนพรัตน์และเดินตามเส้นทางที่สำนักพระราชวังกำหนดค่ะโดยผู้ที่เดินทางเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาจะเลี้ยวซ้ายผ่านประตูพรมโสภาและพักคอยที่ใต้ถงพระที่นั่งบรมราชสถิตมโหฬารเพื่อรอลำดับการเข้าถวายสักการะพระศพบนพระที่นั่งพิมานรัตยานะคะและเมื่อเข้ากราบเสร็จแล้วเดินออกยังประตูอนงคลีลาโดยมีเจ้าหน้าที่สำนักพระราชวังนำภาพพระโกศและพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภามอบเป็นที่ระลึกก่อนเดินทางออกทางประตูอุดมสุดารักค่ะท่านผู้ฟังนะคะและสำหรับรายแรกที่ได้เดินทางนะคะคือนางสวนนาหรือป้านิดค่ะนางสวนนาเคนน้ำเที่ยงเป็นชาวจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งได้รับการจัดลำดับเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเป็นคนแรกกล่าวด้วยความอาลัยว่าได้เดินทางมาถึงบริเวณจุดคัดกรองตั้งแต่เวลา16นาฬิกาของเมื่อวันศุกร์ที่26มิถุนายนตั้งใจอยากจะเข้าไปกราบพระศพเพราะรู้สึกว่าพระองค์ทรงงานหนักคอยดูแลช่วยเหลือประชาชนที่ตกทุกข์ในทุกหย่อมหญ้าที่เดือดร้อนจากน้ำท่วมไฟไหม้พระองค์ก็ไปช่วยดูแลอย่างใกล้ชิดไม่ถือพระองค์กันด้วยนะคะกันท่านผู้ฟังแล้วก็สำหรับความรู้สึกของคุณสวนานะคะก็ได้บอกด้วยนะคะว่าเคยถวายเงินนะคะ100บาทแล้วท่านก็บอกว่าท่านไม่จะไม่รับเงินแล้วก็แต่จะเอาไปให้มูลนิธิเพื่อนพึ่งพายามยากและป้านิดนะคะหรือว่าคุณสวนาก็บอกว่าเคยไปช่วยบรรจุถุงยางชีพและท่านก็ถือไอศกรีมเดินแจกไม่ถือพระองค์นะคะแล้วก็ป้านิดบอกว่าพระองค์ทรงน่ารักและก่อนที่พระองค์พาจะเสด็จพร้อมนะคะทางมูลนิธิเพื่อนพึ่งพานำถุงยางชีพไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยในที่ต่างๆมาตลอดด้วยนะคะแล้วก็เป็นความรู้สึกนะคะของผู้ที่เข้านะคะกราบประสบของพระองค์ท่านนะคะก็เลยนำมาถ่ายทอดให้ท่านผู้ฟังได้ทราบกันนะคะส่วนอีกท่านหนึ่งค่ะเป็นชาวจังหวัดสมุทรปราการคือคุณรุ่งทิวาเพ่งนามนะคะกล่าวว่าก็นั่งรถเมสาย25จากจังหวัดสมุทรปราการเดินทางมาตั้งแต่21นาฬิกาของเมื่อวันศุกร์นะคะ21นาฬิกาวันศุกร์ที่26มิถุนายนมารอข้ามคืนเพื่อเข้าถวายสักการะพระศพพระองค์พาและในวันนี้ก็ภาพที่เห็นติดตานะคะในตอนน้ำท่วมภาคใต้พระองค์เสด็จส่วนพระองค์และทรงวิ่งระยะไกลเพื่อไปเยี่ยมราษฎรที่ถูกน้ำท่วมค่ะแล้วก็สำหรับความปลื้มปิติความประทับใจความตื้นตัน านใจนะคะคุณรุ่งทิวาเพ็งนามก็ได้ถ่ายทอดออกมานะคะให้สื่อมวลชนได้ทราบกันนะคะแล้วก็ท่านก็บอกคุณรุ่งทิวาก็บอกว่าพระองค์ทรงเป็นแบบอย่างที่เรียบง่ายและทรงเก่งด้านกีฬาดนตรีรู้สึกปลาปลื้มนะคะอภิชลาก็ถ่ายทอดนะคะมาจากคำพูดของผู้ที่ให้สัมภาษณ์คือนางสาวรุ่งทิวาเพ็งนามอายุ42ปีเป็นชาวจังหวัดสมุทรปราการนะคะท่านผู้ฟังค่ะขณะนี้เวลา 9:27 นาทีนะคะท่านผู้ฟังก่อนที่เราจะไปพบกันในช่วงของคัดข่าวมาคุยในวันนี้นะคะกับการติดตามรับฟังรายการอนามันวันนี้นะคะท่านผู้ฟังค่ะอภิชลาก็จะคุยกันในเรื่องของอากาศนะคะเพราะตอนนี้ทั้ง6จังหวัดฝั่งอันดามันฝนตกทั่วๆทีเดียวนะคะและจะหนักบ้างเบาบ้างเรามาดูนิดนึงวันนี้วันที่29มิถุนายนทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็คาดนะคะว่าจังหวัดที่จะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักมากเลยภาคใต้ค่ะจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตนะคะ3จังหวัดฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะและส่วนภาคกลางจังหวัดกาญจนบุรีภาคตะวันออกจังหวัดตราดค่ะคือ5จังหวัดนะคะที่มีโอกาสที่จะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักส่วนจังหวัดที่จะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักนะคะภาคใต้ชุมพรสุราษฎร์ธานีกระบี่ตรังและสตูลนะคะก็แน่นอนว่าทั้งฝั่งอันดามันนะคะระนองลงไปถึงสตูลค่ะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักมากและฝนตกหนักกันนะคะท่านผู้ฟังเรามาดูในภาพรวมสักนิดหนึ่งนะคะสรุปรวมจากประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะท่านผู้ฟังขาในเหตุการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนนะคะมีผลกระทบตั้งแต่วันที่29มิถุนายนจนถึงวันที่3กรกฎาคมตอนนี้ทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้ออกมาเป็นฉบับที่6กันแล้วนะคะเมื่อเวลา 5:00 นและสำหรับฉบับถัดไปท่านผู้ฟังขาอย่าลืมรอติดตามรับฟังกันจะออกมาในช่วงเวลา 17:00 นนะคะเรามาดูฉบับล่าสุดฉบับที่6นี้นะคะ29มิถุนายนถึง3กรกฎาคมประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะเนื่องจากจะมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นนะคะขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไปด้วยค่ะคลื่นลมทะเลอันดามันตอนบนก็จะมีกำลังค่อนข้างแรงนะคะฝากถึงชาวเรือกันด้วยนะคะที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้ค่ะก็ในช่วง29มิถุนายนถึง3กรกฎาคมคลื่นจะสูง 2-3 เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวด้วยนะคะและเพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นค่ะก็ขอให้ท่านได้วางแผนการใช้ชีวิตวางแผนในการเดินทางในช่วงนี้กันด้วยนะคะ29มิถุนายนถึง3กรกฎาคมก็ให้เพิ่มความระมัดระวังและขอให้ติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดกันด้วยติดตามกันต่อไปนะคะประกาศฉบับถัดไปในช่วงเวลา17:00 นของวันนี้กันเรามาดูนะคะสถานการณ์ต่างๆที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้สรุปนะคะให้เราได้ทราบกันและเราก็ไปดูกันว่าในวันพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะคาดการณ์กันว่าจังหวัดที่จะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักนะคะมี4จังหวัดด้วยกันค่ะภาคตะวันออกค่ะจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราดนะคะส่วนภาคใต้จังหวัดระนองพังงาค่ะส่วนจังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผล กระทบจากฝนตกหนักก็จะมีทั้งภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกนะคะส่วนภาคใต้จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีภูเก็ตและกระบี่ค่ะท่านผู้ฟังนำข่าวรายงานอากาศมาเสิร์ฟกันในเช้าวันนี้กันแล้วนะคะช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนค่ะเดี๋ยวช่วงถัดไปเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันในช่วงของคัดข่าวมาคุยค่ะ
3: ประกาศสำหรับแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาที่ได้รับอนุญาตให้ทำงานถึงวันที่31มีนาคม2570ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่2ธันวาคม2568เร่งดำเนินการจัดทำหนังสือเดินทางหรือหนังสือรับรองบุคคลให้แล้วเสร็จภายในวันที่17สิงหาคม2569และเข้ารับการตรวจลงตราอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองภายในวันที่28กันยายน2569พร้อมแนบหลักฐานเข้าระบบผ่านเว็บไซต์ eworkpermit.doe.go.th ภายในวันที่28กันยายน2569หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรและใบอนุญาตทำงานจะสิ้นสุดทันทีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดระนองหมายเลขโทรศัพท์077-862-026-8
4: แจ้งเตือนแรงงานต่างด้าวขับวินมอเตอร์ไซค์รถพ่วงข้างรับจ้างเพื่อการทำงานมีความผิดขอความร่วมมือนายจ้างสถานประกอบการที่มีการจ้างคนต่างด้าวทำงานห้ามให้คนต่างด้าวทำงานรับจ้างขับขี่รถจักรยานยนต์หรือยานพาหนะเช่นขับวินมอเตอร์ไซค์เป็นต้นมีความผิดเพราะเป็นงานต้องห้ามของแรงงานต่างด้าวและหากมีใบอนุญาตทำงานและทำงานนอกเหนือจากที่มีสิทธิ์จะทำได้จะมีความผิดต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายเจอจับปรับส่งกลับทันทีเพราะเป็นงานต้องห้ามของแรงงานต่างด้าวมีโทษปรับ 5,000 ถึง 50,000 บาทพบเห็นแรงงานต่างด้าวกระทำความผิดแจ้งเบาะแสได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดระนองโทร077-862-026-8
5: วันนี้มาชวนทุกคนเที่ยวงานยิ่งใหญ่แห่งปีเกษตรแฟร์จังหวัดระนองประจำปี2569สำนักงานเกษตรจังหวัดระนองขอเชิญชวนพี่น้องชาวระนองและนักท่องเที่ยวมาร่วมชมชิมช็อปจุใจตลอด4วันเต็มเตรียมพบกับของดีของเด็ดและกิจกรรมสุดพิเศษมากมายณลานอเนกประสงค์เทศบาลเมืองระนองวันที่26ถึง29มิถุนายน2569พบกับกิจกรรมการประกวดผลผลิตทางการเกษตรกิจกรรมเสวนาเชื่อมโยงเครือข่าย YSF และ SF รวมพลังเกษตรกรรุ่นใหม่กิจกรรมเดินแบบแม่บ้านเกษตรกรโชว์อัตลักษณ์ท้องถิ่นกิจกรรมสาธิตและเวิร์กช็อปเรียนรู้การแปรรูปสินค้าเกษตรการแสดงคอนเสิร์ตจากศิลปินบิวกัลยานีหลวงไก่กิมชยาภาแพรชนาและภายในงานยังจัดเต็มด้วยโซนจำหน่ายสินค้าเกษตรนิทรรศการความรู้การแสดงจากศิลปินและโปรโมชั่นสุดคุ้มนาทีทองกินฟรีพร้อมลุ้นรับรางวัลอีกเพียบ

0: วัสดีครับ
1: อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุหวัดดีหวัดดีบายดีไ
2: ม้แม้เราต่างศาสนาต่างวัฒนธรรมแต่เราคือพี่น้องร่วมชาติเดียวกันเป็นชาวไทยเหมือนกันแค่ทักทายกันด้วยรอยยิ้มเคารพความต่างเข้าใจกันด้วยหัวใจใต้ของเราก็จะเป็นใต้สันติสุขอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ
3: เคยเห็นไหมเรื่องบางเรื่องมันดูไม่โปร่งใสเหมือนมีอะไรแอบแฝงอยู่หมายถึงเรื่องทุจริตเหรอเห็นบ่อยเลยแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงดีกลัวไปแจ้งแล้วจะเดือดร้อนไม่ต้องกลัวเลยนะตอนนี้เขามีช่องทางแจ้งเบาะแสปลอดภัยมากทั้งสายด่วนปปช.1205หรือเข้าทางเว็บไซต์ www.nacc.go.th ก็ได้นะ
4: อ๋อแบบนี้ก็ดีเลยคนธรรมดาอย่างเราก็ช่วยได้สินะ
3: ใช่เพราะทุกเสียงมีค่าในการต่อต้านการทุจริต
4: เรามาร่วมกันแสดงพลังว่าคนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
3: แจ้งเบาะแสวันนี้เพื่อสังคมไทยโปร่งใสในวันพรุ่งนี
5: ้คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตรวมพลังสร้างสังคมซื่อสัตย์โปร่งใสและเป็นธรรม
6: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
7: ข่าวมาคุย
8: ค่ะช่วงคัดข่าวมาคุยนะคะขณะนี้เวลา 9:46 นาทีค่ะเชิญชวนค่ะชาวระนองชาวกระบี่ชาวพังงาและชาวภูเก็ตกันด้วยนะคะร่วมสมัครเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตเฉลิมพระเกียรตินะคะครั้งที่12นะคะสโตรก4โรค6พฤติกรรมรู้แล้วทำป้องกันได้นะคะซึ่งจะเป็นการออกกำลังกายพร้อมกันนะคะทุกจังหวัดทั่วประเทศนะคะในเช้าวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายนนี้ค่ะค่าสมัคร360บาทนะคะสำหรับเยาวชนอายุ7ปีถึง18ปีค่าสมัครนะคะที่ราคา240บาทนะคะติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนองสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงานะคะเพิ่มเติมนิดนึงในส่วนของจังหวัดระนองนะคะจะกำหนดจัดที่บริเวณลานจอดรถหอนาฬิกาอำเภอเมืองจังหวัดระนองในวันที่1พฤศจิกายนซึ่งตรงกับวันอาทิตย์นะคะแล้วก็จะมีการปล่อยตัวนักกีฬาที่เข้าร่วมกิจกรรมเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12เฉลิมพระเกียรตินะคะในเวลา6นาฬิกาค่ะตอนนี้ชุดการแข่งขันสวยทีเดียวนะคะท่านผู้ฟังยังไงก็ให้รีบสมัครกันนะคะและท่านก็จะได้รับสิทธิ์ลดหย่อนภาษี2เท่าและมีการประกันอุบัติเหตุตามเงื่อนไขที่กำหนดกันด้วยนะคะท่านผู้ฟังซึ่งใบเสร็จนี้สามารถนำไปลดหย่อนภาษีกันได้ด้วย2เท่าด้วยนะคะประชาสัมพันธ์ให้ทราบกันเราไปกันนะคะที่จังหวัดภูเก็ตกันนะคะท่านผู้ฟังรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมย้ำรัฐบาลเดินหน้าทางพิเศษกระทู้ป่าตองผลักดันเข้าคณะรัฐมนตรีในไตรมาสที่4ปี2569นี้พร้อมลดค่าผ่านทางช่วยประชาชนและยังยืนยันว่ายังคงมาตรฐานความปลอดภัยเหมือนเดิมกันนะคะซึ่งเมื่อวันที่28มิถุนายนในช่วงเวลา 15:30 นาทีนายสันเพชรบุญยามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าพร้อมรับฟังแนวทางการดำเนินโครงการทางพิเศษจังหวัดภูเก็ตระยะที่1ช่วงกระทู้ป่าตองโดยพื้นที่นะคะที่ได้ลงไปนะคะก็เป็นพื้นที่ที่ทางนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจำรองโฆษกสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้ลงด้วยและมีผู้แทนการทางพิเศษแห่งประเทศไทยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมลงพื้นที่ในครั้งนี้นะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนายสันเพชรบุญยามณีกล่าวค่ะว่าโครงการทางพิเศษจังหวัดภูเก็ตระยะที่1ช่วงกระทู้ป่าตองนั้นเป็นโครงการที่ประชาชนในพื้นที่เรียกร้องและรอคอยมาอย่างยาวนานเนื่องจากเส้นทางสำคัญที่จะช่วยแก้ไขปัญหาการจราจรเพิ่มความสะดวกในการเดินทางและยกระดับศักยภาพด้าน การคมนาคมของจังหวัดภูเก็ตนะคะและจะมีการผลักดันโครงการนี้ให้เกิดเป็นรูปธรรมนะคะตอนนี้ก็เป็นการศึกษารายละเอียดโครงการมีความคืบหน้าไปมากและคาดว่าจะสามารถเสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีภายในไตรมาสที่4ของปี2569และถ้าว่าได้รับความเห็นชอบจะดำเนินการก่อสร้างทันทีโดยใช้ระยะเวลาในการก่อสร้าง4ปีด้วยกันนะคะซึ่งทางรัฐบาลก็ยังให้ความสำคัญกับการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนและได้มอบหมายให้การทางพิเศษแห่งประเทศไทยศึกษาความเหมาะสมในการปรับลดอัตราค่าผ่านทางโดยกำหนดอัตราเบื้องต้นนะคะเช่นรถจักรยานยนต์คันละ10บาทรถยนต์4ล้อ20บาทรถยนต์6ล้อ10ล้อนะคะ40บาทและรถที่มากกว่า10ล้อก็อยู่ที่60บาทนะคะซึ่งก็เป็นไปตามนโยบายของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจนะคะได้เน้นใช้งบประมาณที่คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนกันด้วยนะคะงานเกษตรของดีอำเภอปลายพระยาที่กระบี่ตอนนี้ก็เริ่มแล้วชูเสน่ห์วิถีชุมชนเกษตรต่อยอดผลผลิตสู่แหล่งผลิตอาหารที่มีคุณภาพของจังหวัดฟื้นเศรษฐกิจสร้างรายได้ให้ผู้คนในพื้นที่ได้อย่างยั่งยืนกันด้วยนะคะสำหรับงานวันเกษตรและของดีอำเภอปลายพระยาที่จังหวัดกระบี่นะคะก็ได้มีพิธีเปิดนะคะเมื่อวันที่27มิถุนายนเวลา 18:00 น.โดยนายอังกูลศีลาเทวกูลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ท่านก็เป็นประธานในพิธีเปิดนะคะในธีมเสน่ห์วิถีชุมชนเกษตรสู่เทศกาลของดีปลายพระยาหน้าที่ว่าการอำเภอปลายพระยาจังหวัดกระบี่ค่ะโดยมีท่านนายอำเภอนางนันทิชาเกิดแก้วนะคะกล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานนะคะงานนี้จะมีไปจนถึงวันที่1กรกฎาคมค่ะบรรยากาศของงานนะคะก็คึกคักทีเดียวประชาชนเดินทางเข้ามาชมนะคะแล้วก็ชิมช็อปกันนะคะท่านผู้ฟังก็ถือว่าเป็นการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายนะคะแล้วก็เป็นการประชาสัมพันธ์ผลผลิตทางการเกษตรและของดีอำเภอปลายพระยาให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายนะคะแล้วก็เป็นการต่อยอดผลผลิตทางการเกษตรให้เป็นแหล่งผลิตอาหารที่มีคุณค่าของจังหวัดกระบี่กันด้วยค่ะที่ระนองนะคะงานเกษตรแฟร์ระนองก็ได้จัดนะคะแล้วก็มีพิธีเปิดเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเช่นเดียวกันนะคะในขณะเดียวกันงาน130ปีอำเภอกระบุรีจังหวัดระนองก็กำลังจัดนะคะ2จุดในระนองค่ะที่อำเภอกระบุรี130ปีกระบุรีนะคะที่ว่าการอำเภอกระบุรีแล้วส่วนงานเกษตรแฟร์ปี2569ที่ลานอเนกประสงค์หน้าเทศบาลเมืองระนองนะคะ2ที่บรรยากาศคึกคักนะคะชิมช็อปกันและมีจุดเช็คอินกันด้วยนะคะและในขณะเดียวกันนี้ก็ถือว่าเป็นการสร้างมูลค่านะคะสำหรับเกษตรมูลค่าสูงในงานเกษตรแฟร์จากการสอบถามของผู้ประกอบการแล้วก็ผู้ที่จำหน่ายตามบูธต่างๆก็บอกว่าของก็ผลิตเกือบแทบจะไม่ทันนะคะก็ได้นำมานี่ก็ขายดีมากนะคะกระแสการหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจนะก็ถือว่าเป็นในเรื่องราวดีๆนะคะก็เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลตรงนี้ในเรื่องของการหมุนเวียนของเม็ดเงินกันค่ะอีกเรื่องนึงที่ระนองนะคะหอการค้าจังหวัดระนองก็ได้ร่วมกับภาครัฐเอกชนประชาชนสร้างเครือข่ายต้านทุจริตในพื้นที่จากโครงการเรียกรับเราร้องสร้างสังคมธุรกิจโปร่งใสซึ่งเป็นการผนึกกำลังนะคะโดยทางหอการค้าจังหวัดระนองภาคีเครือข่ายนะคะของจังหวัดระนองได้ร่วมกันเพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันการเรียกรับสินบนและการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริตในพื้นที่นะคะโดยในงานนายราชันมีน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองเป็นประธานเปิดโครงการที่ Heritage Grand Convention กันและสำหรับในเรื่องนี้นะคะทางประธานหอการค้าจังหวัดระนองนางจารุวรรณเกียรติไพบูลย์ก็บอกนะคะว่าโครงการนี้ก็มีเป้าหมายในการจะตั้งเครือข่ายเพื่อที่จะเชื่อมความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนภาครัฐภาคประชาชนรวมทั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาลของจังหวัดระนองหรือกกร.นะคะแล้วก็เพื่อนจังหวัดระนองรวมถึงชมรมสตรอง จิตพอเพียงต้านทุจริตของระนองนะคะในการร่วมกันเป็นหูเป็นตาในการเฝ้าระวังแจ้งเบาะแสการทุจริตพร้อมส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและแพลตฟอร์มทัฟฟี่นะคะในช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพกันด้วยก็ถือว่าเป็นอีกก้าวสำคัญนะคะในการสร้างสังคมที่โปร่งใสเป็นธรรมและร่วมกันขับเคลื่อนจังหวัดระนองให้ปลอดจากการทุจริตอย่างยั่งยืนด้วยท่านผู้ฟังคะเวลาหมดแล้วนะคะกับการติดตามรับฟังรายการอันดามันวันนี้เจอกันใหม่พรุ่งนี้นะคะท่านผู้ฟังในช่วงเวลา 9:10 น.จนถึงเวลา 10:00 น.ค่ะวันนี้ขอบคุณทีมงานสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ภูเก็ตพังงาและอำเภอตะกั่วป่านะคะที่รับสัญญาณออกอากาศพร้อมกันนะคะอภิสราคงมณีทีมงานวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองเป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้ค่ะลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะคะช่วงนี้ฝนตกถนนลื่นนะคะบางช่วงก็อาจจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากเพิ่มความระมัดระวังกันด้วยนะคะเดินทางไปไหนมาไหนปลอดภัยและก็วันนี้นะคะลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
0: โทษพิษภัยและผลกระทบจากยาเสพติดทำให้เจ็บป่วยร่างกายอ่อนแอไม่แข็งแรงขาดการคิดอย่างมีเหตุผลหากห้ามใจตัวเองไม่ได้จนบางครั้งเกิดประสาทหลอนทำร้ายตัวเองหรือผู้อื่นและมักแยกตัวออกจากสังคมยาเสพติดมีแต่โทษไม่เกิดประโยชน์กับใครทั้งตัวเองครอบครัวและคนใกล้ชิด

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 10:00 น.กับอรัญญาชมชื่นการจัดงาน OTOP Mid Year 2026ตลอด9วันมีเงินสะพัดกว่า893ล้านบาทอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเหตุหายไปแล้ว
6: โรคที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยตลอด9วันของการจัดงาน OTOP Mid Year 2026มีเงินสะพัดกว่า893ล้านบาทช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากสร้างรายได้ชุมชนทั่วประเทศอย่างยั่งยืน
8: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงความสำเร็จของการจัดงาน OTOP Mid Year 2026โดยระบุว่าตลอด9วันของการจัดงานมียอดจำหน่ายรวมกว่า893ล้านบาทซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ที่600ล้านบาทและมากกว่ายอดจำหน่ายของปีที่ผ่านมากว่า122ล้านบาทนับเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากที่ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งซึ่งปีนี้มีสินค้าจากชุมชนที่ไม่ใช่โอท็อป 3-5 ดาวมาจำหน่ายด้วยหลายรายถือเป็นการเปิดโอกาสและเป็นการกระจายรายได้สู่ชุมชนฐานรากอย่างแท้จริงนอกจากนี้ยังมีผู้ประกอบการหลายกลุ่มที่ได้ยอดออเดอร์ต่อยอดธุรกิจจำนวนมากสะท้อนความสำเร็จในการส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ต้องการของตลาดและผู้บริโภคทุกกลุ่มทุกช่วงวัยพร้อมหวังว่าทุกยอดซื้อจะเป็นการต่อยอดสร้างรายได้ให้ชุมชนอย่างยั่งยืนและขอเชิญชวนประชาชนเตรียมชมช็อปชิมเช็คอินในมหกรรมโอท็อปที่ยิ่งใหญ่ในช่วงเดือนสิงหาคมนี้ในงานศิลปาชีพประเทศไทยโอท็อปล้อมดวงใจด้วยพระบารมีจุฑามารักษาพันธ์รายงาน
1: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมคุมเข้มพนันออนไลน์ช่วงฟุตบอลโลกปิดเว็บผิดกฎหมายแล้วกว่า 12,000 URL พร้อมย้ำประชาชนรับชมผ่านช่องทางถูกลิขสิทธิ
9: ์นางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดเผยว่ากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้เดินหน้าเฝ้าระวังและปราบปรามการพนันออนไลน์อาชญากรรมทางเทคโนโลยีและการละเมิดลิขสิทธิ์อย่างเข้มงวดมาตลอดโดยเฉพาะในช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลกทั้งนี้ระหว่างวันที่10ถึง24มิถุนายนที่ผ่านมากระทรวงได้บังคับใช้คำสั่งศาลร่วมกับแพลตฟอร์มออนไลน์เช่น Facebook Instagram X และ YouTube ปิดกั้นเว็บไซต์และแพลตฟอร์มที่กระทำผิดแล้วรวม 12,671 URL พร้อมใช้ระบบอัลกอริทึมตรวจจับคำค้นหา ที่เข้าข่ายผิดกฎหมายและเปิดศูนย์เฝ้าระวังเว็บไซต์ผิดกฎหมายปฏิบัติงานตลอด24ชั่วโมงพร้อมย้ำว่าหากแพลตฟอร์มใดไม่นำข้อมูลผิดกฎหมายออกตามกำหนดอาจมีความผิดตามกฎหมายและขอความร่วมมือประชาชนรับชมการแข่งขันผ่านช่องทางที่ถูกลิขสิทธิ์ไม่เผยแพร่หรือชักชวนให้เล่นพนันออนไลน์วาสนาตระเกตรายงาน
1: ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดเตรียมพร้อมทุกด้านเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยตลอดฤดูฝน
10: นายเกื้อกูลมานะสัมพันธ์สกุลผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่สั่งการหน่วยงานในสังกัดให้ดำเนินการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรเครื่องจักรและยานพาหนะให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลาเพื่อสนับสนุนหน่วยงานในพื้นที่ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งได้อย่างมีประสิทธิภาพรวดเร็วและทันท่วงทีเนื่องจากในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ระยะนี้มีฝนตกลงมาในหลายพื้นที่จำเป็นต้องเตรียมความพร้อมในด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยรวมถึงหากเกิดสถานการณ์ฝนทิ้งช่วงก็จะเกิดภาวะภัยแล้งได้จึงจำเป็นต้องมีการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรเครื่องจักรกลยานพาหนะให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลาทั้งนี้โครงการชลประทานเชียงใหม่ได้จัดเตรียมเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับภารกิจช่วยเหลือประชาชนพร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ฝ่ายช่างกลและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับการปฏิบัติภารกิจในทุกสถานการณ์โดยทุกหน่วยในสังกัดมีความพร้อมปฏิบัติงานสามารถเข้าพื้นที่เพื่อสนับสนุนภารกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งได้ทันทีเมื่อได้รับการประสานงานพิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ค่ะ

0: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่783กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
1: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามิสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์สาธุเทวดาเจ้าขาขอให้ลูกไม่ติด HIV ด้วยนะ
3: ไปเสียงอะไรมาล่ะ
2: ก็เดือนที่แล้วลูกไม่ได้ใส่ถุงยางอนามัยแล้วไม่มั่นใจว่าคู่นอนมีเชื้อหรือไม่เจ้าค่ะเลยมาขอให้เทวดาช่วยลูกหน่อยนะเจ้าค่ะ
4: หยุดมโนแล้วตรวจซะเดี๋ยวนี้ตรวจ HIV ได้เร็วตรวจง่ายตรวจได้ด้วยตนเองแล้วนะสามารถขอรับชุดตรวจ HIV ด้วยตนเองฟรีผ่านแอปเป๋าตัง

0: ได้ตรวจฟรีปีละ2ครั้ง
1: สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1422
2: พี่บ่าวเหนื่อยต้นรู้ไม้คนไทยจมน้ำเสียชีวิตวิลาบ800กว่ารายไม่ว่าที่บึงลำธารก็คือว่าเป็นสถานที่ที่เสียชีวิตมากที่สุดรองลงมาก็คือสระว่ายน้ำและก็อ่างเก็บน้ำ
3: การจมน้ำก็คือภาวะที่ร่างกายจมอยู่ใต้ผืนน้ำและก็ทำให้เกิดการบกพร่องของทางเดินหายใจภาวะนี้เนี่ยไม่เกี่ยวข้องกับความลึกของน้ำการเสียชีวิตเนื่องจากภาวะการขาดออกซิเจน

0: คณะทำกิจกรรมหมากเป็นต้น
1: ควรปฏิบัติตามกฎสำหรับการโดยสารทางน้ำเสมองดการดื่มเครื่องดื่มที่เป็นแอลกอฮอล์เมื่อต้องโดยสารทางน้ำทำกิจกรรมทางน้ำหรือกิจกรรมไกลแหล่งน้ำ
2: รู้รับปรับตัวฟื้นเร็วตัวย่างยั่งยืนสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
3: พี่บ้าวพี่บ้าวนี่วันนี้น้องแต่งชุดเคบาย่าไปออกงานสวยไหมสวยไ
4: หมฮะเขาเรียกว่าชุดอะไรนะสวยมาก
3: เคบาย่าเป็นชุดประจำถิ่นที่สะท้อนความงามแบบพราณกันเป็นวัฒนธรรมรวมของอาเซียนทั้งไทยบรูไนอินโดนีเซียมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์ค่ะ
4: อ๋อเคบาย่าเรียบเสมือนไส้ใหญ่ผูกหัวใจคนอาเซียนไว้ด้วยกัน
3: ใช่แล้วจ้าพี่
2: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

ณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ฝั่งอันดามันผ่านคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีสวทพังงา FM 100เมกะเฮิรตซ์สวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงา FM 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวทกระบี่ FM 98.5 เมกะเฮิรตซ์สวทระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์และสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ Facebook Live เพจสวทภูเก็ต Radio เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:10 น.ถึง 11:00 น.จากนี้ไปเชิญติดตามรับฟังรายการเล่าข่าวอันดามันดำเนินรายการโดยทีมงาน

0: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ในช่วงเวลาของรายการเล่าข่าวอันดามันนะคะเราเจอกันจนถึงสุกเสายแบบนี้10:10 นโดยประมาณหลังข่าวต้นชั่วโมงทางสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์และเครือข่ายทั้ง4 จังหวัด 5 สถานีสวัสดีทักทายกันนะคะสวทพังงาสวทตะกัวป่าจังหวัดพังงาสวทกระบี่สวทระนองรวมถึงสวทภูเก็ตเองด้วยแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางผ่านทาง Facebook Live Page สวทภูเก็ต Radio นะคะวันนี้เราอยู่ด้วยกันจันทร์ที่29 มิถุนายน 2569อยู่กับนุรีวัชรีรัตนการรับหน้าที่ดำเนินรายการนะคะนำข่าวสารมาฝากกัน2ช่วงช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนและช่วงของข่าวใต้รายวันรวมถึงงานเพลงแล้วก็มีสปอตประชาสัมพันธ์มาฝากกันด้วยนะคะเดี๋ยวไปติดตามสารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภากับตอนที่มีชื่อว่าพระกรณียกิจช่วยผู้ต้องขังหญิงค่ะเดี๋ยวกลับมากับช่วงแรกช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนค
1: ่
0: ะ
1: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
2: ตอนพระกรณียกิจช่วยผู้ต้องขังหญิงเรื่องราวของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยา

กรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราชธิดากับโครงการกำลังใจในพระดำริเป็นที่ประจักษ์ในพระเมตตาที่ยิ่งใหญ่พระองค์ทรงมีพระราชดำริที่จะช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงและลูกติดแม่ซึ่งเป็นผู้ต้องขังในเรือนจำให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเองทรงเล็งเห็นว่าผู้หญิงที่ต้องโทษในเรือนจำนั้นมีความต้องการที่แตกต่างจากผู้ชายและควรได้รับการดูแลที่เหมาะสมพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังหญิงให้ได้รับการฝึกอาชีพได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆเพื่อให้พวกเขาสามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีโดยไม่ถูกตีตราหรือถูกเลือกปฏิบัติทรงเริ่มโครงการต่างๆเช่นการฝึกอาชีพเสริมการจัดอบรมด้านจิตวิทยาและการให้ความรู้ด้านการเลี้ยงดูบุตรซึ่งเป็นการช่วยแก้ปัญหาจากต้นเหตุด้วยความช่วยเหลือและโอกาสที่พระองค์ทรงมอบให้ทำให้ผู้ต้องขังหญิงหลายคนได้กลับตัวเป็นคนดีมีอาชีพสุจริตและกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขโครงการนี้จึงเป็นสัญลักษณ์ของความเมตตาและโอกาสที่ส่งมอบให้แก่ผู้ที่ทำผิดพลาดไปแล้วแต่ยังคงมีความหวังที่จะกลับมาทำสิ่งดีๆเพื่อตัวเองและสังคมโครงการกำลังใจในพระดำริคือน้ำพระทัยอันยิ่งใหญ่ที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราชธิดาพระราชทานแก่ผู้ต้องขังหญิงขอให้แสงแห่งความเมตตานี้สถิตอยู่ในความทรงจำของประสบกรณิกรไทย

ติมอรรถรสยามสายฟังข่าวสบายๆร้อยเรื่องราวมาเล่าขานผ่านรายการเล่าข่าวอันดามันกับทีมงานสวท.ภูเก็ตช่วงข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนค่ะนายกรัฐมนตรีนะคะถวายงานในฐานะรัฐมนตรีเกียรติยศระหว่างการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการมอบรองนายกเอกนิตินำเสนอร่างงบปี70ต่อสภาย้ำว่าครม.แจ้งชัดทุกข้อซักถามค่ะด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในฐานะรัฐมนตรีเกียรติยศเพื่อถวายงานและรับพระบรมราโชบายในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่28มิถุนายนจนถึง2กรกฎาคม2569ตามคำทูลเชิญค่ะของประธานาธิบดีเอมานูเอลมาเครงมาโครงค่ะประธานาธิบดีเอมานูเอลมาโครงเนื่องในโอกาสครบรอบ170ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยฝรั่งเศสโดยเหตุนี้นะคะจึงมอบหมายให้นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นผู้นำเสนอร่างพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570ในวาระแรกรับหลักการพร้อมกำชับให้รัฐมนตรีทุกกระทรวงใช้เวทีสภาผู้แทนราษฎรชี้แจงเหตุผลความจำเป็นและเป้าหมายของการจัดสรรงบประมาณในภารกิจของแต่ละหน่วยงานรวมถึงตอบข้อซักถามของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอย่างครบถ้วนเพื่อสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนสำหรับการพิจารณาร่างพรบ.งบประมาณวาระแรกจะมีขึ้นระหว่างวันที่29มิถุนายนจนถึงวันที่1กรกฎาคม2569รวม3วันโดยร่างงบประมาณวงเงิน 3.78 ล้านล้านบาทจัดทำภายใต้ข้อจำกัดด้านการคลังและภาวะเศรษฐกิจโลกที่ยังมีความไม่แน่นอนมุ่งตอบโจทย์ทั้งการดูแลประชาชนในระยะสั้นการลงทุนเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศในระยะยาวผ่าน3เป้าหมายสำคัญได้แก่การเสริมสร้างความมั่นคงและภูมิคุ้มกันของประเทศการลงทุนในอุตสาหกรรมใหม่และการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนส่วนการประชุมครม.ประจำสัปดาห์วันที่30มิถุนายน2569ได้มอบหมายให้นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมทำหน้าที่ประธานการประชุมค่ะสำหรับในส่วนของการอภิปรายร่างพรบ.งบประมาณปี2570นั้นนะคะซึ่งการประชุมสภาผู้แทนราษฎรชุดที่27ปีที่1ครั้งที่25สมัยสามัญประจำปีครั้งที่1เป็นพิเศษในวันนี้นั้นค่ะ29มิถุนายน2569นะคะก็เริ่มตั้งแต่เวลา9นาฬิกาที่ผ่านมาแล้วนะคะณห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎรซึ่งคุณผู้ชมคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะติดตามได้ทางวิทยุรัฐสภา FM 87.5 เมกะเฮิรตซ์พร้อม14เครือข่ายในส่วนภูมิภาคและ AM 1071กิโลเฮิรตซ์ค่ะโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10นะคะแอปพลิเคชัน TP Channel ค่ะ YouTube ก็ในส่วนของ TP Channel 10นะคะส่วน Facebook ก็ TP Channel Fanแล้วก็เว็บไซต์ค่ะ www.tpchannel.org นะคะก็สามารถที่จะติดตามกันได้นะคะทั้ง29มิถุนายนค่ะไปจนถึงวันที่เดี๋ยวนะคะ29นะคะ29จนถึงวันที่1กรกฎาคมนะคะ29มิถุนายนจนถึง1กรกฎาคม2569นี้นั่นเองค่ะมากันต่อนะคะที่ในส่วนของผู้ว่ากรุงเทพค่ะนะทีนี้ก็ต้องบอกว่ากรุงเทพเลือกแล้วนะคะสำหรับนายชัชชาตินะคะทุบสถิติตัวเองด้วยค่ะนั่งเก้าอี้ผู้ว่ากทม.สมัยที่2กวาดไป 1,444,914 คะแนนจากผลนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการกว่า 95.0% ได้สารงานเดิมที่เริ่มไว้ตลอด4ปีที่ผ่านมานะคะ
มาสรุปผลการเลือกตั้ง2569ชาวกรุงเทพเทใจให้กับนายชัชชาติสิทธิพันธ์ค่ะก็เป็นอันดับ1นะคะคะแนนอยู่ที่ 1,444,914 คะแนนอันดับ2มาริกาบุญเมียนตระกูลมหาสุขค่ะก็คือเบอร์14นะคะส่วนอาจารย์ชัชชาติก็คือเบอร์9นั่นเองนะคะมาริกาบุญมีตระกูลมหาสุขเบอร์14นั้นคะแนนอยู่ที่ 288,171 คะแนนส่วนอันดับ3นะคะชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรค่ะเบอร์10นะคะคะแนนอยู่ที่ 176,934 คะแนนอันดับ4นะคะเบอร์5ค่ะอนุชาบุรพชัยศรีนะคะคะแนนอยู่ที่ 101,819 คะแนนนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทยอยขึ้นสู่อันดับที่19ของโลกถือเป็นการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดนะคะในครั้งประวัติศาสตร์ก็ว่าได้ค่ะสะท้อนถึงคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาไทยซึ่งมีศักยภาพแข่งขันในระดับสากลได้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสร้างชื่อเสียงครั้งยิ่งใหญ่ค่ะให้แก่วงการการศึกษาไทยบนเวทีระดับโลกหลังผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกครั้งล่าสุดประกาศอย่างเป็นทางการโดยจุฬานะคะสามารถที่จะทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมทะยานขึ้นสู่อันดับที่19ของโลกซึ่งถือว่าเป็นอันดับที่สูงที่สุดในประวัติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและเป็นก้าวกระโดดครั้งสำคัญที่สะท้อนถึงความสำเร็จในการบริหารงานภายใต้วิสัยทัศน์ของศาสตราจารย์ดร.วิเลิศภูริวัฒน์อธิการบดีจุฬานั่นเองความสำเร็จในครั้งนี้ก็เป็นผลสำเร็จโดยตรงจากการขับเคลื่อนนโยบายเชิงรุกของอธิการบดีที่มุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพวิชาการการสร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมที่มีผลกระทบสูงนะคะต่อสังคมตลอดจนการขยายเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาและองค์กรชั้นนำระดับนานาชาติอย่างเป็นรูปธรรมนอกจากนี้ทางจุฬาก็ยังได้ปรับปรุงระบบนิเวศทางการศึกษาให้ทันสมัยรองรับการเรียนรู้แห่งอนาคตจนได้รับคะแนนประเมินที่สูงขึ้นอย่างก้าวกระโดดในด้านชื่อเสียงทางวิชาการและการยอมรับจากผู้จ้างงานในระดับสากลโดยศาสตราจารย์ดร.วิเลิศภูริวัฒน์อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเปิดเผยว่าการที่จุฬาก้าวขึ้นสู่อันดับที่19ของโลกในครั้งนี้ไม่เพียงแต่เป็นความภาคภูมิใจของชาวจุฬาเท่านั้นแต่ว่าเป็นความสำเร็จของประเทศไทยที่พิสูจน์ให้เห็นว่าสถาบันอุดมศึกษาไทยมีศักยภาพแข่งขันในระดับสากลได้อย่างเต็มภาคภูมิขอขอบคุณคณาจารย์บุคลากรนิสิตและก็ศิษย์เก่าทุกๆท่านที่รวมแรงร่วมใจขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยด้วยความมุ่งมั่นมาโดยตลอดจากนี้ไปจุฬาจะยังคงเดินหน้าพัฒนาการศึกษาและสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อสังคมไทยและสังคมโลกอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อรักษามาตรฐานความสำเร็จนี้และก็เติบโตอย่างยั่งยืนต่อไปค่ะทางด้านของรัฐมนตรีสุชาติก็ปิดปมปัญหาทับลานคืนความเป็นธรรมให้กับชาวบ้านสั่งรื้อ3รีสอร์ททวงคืนผืนป่าให้กับแผ่นดินนะคะรัฐบาลเดินหน้าแก้ไขปัญหาพื้นที่ทับซ้อนในเขตอุทยานแห่งชาติทับลานตามนโยบายของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยยึดหลักการสร้างความเป็นธรรมให้กับประชาชนควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติภายใต้กรอบกฎหมายข้อเท็จจริงและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนพร้อมเร่งพิสูจน์สิทธิ์รายแปลงอย่างรอบคอบโปร่งใสและตรวจสอบได้แยกประชาชนผู้ครอบครองและทำกินโดยสุจริตออกจากกลุ่มนายทุนหรือผู้บุกรุกพื้นที่ป่าโดยมิชอบการแก้ไขครั้งนี้เป็นการดำเนินการเฉพาะพื้นที่ที่มีข้อเท็จจริงแล้วก็มีประวัติความเป็นมาที่แตกต่างกันไม่ใช่แนวทางที่จะนำไปใช้กับพื้นที่อื่นๆและการดำเนินคดีต่อสู้กับผู้บุกรุกพื้นที่ป่ายังคงเป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมอย่างเคร่งครัดซึ่งทางด้านของนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงในเขตอุทยานแห่งชาติทับลานจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดปราจีนบุรีเพื่อชี้แจงแนวทางแก้ไขปัญหาพื้นที่ทับซ้อนตามแผนที่วันแมป
รับฟังปัญหาจากคนในพื้นที่และตรวจสอบสภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินพร้อมยืนยันว่าจะเร่งรัดการตรวจสอบและพิสูจน์สิทธิ์ของชาวบ้านดั้งเดิมผู้ยากไร้เป็นรายแปลงควบคู่กับการบังคับใช้กฎหมายกับโรงแรมรีสอร์ทที่บุกรุกพื้นที่ป่าอย่างเข้มงวดโดยไม่มีการเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มทุนการปรับปรุงแนวเขตครั้งนี้เป็นการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของชุมชนดั้งเดิมพร้อมเตรียมประกาศพื้นที่เพิ่มเติมเป็นเขตอุทยานแห่งชาติส่วนคดีบุกรุกป่าขณะนี้อุทยานแห่งชาติทับลานได้ติดประกาศรื้อถอนภายใน15วันแล้วนะคะจำนวน3รีสอร์ทในพื้นที่อำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาแล้วก็จะทยอยรื้อถอนโรงแรมหรือรีสอร์ทที่มีคำพิพากษาถึงที่สุดทุกรายเพื่อนำพื้นที่กลับคืนสู่อุทยานแห่งชาติสำหรับการฟื้นฟูสภาพป่าต่อไปค่ะกองทัพบกนะคะยืนยันการปฏิบัติตามแนวชายแดนในเขตอธิปไตยไทยและกฎหมายระหว่างประเทศหลังในส่วนของกัมพูชาประท้วงอ้างว่าฝ่ายไทยนั้นตัดไม้แล้วก็วางลวดหนามนะคะวางลวดหนามรุกล้ำดินแดนบริเวณจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งเมื่อวานนี้พลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกก็ได้มีการชี้แจงกรณีกระทรวงการต่างประเทศของกัมพูชานะคะเผยแพร่แถลงการประท้วงการดำเนินมาตรการของฝ่ายไทยบริเวณแนวชายแดนเมื่อวันที่27มิถุนายน2569อ้างว่าฝ่ายไทยนั้นตัดไม้แล้วก็ติดตั้งลวดหนามรุกล้ำดินแดนบริเวณแนวชายแดนด้านจังหวัดบุรีรัมย์โดยข้อเท็จจริงการดำเนินการดังกล่าวเป็นการยกระดับการรักษาความมั่นคงภายในเขตแดนไทยของกองทัพภาคที่2บริเวณจังหวัดบริเวณตำบลจันทบเพชรนะคะอำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะภายหลังเหตุการณ์เมื่อวันที่8พฤษภาคม2569ที่ผ่านมาที่ราษฎรไทยนั้นพบกลุ่มบุคคลต้องสงสัยในพื้นที่นั้นซึ่งข้อมูลด้านการข่าวก็บ่งชี้ว่าเคยถูกใช้ลักลอบกระทำผิดกฎหมายตามแนวชายแดนการวางลวดหนามและการปรับพื้นที่จึงเป็นไปเพื่อสกัดกั้นการกระทำผิดกฎหมายและคุ้มครองความปลอดภัยของประชาชนมิใช่การรุกล้ำดินแดนตามที่กล่าวอ้างนะคะโฆษกกองทัพบกก็กล่าวว่ากองทัพบกขอยืนยันว่าการปฏิบัติของหน่วยในพื้นที่ทุกประการนั้นดำเนินการอยู่ภายใต้ขอบเขตอธิปไตยของประเทศไทยเป็นไปตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศและก็อยู่ภายใต้กรอบข้อตกลงจุดยิงที่ทั้งสองฝ่ายนั้นได้ร่วมกันกำหนดไว้มิได้มีการรุกล้ำอธิปไตยของประเทศเพื่อนบ้านและมิได้มุ่งเปลี่ยนแปลงเส้นเขตแดนด้วยการใช้กำลังแต่อย่างใดค่ะซึ่งทางกองทัพบกก็ขอเรียนว่ามาตรการรักษาความมั่นคงตามแนวชายแดนเป็นการดำเนินการตามภารกิจปกติเพื่อป้องกันการกระทำผิดกฎหมายคุ้มครองความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและป้องกันการกระทบกระทั่งที่อาจจะนำไปสู่ความรุนแรงโดยทุกขั้นตอนกระทำด้วยความรอบคอบและสอดคล้องกับพันธกรณีระหว่างประเทศทั้งนี้กองทัพบกจะสนับสนุนการปฏิบัติของหน่วยในพื้นที่อย่างต่อเนื่องโดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานด้านความมั่นคงและฝ่ายปกครองเพื่อดูแลความปลอดภัยแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนในพื้นที่ชายแดนค่ะอีกหนึ่งเรื่องช่วงนี้ที่จะนำมาฝากกันเป็นเรื่องของลมฟ้าอากาศนะคะทางปภ.มีการแจ้งเตือน43จังหวัดภาคเหนืออีสานกลางและภาคใต้ค่ะเฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังดินโคลนถล่มและคลื่นลมแรงระหว่างวันที่28มิถุนายนจนถึง3กรกฎาคม2569ประสานพื้นที่เสี่ยงภัยติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดแล้วก็เตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ค่ะซึ่งทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีการแจ้ง43จังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคใต้นะคะเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังดินโคลนถล่มและคลื่นลมแรงในช่วง28มิถุนายนถึง3กรกฎาคมนี้โดยประสานให้จังหวัดพื้นที่เสี่ยงติดตามสถานการณ์แล้วก็แจ้งเตือนประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงทราบล่วงหน้าและให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของทางราชการรวมถึงจัดเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวให้พร้อมรับผู้อพยพและให้การช่วยเหลือทันทีหากว่าเกิดสถานการณ์ด้านของนายธีรพัฒน์คัดมาศค่ะ
อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะเปิดเผยว่าทางกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางได้ติดตามสภาวะอากาศและพิจารณาปัจจัยเสี่ยงประกอบกับกรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีผลกระทบในช่วง28มิถุนายนถึง3กรกฎาคม2569ฉบับที่2ประกาศณวันที่27มิถุนายน2569เวลา 5:00 นแจ้งว่าในช่วงวันที่28มิถุนายนจนถึง3กรกฎาคม2569ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคกลางภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากจะมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนนะคะจะมีกำลังค่อนข้างแรงในช่วงวันที่29มิถุนายนถึง3กรกฎาคม2569ค่ะโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรโดยมีพื้นที่คาดว่าจะเกิดฝนตกหนักอาจเกิดน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังดินโคลนถล่มและคลื่นลมแรงระหว่าง28มิถุนายนถึง3กรกฎาคมแยกเป็นพื้นที่เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำไหลหลากนะคะน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังและดินโคลนถล่มภาคเหนือมี12จังหวัดได้แก่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์นครสวรรค์และอุทัยธานีภาคตะวันออกเฉียงเหนือมี12จังหวัดค่ะได้แก่จังหวัดเลยอุดรธานีหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญสุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลาง11จังหวัดได้แก่จังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีตราดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ภาคใต้8จังหวัดได้แก่ชุมพรสุราษฎร์ธานีระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลสำหรับพื้นที่เฝ้าระวังคลื่นลมแรงนะคะภาคใต้4จังหวัดได้แก่จังหวัดระนองมีที่อำเภอเมืองระนองอำเภอสุขสำราญแล้วก็อำเภอกระเปอค่ะจังหวัดพังงานะคะอำเภอเกาะยาวอำเภอตะกั่วทุ่งอำเภอท้ายเหมืองอำเภอตะกั่วป่าและอำเภอคุระบุรีส่วนจังหวัดภูเก็ตก็ทุกอำเภอนะคะซึ่งก็มี3อำเภออำเภอเมืองอำเภอกระทู้แล้วก็อำเภอถลางค่ะส่วนจังหวัดกระบี่อำเภอเมืองกระบี่อำเภอคลองท่อมอำเภอเกาะลันตาอำเภอเหนือคลองและอำเภออ่าวลึกกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางนะคะโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจึงได้ประสานแจ้ง43จังหวัดและศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตในพื้นที่เสี่ยงให้ติดตามสถานการณ์ในพื้นที่อย่างใกล้ชิดและเตรียมความพร้อมรับมือนะคะโดยกำชับให้จัดเจ้าหน้าที่เพื่อที่จะติดตามสภาพอากาศปริมาณฝนแล้วก็สถานการณ์น้ำในพื้นที่อย่างต่อเนื่องอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติถ้ำน้ำตกทำลอดนะคะหากว่ามีความเสี่ยงเกิดสถานการณ์ภัยให้ประกาศแจ้งเตือนแล้วก็ปิดกั้นไม่ให้บุคคลเข้าพื้นที่ในกรณีที่มีคลื่นลมแรงขอให้ประชาชนขอให้มีการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะออกประกาศหรือว่าติดตั้งสัญญาณแจ้งเตือนบริเวณชายฝั่งทะเลห้ามนักท่องเที่ยวเล่นน้ำโดยเด็ดขาดและให้แจ้งชาวเรือผู้บังคับเรือและผู้ประกอบการเดินเรือโดยสารเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือหากสถานการณ์มีแนวโน้มรุนแรงให้พิจารณาห้ามเดินเรือเด็ดขาดพร้อมจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงภัยและช่วยเหลือประชาชนทันทีหากว่าเกิดสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงอีกทั้งได้ประสานให้จัดเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวให้พร้อมรับผู้อพยพให้เพียงพอกรณีเกิดสถานการณ์ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านจัดเตรียมอาหารน้ำดื่มและสิ่งจำเป็นในการดำรงชีพให้เพียงพอในศูนย์พักพิงชั่วคราวและขอให้จังหวัดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนติดตามข้อมูลสภาวะอากาศและข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดรวมถึงแจ้งเตือนประชาชนทราบล่วงหน้าเพื่อให้เตรียมพร้อมรับมือและปฏิบัติตามคำแนะนำจากทางราชการอย่างเคร่งครัดทางนี้ประชาชนสามารถติดตามข่าวสารการแจ้งเตือนที่
แอปพลิเคชันไทย Disaster Alert แล้วก็แจ้งเหตุขอความช่วยเหลือได้ทางไลน์ปภ.รับแจ้งเหตุ1784รวมไปถึงสายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงเพื่อประสานให้การช่วยเหลือต่อไปค่ะพักกันสักครู่อีกสักครู่นะคะมาติดตามในช่วงที่2กับช่วงของข่าวต้ารายวันกันต่อค่ะ

0: ี้คุณกำลังฟังรายการเล่าข่าวอันดามันออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ฝั่งอันดามันผ่านคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีสวทพังงา FM 100 เมกะเฮิรตซ์สวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงา FM 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวทกระบี่ FM 98.5 เมกะเฮิรตซ์สวทระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์และสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ Facebook Live เพจสวทภูเก็ตเรดิโอเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:10 น. ถึง 11:00 น.ค่ะ
1: จะเดินต้องไม่เสียเวลาช่างรู้ดีของขาดงานก็สะดุดกำไรก็หายมาที่ดูโฮมของพร้อมวัสดุครบจบในที่เดียวไม่ต้องวิ่งหลายที่ไม่ต้องรอของหยิบแล้วลุยงานเดินไวปิดจ็อบทันคุ้มต้นทุนอยู่เห็นกำไรจริงมาดูโฮมแค่มาก็กำไรชัว
0: ช่วงข่าวใต้รายวันเข้ามาสู่ช่วงของข่าวใต้รายวันนะคะนำเรื่องราวข่าวสารในพื้นที่ภาคใต้มาฝากกันโดยเฉพาะฝั่งอันดามันเริ่มที่จังหวัดภูเก็ตกันนะคะโรงเรียนขจรเกียรติศึกษาค่ะคว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดคลิปวิดีโอเรื่องเล่าของวัยใสเมื่อวันนี้นะคะเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาค่ะในช่วง 13:00 นะคะที่ห้องมินิคอนเวนชั่นฮอลล์ชั้น3ฝั่งฟอเรสต้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลภูเก็ตนะคะทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตก็ร่วมกับสโมสรโรตารีค่ะจัดโครงการโรตารีสนับสนุนด้านสุขภาพมารดาและเด็กเรื่องเล่าของวัยใสเพื่อเปิดเวทีให้เยาวชนได้แสดงศักยภาพผ่านการสร้างสรรค์สื่อรณรงค์ด้านสุขภาพโดยมีนายพัชราพรอุทกเสนนะคะสโมสรโรตารีภูเก็ตเซาพร้อมเครือข่ายสโมสรโรตารีพันธมิตรต่างประเทศแล้วก็มีหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดภูเก็ตเข้าร่วมนะคะโดยทางด้านของนางสาวสุภลักษณ์ขอไปค่ะนางสุภลักษณ์ดำรงเชื้อค่ะรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตแล้วก็นายวิมลหนูแก้วประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ตนางดัชนีสัจจบุญทวีผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องก็ให้เกียรติร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดคลิปวิดีโอในหัวข้อเรื่องเล่าของวัยใสซึ่งมีทีมเยาวชนจาก10โรงเรียนผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศภายในงานก็มีการนำเสนอผลงานของเยาวชนก่อนประกาศผลแล้วก็มอบรางวัลแก่ผู้ชนะพร้อมมอบเกียรติบัตรและเครื่องวัดความดันโลหิตให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรืออสม.นะคะทางด้านของนางสุภลักษณ์ดำรงเชื้อก็กล่าวว่ารู้สึกยินดีที่ได้เห็นความคิดสร้างสรรค์ความกล้าแสดงออกแล้วก็การทำงานเป็นทีมของเยาวชนทุกๆคนพร้อมชื่นชมผู้เข้าแข่งขันทั้ง10โรงเรียนที่ร่วมกันผลิตสื่อสร้างสรรค์เพื่อประโยชน์ต่อสังคมโดยย้ำว่ารางวัลเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการแข่งขันแต่ว่าสิ่งสำคัญก็คือประสบการณ์และก็ทักษะที่เยาวชนได้รับจากการลงมือปฏิบัติจริงค่ะสำหรับผลการประกวดปรากฏว่าโรงเรียนขจรเกียรติศึกษาคว้ารางวัลชนะเลิศรับเงินรางวัล 5,000 บาทพร้อมเกียรติบัตรรองชนะเลิศอันดับ1ได้แก่โรงเรียนหงหยกบำรุงรับเงินรางวัล 4,000 บาทพร้อมเกียรติบัตรและรองชนะเลิศอันดับ2ได้แก่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์36จังหวัดภูเก็ตรับเงินรางวัล 3,000 บาทพร้อมเกียรติบัตรส่วนรางวัลชมเชยมี7รางวัลได้แก่โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์โรงเรียนเทศบาล2บ้านกระทู้โรงเรียนเทศบาลวัดขจรรังสรรค์โรงเรียนวีรสตรีอนุสรณ์โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดบ้านตลาดเหนือวันครู2502แล้วก็โรงเรียนวิชิตสงครามค่ะสำหรับโครงการดังกล่าวก็มุ่งส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชนในการสร้างสื่อเชิงสร้างสรรค์ด้านสุขภาพมารดาและเด็ก พร้อมปลูกฝังทักษะการสื่อสารความคิดสร้างสรรค์แล้วก็การใช้สื่อออนไลน์อย่างรับผิดชอบอันจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กเยาวชนแล้วก็สังคมอย่างยั่งยืนโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสโมสรโรตารีเป็นเงิน 40,000 เหรียญสหรัฐนะคะหรือว่า 1,280,000 บาทค่ะมากันต่อที่จังหวัดพังงาค่ะจังหวัดพังงาก็ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุเรือหางยาวล่มในพื้นที่อ่าวพังงานะคะภายหลังเกิดเหตุเรือหางยาวขนาดเล็กที่เดินทางกลับจากเขาทะลุมุ่งหน้าไปยังเกาะไม้ไผ่ประสบเหตุเรือล่มเนื่องจากสถานการณ์ฝนตกและมีพายุเมื่อวันที่26มิถุนายน2569ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดพังงาได้ประชุมวางแผนและระดมทรัพยากรจากทุกภาคส่วนเพื่อเร่งค้นหาผู้เสียหายผู้สูญหายค่ะทั้ง3รายอย่างต่อเนื่องโดยบูรณาการกำลังจากหน่วยงานภาครัฐผู้นำชุมชนแล้วก็ชาวประมงในพื้นที่ความคืบหน้าการค้นหาวันที่27มิถุนายน2569เวลา 13:00 น.เจ้าหน้าที่สามารถค้นพบผู้สูญหายจำนวน2รายได้แก่นายอนุสรเจนไพรอายุ71ปีนายปฏิวัติบุญยันเจียนอายุ65ปีต่อมาเวลา 16:00 น.เจ้าหน้าที่ก็ได้ค้นพบผู้สูญหายรายสุดท้ายก็คือนางสาวอาริยากาหลงอายุ27ปีส่งผลให้สามารถค้นพบผู้สูญหายครบทั้ง3รายขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้ประสานแล้วก็ส่งมอบร่างผู้เสียชีวิตให้แก่ครอบครัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะโดยญาติได้นำไปประกอบพิธีทางศาสนาอิสลามตามหลักศาสนาต่อไปจังหวัดพังงาขอร่วมไว้อาลัยแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้แก่ครอบครัวผู้สูญเสียทุกท่านในห้วงเวลาแห่งความโศกเศร้านี้ค่ะจังหวัดพังงาขอให้ประชาชนโดยเฉพาะผู้ประกอบอาชีพประมงผู้ควบคุมเรือและผู้ที่ต้องเดินทางสัญจรทางน้ำเพิ่มความระมัดระวังในช่วงฤดูมรสุมติดตามสภาพอากาศแล้วก็ประกาศแจ้งเตือนจากเจ้าท่าพังงาและหน่วยราชการอย่างใกล้ชิดหากมีคลื่นลมแรงควรที่จะหลีกเลี่ยงการออกเรือโดยไม่จำเป็นทั้งนี้หากประสบเหตุหรือต้องการความช่วยเหลือสามารถแจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านเจ้าหน้าที่ท้องที่ท้องถิ่นหรือสายด่วนปพ.1784ได้ตลอด24ชั่วโมงก็ต้องขอร่วมไว้อาลัยแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้แก่ครอบครัวผู้สูญเสียทุกท่านด้วยค่ะที่กระบี่นักท่องเที่ยวชาวฝรั่งเศสหลงป่าเขางอนนาคนะคะทางเจ้าหน้าที่ก็ได้เร่งช่วยเหลือจนปลอดภัยแล้วนะคะซึ่งเมื่อวานนี้ค่ะเวลาประมาณ 14:00 น.สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่รับแจ้งเหตุนักท่องเที่ยวหลงป่าบริเวณเส้นทางศึกษาธรรมชาติเขางอนนาคในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธาราหมู่เกาะพีพีอำเภอเมืองกระบี่จึงเร่งประสานการช่วยเหลือทันทีเบื้องต้นทางเจ้าหน้าที่ปภ.กระบี่สามารถติดต่อกับนักท่องเที่ยวแล้วก็ทราบพิกัดที่หลงอยู่พร้อมแนะนำให้อยู่กับที่ห้ามเคลื่อนย้ายเพื่อความปลอดภัยโดยตรวจพบว่านักท่องเที่ยวมีสภาพร่างกายปกติไม่มีอาการบาดเจ็บจากนั้นทางปภ.กระบี่ได้ประสานหัวหน้าอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธาราส่งเจ้าหน้าที่หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ปภ.4ทับแขกร่วมกับสายตรวจส่วนกลางชุดที่3เข้าค้นหาแล้วก็ให้การช่วยเหลือจนสามารถนำนักท่องเที่ยวออกจากพื้นที่ได้อย่างปลอดภัยนักท่องเที่ยวที่ประสบเหตุทราบชื่อว่านางสาวโอเชียนอายุ31ปีสัญชาติฝรั่งเศสโดยเหตุการณ์ครั้งนี้ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ได้ให้การดูแลจนพ้นจากพื้นที่เสี่ยงเรียบร้อยแล้วค่ะส่วนจังหวัดระนองนะคะจังหวัดระนองทางหอการค้าจังหวัดระนองมีการผนึกภาครัฐเอกชนแล้วก็ภาคประชาชนสร้างเครือข่ายต้านทุจริตในพื้นที่จัดโครงการเรียกรับเราร้องสร้างสังคมธุรกิจโปร่งใสค่ะเมื่อวานนี้ที่โรงแรมเฮอริเทจแกรนด์คอนเวนชั่นจังหวัดระนองนรชันมีน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองเป็นประธานเปิดโครงการเรียกรับเราร้องซึ่งหอการค้าจังหวัดระนองร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดขึ้นเพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันการเรียกรับสินบนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกๆภาคส่วนในการเฝ้าระวังและก็ป้องกันการทุจริตในพื้นที่ค่ะ ด้านของนางจารุวรรณเกียรติไพบูลย์ประธานหอการค้าจังหวัดระนองก็กล่าวว่าโครงการดังกล่าวนั้นมีเป้าหมายในการจัดตั้งเครือข่ายกกร.และเพื่อนจังหวัดระนองเพื่อเชื่อมความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนภาครัฐและภาคประชาชนรวมถึงคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดระนองแล้วก็ชมรมสตรองจิตพอเพียงต้านทุจริตในการร่วมกันเป็นหูเป็นตาเฝ้าระวังและแจ้งเบาะแสการทุจริตพร้อมส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและแพลตฟอร์มทราฟฟี่ฟองดูนะคะเป็นช่องทางรับเรื่องร้องเรียนอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพด้านของนายราชันมีน้อยค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดระนองก็กล่าวว่าการแก้ไขปัญหาทุจริตจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนไม่สามารถขับเคลื่อนโดยภาครัฐเพียงฝ่ายเดียวได้การรวมพลังของภาคเอกชนและภาคประชาชนผ่านเครือข่ายกกร.และเพื่อนจังหวัดระนองถือเป็นก้าวสำคัญในการสร้างสังคมที่โปร่งใสเป็นธรรมและร่วมกันขับเคลื่อนจังหวัดระนองให้ปลอดภัยจากการทุจริตอย่างยั่งยืนทั้งนี้ภายในงานมีการบรรยายพิเศษการเสวนาและกิจกรรมเชิงปฏิบัติการหรือเวิร์กช็อปจากผู้ทรงคุณวุฒิด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเพื่อให้ผู้เข้าร่วมสามารถที่จะนำองค์ความรู้และเครื่องมือต่างๆไปประยุกต์ใช้ในการเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริตได้อย่างเป็นรูปธรรมค่ะแล้วก็ในส่วนของเกษตรแฟร์นะคะของจังหวัดระนองจังหวัดระนองเปิดงานเกษตรแฟร์ปี2569ยกระดับสินค้าเกษตรสู่เกษตรมูลค่าสูงเชื่อมตลาดสร้างรายได้อย่างยั่งยืนนะคะซึ่งงานนี้นะคะจัดระหว่างนะคะ26ค่ะถึง29วันนี้วันสุดท้ายแล้วนะคะ26ถึง29มิถุนายน2569นี้เปิดพื้นที่ให้เครือข่ายภาคการเกษตรกว่า300กลุ่มด้วยกันก็ประกอบไปด้วยกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรวิสาหกิจชุมชนนะคะกลุ่มแปลงใหญ่แล้วก็อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านก็ได้นำสินค้าและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรมาจัดแสดงและจำหน่ายภายใต้แนวคิดที่ว่าผลิตได้ขายเป็นเน้นคุณภาพสร้างรายได้อย่างยั่งยืนค่ะแล้วก็ทิ้งท้ายกันด้วยในส่วนของการอภิปรายร่างพรบ.งบประมาณปี2570สำหรับในส่วนของการประชุมนะคะวันนี้ก็เริ่มกันตั้งแต่การนาฬิกาที่ผ่านมาแล้วนะคะมีการประชุมกัน3วันค่ะ29วันนี้เป็นวันแรกนะคะ29จนถึง1กรกฎาคม2569นะคะซึ่งสามารถที่จะติดตามการประชุมได้นะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะณห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎรนะคะหรือว่าติดตามได้ทางวิทยุรัฐสภา FM 87.5 MHz พร้อมกับ14เครือข่ายในส่วนภูมิภาคและ AM 1071 GHz ส่วนสวทภูเก็ตของเรานะคะก็สามารถที่จะรับฟังผ่านทางระบบ AM 1062 GHz กันได้นะคะสำหรับการประชุมรัฐสภานะคะสำหรับการประชุมในส่วนของการอภิปรายร่างพรบ.งบประมาณปี2570 3วันด้วยกัน29มิถุนายนจนถึง1กรกฎาคม2569นี้ตั้งแต่เวลา9นาฬิกาวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะเดี๋ยวส่งต่อให้กับสวทพังงาค่ะฟังข่าวสารกันต่ออีก1ชั่วโมงข้างหน้าหลังข่าวต้นชั่วโมงแล้วก็พรุ่งนี้กลับมาติดตามรับฟังกันได้เหมือนเดิมหนูรีวัชรีตันรายการวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ

0: ่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับอรัญญาชมชื่นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังชี้แจงที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรย้ำการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย 3,788,000 ล้านบาทเพื่อนำไปขับเคลื่อนเศรษฐกิจยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: ไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
6: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังชี้แจงต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรย้ำการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย 3,788,000 ล้านบาทเพื่อนำไปขับเคลื่อนเศรษฐกิจลงทุนโครงสร้างพื้นฐานและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนภายใต้กรอบวินัยการเงินการคลัง
8: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้เริ่มพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทในวาระแรกโดยนายเอกนิติชันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแถลงหลักการของร่างกฎหมายระบุว่ามีการจัดสรรงบประมาณเพื่อชดใช้เงินคงคลังกว่า 71,000 ล้านบาทและตั้งงบกลางกว่า 693,880 ล้านบาทเพื่อรองรับภารกิจสำคัญของประเทศซึ่งการจัดทำงบประมาณปี 2570เป็นไปตามท่ามกลางความผันผวนของเศรษฐกิจโลกความขัดแย้งด้านภูมิรัฐศาสตร์และข้อจำกัดทางการคลังทำให้รัฐบาลยังจำเป็นต้องจัดทำนโยบายงบประมาณแบบขาดดุลควบคู่การรักษาวินัยการเงินการคลังพร้อมยืนยันว่าการจัดสรรงบประมาณอย่างตรงเป้าลดความซ้ำซ้อนเร่งลงทุนโครงสร้างพื้นฐานและส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชนช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศและให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดจากการใช้จ่ายงบประมาณวาสนาตระเกตรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสสั่งคุมเข้ม13อำเภอโดยเน้นลงพื้นที่ตรวจสอบสถานีบริการน้ำมันร้านสะดวกซื้อเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนในพื้นที่
9: นายบุญช่วยหอมยำเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสบูรณาการกำลัง3ฝ่ายทั้งฝ่ายปกครองตำรวจและทหารเดินหน้ามาตรการรักษาความปลอดภัยเชิงรุกในพื้นที่ทั้ง13อำเภอตามข้อสั่งการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยพุ่งเป้าตรวจเข้มพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะสถานีบริการน้ำมันร้านสะดวกซื้อแหล่งชุมชนและเส้นทางสายหลักเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนนอกจากนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสยังได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานีบริ ริการน้ำมันและร้านสะดวกซื้อในเขตอำเภอเมืองนราธิวาสด้วยตนเองโดยมีนายรุษฎีปุริยาในอำเภอเมืองนราธิวาสพร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงในพื้นที่ร่วมตรวจสอบความพร้อมด้านความปลอดภัยทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกำชับผู้ประกอบการและพนักงานให้เพิ่มความระมัดระวังขั้นสูงสุดในการเฝ้าระวังบุคคลและวัตถุต้องสงสัยโดยเฉพาะในช่วงเวลากลางคืนหรือช่วงที่มีผู้ใช้บริการหนาแน่นวิรพัฒน์เพชรสูตรสวท.สงไหงกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: เกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 5.5 ในมณฑลเสฉวนทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีนทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย13รายสำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างแถลงการของทางการมณฑลเสฉวนทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ของจีนที่ยืนยันว่าเกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 5.5 ที่เขตเกาเซียนของเมืองอี้ปินในมณฑลเสฉวนเมื่อช่วงเช้าของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยศูนย์กลางแผ่นดินไหวอยู่ลึกลงไปใต้ดินประมาณ6กิโลเมตรส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย13รายและยังทำให้ประชาชนเกือบ200คนต้องอพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัยทางการมณฑลเสฉวนยังเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยกำลังปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุแผ่นดินไหวในครั้งนี้ขณะเดียวกันสำนักงานจัดการเหตุแผ่นดินไหวของจีนประกาศใช้มาตรการรับมือฉุกเฉินระดับ3จากทั้งหมด4ระดับเพื่อรับมือเหตุภัยพิบัติดังกล่าวรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา12 นาฬิกาค่ะ

0: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
1: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามิสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

ำหลักธรรมมาสู่ใจวันนี้วันพระสวทรนอง FM 107.25 MHz ระนองเรดิโอโมเดิร์นเวฟสื่อสาธารณะเพื่อประชาชนสู่สังคม

วันนี้มาชวนทุกคนเที่ยวงานยิ่งใหญ่แห่งปีเกษตรแฟร์จังหวัดระนองประจำปี2569สำนักงานเกษตรจังหวัดระนองขอเชิญชวนพี่น้องชาวระนองและนักท่องเที่ยวมาร่วมชมชิมช็อปจุใจตลอด4วันเต็มเตรียมพบกับของดีของเด็ดและกิจกรรมสุดพิเศษมากมายณลานอเนกประสงค์เทศบาลเมืองระนองวันที่26ถึง29มิถุนายน2569พบกับกิจกรรมการประกวดผลผลิตทางการเกษตรกิจกรรมเสวนาเชื่อมโยงเครือข่าย YSF และ SF รวมพลังเกษตรกรรุ่นใหม่กิจกรรมเดินแบบแม่บ้านเกษตรกรโชว์อัตลักษณ์ท้องถิ่นกิจกรรมสาธิตและเวิร์กช็อปเรียนรู้การแปรรูปสินค้าเกษตรการแสดงคอนเสิร์ตจากศิลปินบิวกัลยานีหลวงไก่กิมชยาภาแพรชนาและภายในงานยังจัดเต็มด้วยโซนจำหน่ายสินค้าเกษตรนิทรรศการความรู้การแสดงจากศิลปินและโปรโมชั่นสุดคุ้มนาทีทองกินฟรีพร้อมลุ้นรับรางวัลอีกเพียบ

0: ิ่งที่มาสอนให้เราฉลาดความเจ็บไข้มาสอนให้เราฉลาดในการรักษาป้องกันความเจ็บไข้ความแก่ก็เหมือนกันนี่มันจะมาสอนให้รู้จักต่อสู้กับความแก่ความตายมันมาสอนให้รู้จักความจริงอันสุดท้ายของธรรมชาติหรือของชีวิต
1: สารธรรมเพื่อมวลชนโดยพระธรรมโกษาจารย์พุทธ

ราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือ

ติดตามประเด็นข่าวสำคัญจากส่วนกลางและในพื้นที่กับรายการร้อยเรื่องอันดามันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 11:10 น.ถึง 12:00 น.ทางสวทพังงา FM 100 MHz และรับฟังได้พร้อมกันที่สวทภูเก็ตสวทกระบี่สวทระนองและสวทตะกั่วป่าแล้วคุณจะไม่พลาดทุกข่าวส

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการร้อยเรื่องอันดามันค่ะประจำวันจันทร์ที่29มิถุนายนพุทธศักราช2569ค่ะรายการวันนี้นะคะก็จะนำคุณผู้ฟังมารับทราบกันในเรื่องของเรื่องราวของส่วนกลางแล้วก็เรื่องราวของรอบรั้วอันดามันกันค่ะคุณผู้ฟังอยู่กับน้องน้ำฝนค่ะนางสาวอริสาศิรัตน์ค่ะรับหน้าที่ดำเนินรายการในวันนี้ค่ะพบกันทางวิทยุ FM 100 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็สามารถรับชมและรับฟังแบบสดๆได้ทาง Facebook Live สวทพงาเรดิโอค่ะสำหรับเรื่องราวที่น้องน้ำฝนจะนำมาเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้รับทราบกันในวันนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของผู้บริจาคอวัยวะรายแรกของโรงพยาบาลพังงาค่ะแล้วก็มาดูติดตามสถานการณ์นะคะช่วงนี้จับตาในเรื่องของฝนตกนะคะถึงตกฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะแล้วก็มีความเสี่ยงที่จะเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากในหลายพื้นที่ค่ะแล้วก็มาดูในเรื่องของประเด็นปัญหาในอุทยานแห่งชาติเขาทับลานค่ะแล้วก็เป็นเรื่องราวข่าวสารที่ทางคณะรัฐมนตรีนะคะก็ได้ไฟเขียวให้กับกฟผ.เดินหน้าโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้ารองรับเขตพื้นที่เศรษฐกิจชายแดนค่ะรวมไปถึงข่าวประชาสัมพันธ์จากกฟผ.นะคะเป็นโครงการวิ่งแม่โมฮาฟมาราธอนครั้งที่33ค่ะแล้วก็มาติดตามการลงพื้นที่ของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเมื่อวานกันด้วยค่ะแล้วก็มาดูในเรื่องของซูเปอร์เอลนิโญที่อาจจะมีผลกระทบต่อด้านการท่องเที่ยวของพื้นที่ภาคใต้ของเราด้วยนะคะคุณผู้ฟังแล้วก็ทิ้งท้ายกันค่ะในงานเกษตรแฟร์จังหวัดพังงาค่ะทั้งหมดนี้นะคะก็จะมาเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้รับทราบกันค่ะแต่ช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะพักฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ค่ะแล้วกลับมาเจอกับน้องน้ำฝนแล้วก็รายการร้อยเรื่องอันดามันในช่วงหน้าค่ะ

0: ถึงทะเลแล้วเราไปลองเล่นน้ำกันเถอะ
1: เดี๋ยวนี่มันช่วงของการเกิดคลื่นพายุซัดฝั่งนี
0: ่ฮะจริงดิแล้วปกติคลื่นพายุซัดฝั่งเนี่ยมันเกิดช่วงไหนอ่ะ
1: ปกติก็ตั้งแต่เดือนตุลาคมไปจนถึงเดือนธันวาคมนู่นแหละ
0: โหน่ากลัวแล้วแค่น้ำตื้นๆก็อันตรายเลยเหรอ
1: ใช่ถ้าน้ำขุ่นลมแรงธงแดงปักแปลว่าเสี่ยงทันทีนี่ไม่ได้ห้ามเที่ยวนะแค่ต้องคอยระมัดระวังมากขึ้น
0: เฮ้ย
1: รู้ทันภัยธรรมชาติก็เที่ยวชิวๆได้ปลอดภัยกว่าเยอะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
3: วันนี้ภัยยาเสพติดอยู่ใกล้กว่าที่คิดแต่เราทุกคนสามารถเสริมเกราะให้ครอบครัวและชุมชนได้เริ่มจากการสังเกตพูดคุยและไม่ปล่อยให้ใครต้องสู้เพียงลำพัง
4: เกราะที่แข็งแกร่งที่สุดคือความรักความห่วงใยและการร่วมมือกันของคนในชุมชนหากพบเบาะแสยาเสพติดแจ้งทันทีที่สายด่วนปปส.1386ทุกข้อมูลคือความลับ
3: ป้องกันวันนี้เพื่ออนาคตที่ปลอดภัยของลูกหลานเรา
5: ร่วมกันเสริมเกราะป้องกันปัญหายาเสพติดเพื่อสังคมปลอดภัยของทุกคน
6: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: กลับมาช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังก็อยู่กับน้องน้ำฝนนะคะแล้วก็รายการร้อยเรื่องอันดามันค่ะจากที่น้ำฝนได้เกริ่นไปเมื่อช่วงต้นรายการนะคะว่าในวันนี้จะมีเรื่องราวที่น่าสนใจอะไรบ้างนั้นค่ะข่าวแรกค่ะคุณผู้ฟังก็จะเป็นในเรื่องของการจารึกประวัติศาสตร์แห่งการให้ค่ะโดยนายมงคลหนูสุวรรณค่ะผู้บริจาคอวัยวะรายแรกของโรงพยาบาลพังงาค่ะเมื่อชีวิตหนึ่งสิ้นสุดลงนะคะความหวังของอีกหลายชีวิตก็ได้เริ่มต้นขึ้นค่ะทางจังหวัดพังงานะคะก็ขอแสดงความเสียใจและอะไรอย่างสุดซึ้งต่อการจากไปของนายมงคลหนูสุวรรณอายุ52ปีค่ะผู้วายชนนะคะจากโรคหลอดเลือดสมองค่ะและก็พร้อมน้อมสดุดีในความเสียสละอันยิ่งใหญ่ที่ได้มอบของขวัญล้ำค่าครั้งสุดท้ายของชีวิตนะคะด้วยการบริจาคไตลิ้นหัวใจและดวงตาค่ะให้แก่สภากาชาดไทยผ่านศูนย์รับบริจาคอวัยวะและดวงตาโรงพยาบาลพังงาค่ะเพื่อส่งต่อชีวิตความหวังและแสงสว่างแก่ผู้ป่วยที่กำลังรอโอกาสใหม่อีกครั้งค่ะการบริจาคในครั้งนี้ค่ะนับเป็นอีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์ของจังหวัดพังงาค่ะโดยนายมงคลหนูสุวรรณนะคะผู้บริจาคอวัยวะรายแรกนะคะแล้วก็เป็นผู้บริจาคดวงตารายที่10ของจังหวัดพังงาค่ะก็ความสูญเสียของครอบครัวในวันนี้ค่ะได้แปลเปลี่ยนเป็นความหวังของอีกหลายครอบครัวเป็นพลังแห่งการให้ที่ยิ่งใหญ่และเป็นไปอย่างทรงคุณค่าและก็เสียสละเพื่อเพื่อนมนุษย์ค่ะภารกิจนะคะผ่าตัดอวัยวะสำเร็จลุล่วงด้วยความร่วมมือของทีมแพทย์จากโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีค่ะนำโดยนายแพทย์สรวัฒน์นะคะเจนวณิชสถาพรค่ะนายแพทย์ทรงเกียรติอยู่คงค่ะและแพทย์หญิงเจตนาหนูนินค่ะร่วมกับทีมสหพยาบาลนะคะของโรงพยาบาลพังงาค่ะการนี้ค่ะผู้อำนวยการโรงพยาบาลพังงาพร้อมด้วยรองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์รองผู้อำนวยการฝ่ายพยาบาลพร้อมด้วยคณะผู้บริหารแพทย์พยาบาลแล้วก็บุคลากรรวมถึงสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพังงาค่ะร่วมพิธีสดุดีแล้วก็เชิดชูเกียรติผู้วายชนนะคะพร้อมมอบกำลังใจและแสดงความขอบคุณต่อครอบครัวผู้บริจาครวมส่งผู้บริจาคอวัยวะด้วยความเคารพและสมเกียรติค่ะตลอดกระบวนการส่งต่อชีวิตในครั้งนี้ค่ะโรงพยาบาลพังงานะคะก็ได้ขอบคุณครอบครัวของนายมงคลหนูสุวรรณนะคะที่ได้ตัดสินใจอันยิ่งใหญ่ท่ามกลางความโศกเศร้าด้วยการมอบของขวัญที่ประเมินค่าไม่ได้ให้แก่เพื่อนมนุษย์การเสียสละในครั้งนี้ค่ะจะได้รับการจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ของจังหวัดพังงาค่ะและจะเป็นแรงบันดาลใจให้สังคมตระหนักถึงคุณค่าของการบริจาคอวัยวะเพื่อให้การจากไปของคนนึงค่ะสามารถต่อชีวิตให้กับอีกหลายคนค่ะและนี่ก็คือถือว่าเป็นเรื่องราวที่เราทุกคนนะคะก็ต่างซาบซึ้งนะคะที่ได้ฟังเรื่องราวที่เป็นการส่งต่อชีวิตให้กับเพื่อนมนุษย์อีกหลายคนค่ะคุณผู้ฟังคะต่อมาค่ะคุณผู้ฟังมาดูในเรื่องของ ประเทศไทยนะคะก็จับตามองค่ะในเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากค่ะทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะก็ได้ออกประกาศฉบับที่1ค่ะแจ้งเตือนในช่วงวันที่29มิถุนายนจนถึง2กรกฎาคมค่ะคุณผู้ฟังลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ค่ะกำลังแรงนะคะจะส่งผลให้พื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะรวมถึงจังหวัดพังงาค่ะมีฝนตกเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งค่ะเสี่ยงเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วก็ดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาพื้นที่ลุ่มต่ำขณะที่ทะเลอันดามันค่ะมีคลื่นสูงประมาณ 2-3 เมตรค่ะและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองนะคะคลื่นอาจจะสูงมากกว่า3เมตรค่ะขอให้ชาวเรือนะคะเดินเรือด้วยความระมัดระวังแล้วก็เรือเล็กค่ะควรงดออกจากฝั่งในช่วงเวลาดังกล่าวค่ะจังหวัดพังงาขอให้ประชาชนนะคะได้ติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วก็หน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดค่ะพร้อมเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้นประชาชนนะคะที่ประสบภัยหรือว่าต้องการความช่วยเหลือสามารถแจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือเจ้าหน้าที่ท้องที่ท้องถิ่นรวมไปถึงสายด่วนปพ.1784ได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะคุณผู้ฟัง มาดูในส่วนของปมปัญหาทับลานค่ะคืนความเป็นธรรมให้กับชาวบ้านนะคะสั่งรื้อ3รีสอร์ททวงคืนผืนป่าให้กับแผ่นดินไทยค่ะรัฐบาลเดินหน้าแก้ไขปัญหาพื้นที่ทับซ้อนในเขตอุทยานแห่งชาติทับลานตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะโดยยึดหลักการสร้างความเป็นธรรมให้กับประชาชนควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติภายใต้กรอบกฎหมายที่เท็จจริงนะคะแล้วก็มีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนพร้อมเร่งพิสูจน์สิทธิรายแปลงอย่างรอบครอบค่ะแล้วก็ต้องมีความโปร่งใสและตรวจสอบได้แยกประชาชนผู้ถือคลองนะคะที่ทำกินโดยสุจริตออกจากกลุ่มนายทุนหรือว่าผู้บุกรุกพื้นที่ป่าโดยมิชอบค่ะการแก้ปัญหานี้ค่ะก็ได้ดำเนินการเฉพาะพื้นที่ที่มีข้อเท็จจริงแล้วก็ประวัติความเป็นมาที่แตกต่างกันค่ะไม่ใช่ว่าแนวทางที่จะนำไปใช้กับพื้นที่อื่นจะนำมาใช้กับพื้นที่นี้ได้ค่ะและการดำเนินคดีต่อผู้ที่บุกรุกพื้นที่ป่าก็ยังคงเป็นไปตามกระบวนการอย่างความยุติธรรมอย่างเคร่งครัดค่ะซึ่งนายสุชาติชมกลิ่นนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงในเขตอุทยานแห่งชาติทับลานค่ะจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดปราจีนบุรีค่ะเพื่อชี้แจงแนวทางแก้ไขปัญหาพื้นที่ทับซ้อนตามแผนที่วันแมปรับฟังปัญหาจากคนในพื้นที่และตรวจสอบสภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินพร้อมยืนยันว่าจะเร่งรัดการตรวจสอบและพิสูจน์สิทธิของชาวบ้านดั้งเดิมผู้ที่ยากไร้เป็นรายแปลงค่ะควบคู่กับบังคับใช้กฎหมายกับโรงแรมค่ะรีสอร์ทที่บุกรุกพื้นที่ป่าอย่างเข้มงวดด้วยโดยไม่มีการเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มนายทุนการปรับเปลี่ยนแนวเขตครั้งนี้ค่ะจะเป็นการแก้ไขปัญหานะคะที่ดินเดิมที่ดินทำกินของชุมชนดั้งเดิมค่ะพร้อมเตรียมประกาศพื้นที่เพิ่มเติมเป็นเขตอุทยานแห่งชาติส่วนคดีบุกรุกพื้นที่ป่านะคะขณะนี้อุทยานแห่งชาติทับลานก็ได้ประกาศรื้อถอนภายใน15วันแล้วค่ะจำนวน3รีสอร์ทในพื้นที่อำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาค่ะและจะทยอยรื้อถอนโรงแรมหรือรีสอร์ทที่มีคำพิพากษาถึงที่สุดทุกรายค่ะเพื่อที่จะนำพื้นที่กลับคืนสู่อุทยานแห่งชาติสำหรับการฟื้นฟูสภาพป่าต่อไปค่ะคุณผู้ฟังครับถัดมาค่ะมาดูในเรื่องของกฟผกันบ้างค่ะคุณผู้ฟังคะครม.ไฟเขียวกฟผเดินหน้าโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้ารองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนค่ะคณะรัฐมนตรีนะคะก็มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงพลังงานนะคะเสนอให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือว่ากฟผค่ะเดินหน้าโครงการพัฒนาระบบส่งไฟฟ้านะคะเพื่อรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษค่ะชายแดนระยะที่1โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อที่จะเสริมความมั่นคงของระบบไฟฟ้าและก็รองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นจากการลงทุนในพื้นที่ชายแดนค่ะโครงการค่ะมีครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด2แห่งค่ะได้แก่เขตเศรษฐกิจพิเศษอำเภอแม่สอดค่ะจังหวัดตากแล้วก็เขตเศรษฐกิจพิเศษอำเภอเมืองมุกดาหารจังหวัดมุกดาหารค่ะซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อการค้าระหว่างประเทศโดยจะมีการก่อสร้างการปรับปรุงระบบสายส่งไฟฟ้าแรงสูงรวมถึงขยายสถานีไฟฟ้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจ่ายไฟนะคะแล้วก็ลดความเสี่ยงไฟฟ้าดับในวงกว้างค่ะในพื้นที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากนะคะก็จะมีการก่อสร้างสายส่งไฟฟ้าแรงสูง230กิโลโวลต์นะคะพร้อมขยายสถานีไฟฟ้าแรงสูงตาก2และแม่สอดค่ะเพื่อรองรับทั้งความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นค่ะแล้วก็การเชื่อมโยงโครงข่ายไฟฟ้ากับประเทศเพื่อนบ้านในอนาคตค่ะในส่วนพื้นที่อำเภอเมืองมุกดาหารนะคะคุณผู้ฟังจังหวัดมุกดาหารก็จะมีการตัดสายส่งไฟฟ้าแรงสูง115กิโลโวลต์ค่ะธาตุพนมมุกดาหารค่ะลงที่สถานีไฟฟ้าแรงสูงมุกดาหาร2ค่ะเพื่อรองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจและการลงทุนในพื้นที่ค่ะการพัฒนาโครงการพัฒนาระบบ ไฟฟ้าครั้งนี้นะคะก็จะช่วยยกระดับพื้นที่ชายแดนให้เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของประเทศค่ะรองรับการค้าการลงทุนแล้วก็การขยายตัวของระบบโลจิสติกระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้านพร้อมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานแล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ให้เข้าถึงไฟฟ้าได้อย่างทั่วถึงค่ะแล้วก็มั่นคงมากขึ้นขณะเดียวกันค่ะสอดคล้องกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศด้วยค่ะเพื่อรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะยาวแล้วก็เชื่อมโยงระบบพลังงานของไทยเข้าสู่ภูมิภาคอย่างยั่งยืนค่ะคุณผู้ฟังคะพักฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่แล้วก็ฟังเพลงเพราะๆสัก1บทเพลงนะคะแล้วก็กลับมาพบกับน้องน้ำฝนแล้วก็รายการร้อยเรื่องอันดามันในช่วงหน้าค่ะ
1: ที่นี่สวยจังเลยค่ะคุณพระแค่อานงได้สูดอากาศก็รู้สึกสดชื่นแล้วค่ะ
2: แล้วนี่ถ้าได้จับมือคนข้างๆแบบนี้สุขภาพใจยิ่งดีเลยนะ
1: อานงว่าถ้าได้นวดสมุนไพรอุ่นๆแช่เท้าในน้ำเกลือภูเขาแบบนี้สุขภาพต้องดีทั้งกายและใจแน่ๆเลยค่ะ
2: อืมนะเพราะความสุขมันอยู่ที่การได้ดูแลกันในที่ที่อบอุ่นอย่างเมืองไทยนี่ไงล่ะการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพซอฟต์พาวเวอร์ของไทยเติมรักเติมพลังให้หัวใจและรอยยิ้มที่ประเทศไทย

0: กลับมาช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังอยู่กับน้องน้ำฝนแล้วก็รายการร้อยเรื่องอันดามันค่ะค่ะมาดูในเรื่องของข่าวสารจากกฟผ.กันบ้างนะคะสายวิ่งห้ามพลาดค่ะรุ่งขออภัยค่ะคุณผู้ฟังสายวิ่งห้ามพลาดค่ะแม่โมฮาฟมาราธอนครั้งที่33เปิดรับสมัครแล้วค่ะวันนี้นะคะการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือว่ากฟผ.นะคะก็ได้เชิญชวนนักวิ่งและก็ผู้ที่รักสุขภาพร่วมงานแม่โมฮาฟค่ะมาราธอนครั้งที่33ค่ะงานวิ่งประจำปีที่ได้รับความสนใจอย่างต่อเนื่องค่ะและถือเป็นหนึ่งในสนามวิ่งที่สวยที่สุดในประเทศไทยค่ะงานนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิดจากพลังงานสู่แรงก้าวจากแหล่งผลิตไฟฟ้าสู่สนามวิ่งของผู้ที่ไม่หยุดนิ่งค่ะเปิดโอกาสให้ผู้ที่เข้าร่วมได้สัมผัสประสบการณ์วิ่งท่ามกลางธรรมชาติที่สวยงามของอำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางค่ะบนเส้นทางที่ได้รับการรับรองจากมาตรฐานจาก World Athletic Race Road Race Label นะคะสะท้อนถึงคุณภาพสนามวิ่งระดับนานาชาติและก็นับเป็นสนามแห่งเดียวในภาคเหนือที่ได้รับการรับรองดังกล่าวค่ะสำหรับระยะทางในการแข่งขันนะคะก็มีให้เลือกทั้งหมด3ระยะค่ะได้แก่ระยะฮาฟมาราธอนนะคะ 21.1 กิโลเมตรค่ะแล้วก็สำหรับเหมาะสำหรับนักวิ่งที่ต้องการทดสอบความอืดบนเส้นทางมาตรฐานค่ะ2ค่ะระยะมินิมาราธอน10กิโลเมตรค่ะสำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะศักยภาพแล้วก็ความแข็งแรงของร่างกายค่ะ3ค่ะระยะฟันรัน5กิโลเมตรค่ะก็เปิดโอกาสให้กับทุกคนได้เข้าร่วมทั้งมือใหม่แล้วก็วิ่งกันแบบครอบครัวค่ะงานนี้จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่25ตุลาคม2569ค่ะณกฟผ.แม่เมาะอำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางค่ะสมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้ค่ะจนถึงวันที่31สิงหาคม2569ค่ะทางเว็บไซต์ thairun.com หรือว่าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Facebook Pageแม่โมฮาฟมาราธอนนะคะทั้งนี้ค่ะงานดังกล่าวยังช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาในพื้นที่จังหวัดลำปางและก็กระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นและสร้างแรงบันดาลใจให้กับประชาชนหันมาใส่ใจสุขภาพมากยิ่งขึ้นค่ะแม่โมฮาฟมาราธอนนะคะจึงไม่ใช่เพียงแค่เป็นการแข่งขันวิ่งเท่านั้นค่ะแต่ยังเป็นเวทีที่จะรวมพลังของคนที่รักสุขภาพและก็ธรรมชาติไว้ด้วยกันอย่างแท้จริงค่ะและนี่เป็นกิจกรรมงานวิ่งจากการไฟฟ้านะคะต่อไปค่ะคุณผู้ฟังมาดูในเรื่องของการลงพื้นที่ของรัฐมนตรีช่วยคมนาคมนะคะในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตค่ะเมื่อวานค่ะคุณผู้ฟังรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนะคะก็ได้ลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตค่ะเพื่อติดตามดำเนินงานด้านคมนาคมทางน้ำและก็พัฒนาท่าเรือน้ำลึกภูเก็ตพร้อมที่จะพร้อมรับฟังความคืบหน้าและก็แนวทางการดำเนินโครงการทางพิเศษจังหวัดภูเก็ตระยะที่1ช่วงกระทู้ป่าตองค่ะโครงการทางพิเศษจังหวัดภูเก็ตระยะที่1ช่วงกระทู้ป่าตองนะคะก็เป็นโครงการที่ประชาชนในพื้นที่ค่ะเรียกร้องและก็รอคอยอย่างยาวนานค่ะเนื่องจากเป็นเส้นทางสำคัญที่จะช่วยแก้ไขปัญหาการจราจรเพิ่มความสะดวกในการเดินทางค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็ยกระดับศักยภาพด้านคมนาคมของจังหวัดภูเก็ตด้วยค่ะรัฐบาลก็มีความมุ่งมั่นที่จะผลักดันโครงการดังกล่าวค่ะให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมโดยขณะนี้ค่ะการศึกษารายละเอียดของโครงการนะคะก็มีความคืบหน้าไปมากค่ะและคาดว่าจะสามารถเสนอเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีในภายในไตรมาสที่4ของปี2569ค่ะหากได้รับความเห็นชอบนะคะก็จะเริ่มดำเนินการก่อสร้างทันทีค่ะโดยใช้ระยะเวลาก่อสร้างประมาณ4ปีค่ะการดำเนินโครงการจะยึดหลักความคุ้มค่านะคะโปร่งใสและก็ตรวจสอบได้ควบคู่กับให้ความสำคัญสูงสุดด้านความปลอดภัยของโครงการนะคะในโครงสร้างด้วยโดยยืนยันว่าจะไม่มีการลดมาตรฐานด้านความปลอดภัยค่ะแม้จะมีการปรับโคร รูปแบบบางส่วนของโครงการนะคะเพื่อที่จะสอดคล้องกับการใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพค่ะทั้งนี้ค่ะรัฐบาลยังให้ความสำคัญกับการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนนะคะจึงมอบหมายให้การทางพิเศษแห่งประเทศไทยค่ะศึกษาความเหมาะสมในการปรับลดอัตราค่าบริการโดยกำหนดอัตราเบื้องต้นค่ะได้แก่รถจักรยานยนต์นะคะ10บาทรถยนต์4ล้อ20บาทค่ะรถ6ล้อจนถึง10ล้อนะคะ40บาทแล้วก็รถที่มากกว่า10ล้อ60บาทค่ะด้านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนะคะก็ได้ย้ำว่าโครงการทางพิเศษจังหวัดภูเก็ตนะคะระยะที่1ช่วงกระทู้ป่าตองค่ะจะเป็นการสร้างพื้นฐานสำคัญในการยกระดับและก็ระบบคมนาคมของจังหวัดนะคะช่วยแก้ไขปัญหาการจราจรเพิ่มประสิทธิภาพการเดินทางแล้วก็ลดระยะเวลาการสัญจรรองรับการเติบโตของภาคการท่องเที่ยวเศรษฐกิจของจังหวัดในอนาคตด้วยค่ะพร้อมยืนยันว่ารัฐบาลจะเดินหน้าผลักดันโครงการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนชาวภูเก็ตและนักท่องเที่ยวโดยคำนึงถึงความคุ้มค่าโปร่งใสแล้วก็ความปลอดภัยในเป็นสำคัญค่ะคุณผู้ฟังคะมาดูสถานการณ์ที่กำลังจับตามองมาตั้งแต่ช่วง เดือนที่แล้วนะคะคุณผู้ฟังในเรื่องของซูเปอร์เอลนีโญที่จะสอดคล้องในเรื่องของการท่องเที่ยวไทยนะคะแล้วก็การสร้างความยืดหยุ่นให้กับแหล่งท่องเที่ยวไทยท่ามกลางความท้าทายจากสภาพภูมิอากาศค่ะการท่องเที่ยวเป็นหนึ่งในกลไกสำคัญของเศรษฐกิจไทยค่ะสร้างรายได้ให้กับประเทศแล้วก็สร้างแหล่งรายได้และเป็นแหล่งรายได้หลักของชุมชนเป็นจำนวนมากในทั่วประเทศค่ะแต่ในยุคที่สภาพภูมิอากาศของโลกเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วค่ะภาคการท่องเที่ยวก็กำลังเผชิญกับความท้าทายสำคัญนะคะจากปรากฏการณ์สภาพอากาศสุดขั้วที่เกิดถี่แล้วก็รุนแรงขึ้นหนึ่งในช่วงเสี่ยงที่ประเทศไทยกำลังเผชิญคือแนวโน้มการเกิดซูเปอร์เอลนีโญค่ะคุณผู้ฟังคะซึ่งส่งผลให้ปริมาณของฝนจะลดลงค่ะอุณหภูมิสูงขึ้นค่ะเกิดภาวะคลื่นความร้อนแล้วก็กระทบต่อระบบนิเวศทางทะเลและก็ชายฝั่งโดยตรงแม้การท่องเที่ยวอาจจะไม่ได้เป็นภาคส่วนแรกที่จะได้รับผลกระทบเหมือนภาคการเกษตรหรือทรัพยากรน้ำนะคะแต่ผลกระทบที่เกิดขึ้นกลับส่งต่อสู่ลูกโซ่ไปยังแหล่งท่องเที่ยวค่ะผู้ประกอบการและก็ชุมชนท้องถิ่นทั่วประเทศค่ะเมื่อสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงค่ะคุณผู้ฟังแหล่งท่องเที่ยวก็เปลี่ยนแปลงตามซูเปอร์เอลนีโญส่งผลให้การท่องเที่ยวในหลายมิติค่ะทั้งทางด้านน้ำในเมืองท่องเที่ยวแล้วก็พื้นที่เกาะค่ะจะต้องรองรับทั้งประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากค่ะหากปริมาณน้ำต้นทุนลดลงอย่างต่อเนื่องค่ะก็อาจจะส่งผลกระทบต่อการบริการแล้วก็คุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่ด้วยค่ะอุณหภูมิที่สูงขึ้นแล้วก็ขึ้นความร้อนที่เกิดบ่อยขึ้นนะคะส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวในเชิงกิจกรรมกลางแจ้งการเดินทางแล้วก็กิจกรรมเชิงธรรมชาติทั้งนี้ค่ะยังส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลโดยเฉพาะปะการังฟอกขาวค่ะหญ้าทะเลเสื่อมโทรมนะคะแล้วก็ความเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศชายฝั่งซึ่งเป็นทรัพยากรสำคัญของการท่องเที่ยวไทยและสิ่งที่สำคัญคือความเสี่ยงต่อเศรษฐกิจท้องถิ่นนะคะที่พึ่งพาการท่องเที่ยวเป็นหลักการหากทรัพยากรธรรมชาติของเราเสื่อมโทรมลงนะคะหรือว่าสภาพอากาศไม่เอื้อต่อการท่องเที่ยวจำนวนของนักท่องเที่ยวก็อาจจะลดลงไปด้วยค่ะคุณผู้ฟังครับในส่วนของพื้นที่ฟื้นฟูปะการังในทะเลอันดามันแล้วก็อ่าวไทยค่ะในหลายพื้นที่เช่นจังหวัดกระบี่พังงาตรังและก็สุราษฎร์ค่ะก็ได้มีการดำเนินโครงการฟื้นฟูแนวปะการังและก็หญ้าทะเลค่ะเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นของระบบนิเวศทางทะเลเพื่อที่จะรับมือกับภาวะโลกร้อนแล้วก็อุณหภูมิน้ำทะเลที่เพิ่มสูงขึ้นค่ะยุทธศาสตร์ที่สำคัญที่ไทยก็ควรเร่งดำเนินการนะคะนั่นคือการสร้างความยืดหยุ่นในภาคของการท่องเที่ยวค่ะให้ดำเนินการไปตามอย่างเป็นระบบและก็ต่อเนื่องค่ะสำหรับแหล่งท่องเที่ยวในทั่วประเทศนะคะเพื่อที่จะเพิ่มเขาเรียกว่าประเมินความเสี่ยงจากภัยแล้งขึ้นความร้อนแล้วก็ผลกระทบจาก ทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็พัฒนาระบบบริการจัดการน้ำในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวให้ดียิ่งขึ้นค่ะแล้วก็เพิ่มพื้นที่สีเขียวในแหล่งท่องเที่ยวลดปรากฏการณ์ก่อความร้อนในเมืองค่ะแล้วก็สร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับนักท่องเที่ยวการพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวที่หลากหลายแล้วก็ลดการพึ่งพากิจกรรมที่ได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศโดยตรงด้วยค่ะไม่ได้แค่ส่งผลต่อระบบการท่องเที่ยวเท่านั้นค่ะคุณผู้ฟังในเรื่องของสุขภาพของประชาชนก็น่าเป็นห่วงเช่นเดียวกันค่ะคุณผู้ฟังทิ้งท้ายการสำหรับข่าวประชาสัมพันธ์ในการจัดงานเกษตรแฟร์จังหวัดพังงาค่ะโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงาก็เชิญชวนประชาชนนะคะในพื้นที่จังหวัดพังงาแล้วก็พื้นที่โดยรอบนะคะเที่ยวงานเกษตรแฟร์จังหวัดพังงาค่ะภายใต้แนวคิดวิถีพังงากับยุทธศาสตร์ด้วยวิถีพังงาค่ะคุณผู้ฟังกับศาสตร์พระราชาที่ยั่งยืนค่ะพบกับบรรยากาศการเรียนรู้ด้านการเกษตรยุคใหม่เทคโนโลยีการเกษตรอัจฉริยะนะคะสินค้าเกษตรคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนของจังหวัดพังงาแล้วก็กิจกรรมมากมายค่ะซึ่งเมื่อวานนะคะก็ได้เริ่มเป็นวันแรกเมื่อวานน้องฝนก็ได้ไปดูการแสดงนะคะในเรื่องของมโนราตัวอ่อนจากน้องๆ นักเรียนโรงเรียนเทศบาลตำบลบางเตยค่ะเป็นการแสดงที่งดงามค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็สำหรับในวันนี้ค่ะก็ยังคงมีกิจกรรมต่อเนื่องค่ะคุณผู้ฟังคะก็จะมีในส่วนของการร่วมชมแล้วก็ร่วมประกวดเครื่องแกงส้มค่ะในช่วงเวลาบ่ายสองนะคะประมาณบ่ายสองส่วนเวลาประมาณ16นาฬิกานะคะก็จะมีการสาธิตการประกอบอาหารโดยครัวต้นฝนค่ะเชฟแชมป์เชฟกระทะเหล็กนะคะแล้วก็มีการทำเขาเรียกว่าพิธีเปิดในวันนี้ด้วยเวลา19นาฬิกานะคะแล้วก็หลังจากนั้นค่ะก็จะมีมินิมีคอนเสิร์ตจากพี่กล้วยสแตมด้วยนะคะในส่วนของวันที่30มิถุนายนนะคะก็จะมีในส่วนของการชมการแสดงพื้นบ้านจากโรงเรียนเทศบาลตำบลบางเตยแล้วก็ภายในงานนะคะก็จะมีการออกร้านจำหน่ายสินค้านะคะอุปโภคบริโภคและก็สินค้าการเกษตรค่ะเชิญชวนนะคะพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดพังงาค่ะมาร่วมงานมาเที่ยวมาชมมาชิมมาช็อปนะคะมาสัมผัสเสน่ห์เกษตรพังงานะคะเรียนรู้วิถีแห่งความยั่งยืนแล้วก็ร่วมสนับสนุนเกษตรกรท้องถิ่นไปด้วยกันค่ะกิจกรรมนะคะก็จะจัดขึ้นณลานอเนกประสงค์ค่ะโรงเรียนกีฬาอบจ.พังงาค่ะตั้งแต่วันนี้นะคะวันนี้ก็จะมีพิธีเปิดจนถึงวันที่30มิถุนายนค่ะคุณผู้ฟังคะแล้วก็ตอนนี้ค่ะคุณผู้ฟังรายการร้อยเรื่องอนามันก็ได้หมดเวลาลงแล้วนะคะน้องน้ำฝนแล้วก็ทีมงานสวทพังงาค่ะก็ต้องขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะที่ติดตามรายการร้อยเรื่องอนามันแล้วก็พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะทางวิทยุ FM 100 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็ Facebook Live สวทพังงาเรดิโอค่ะขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านนะคะจงมีแต่ความสุขและก็มีสุขภาพที่แข็งแรงสำหรับวันนี้น้องน้ำฝนก็ต้องขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
1: เคยเห็นไหมเรื่องบางเรื่องมันดูไม่โปร่งใสเหมือนมีอะไรแอบแฝงอยู่หมายถึงเรื่องทุจริตเหรอเห็นบ่อยเลยแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงดีกลัวไปแจ้งแล้วจะเดือดร้อนไม่ต้องกลัวเลยนะตอนนี้เขามีช่องทางแจ้งเบาะแสปลอดภัยมากทั้งสายด่วนปปช.1205หรือเข้าทางเว็บไซต์ www.nacc.go.th ก็ได้นะ
2: อ๋อแบบนี้ก็ดีเลยคนธรรมดาอย่างเราก็ช่วยได้สินะ
1: ใช่เพราะทุกเสียงมีค่าในการต่อต้านการทุจริต
2: เรามาร่วมกันแสดงพลังว่าคนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
1: แจ้งเบาะแสวันนี้เพื่อสังคมไทยโปร่งใสในวันพรุ่งนี
3: ้คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตรวมพลังสร้างสังคมซื่อสัตย์โปร่งใสและเป็นธรรม
4: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สภาผู้แทนราษฎรเริ่มพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทวาระแรกโดยรัฐบาลย้ำจะจัดสรรให้ตรงเป้าลดความซ้ำซ้อนภายใต้กรอบวินัยการเงินการคลังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมเดินทางเยือนประเทศมาเลเซียหารือแนวทางยุติมาตรการจำกัดการนำเข้าและส่งออกสินค้าเกษตรระหว่างกัน
1: ทหารอเมริกันหลายร้อยนายเดินทางถึงเวเนซุเอลาเพื่อสนับสนุนปฏิบัติการช่วยเหลือและกู้ภัยเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งซ้อนทีมชาติไทย U18 ได้แชมป์การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเยาวชนอาเซียน Princess Cup Escola แบบไม่เสียเซตให้ทีมใดตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: สภาผู้แทนราษฎรเริ่มพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทวาระแรกโดยรัฐบาลยืนยันว่าจะจัดสรรงบประมาณให้ตรงเป้าลดความซ้ำซ้อนภายใต้กรอบวินัยการเงินการคลัง
2: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทในวาระแรกวันนี้เป็นวันแรกของการพิจารณาโดยนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแถลงหลักการของร่างกฎหมายระบุว่ามีการจัดสรรงบประมาณเพื่อชดใช้เงินคงคลังกว่า 71,000 ล้านบาทและตั้งงบกลางกว่า 693,880 ล้านบาทพร้อมย้ำว่างบประมาณฉบับนี้เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนท่ามกลางความท้าทายจากเศรษฐกิจโลกความขัดแย้งด้านภูมิรัฐศาสตร์และข้อจำกัดทางการคลังโดยรัฐบาลจะจัดสรรงบประมาณอย่างตรงเป้าลดความซ้ำซ้อนเร่งการลงทุนและยึดหลักวินัยการเงินการคลังเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศและประชาชน
3: ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570มุ่งเป้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานมุ่งสร้างโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำอย่างทั่วถึงภายใต้แรงสนับสนุนจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกและอุปสงค์ภายในประเทศโดยรัฐบาลจะบริหารงบประมาณรายจ่ายนี้ให้เป็นไปตามกฎหมายและกรอบวินัยการเงินการคลังของรัฐอย่างเคร่งครัดจะใช้จ่ายภาษีของประชาชนให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดให้เม็ดเงินไปสู่ประชาชนสร้างการเติบโตให้ประเทศอย่างเต็มศักยภาพทั่วถึงและยั่งยืนเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม
2: จากนั้นเข้าสู่การอภิปรายของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรโดยนางสาวสิริกัญญาตันสกุลส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนเป็นผู้อภิปรายคนแรกโดยระบุว่าแม้รัฐบาลจะทำงบประมาณวงเงิน 3,788,000 ล้านบาทแต่ยังต้องกู้เงินชดเชยการขาดดุลในระดับสูงพร้อมตั้งข้อสังเกตว่ารายจ่ายการลงทุนถูกปรับลดลงกว่า 70,000 ล้านบาทขณะที่รายจ่ายประจำของงบกลางเพิ่มขึ้นจึงสะท้อนปัญหาโครงสร้างการคลังและเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งปฏิรูปการคลังเพื่อไม่ให้ประเทศเผชิญภาวะขาดดุลต่อเนื่อง
4: แม้ว่ารัฐบาลนี้จะเพิ่งเข้ามาได้ไม่นานนะคะเราก็เข้าใจค่ะแต่ว่าในคำแถลงของรองนายกรัฐมนตรีนะคะไม่ได้มีการแสดงความรับผิดชอบหรือว่ายืดอกยอมรับว่าจะต้องมีการปรับปรุงปฏิรูปการคลังยังคงกอดแต่คำพูดสวยหรูว่าเรารักษาวินัยการเงินการคลังเอาไว้แล้วยังคงภูมิใจที่บริษัทจะดับเครดิตเรตติ้งเพิ่มเอาลุกนะคะแต่ปัญหาที่มันซ่อนอยู่ใต้พรมปัญหาที่มันเรื้อรังไม่ได้มีการหยิบเอามาพูดถึงหรือว่าหยิบเอามาจัดการอย่างจริงจัง
2: สำหรับกรอบการอภิปรายกำหนดไว้ระหว่างวันที่29มิถุนายนถึง1กรกฎาคมนี้รวมเวลา41ชั่วโมงแบ่งเป็นเวลาของประธานการประชุม1ชั่วโมงการจัดสรรเวลาอภิปรายฝ่ายรัฐบาลกับคณะรัฐมนตรีรวม20ชั่วโมงขณะที่ฝ่ายค้านได้รับเวลารวม20ชั่วโมงวัฒนาตระเกตรายงาน
0: ด้านผู้นำฝ่ายค้านเห็นว่าการจัดสรรงบประมาณครั้งนี้เป็นงบแก้ปัญหาเดิมพร้อมทั้งตั้งข้อสังเกตการโยกงบเพื่อเพิ่มให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรเปิดเผยถึงร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ว่าเป็นการจัดสรรงบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหาที่สะสมมาในอดีตพร้อมจับตาการจัดสรรงบลงทุนโดยเฉพาะงบด้านการเกษตรการบริหารจัดการภัยพิบัติและตั้งข้อสังเกตการปรับลดงบประมาณจากบางส่วนไปเพิ่มให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมรวมถึงประเด็นเงินนอกงบประมาณ
5: การจัดงบประมาณในปีนี้เนี่ยถ้าดูเพียงผิวเผินนะครับอาจจะดูว่าเหมือนจัดงบดีขึ้นแต่จริงๆแล้วมันเป็นการแค่จัดงบประมาณเพื่อแก้ปัญหาในอดีตนะครับอย่างยกตัวอย่างอย่างเช่นงบลงทุนที่ทนปรับลดไปเยอะในหลายส่วนที่อาจจะดูว่าไม่จำเป็นไม่เกี่ยวข้องกับการลงทุนเพื่ออุตสาหกรรมแห่งอนาคตอย่างเช่นงบประมาณในการสร้างถนนหรือว่างบประมาณในการสร้างตึกอาคารราชการใหญ่โตที่ไม่จำเป็นต่างๆเนี่ยก็มีไว้เพื่อตัดไปเพื่อต้องไปเพิ่มกับในส่วนของบำนาญหรือว่ารายจ่ายประจำอื่นๆที่มันจำเป็นต้องจ่ายอยู่แล้วที่ในอดีตเนี่ยอาจจะต้องใช้เงินคงคลังจ่ายไปก่อนแล้วก็ต้องใช้งบประมาณมาชดเชยทีหลังนะครับเพราะนั้นในส่วนนี้มันก็เป็นการแก้ปัญหาเดิมๆเท่านั้น
0: ขณะที่พรรคเพื่อไทยย้ำสมาชิกของพรรคปฏิบัติหน้าที่ตลอด3วันในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระแรกพร้อมเปิดรับข้อเสนอแนะจากฝ่ายค้านเพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติ
6: การประชุมพรรคเพื่อไทยนำโดยนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์หัวหน้าพรรคเพื่อไทยและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานร่วมด้วยนายประเสริฐจันทระดวงทองเลขาธิการพรรคนายวิสุทธิ์ชัยนรุณรองหัวหน้าพรรคได้ร่วมกันซักซ้อมความพร้อมและวางกรอบแนวทางการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ซึ่งเริ่มขึ้นวันแรกโดยนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์หัวหน้าพรรคเพื่อไทยเปิดเผยว่าการพิจารณางบประมาณในวาระที่1วันนี้ถือเป็นวาระที่มีความสำคัญอย่างยิ่งเนื่องจากเป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเงินของประเทศทางพรรคได้กำชับให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกคนประจำการอยู่พื้นที่รัฐสภาตลอดทั้ง3วัน3คืนเพื่อร่วมรับฟังการอภิปรายและเตรียมความพร้อมในการลงมติอย่างพร้อมเพรียงส่วนการลงมติได้ประชุมกันและได้สอบถามสมาชิกทั้งหมดว่าให้ความเห็นชอบต่อพระราชบัญญัติงบประมาณปี70ซึ่งมีเสียงเป็นเอกฉันท์ในการที่จะให้ความเห็นชอบในวาระที่1
7: พรรคเนี่ยทางวิปเนี่ยได้มีการเตรียมความพร้อมอย่างดีมีการติวมีการเตรียมบุคคลที่จะอภิปรายมีการเตรียมข้อมูลเสริมโดยฝ่ายวิชาการของทางพรรคให้กับทีมผู้อภิปรายเรียบร้อยนะครับแล้วก็จะมีการอภิปรายครบเวลาที่เราได้รับจัดสรรมาส่วนการลงมติเนี่ยก็มีการประชุมกันแล้วก็ได้มีการสอบถามกับทางท่านสมาชิกทั้งหมดนะครับในความเห็นชอบต่อพรบ.งบประมาณ70ซึ่งมีเสียงเป็นเอกฉันท์ในการที่จะให้ความเห็นชอบในวาระที่1
6: นอกจากนี้หัวหน้าพรรคเพื่อไทยได้แสดงความยินดีต่อฝ่ายค้านที่จะทำหน้าที่ในการตรวจสอบโดยมองว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการบริหารงบประมาณแผ่นดินเพื่อที่จะได้นำข้อคิดเห็นต่างๆไปกันกรองต่อไปในชั้นคณะกรรมการวิสามัญวาระที่2ในการปรับลดงบประมาณส่วนที่เกินความจำเป็นเพื่อให้การจัดสรรงบประมาณเกิดประสิทธิภาพสูงสุดและตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริงศักดิ์สิทธิ์ประดับชินรายงาน
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมเดินทางเยือนประเทศมาเลเซียหารือแนวทางยุติมาตรการจำกัดการนำเข้าและส่งออกสินค้าเกษตรระหว่างกันนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าเตรียมเยือนประเทศมาเลเซียเดือนกรกฎาคมนี้เพื่อหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและความมั่นคงด้านอาหารของมาเลเซียโดยมีเป้าหมายเพื่อหาแนวทางยุติมาตรการจำกัดการนำเข้าสินค้าเกษตรระหว่างกันได้แก่กรณีที่มาเลเซียควบคุมการนำเข้ากุ้งจากประเทศไทยและประเทศไทยระงับการนำเข้าปลากระพงจากมาเลเซียทั้งนี้ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดเตรียมข้อมูลอย่างรอบด้านเพื่อสนับสนุนการเจรจาและผลักดันให้เกิดข้อยุติที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน
8: ตามที่ผมมีหนังสือไปถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรของมาเลเซียเพื่อจะขอเจรจาเกี่ยวกับเรื่องที่มาเลเซียได้ห้ามกุ้งของประเทศไทยเข้าประเทศเขาในขณะเดียวเราก็ห้ามปลากระพงเข้ามาจากมาเลเซียซึ่งท่านรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและความมั่นคงทางอาหารของมาเลเซียได้ทำหนังสือมาถึงผมแล้วแล้วก็จะมีการนัดหมายให้ไปพบกันในวันที่1ตอน 11:00 น.ซึ่งผมก็เตรียมการที่จะเดินทางไปแล้วขณะนี้ก็ให้หน่วยงานต่างๆเตรียมข้อมูลให้พร้อมเพื่อจะพิจารณาหาข้อยุติ
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เชื่อมั่นว่าการเจรจาครั้งนี้จะก่อให้เกิดผลดีต่อทั้งสองประเทศเนื่องจากหากสามารถปลดล็อกมาตรการดังกล่าวได้จะช่วยให้ผู้บริโภคในมาเลเซียสามารถเข้าถึงกุ้งจากไทยในราคาที่เหมาะสมขณะที่ผู้บริโภคชาวไทยก็จะได้รับประโยชน์จากการบริโภคปลากระพงนำเข้าจากมาเลเซียในราคาที่เป็นธรรมรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเร่งจัดระเบียบธุรกิจท่องเที่ยวภูเก็ตตรวจสอบบริษัทต้องสงสัยเป็นนอมินีกว่า300แห่ง
9: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยความคืบหน้าการเร่งรัดจัดระเบียบธุรกิจท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตว่าขณะนี้มีบริษัทที่เข้าข่ายเป็นนอมินีจำนวน159บริษัทเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบของคณะกรรมการแล้วโดยได้ดำเนินคดีแล้ว39บริษัทและบังคับจำหน่ายทะเบียนแล้ว34บริษัทส่วนอีกประมาณ200บริษัทจะทยอยเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบต่อไปทั้งนี้คาดว่าจะมีการชี้แจงความคืบหน้าภายในสัปดาห์นี้และในช่วงวันที่ 2-3 กรกฎาคมจะมีการแถลงข่าวร่วมกับกรมที่ดินเพื่อรายงานผลการดำเนินงานต่อสาธารณชนอย่างไรก็ตามอีกประมาณ2สัปดาห์จะลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตพร้อมกับนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยอีกครั้งเพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานอย่างใกล้ชิดและแก้ไขปัญหาการประกอบธุรกิจผิดกฎหมายอย่างต่อเนื่อง
10: อัปเดตสถานการณ์ภูเก็ตนะครับหลังจากที่ผมแล้วก็ท่านวรสิทธิ์ได้ลงไปตอนนี้ก็159บริษัทจำหน่ายไปแล้ว34บริษัทนะครับส่วนที่เหลืออีกประมาณสักเกือบ200บริษัทก็จะเข้าคณะกรรมการต่อไปก็คิดว่าน่าจะพฤหัสหรือไม่ก็ศุกร์นี้จะมีการแถลงข่าวพร้อมกับกรมที่ดินอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็เชื่อว่าน่าจะอีกประมาณสัก2อาทิตย์นะครับตัวผมเองหรือไม่ก็ท่านวรสิทธิ์ก็จะได้ลงไปที่จังหวัดภูเก็ตอีกรอบนึงนะครับ
9: สำหรับการออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมนายพลพีกล่าวว่าภายหลังการปรับเปลี่ยนแนวทางการทำงานทำให้การพิจารณาออกใบอนุญาตมีประสิทธิภาพมากขึ้นจากเดิมที่จังหวัดภูเก็ตสามารถออกใบอนุญาตได้เฉลี่ยปีละประมาณ40ใบแต่ภายในระยะเวลาเพียง10วันหลังการลงพื้นที่สามารถออกใบอนุญาตได้แล้วประมาณ45ใบสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของกระทรวงมหาดไทยในการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายลดปัญหาการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบและส่งเสริมผู้ประกอบการสุจริตให้สามารถประกอบกิจการได้อย่างมั่นใจภายใต้ระบบที่โปร่งใสและเป็นธรรมชวิษาประทุมมารายงาน
0: ผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชายืนยันกองทัพไทยดำเนินมาตรการตามแนวชายแดนภายใต้พื้นที่อธิปไตยของประเทศไม่มีการรุกล้ำหรือละเมิด MOU 2543ตามที่ฝ่ายกัมพูชากล่าวหา
11: พลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาหรือ JIC ชี้แจงถึงกรณีที่กระทรวงการต่างประเทศกัมพูชาออกแถลงการกล่าวหาประเทศไทยว่าดำเนินการจัดไม้และติดตั้งสิ่งกีดขวางบริเวณแนวชายแดนอันเป็นการละเมิด MOU 2543ว่าการดำเนินการของฝ่ายไทยทั้งหมดเป็นไปตามกรอบความร่วมมือทวิภาคีและยึดถือถ้อยแถลง

0: หรือการใช้กำลังแต่อย่างใดปิญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: ส่วนความคืบหน้าเหตุระเบิดสถานีบริการน้ำมันพีทีที่จังหวัดยะลาล่าสุดผู้ว่าราชการจังหวัดยะลานำทีมลงพื้นที่ตรวจสอบทราบว่าคนร้าย6คนได้ใช้ระเบิดถังดับเพลิง2ลูกหวังสร้างความหวาดกลัวให้แก่ประชาชนและเศรษฐกิจในพื้นที่
0: ความคืบหน้ากรณีกลุ่มชายชะกันแต่งชุดสีดำประมาณ6คนได้ใช้รถจักรยานยนต์2คันก่อเหตุวางระเบิดภายในสถานีบริการน้ำมันพีทีสาขาถนนสาย15ตำบลสเตงอำเภอเมืองจังหวัดยะลาเมื่อเวลาประมาณ23นาฬิกาของวันที่28มิถุนายนที่ผ่านมาส่งผลให้เกิดระเบิดขึ้นอย่างรุนแรงตามด้วยเพลิงลุกไหม้โหมกระหน่ำทั่วบริเวณในขณะเดียวกันนายก้องสกุลจันทราชผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาพร้อมด้วยผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยะลาและในอำเภอเมืองยะลาได้ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดผลจากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ EOD พบว่าคนร้ายใช้ระเบิดแสวงเครื่องซุกซ่อนภายในถังดับเพลิงจำนวน2ลูกน้ำหนักถังละประมาณ20กิโลกรัมจุดชนวนด้วยระบบรีโมทคอนโทรลโดยระเบิดทำงานสมบูรณ์เพียง1ลูกส่วนอีก1ลูกไม่ทำงานเจ้าหน้าที่จึงสามารถเข้าทำการเก็บกู้และทำลายได้อย่างปลอดภัยก่อนส่งมอบชิ้นส่วนและพยานหลักฐานให้กองพิสูจน์หลักฐานตรวจสอบทางนิติวิทยาศาสตร์และตรวจหาอัตลักษณ์บุคคลเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการติดตามผู้ก่อเหตุต่อไปในเบื้องต้นเจ้าหน้าที่เชื่อว่าการก่อเหตุในครั้งนี้มีลักษณะเป็นการสร้างสถานการณ์ของกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบที่ยังเคลื่อนไหวอยู่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยมีเป้าหมายสร้างความหวาดกลัวให้แก่ประชาชนกระทบต่อความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยรวมถึงสร้างความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจและการดำเนินชีวิตของประชาชนโดยขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการเร่งตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดเส้นทางหลบหนีและรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อติดตามจับตัวกลุ่มผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่เขตเมืองจุดเสี่ยงและสถานที่สำคัญอย่างเข้มงวดอัมรันแมหะสวทยลารายงาน
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเฝ้าระวังและปราบปรามพนันออนไลน์ช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลกโดยตั้งแต่วันที่10มิถุนายนที่ผ่านมาปิดเว็บผิดกฎหมายแล้วกว่า 12,000 URL พร้อมแนะนำให้ประชาชนรับชมการแข่งขันผ่านช่องทางถูกลิขสิทธิ์นางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดเผยว่ากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้เดินหน้าเฝ้าระวังและปราบปรามการพนันออนไลน์อาชญากรรมทางเทคโนโลยีและการละเมิดลิขสิทธิ์อย่างเข้มงวดมาตลอดโดยเฉพาะในช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลกระหว่างวันที่10ถึง24มิถุนายนที่ผ่านมากระทรวงได้บังคับใช้คำสั่งศาลร่วมกับแพลตฟอร์มออนไลน์เช่น Facebook Instagram X และ YouTubeปิดกั้นเว็บไซต์และแพลตฟอร์มที่กระทำผิดแล้วรวม 12,671 URL พร้อมใช้ระบบอัลกอริทึมตรวจจับคำค้นหาที่เข้าข่ายผิดกฎหมายและเปิดศูนย์เฝ้าระวังเว็บไซต์ผิดกฎหมายปฏิบัติงานตลอด24ชั่วโมงพร้อมย้ำว่าหากแพลตฟอร์มใดไม่นำข้อมูลผิดกฎหมายออกตามกำหนดอาจมีความผิดตามกฎหมาย
4: เราเฝ้าระวังมาตลอดทั้งปีอยู่แล้วค่ะแล้วก็โดยเฉพาะเอาแค่สถิติช่วงสั้นๆตั้งแต่วันที่10ถึง24มิถุนายนเนี่ยนะคะที่ว่ามีช่วงเริ่มฟุตบอลโลกเนี่ยค่ะเราก็ทำการปิดกั้นเว็บไซต์แล้วก็แพลตฟอร์มที่ละเมิดลิขสิทธิ์แล้วก็มีพนันออนไลน์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเนี่ยมากกว่า 12,000 URL แล้วนะคะคือจะมีทางคำสั่งศาลเนี่ยจะเป็นทางเว็บไซต์แล้วก็จะมีทางแพลตฟอร์มต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram X YouTube เนี่ยค่ะก็ค่อนข้างเยอะพอสมควรนี่เอาเฉพาะแค่ช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาเราเนี่ยเชิญชวนให้ทุกท่านนะคะอยากให้ทางอินฟลูเอนเซอร์หรือแม้กระทั่งท่านที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเนี่ยแหละค่ะให้ความสำคัญกับเรื่องของทรัพย์สินทางปัญญาคือเรื่องเจ้าของของลิขสิทธิ์ของเขานะคะมันมีช่องทางที่สามารถทำได้ถูกต้อง
3: ตลอด9วันของการจัดงาน OTOP Mid-Year 2026มีเงินสะพัดกว่า893ล้านบาทช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากสร้างรายได้ชุมชนทั่วประเทศอย่างยั่งยืน
5: นายพล

0: พีสุวรรณฉวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงความสำเร็จของการจัดงาน OTOP Mid-Year 2026โดยระบุว่าตลอด9วันของการจัดงานมียอดจำหน่ายรวมกว่า893ล้านบาทซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ที่600ล้านบาทและมากกว่ายอดจำหน่ายของปีที่ผ่านมากว่า122ล้านบาทนับเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากที่ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งซึ่งปีนี้มีสินค้าจากชุมชนที่ไม่ใช่โอท็อป 3-5 ดาวมาจำหน่ายด้วยหลายรายถือเป็นการเปิดโอกาสและเป็นการกระจายรายได้สู่ชุมชนฐานรากอย่างแท้จริงนอกจากนี้ยังมีผู้ประกอบการหลายกลุ่มที่ได้ยอดออเดอร์ต่อยอดธุรกิจจำนวนมากสะท้อนความสำเร็จในการส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ต้องการของตลาดและผู้บริโภคทุกกลุ่มทุกช่วงวัยพร้อมหวังว่าทุกยอดซื้อจะเป็นการต่อยอดสร้างรายได้ให้ชุมชนอย่างยั่งยืนและขอเชิญชวนประชาชนเตรียมชมช้อปชิมเช็คอินในมหกรรมโอท็อปที่ยิ่งใหญ่ในช่วงเดือนสิงหาคมนี้ในงานศิลปาชีพประเทศไทยโอท็อปล้อมดวงใจด้วยพระบารมีจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติประชุมเตรียมพร้อมจัดประชุมสมัชชาแห่งชาติปีนี้หวังดึงคนรุ่นใหม่ร่วมออกแบบนโยบายรัฐที่จับต้องได้ผ่าน2ประเด็นหลักทั้งการสร้างเสริมสุขภาวะบนพื้นฐานสิ่งแวดล้อมและการยกระดับคุณภาพทุนมนุษย์ของประเทศ
2: แพทย์หญิงพันธิมงวิปุลากรเป็นประธานกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติพุทธศักราช2569ครั้งที่3ทับ2569เพื่อเตรียมความพร้อม2ประเด็นสำคัญด้านปัญหาสุขภาวะของคนไทยคือการสร้างเสริมสุขภาวะบนพื้นฐานสิ่งแวดล้อมและการยกระดับคุณภาพทุนมนุษย์ของประเทศพร้อมดึงพลังคนรุ่นใหม่ร่วมออกแบบนโยบายสาธารณะผลักดันให้เกิดเป็นรูปธรรมโดยแพทย์หญิงพันธิมนกล่าวว่าการพัฒนาประเด็นเพื่อเป็นระเบียบวาระในสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่19กระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะจะมีความร่วมสมัยและครอบคลุมทุกภาคส่วนมากขึ้นซึ่งความก้าวหน้าในการพัฒนาประเด็นหลักประเด็นการสร้างเสริมสุขภาวะบนพื้นฐานสิ่งแวดล้อมผ่านแนวคิดการสั่งจ่ายทางสังคมด้วยฐานทรัพยากรธรรมชาติและประเด็นการยกระดับคุณภาพทุนมนุษย์ของประเทศที่เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทยและการจัดสมัชชาสุขภาพคนรุ่นใหม่เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่เข้ามาร่วมออกแบบกระบวนการประเด็นการสร้างเสริมสุขภาวะบนพื้นฐานสิ่งแวดล้อมมุ่งเน้นการใช้ธรรมชาติเสริมสร้างสุขภาวะเชิงรุกผ่านกลไกโซเชียลฟรีสปรายดิ้งและการยกระดับพื้นที่สีเขียวให้เป็นพื้นที่เยียวยาสุขภาพรวมถึงการสร้างโครงสร้างพื้นฐานของเมืองที่สนับสนุนสุขภาวะเชิงรุกเชื่อมโยงพื้นที่ทางธรรมชาติเข้ากับวิถีชีวิตของคนเมืองซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการประสานบุคคลและหน่วยงานหลักเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะทำงานพัฒนาประเด็นการยกระดับคุณภาพทุนมนุษย์ของประเทศมุ่งเน้นการยกระดับประสิทธิผลของทุนมนุษย์ในเชิงโครงสร้างและการปิดช่องว่างทางนโยบายสำหรับกลุ่มคนที่อยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านสู่ตลาดแรงงานโดยเฉพาะ First Jobber ซึ่งขณะนี้ทั้ง2ประเด็นอยู่ระหว่างการพัฒนาประเด็นและจะมีการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นระดับประเทศช่วงเดือนกันยายนนี้และเวทีเตรียมความพร้อมเครือข่ายพื้นที่ระดับภูมิภาคในช่วงเดือนตุลาคมนี้นฤมลอุดมพรรายงาน
1: ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดเตรียมพร้อมทุกด้านในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย
3: นายเกื้อกูลมานะสัมพันธ์สกุลผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่สั่งการหน่วยงานในสังกัดให้ดำเนินการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรเครื่องจักรและยานพาหนะให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลาเพื่อสนับสนุนหน่วยงานในพื้นที่ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งได้อย่างมีประสิทธิภาพรวดเร็วและทันท่วงทีเนื่องจากในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ระยะนี้มีฝนตกลงมาในหลายพื้นที่จำเป็นต้องเตรียมความพร้อมในด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยรวมถึงหากเกิดสถานการณ์ฝนทิ้งช่วงก็จะเกิดภาวะภัยแล้งได้จึงจำเป็นต้องมีการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรเครื่องจักรกลยานพาหนะให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลาทั้งนี้โครงการชลประทานเชียงใหม่ได้จัดเตรียมเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับภารกิจช่วยเหลือประชาชนพร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ฝ่ายช่างกลและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับการปฏิบัติภารกิจในทุกสถานการณ์พิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
1: จังหวัดอำนาจเจริญแจ้งเตือนประชาชนและสั่งการทุกอำเภอให้ติดตามสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วงนี้ถึง3กรกฎาคมนี้
4: นายเสนีส้มเขียวหวานผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญเปิดเผยว่าตามประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งว่าตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่3กรกฎาคม2569ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นซึ่งอาจส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมขังและดินโคลนถล่มในพื้นที่ลาดเชิงเขาและพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งจังหวัดอำนาจเจริญเป็นพื้นที่เฝ้าระวังด้วยจึงขอให้ทุกอำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมรับมือโดยติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่จุดเสี่ยงที่เคยเกิดน้ำท่วมเป็นประจำแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงผ่านทุกช่องทางพร้อมเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องจักรกลยานพาหนะและอุปกรณ์ช่วยเหลือให้พร้อมปฏิบัติงานตลอด24ชั่วโมงพงศิริศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
1: ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่17เปิดเผยแผนบริหารจัดการน้ำช่วงฤดูฝนปี2569ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมเตรียมมาตรการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยอย่างรอบด้าน
2: นายสุภัสศรีไทยวันผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่17กล่าวว่าในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้จะมีฝนตกชุกในช่วงปลายปีโดยเฉพาะเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคมทางสำนักงานชลประทานที่17ได้เตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์อย่างต่อเนื่องทั้งการตรวจสอบอาคารชลประทานเครื่องจักรเครื่องมือและระบบระบายน้ำรวมถึงบริหารจัดการแหล่งน้ำให้มีปริมาณน้ำต้นทุนเพียงพอตลอดจนควบคุมระดับน้ำในพื้นที่ป่าพรุสำคัญของจังหวัดนราธิวาสสำหรับการรับมือฤดูฝนปีนี้ได้กำหนดมาตรการเชิงป้องกันเป็นสำคัญภายใต้9มาตรการรับมือฤดูฝนของกรมชลประทานโดยประเมินพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมและน้ำล้นตลิ่งจัดเตรียมเครื่องสูบน้ำเครื่องผลักดันน้ำรถขุดและทรัพยากรที่จำเป็นให้พร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนทันทีเมื่อเกิดสถานการณ์เพื่อลดผลกระทบจากอุทกภัยให้ได้มากที่สุดพร้อมกันนี้ขอให้ประชาชนติดตามประกาศแจ้งเตือนจากหน่วยงานภาครัฐกรมชลประทานและกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดเพื่อเตรียมพร้อมรับมือสภาพอากาศที่อาจเปลี่ยนแปลงและลดความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติในช่วงฤดูฝนประพิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: จังหวัดสุรินทร์ประสานทุกหน่วยงานสำรวจแหล่งน้ำและบริหารจัดการย้ำรับมือฝนทิ้งช่วงโดยขณะนี้มีพื้นที่เกษตรได้รับความเสียหายแล้วกว่า2ล้านไร่
5: นายทวีศักดิ์บัวพาหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุรินทร์เปิดเผยว่าจังหวัดสุรินทร์เร่งรับมือสถานการณ์ฝนทิ้งช่วงหลังได้รับผลกระทบแล้ว16อำเภอ144ตำบล 1,839 หมู่บ้านพื้นที่การเกษตรเสียหายกว่า 2,190,000 ไร่กระทบเกษตรกรมากกว่า 225,000 รายขณะที่ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลางทั้ง16แห่งเหลือเพียงร้อยละ 33.48 ของความจุแต่ยังเพียงพอใช้ได้ถึงช่วงสิ้นเดือนตุลาคมหากมีการบริหารจัดการน้ำอย่างต่อเนื่องจังหวัดได้สั่งการทุกหน่วยงานสำรวจแหล่งน้ำสำรองเตรียมเครื่องสูบน้ำรถบรรทุกน้ำและเครื่องจักรช่วยเหลือประชาชนพร้อมประสานศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเพื่อเร่งปฏิบัติการทำฝนหลวงหลังสำนักงานเกษตรจังหวัดยื่นคำขออย่างเป็นทางการแล้วเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรในพื้นที่ประสบภัยกฤษดาสุนทรสวทสุรินทร์รายงาน
1: สมาชิกกบขสามารถทำแบบประเมินความเสี่ยงเพื่อรู้แผนการลงทุนที่เหมาะสมกับตนเองได้กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.ขอเชิญชวนสมาชิกกบข.ทำแบบประเมินความเสี่ยงด้านการลงทุนเพื่อให้ทราบถึงระดับความเสี่ยงที่ตนเองสามารถยอมรับได้เนื่องจากในแต่ละปีระดับการยอมรับความเสี่ยงอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามช่วงเวลาและสถานการณ์ซึ่งการทำแบบประเมินความเสี่ยงด้านการลงทุนจะช่วยให้สมาชิกทราบและเลือกแผนการลงทุนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงของตนเองโดยคำนึงถึงระยะเวลาการลงทุนและผลตอบแทนที่คาดหวังเพื่อให้การลงทุนสอดคล้องกับเป้าหมายทางการเงินในระยะยาวโดยสมาชิกกบข.สามารถประเมินความเสี่ยงที่ยอมรับได้5ช่องทางคือ My GPF Application LINE กบข. My GPF Website Website กบข. www.gpf.or.th และ Investment Serviceทั้งนี้สมาชิกสามารถนัดหมายศูนย์ข้อมูลการเงินเพื่อขอรับคำปรึกษาในการเลือกแผนการลงทุนอย่างละเอียดผ่าน My GPF Application เลือกเมนูนัดหมายบริการข้อมูลการเงินสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook กบข.หรือ LINE กบข. SI GPF Community หรือศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกโทร1179
6: กฎหมายมีไว้เพื่อปกป้องความยุติธรรมไม่ใช่เพื่อปกปิดความจริง
7: ผมดร.ณัฐดร.ณัฐวุฒิวงเนียมนะครับนักกฎหมายมหาชนครับกฎหมายที่ดีเนี่ยสังคมต้องยอมรับได้ทุกฝ่ายดังนั้นผู้ใช้เนี่ยต้องมีความยุติธรรมไม่ได้หมายความว่าเจ้าพนักงานหรือเจ้าที่ของรัฐจะใช้อำนาจตามอำเภอใจโดยไม่ชอบหรือโดยทุจริตไปเรียกรับเงินเป็นค่าอำนวยความยุติธรรมอย่างเงี้ยกฎหมายบ้านเราก็ยังบัญญัติโทษไว้ถ้าใช้กฎหมายแล้วเนี่ยไม่อยู่บนหลักความถูกต้องเป็นผลร้ายกับสังคมอย่างแน่นอนครับ
6: กฎหมายที่ถูกต้องต้องคุ้มครองความจริงส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช
1: อีกสักครู่กลับมาติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับ
8: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
9: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะกองบัญชาการภาคใต้ของสหรัฐหรือเซาคอมแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าทหารอากาศสหรัฐประมาณ100นายที่มีความเชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการสนามบินและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องเดินทางถึงเวเนซุเอลาแล้วเพื่อสนับสนุนหน่วยงานของเวเนซุเอลาในการเพิ่มขีดความสามารถการรองรับเที่ยวบินของสนามบินนานาชาติซีมอนโบลิวาในกรุงการากัสเมืองหลวงของประเทศหลังได้รับความเสียหายจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งซ้อนเมื่อวันที่24มิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 1,450 รายและสูญหายอีกหลายหมื่นคนเซาคอมกล่าวเพิ่มเติมว่าทหารเรือและนาวิกโยธินจากเรือ USS Fort Lauderdale ลำเลียงสิ่งของบรรเทาทุกข์ไปยังท่าเรือลาไกวาแล้วรวมถึงส่งเครื่องบินและเฮลิคอปเตอร์หลายลำไปสนับสนุนปฏิบัติการกู้ภัยครั้งนี้ด้วย
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าหลายพื้นที่ในยุโรปมีอุณหภูมิแตะระดับ40องศาเซลเซียสเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาซึ่งเป็นผลมาจากคลื่นความร้อนรุนแรงที่แผ่ปกคลุมยุโรปตั้งแต่วันที่20มิถุนายนที่ผ่านมาทำให้หลายประเทศเผชิญกับสภาพอากาศร้อนจัดและมีอุณหภูมิสูงสุดเป็นประวัติการณ์จนส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนระบบสาธารณสุขที่ต้องรองรับผู้ป่วยจำนวนมากการหยุดชะงักของระบบโครงข่ายไฟฟ้าบริการรถไฟและโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทั่วยุโรปขณะที่หน่วยงานสาธารณสุขของฝรั่งเศสเปิดเผยว่าในช่วงที่เผชิญกับคลื่นความร้อนรุนแรงฝรั่งเศสมีรายงานผู้เสียชีวิตมากกว่าปกติถึง 1,000 รายซึ่งผู้เสียชีวิตจากสภาพอากาศร้อนส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุและคาดว่าจำนวนผู้เสียชีวิตจะเพิ่มขึ้นอีก
9: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านเมื่อวานนี้ที่เตือนว่าความพยายามใดๆก็ตามที่จะนำมาตรการใหม่มาแทนที่แนวทางที่อิหร่านดำเนินอยู่มีแต่จะนำไปสู่สถานการณ์ที่มีความซับซ้อนยิ่งขึ้นและจะทำให้การเปิดช่องแคบฮอร์มุซมีความล่าช้าออกไปรวมถึงยกระดับความตึงเครียดให้รุนแรงกว่าเดิมถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังอิหร่านแสดงความไม่พอใจอย่างรุนแรงภายหลังจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วโอมานประกาศเปิดเส้นทางเดินเรือใหม่ในช่องแคบฮอร์มุซที่ให้แล่นเรือเลียบแนวชายฝั่งของโอมานซึ่งเป็นการดำเนินการร่วมกันระหว่างโอมานกับองค์การทางทะเลระหว่างประเทศท่ามกลางสถานการณ์ที่สหรัฐโจมตีเป้าหมายทางทหารของอิหร่านกว่า10แห่งเพื่อตอบโต้ที่อิหร่านโจมตีเรือขนส่งสินค้าหลายลำที่แล่นผ่านโอมาน
1: รัฐบาลออสเตรเลียเตรียมเพิ่มค่าปรับสูงสุดเป็น2เท่าหรือประมาณ99ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียกับบริษัทเทคโนโลยีที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายห้ามเยาวชนอายุต่ำกว่า16ปีใช้งานโซเชียลมีเดียหลังผลการศึกษาของมหาวิทยาลัยนิวคาสเซิลของออสเตรเลียพบว่า เยาวชนในออสเตรเลียช่วงอายุระหว่าง 12-15 ปีกว่าร้อยละ 85 ยังคงใช้งานแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียแม้จะมีการบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวตั้งแต่เดือนธันวาคมปีที่แล้วนายกรัฐมนตรีแอนโทนีอัลบาเนซีแห่งออสเตรเลียระบุว่าบรรดาบริษัทเทคโนโลยียังดำเนินการไม่เพียงพอเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายห้ามเยาวชนอายุต่ำกว่า16ปีใช้งานโซเชียลมีเดียพร้อมย้ำว่าการเพิ่มโทษปรับในครั้งนี้สะท้อนถึงความจริงจังของรัฐบาลออสเตรเลียต่อความล้มเหลวของบริษัทเทคโนโลยีในการปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าวต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
10: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ32ทีมสุดท้ายแคนาดาเจ้าภาพร่วมพบกับแอฟริกาใต้เกมนี้ทั้ง2ทีมต่างเปิดเกมแรกกันอย่างสนุกพยายามครองบอลและหาจังหวะเข้าทำแต่แนวรับและผู้รักษาประตูของทั้ง2ฝ่ายยังทำหน้าที่ได้อย่างยอดเยี่ยมจนกระทั่งช่วงทดเวลาบาดเจ็บนาทีที่ 90+2 สตีเฟนยุสตาเกียวมายิงประตูชัยให้ทัพเมเปิ้ลแดงเอาชนะไปได้1-0ผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายไปรอพบผู้ชนะระหว่างเนเธอร์แลนด์หรือโมร็อกโกต่อไปด้านความเคลื่อนไหวของทีมชาติเกาหลีใต้หลังยุติเส้นทางในศึกฟุตบอลโลก2026ไว้เพียงรอบแรกล่าสุดฮองมยองโบหัวหน้าผู้ฝึกสอนของทีมโสมขาวประกาศลาออกจากตำแหน่งเป็นที่เรียบร้อยหลังไม่สามารถพาทีมทำผลงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ทั้งนี้ฮองมยองโบได้รับการแต่งตั้งจากสมาคมกีฬาฟุตบอลเกาหลีใต้ให้กลับมารับหน้าที่คุมทีมชาติอีกครั้งเมื่อเดือนกรกฎาคมปี2024พร้อมเซ็นสัญญาระยะยาวไปจนถึงศึกเอเชียนคัพ2027แต่สุดท้ายเจ้าตัวตัดสินใจยุติบทบาทก่อนครบสัญญาภายหลังพาทีมชาติเกาหลีใต้ตกรอบแรกฟุตบอลโลก2026นอกจากนี้ยังถือเป็นการตกรอบแรกฟุตบอลโลกครั้งที่2ภายใต้การคุมทีมของเขาหลังเคยเกิดขึ้นมาแล้วในศึกฟุตบอลโลกปี2014เดวิดออสตีนนักข่าวระดับเทียร์1จากเดอะแอตแลนติกรายงานว่ายานดิโอมองเดปีกทีมชาติโกติบัวของแอร์แบร์ไลซิกได้ตัดสินใจแล้วว่าต้องการย้ายไปร่วมทัพปารีสแซงต์แชร์แมงมากกว่าเนื่องจากเชื่อมั่นในวิสัยทัศน์และแผนการสร้างทีมของแชมป์ลีกเอิงลีกสูงสุดของฝรั่งเศสภายใต้การบริหารงานของนาเซอร์อัลเคไลฟี่ประธานสโมสรรวมถึงต้องการร่วมงานกับหลุยส์เอนริเก้กุนซือชาวสเปนจากสถานการณ์ดังกล่าวทำให้ลิเวอร์พูลทีมดังจากศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษมีแนวโน้มสูงที่จะพลาดการคว้าตัวเป้าหมายอันดับหนึ่งในการเสริมทัพในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะซัมเมอร์นี้การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเยาวชนชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน18ปี Princess Cup S Kola ครั้งที่23ที่เทอร์มินอลฮอลล์ศูนย์การค้าเทอร์มินอล21โคราชในรอบชิงชนะเลิศทีมนักตบสาว U18 เอาชนะทีมชาติเวียดนาม3-0เซตคว้าแชมป์มาครองได้สำเร็จและที่สำคัญรายการนี้ทีมสาวไทยไม่เสียเซตให้กับทีมใดเลยหลังจบการแข่งขันโค้ชยะณัฐพลศรีสมุทรนาคหัวหน้าผู้ฝึกสอนกล่าวว่าเกมนี้นักกีฬาทำผลงานได้ดีแต่ยังมีข้อผิดพลาดเล็กๆน้อยๆที่ยังต้องปรับแก้และพัฒนาต่อไปแต่มองว่าการคว้าแชมป์ในครั้งนี้ถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญเพื่อต่อยอดไปในการแข่งขันชิงแชมป์โลก
11: ก็ว่าตรงนี้เป็นก้าวแรกนะครับที่เราได้แชมป์พิเศษครับนะครับก้าวที่สองเราอยากจะไปชิงแชมป์โลกนะครับเพราะนั้นเราต้องติดในสิ่งในแชมป์พิเศษที่ว่าตอนนี้คิดว่ากำลังใจสำคัญมากให้นักกีฬาเราสู้นะครับยิ่งในสนามเนี่ยทำให้นักกีฬาคือมีแรงผลักดันที่จะตามเขาแล้วก็แซงเขานะครับก็ฝากด้วยครับ
10: สำหรับสัปดาห์หน้าจะเป็นการแข่งขันรายการ AVC Girl U18 Volleyball Championship 2026ระหว่างวันที่ 1-7 กรกฎาคมที่ Terminal 21 โคราชและมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาซึ่งทีมชาติไทยอยู่ในสาย A ร่วมกับอุซเบกิสถานออสเตรเลียและมองโกเลียโดยรายการนี้มีความสำคัญคืออันดับ 1-4 จะไปลุยศึก U19 ชิงแชมป์โลกต่อไปในปีหน้าขณะที่วอลเลย์บอลชาย ABC Men Cup 2026ที่ประเทศอินเดียในรอบชิงอันดับที่5ทีมวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยแพ้คาซัคสถาน1-3เซตจบอันดับ6รายการนี้เทนนิสเยาวชนนานาชาติรายการ ITF Junior World Tennis Tour J60 สัปดาห์ที่2ที่สนามเทนนิส ALMX Impact Tennis and Sport Center เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีในประเภทหญิงเดี่ยวจิรัตน์อุดมอัครพลแซงเอาชนะมาเรียอูวาโรวามือวางอันดับ1ของรอบคัดเลือก2-1เซต 2-6 6-2และซุปเปอร์ไทยเบรก10-6ด้านวรินดารีปรีชานนท์มือวางอันดับ3เอาชนะฮันนะอิอิซึกะจากญี่ปุ่นด้วยสกอร์6-1ทั้ง2เซตขณะที่เมธินีทองเสนอมือวางอันดับ6ก็คว้าชัยได้เช่นเดียวกันหลังเอาชนะวิตตอเรียวักการีจากอิตาลี6-4และ6-3จากผลงานดังกล่าวส่งผลให้จิรัตวรินดาและเมธินีคว้าสิทธิ์เข้าไปแข่งขันในรอบเมนรอของประเภทหญิงเดี่ยวต่อไปศึกเทนนิสแกรนด์สแลมวิมเบิลดัน2026ที่ประเทศอังกฤษมีนักกีฬาไทยผ่านเข้าสู่รอบเมนรอ2คนเริ่มที่มนัญชยาสว่างแก้วมือวางอันดับ164ของโลกเตรียมลงสนามในรอบแรกพบกับมายาชวาลินสก้ามืออันดับ21ของโลกและมือวางอันดับ20ของรายการจากโปแลนด์ดีกรีรองแชมป์หญิงเดี่ยวเฟนโอเพ่นโดยจะลงสนามในคู่แรกที่ขอ12แข่งขันเวลา 17:00 ตามเวลาประเทศไทยด้านลัลนาธาราฤดีมืออันดับ95ของโลกจะลงสนามพบกับลิลลี่แท็กเกอร์ดาวรุ่งวัย18ปีจากออสเตรียมืออันดับ83ของโลกโดยจะแข่งขันในขอดที่8คู่ที่3โดยคู่แรกจะลงแข่งขันในเวลา 17:00 ตามเวลาประเทศไทยกอล์ฟ LPGA ทัวร์รายการเมเจอร์ KPMG Women PGA Championship ที่รัฐมินิโซตาสหรัฐอเมริกาหลังจบรอบสุดท้ายยูแฮรันโปรสาวเกาหลีใต้ทำเพิ่ม2อันเดอร์พา70สกอร์รวม13อันเดอร์พา275ทิ้งห่างอันดับ2อีนายุนโปรสาวเพื่อนร่วมชาติ2สโตรกทำให้เธอกลายเป็นนักกอล์ฟหญิงชาวเกาหลีใต้คนที่6ที่คว้าแชมป์รายการนี้ได้ในช่วง12ครั้งหลังสุดส่วนโปรจีนอัธยาธิติกุลโปรกอล์ฟสาวไทยมือ2ของโลกทำสกอร์รวม6อันเดอร์พา282จบอันดับ8ร่วมศึก FIA Formula 2 Championship 2026รายการออสเตรียนกลางปีที่สนาม Red Bull Ring ประเทศออสเตรียในรอบ Feature Race ทัศนพลอินทรภูวศักดิ์นักขับชาวไทยจากทีมอาร์ตกลางปีแม้ช่วงเปลี่ยนยางจะหล่นมาถึงอันดับ12แต่ก็ไล่แซงคู่แข่งกลับขึ้นมาจบอันดับ5เก็บเพิ่ม10คะแนนส่วนอันดับ1เป็นนิโคล่าโซลอฟจากแคมโปสราซิ่งสนามต่อไปเป็นศึกบริติชกลางปีที่สนามซิลเวอร์สโตนประเทศอังกฤษระหว่างวันที่ 3-5 กรกฎาคมนี้พลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าพุทธภูมินาคแป้นโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมคว้าเหรียญทองรุ่นอายุไม่เกิน23ปีชายในศึก BMX นานาชาติบันยูวังกิซูเปอร์คลอสระดับ C1 ที่ประเทศอินโดนีเซียขณะที่โกเมศสุขประเสริฐแม้ถูกนักปั่นเจ้าถิ่นรุมกันเชิงในรอบชิงชนะเลิศแต่ยังไล่แซงคว้าเหรียญเงินได้อย่างยอดเยี่ยมสรุปผลการแข่งขันทั้ง2วันทัพนักปั่นไทยคว้าไป2เหรียญทอง5เหรียญเงิน1เหรียญทองแดงด้านศึกจักรยานลู่ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่4อภิสราศรีมงคลนักปั่นทีมชาติไทยชุดเตรียมเอเชียนเกมครั้งที่20จากทีมพราม19กวาดคนเดียวถึง8เหรียญทองปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
12: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงา

0: ชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชาร
1: ู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
2: วันนี้เสนอคำว่ามัคคนายกทายกมัคคนายกเขียนมอม้าไม่หันอากาศคอควายนอนหนูสระอายอยักษ์กอไก่มัคคนายกมาจากคำภาษาบาลีมัคคะแปลว่าทางสมาดกับคำภาษาบาลีสันสกฤตนายกะแปลว่าผู้นำมัคคนายกจึงแปลว่าผู้นำทางเป็นคำเรียกผู้จัดการเกี่ยวกับการทำบุญในวัดคำนี้มีผู้ใช้ผิดเป็นมัคคทายกคำว่าทายกมาจากคำภาษาบาลีสันสกฤตว่าทายกะแปลว่าผู้ให้ใช้หมายถึงผู้ถวายจตุปัจจัยแก่ภิกษุสามเณรถ้าเป็นผู้หญิงเรียกว่าทายิกามัคคนายกกับทายกเป็นคำคนละคำกัน
1: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายพะเยาน่านอุตรดิตถ์ตากและพิษณุโลกอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงยะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 21:14 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร17เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 13:45 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง92เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:47 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:49 น
5: ต่อไปรับฟังข่าวบริการค่ะสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยางชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยสี่แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงษ์เลขที่174-0-19713-2สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทรศัพท์02534-7533-37ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคช่วยเหลือด้านอาหารการศึกษาสงเคราะห์เด็กและประชาชนผู้ตกทุกข์ได้ยากร่วมบริจาคโดยโอนเงินเข้าบัญชีมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนวัดบางไส้ไก่ธนาคารกรุงเทพจำกัดสาขาเจริญพาสประเภทสะสมทรัพย์เลขที่บัญชี126-0-36151-2ใบเสร็จรับเงินสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้หรือติดต่อบริจาคด้วยตัวเองที่มูลนิธิกลุ่มแสงเทียนบ้านเลขที่547วัดบางไส้ไก่ชุมชนบางไส้ไก่ซอยมหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จเจ้าพระยาถนนอิสรภาพแขวงยิรันรูจีเขตธนบุรีกรุงเทพโทรศัพท์024656165ไม่เว้นวันหยุดราชการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเสนอชื่อบุคคลองค์กรและโครงการที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริมปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนเพื่อพิจารณาคัดเลือกให้ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณและเงินรางวัลผู้มีผลงานดีเด่นประจำปี2569ประเภทบุคคลกลุ่มบุคคลและเครือข่ายประเภทองค์กรประเภทโครงการหรืองานด้านการส่งเสริมปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและประเภทสื่อมวลชนส่งผลงานด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ที่สำนักงานกสม.ชั้น6อาคารรัฐประสานสนภักดีศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติถนนแจ้งวัฒนะเขตหลัก4กรุงเทพในวันและเวลาราชการหรือทางอีเมล hrpro62@nhrc.or.thตั้งแต่บัดนี้ถึง15กรกฎาคม2569สอบถามรายละเอียดโทร02141-3930กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการจำนวน100อัตรานักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการจำนวน1อัตราและนักวิชาการพัสดุจำนวน1อัตราผู้สนใจสมัครทางเว็บไซต์doae.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง1กรกฎาคม2569 กรมป่าไม้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการจำนวน6อัตราผู้สมัครต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปในระดับคุณวุฒิที่ใช้สมัครสอบหรือสูงกว่าของสำนักงานกพ.เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์forest.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง6กรกฎาคม2569ต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
6: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องของเล่นเด็กอันตรายใกล้ตัวที่คาดไม่ถึงท่านผู้ฟังครับของเล่นกับเด็กๆนับว่าเป็นของคู่กันซึ่งของเล่นส่วนมากจะช่วยส่งเสริมพัฒนาการทางด้านต่างๆให้กับเด็กในแต่ละช่วงวัยให้เติบโตขึ้นอย่างเหมาะสมรวมถึงมีการตรวจสอบคุณภาพก่อนจะวางจำหน่ายว่าของเล่นชิ้นนั้นๆไม่เป็นอันตรายกับเด็กแต่ยังมีของเล่นบางชนิดที่อาจไม่ผ่านการตรวจสอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือแอบลักลอบวางจำหน่ายแต่เป็นสิ่งที่สะดุดตาเด็กๆมักนำมาวางจำหน่ายใกล้กับบริเวณสถานศึกษาจนเด็กๆแอบซื้อมาเล่นและเป็นอันตรายแก่ร่างกายได้ครับข้อมูลจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบได้ระบุข้อมูลของเล่นชนิดหนึ่งที่ได้รับความนิยมในกลุ่มของเด็กๆแต่เป็นอันตรายอย่างมากนั่นก็คือเบบี้คริสตัลหรือตัวดูดน้ำมีลักษณะขนาดเล็กประมาณ5มิลลิเมตรจะพองตัวจากลูกกลมเล็กกลายเป็นเจลลี่ขนาดใหญ่ได้มากกว่า20เท่าเมื่อแช่ในน้ำประปาทิ้งไว้ 3-4 ชั่วโมงและยังเคยพบว่าหากมีการกลืนกินลงไปจะขยายได้มากยิ่งขึ้นอีกเมื่อไปทำปฏิกิริยากับน้ำย่อยในกระเพาะซึ่งจะไปอุดตันในลำไส้มีอันตรายถึงชีวิตหรือจะเป็นตัวดูดน้ำรูปสัตว์ชนิดต่างๆเมื่อแช่น้ำก็จะขยายขึ้น 5-10 เท่าจากเดิมซึ่งหากรับประทานเข้าไปอาจทำให้อุดตันทางเดินหายใจทางเดินอาหารมีอาการคลื่นไส้อาเจียนหายใจไม่ออกลูกโป่งวิทยาศาสตร์หรือลูกโป่งพลาสติกอีกหนึ่งของเล่นยอดนิยมมีการตรวจพบสารเอทิลอะซิเตตซึ่งเป็นสารระเหยที่จัดว่าเป็นสารเสพติดเมื่อสูดดมเป็นเวลานานอาจจะเกิดการเสพติดได้นอกจากนี้ด้วยวิธีการเล่นของเด็กในขณะที่เป่าให้เป็นลูกโป่งต้องมีการสูดลมหายใจเข้าออกหลายครั้งทำให้เด็กต้องสูดดมและได้รับสารระเหยซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของเล่นที่กล่าวมาทั้งสองชนิดนั้นมักได้รับความนิยมในกลุ่มเด็กๆและมีการวางจำหน่ายใกล้กับสถานศึกษาเด็กๆอาจแอบซื้อมาเล่นกับกลุ่มเพื่อนโดยที่ผู้ปกครองหรือคุณครูไม่อาจทราบได้ทั้งนี้สคบได้มีคำสั่งห้ามขายสินค้าของเล่นชนิดดังกล่าวตามคำสั่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคฉะนั้นผู้ปกครองหรือคุณครูอาจต้องหมั่นสังเกตพฤติกรรมการเล่นของเล่นของบุตรหลานหรือลูกศิษย์ว่ามีของเล่นแปลกปลอมที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพหรือไม่ทั้งนี้หากพบเห็นการจำหน่ายของเล่นชนิดดังกล่าวข้างต้นหรือพบสินค้าอันตรายอื่นๆแจ้งได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือที่เว็บไซต์ www.ocpb.go.thจบบทความประจำวันเรื่องของเล่นเด็กอันตรายใกล้ตัวที่คาดไม่ถึงเรียบเรียงและนำเสนอโดยอานนท์นันตสุคนท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
7: ที่ลืมบ่อยๆ อย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี
8: ้วัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณีสู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกัน
5: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนและปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกัณฑิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวพฤฒแก้วพิบูลและอรัญญาชมชื่นอ่าน

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ขอต้อนรับเข้าสู่รายการทั่วทิศถิ่นไทยค่ะวันนี้วันจันทร์ที่29มิถุนายน2569พบกับดิฉันสุภัชรินทร์โพธิ์ทองนาคชันช่างเหล็กและคุณวรรณชัยจิตทิวงค่ะ
1: รายการเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตนะครับมาพบกันอีกครั้งแล้วนะครับวันนี้เริ่มเป็นวันแรกของสัปดาห์กับเรา2คนวันนี้เรื่องของคุณภาพชีวิตเน้นไปที่การแพทย์นะครับเรื่องของสุขภาพกับแพทย์แผนไทยกับอาจารย์เนตรดาวเช่นเคยแฟนๆรอกันนะครับจะเปิดสายให้พูดคุยกับอาจารย์ที่รอมา1สัปดาห์วันนี้มีโอกาสแล้วนะครับส่วนวันนี้เราไม่ได้มาแค่2คนคุณสุวิทย์สมนัสช่วยควบคุมเสียงคุณรัชภาครัตนบ้านกรวยประสานงานรับสายโทรศัพท์และทีมนิวมีเดียนะครับก็ได้ดูแลเรื่อง Facebook Live เป็นอีกหนึ่งช่องทางนะครับที่ถ่ายทอดดูกันได้แบบเห็นหน้าค่าตากันแล้วก็ให้ความเห็นฝากคำถามฝากข้อคิดเห็นได้หมดเลยนะครับทางเพจ Facebook สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: วันนี้คุณแดนอัครเดชคัมภีระพาให้เพจ Facebook Live ของเราสดใสนะคะ
1: สดใสมาก
0: มีภาพบรรยากาศที่ไหนคะ
1: โอ้โหเป็นดอกไม้นะฮะเขาบอกว่าดอกไม้เนี่ยผู้หญิงสุภาพสตรีก็จะชอบเป็นพิเศษนะสถานที่ท่องเที่ยวที่มีดอกไม้ไม่แน่ใจจริงหรือเปล่าต้องถามพี่สุภาชรินครับทุ่งดอกกระเจียวจังหวัดชัยภูมิสวยงามนะครับนี่เขาเริ่มฤดูกาลแล้วนะครับและกำลังออกดอกสวยงามเลยทีเดียวเริ่มตั้งแต่มิถุนายนนี้เป็นต้นไปจนถึงยาวๆนู่นเลยจนถึงต้นฤดูหนาวเลยนะครับทุ่งดอกกระเจียวที่ชวนไปที่นี่ก็เพราะว่าเป็นช่วงที่เพิ่งจะเปิดเทศกาลท่องเที่ยวดอกกระเจียวบานประจำปีนี้ณอุทยานแห่งชาติป่าหินงามอำเภอเทพสถิตชัยภูมิไปสดๆร้อนๆนี่เองนะครับภายใต้แนวคิดมาทุ่งกระเจียวเที่ยวต่อสุดคุ้มเช็คอินทุกที่รับฟรีของที่ระลึกชัยภูมิก็ทั้งช็อปทั้งชิมพักผ่อนชมสายหมอกเที่ยวชมทุ่งดอกกระเจียวกระตุ้นการท่องเที่ยวช่วงฤดูฝนใครบอกฤดูฝนเป็นโลซีซันนะครับมาทุ่งดอกกระเจียวท่านจะเปลี่ยนใจนะครับเพราะว่าที่นี่นำเสนอประสบการณ์แปลกใหม่นะครับก็จะเห็นว่าอาจจะมีน้ำค้างนะฮะบรรยากาศชุ่มชื่นแบบสายฝนก็เป็นอีกแบบนึงนะครับแล้วก็ยาวไปจนถึงต้นฤดูหนาวก็จะเป็นสายหมอกด้วยก็อบล้อมทุ่งดอกกระเจียวเป็นอีกหนึ่งสีสันและองค์ประกอบที่ทำให้ประสบการณ์การท่องเที่ยวของท่านนั้นจะถูกเติมเต็มด้วยธรรมชาติที่สวยงามเช่นนี้ตอนนี้ไปชมทุ่งดอกกระเจียวที่กำลังบานสะพรั่งกันได้แล้วนะครับในอุทยานแห่งชาติป่าหินงามและยังเห็นความงดงามของลานหินธรรมชาติซึ่งเป็นเอกลักษณ์และแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดชัยภูมิด้วยนะครับเพิ่งจะมีพิธีเปิดไปด้วยนะครับโดยคุณโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมินะครับอนันต์นาคนิยมพร้อมด้วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชัยภูมิผู้ประกอบการเอกชนต่างๆและประชาชนก็ร่วมให้การต้อนรับแล้วก็เข้าร่วมงานอย่างคับคั่งนะครับเปิดพิธีไปเป็นที่เรียบร้อยเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับก็ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวไปสัมผัสความงามได้ที่อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม อำเภอเทพสถิตจังหวัดชัยภูมิครับช่วงฤดูฝนไปรับสายฝนสบายๆรับบรรยากาศเย็นๆชุ่มชื้นแล้วก็ชมดอกไม้สวยๆที่นี
0: ่ค่ะดอกกระเจียวบานนะคะจะบานในช่วงเดือนมิถุนายนถึงเดือนสิงหาคมนี้นะคะทุกๆปีแล้วก็ดอกกระเจียวเนี่ยจะมีเพียงปีละหนึ่งครั้งนะคะเพราะฉะนั้นนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางไปสัมผัสความงามไปที่อุทยานแห่งชาติป่าหินงามอำเภอเทพสถิตแล้วก็อุทยานแห่งชาติไซทองอำเภอหนองบัวละเวแล้วก็อุดหนุนสินค้าโอทอปผลิตภัณฑ์ชุมชนขับเคลื่อนเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของจังหวัดชัยภูมิรู้ไหมคะว่าดอกกระเจียวเนี่ยเขามีชื่อเรียกว่าอะไร
1: ชื่อมีชื่อใช่ไหมครับโอ้โหไม่ทราบเลยเนี่ยโอ้โหไม่
0: เห็นไหมคะถ้าเห็นอยู่ในภาพจะสีชมพูสวยๆแล้วก็จะมีสีชมพูอ่อนชมพูเข้มนะคะบางทีก็เป็นสีขาวเขาเรียกว่าดอกบัวสวรรค์
1: บัวสวรรค
0: ์เป็นชื่ออีกชื่อหนึ่งค่ะใครได้ไปเที่ยวไปสัมผัสก็ส่งข้อความมาทางเพจ Facebook ได้นะคะจะได้เป็นบอกเล่าเรื่องราวของประสบการณ์ที่หมอกสวยๆนะคะหมอกทำให้ดูสดชื่น
1: ใช่ๆเป็นองค์ประกอบที่สำคัญมากนะคือถ้าเป็นทุ่งแล้วอยู่ในทุ่งหญ้าร้อนๆนี่มันอาจจะเป็นอีกอารมณ์นึงแต่ว่าเป็นหมอกแบบนี้มันก็จะมีความสวยงามและให้ความรู้สึกดีอีกแบบนึงเลยทีเดียวก็เรียกได้ว่าเป็นเอกลักษณ์ของที่นี่ที่หาไม่ได้ที่ไหนนะครับ
0: ค่ะตอนนี้เขามีให้มีกางเต็นท์ได้นะคะที่ป่าอุทยาน
1: ดีจังเลย
0: กรมอุทยานเขาก็จะมีบริการให้นักท่องเที่ยวมีบ้านพักของอุทยานให้ด้วยนะคะใครที่มีโอกาสได้ไปสัมผัสอากาศเริ่มจะหนาวนะมันจะหนาวไหมไม่หนาวหรอกแต่ว่า
1: หนาวฝนอาจจะแบบเย็นฝน
0: เย็นฝน อากาศดีนะคะ
1: ค
0: ่ะแล้วก็มีอีกงานนึงที่จะแนะนำสำหรับผู้ที่สนใจเรื่องของสุขภาพนะคะกระทรวงสาธารณสุขค่ะจัดงานใหญ่เป็นประจำทุกปีค่ะงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่23จัดขึ้นแล้วค่ะตั้งแต่วันที่2ถึงวันที่5กรกฎาคมนี้นะคะที่ Impact เมืองทองธานีค่ะเป็นการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจแล้วก็เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและโดยเฉพาะบ้านเราเนี่ยมีสมุนไพรหลากหลายนะคะมีการนำมาต่อยอดนะคะปีนี้ก็ใช้แนวคิดหลักนะคะเชิดชูภูมิปัญญาไทยต่อยอดเศรษฐกิจใหม่ก้าวไกลสู่สากลค่ะแนวคิดของการนำจากธรรมชาติสู่การสร้างเศรษฐกิจนะคะ9โซนที่แสดงศักยภาพของสมุนไพรไทยและภูมิปัญญาไทยไปกันได้นะคะช่วงเวลาที่เราจะมีการนำทีมของรายการเรานะคะรายการชั่วโมงสุขภาพทาง FM 95.50 MHz แล้วก็ทีมของทั่วที่ถิ่นไทยนะคะทาง 92.5 MHz เนี่ยไปเยี่ยมชมแล้วก็นำภาพบรรยากาศแล้วก็จัดรายการสดที่นั่น
1: โอ้จัดรายการสดเลยสัมภาษณ์กันสดๆที่นู่นเลย
0: ใช่วันศุกร์นี้ค่ะวันศุกร์ที่3
1: ครับ
0: กรกฎาคม
1: ไปกระทบไหล่กันได้เนาะต้องบอกนี
0: ้แฟนรายการก็ไปเที่ยวงานได้แล้วก็ไปพบบรรยากาศที่นั่นนะคะงานในวันนั้นนะคะก็จะมีทั้งผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สะท้อนถึงศักยภาพของการนำทุมภูมิปัญญาแล้วก็หลากหลายทางชีวภาพสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจใช้7เสาหลักภายใต้แนวคิดสุขภาพดีทุกช่วงวัยด้วยนวัตกรรมภูมิปัญญาขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยยั่งยืนนะคะแล้วก็9โซนที่นำให้ทุกท่านไปพบกับบรรยากาศนะคะส่วนแรกก็คือนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติและนิทรรศการวิชาการนวัตกรรมสมุนไพรล้ำสมัยส่วนที่2ก็คือจัดแสดงห่วงโซ่คุณค่าจากแหล่งวัตถุดิบเกษตรกรสู่โรงงานมาตรฐานอุตสาหกรรมแปรรูปส่วนที่3ค่ะนำเสนองานวิจัยและเทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้สมุนไพรไทยส่วนที่4แสดงผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพรส่วนที่5แสดงผลิตภัณฑ์เพื่อความงามนะคะส่วนที่6ก็คือผลิตภัณฑ์สร้างกลิ่นบำบัดส่วนที่7บริการให้คำปรึกษาแบบเบ็ดเสร็จและก็เวทีจับคู่ธุรกิจเพื่อสร้างโอกาสทางการค้าระดับโลกค่ะส่วนที่8เป็นนวัตกรรมผลิตภัณฑ์และสมุนไพรเพื่อการดูแลเลี้ยงสัตว์ซึ่งเป็นกระแสนิยมในปัจจุบันซึ่งมีการจัดขึ้นเป็นปีแรกนะคะปีนี
1: ้
0: คนเลี้ยงสัตว์ นะคะสำหรับผู้ที่เลี้ยงสัตว์ก็ไปหาสมุนไพรเกี่ยวกับการดูแลสัตว์ได้และส่วนสุดท้ายค่ะเป็นเวทีกลางนะคะรวมทุกมิติของสมุนไพรองค์ความรู้นวัตกรรมเศรษฐกิจมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในการจัดฝึกอบรมการบรรยายกว่า50ท่านไปกันได้ค่ะงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่23 2-5 กรกฎาคมนี้ที่ Impact เมืองทองธานีนะคะสนใจหาข้อมูลทางเว็บไซต์ได้ค่ะมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติเว็บไซต์ Nature Bexpo Nature คุณวรรณชัยอ่านให้ฟังหน่อย Herb เนาะ Herb ใช่ไหมคะ
1: อ่านยากนะฮะเพราะว่าไม่มีความหมายเนาะ
0: Expo
1: อ๋อ NAT แล้วก็ Herb คือมันเป็นคำที่แบบไม่มีความหมาย NAT ก่อนเลย NAT แล้วค่อยมา Herb ที่แปลว่าแล้วก็ Expo นะ Herb ที่แปลว่าสมุนไพรเนี่ย HERB แล้วก็ตามด้วย Expo คือมหกรรม Herb แต่ NAT ข้างหน้าไม่แน่ใจหมายความว่ายังไงทำไมต้อง NAT
0: ก็เราเสิร์ชว่าสมุนไพรงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติก็น่าจะหาได้เนาะไปดูรายละเอียดกันแล้วก็ไปดูโซนต่างๆว่าอะไรที่น่าสนใจแล้วก็ให้เวลาสำหรับการเดินทั้งวันเลยล่ะหลายวันก็ได
1: ้กว้างขวางมากมีหลายบูธรวมไว้ซึ่งผู้ผลิตผู้จำหน่ายนะสินค้าในนวัตกรรมเกี่ยวข้องกับแพทย์แผนไทยทุกวงจรเลยครบวงจรเลยนะฮะผมไปมาปีที่แล้วก็ถือว่าได้ของติดไม้ติดมือแบบโอ้โหครบถ้วน
0: ปีนี้ก็เราจะได้ไปในวันที่เราไปจัดรายการสดนี่แหละ
1: นี่นะครับ
0: ค่ะ
1: เอาละครับตอนนี้อาจารย์เนตรดาวพร้อมแล้วนะครับมาคุยกันกับการดูแลสุขภาพด้วยแพทย์แผนไทยสวัสดีอาจารย์นะครับ
0: สวัสดีค่ะอาจารย์คะ
2: สวัสดีทั้งสองท่านค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังค่ะ
0: ค่ะปีนี้อาจารย์จะได้ไปงานมหกรรมสมุนไพรไหมคะ
2: อีกงานไม
1: ่
2: ได
1: ้แฟนผิดหวังเลย
0: อาจารย์ก็เป็นหนึ่งนะคะที่เป็นผู้รู้นะคะเรื่องของการใช้สมุนไพรเพื่อดูแลสุขภาพการดูแลสุขภาพด้วยแพทย์แผนไทยอาจารย์เนตรดาวยงศรีอยู่กับเราแล้วนะคะวันนี้อาจารย์มีอะไรมาฝากท่านผู้ฟังคะ
2: ก็มีแฟนรายการส่งสมุนไพรมาให้ค่ะมีจดหมายมาถามปัญหาสุขภาพด้วยมีคุณจันทร์ค่ะแดงสง่านนทบุรีค่ะ ส่งเป็นดอกมะลิมาให้ค่ะคุณทองดาสีจันทร์ค่ะสายมูลยโสธรเป็นดอกมะลิค่ะคุณประสงค์คุณประสงค์พงพูนบอกว่าดิฉันประสงค์พงพูนอายุ78ปีอยู่เพชรบุรีบอกบ้านเลขที่มาเสร็จท่ายางเพชรบุรีส่งดอกมะลิปลอดภัยไม่มียาให้คุณหมอทำยาฟังคุณหมออยู่ประจำจึงส่งมาให้คุณหมอถ้าคุณหมอได้รับแล้วช่วยบอกดิฉันด้วยได้รับแล้วนะคะคุณประสงค์พงพูนได้รับมาเรียบร้อยแล้วเป็นดอกมะลิขอบคุณค่ะของคุณเบญจวรรณขันธิพลค่ะส่งเป็นดอกมะลิแห้งไม่ฉีดยาปลูกเองที่บ้านปราศจากสารพิษค่ะอีกท่านหนึ่งเป็นคุณทองสุขค่ะคุณทองสุขบุตรดีวงจากม่วง30จังหวัดอุบลบอกไม่สบายส่งมาช้าเข้าโรงพยาบาลผ่าตัดนอนโรงพยาบาลครึ่งเดือนเลยช้ามะลิปลูกเองที่รั้วบ้านส่งมาร่วมบุญก็ขอบคุณอย่างมากค่ะของหลวงตาค่ะหลวงตามงคลศรีสุพรรณวัดป่าเทพนิมิตธรรมาเรืองนกทายยะโสธรค่ะส่งราชภูใบบรเพชรหนังสือสวดมนต์มาให้ได้อ่านจดหมายของหลวงตาแล้วนะคะเรื่องของข้อกระดูกแล้วก็อาการต่างๆเดี๋ยวยังไงก็ส่งยาไปให้แล้วด้วยเดี๋ยวยังไงก็คงได้คุยกับหลวงตาอีกครั้งนึงแล้วก็หนังสือที่ส่งมาเป็นหนังสือสวดมนต์ก็ขอบพระคุณอย่างสูงค่ะท่านบอกมีพุทธคุณมากช่วยปกป้องอันตรายต่างๆก็ขอบพระคุณอย่างสูงนะคะที่หลวงตาส่งมาให้อันนี้เป็นของคุณอีกอันนึงเป็นของคุณนวลจันทร์ค่ะอยู่กทม.ค่ะบอกว่าดิฉันอายุดิฉันสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนวลจันทร์อายุ51ปีอยู่กทม.ได้ฟังรายการเรื่องโรคที่ฉันเป็นแล้วอาการเหมือนที่คุยในรายการไปพบหมอโรงพยาบาลหมอบอกว่าเป็น IBS ซึ่งได้ค่ะยามาทานรักษาอยู่3ปีแล้วไม่หายปัจจุบันได้ยาคลายเครียดมาเพิ่มอีกก็ไม่หายดิฉันขอไปตรวจโรคอื่นๆหมอไม่ตรวจให้ก็กังวลหมอเลยให้ยาคลายเครียดมาอีกเคยได้ยินว่าถ้ามีอาการท้องผูกสลับท้องเสียเป็นอาการ

เรามาคลินิกวันอังคารเนี่ยจะเป็นคลินิกสาธารณกุศลหยอดตู้ตามกำลังศรัทธาเป็นค่ายาค่ารักษาเปิดอยู่ที่เดียวค่ะที่เอ็กซอยเพชรเกษม68ภาวลักษณ์คลินิกการแพทย์แผนไทยวงเล็บเนตรดาวอยู่ข้างล่างแต่วันอื่นก็เป็นมีค่าใช้จ่ายนะคะต้องบอกก่อนส่วนอีกที่นึงอยู่ซอยสุขุมวิท66/1อัคนาพลาซ่าอยู่ห้องที่8ค่ะเปิดทุกวันปิดวันอังคารค่ะเพราะทุกคนต้องมารวมกันอยู่ทีนี้ความกังวลของคุณนวลจันทร์เนี่ยที่บอกว่าจะเป็นมะเร็งลำไส้หรือเปล่าเนี่ยจริงๆโรคที่คุณนวลจันทร์เป็นอยู่เนี่ย IBS แน่แล้วล่ะลำไส้แปรปรวนใช่แล้วแต่อยากให้คุณนวลจันทร์แยกข้อมูลเพราะอย่างนี้ค่ะคุณหมอก็เลยให้ยาคลายเครียดมาเพราะว่ายิ่งเครียดมากเท่าไหร่ปัญหายิ่งตามมามากเท่านั้นเพราะว่าอาการโรคเหล่านี้มันเกิดจากพันธุกรรมก็ได้สิ่งแวดล้อมก็ได้สภาพจิตใจก็ได้แล้วก็มันจะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของระบบประสาทระบบฮอร์โมนสารเคมีต่างๆที่เกิดในร่างกายเราก็ทำให้เกิดการเคลื่อนไหวตัวของลำไส้ที่มันไวไปแล้วก็ถ่ายที่มันช้าไปแล้วก็ท้องผูกอะไรแบบนี้แต่โรคนี้มีจุดสังเกตค่ะโรคท้องผูกสลับท้องเสียเกิดในโรคลำไส้แปรปรวนที่คุณนวลจันทร์เป็นอยู่ก็เป็นได้และทุกคนก็สามารถจะเป็นได้เหมือนกันเพียงแต่แยกให้ออกว่าคุณนวลจันทร์มีอาการซีดไหมมีเลือดออกในทางเดินอาหารไหมเช่นถ่ายดำหรือมีดีถ่ายเป็นเลือดสดอันเนี้ยลองสังเกตดูส่วนมีไข้ไหมมีไข้ตัวรุมๆบ่อยๆหรือเปล่าท้องเดินแบบต่อเนื่องยาวนานหรือว่าท้องผูกแบบเรื้อรังยาวนานหรือเปล่าแล้วอีกอันนึงก็คือน้ำหนักของคุณนวลจันทร์ลดลงหรือเปล่าแล้วข้อสังเกตที่ทำให้เราแยกออกได้ง่ายที่สุดก็คือเวลาคุณนวลจันทร์หลับไปแล้วถ้าคุณนวลจันทร์เป็นโรคนี้นะเป็นโรคลำไส้แปรปรวนใน IBS เนี่ยหลับไปแล้วคุณนวลจันทร์จะไม่ลุกมาปวดท้องจะไม่ลุกมาถ่ายตอนกลางคืนอีกสำหรับโรคนี้นะคะถ้าเราได้ผ่อนคลายหลับไปแล้วทุกอย่างสบายผ่อนคลายแล้วไม่ปวดท้องไม่มีลมในท้องและไม่ลุกขึ้นมาถ่ายตอนกลางดึกหลังจากที่เราหลับไปแล้วอันนี้คืออาการของโรคนี้ชัดเจนถ้ายังลุกขึ้นมาตอนกลางคืนอีกคราวนี้เรากลับไปดูซิว่าประวัติของเราเนี่ยครอบครัวเรามีใครเป็นผู้กลุ่มมะเร็งลำไส้ในครอบครัวหรือเปล่าแล้วก็ลองดูว่าเราเริ่มมีอาการครั้งแรกเนี่ยเมื่ออายุเท่าไหร่ส่วนใหญ่คนที่มีอาการกลุ่มลำไส้เนี่ยที่เป็นโรคมะเร็งส่วนใหญ่จะอายุ50ปีขึ้นไปแล้วก็จะมีโรคนี้เข้ามาแทรกแต่ถ้าต่ำกว่าเมื่อกี้บอกอายุ51เป็นมา3ปีก็แสดงว่าเป็นก่อนอายุ50แล้วก็คุณนวลจันทร์ไม่ได้พูดถึงอาการของถ่ายเป็นเลือดหรือว่ากลางคืนลุกขึ้นมาถ่ายอีกเนี่ยลองไปตัดสินใจดูไปแยกอาการออกก่อนหลังจากแยกอาการได้แล้วก็สบายใจได้อย่าเครียดเพราะโรคนี้มีความวิตกกังวลเนี่ยเข้าเป็นองค์ประกอบทำให้อาการโรคนั้นรุนแรงเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทำก็คือเราก็ออกกำลังกายระวังกายฝึกสมาธิสวดมนต์โยคะอะไรก็ได้ค่ะทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายแล้วก็ไปหลีกเลี่ยงอาหารที่เป็นต้นเหตุทำให้กำเริบพวกนมอาหารเผ็ดจัดของทอดของมันแอลกอฮอล์ชากาแฟอะไรพวกนี้เราก็กินแต่น้อยๆกินแต่พออิ่มแล้วกินบ่อยๆก็ได้เพื่อลดอาการหลีกเลี่ยงอาการลมในท้องเยอะๆหลีกเลี่ยงพวกเราจำเป็นความเครียดเนี่ยเราพยายามอย่าพยายามผ่อนคลายให้มากที่สุดนะคะแล้วก็ถ้าเราท้องผูกเราก็กินอาหารที่มีกากใยเพิ่มขึ้นหน่อยก็จะได้เกิดอาการขับถ่ายได้เป็นปกติแต่ของคุณนวลจันทร์เนี่ยเป็นท้องผูกสลับท้องเสียเพราะฉะนั้นมันก็อยู่ขึ้นอยู่กับลำไส้ที่เคลื่อนไหวตัวช้าเคลื่อนไหวตัวเร็วเพราะฉะนั้นมันขึ้นอยู่กับระบบฮอร์โมนแล้วก็ระบบประสาทเพราะฉะนั้นเราก็ใจเย็นๆแล้วก็ดื่มน้ำด้วยนะคะดื่มน้ำด้วยให้เพียงพอต่อระบบร่างกายเพราะถ้าเราถ่ายมากเราก็จะเสียน้ำมากถ้าท้องผูกก็จะทำให้เกิดการเคลื่อนไหวตัวของลำไส้ช้าทานน้ำไปก็ทำให้เกิดการขับถ่ายไม่แข็งมากเกินไปก็จะทำให้เราขับถ่ายได้เป็นปกติที่แน่ๆตอนนี้คุณนวลจันทร์หยุดความวิตกกังวลแล้วลองไปดูซิว่าหลังเที่ยงคืนหลังจากที่เราหลับไปแล้วเราลุกขึ้นมาปวดท้องหรือถ่ายหลังจากที่เราหลับไปแล้วหรือเปล่ามีอาการน้ำหนักลดไหมมีภาวะซีดไหมมีไข้ลุมๆอะไรพวกนี้มีเลือดออกทางเดินอาหารหรือเปล่าพวกนี้เป็นตัวตัดสินใจแล้วก็ถ้าอยากตรวจจริงๆเนี่ยในโรงพยาบาลที่ไม่ใช่ของรัฐบาลเป็นเอกชนนะคะเขายินดีรับตรวจให้อยู่แล้วค่ะถ้าเกิดว่าเราไปโรงพยาบาลรัฐเนี่ยบางทีคุณหมอเขาก็ต้องมีคิวมีการตรวจก็ต้องเห็นใจคุณหมอด้วยแล้วก็เห็นใจในเรื่องของค่าใช้จ่ายต่างๆที่ภาครัฐต้องรองรับด้วยถ้าคุณนวลจันทร์พอมีกำลังทรัพย์ก็ลองไป

0: รวจโรงพยาบาลของเอกชนนะคะเขายินดีรับตรวจให้อยู่แล้วคุณนวลจันทร์จะได้สบายใจนะคะแล้วก็พยายามอย่าเครียดอย่างนี้ถ้ากับคุณนวลจันทร์ไปไหนไม่ได้เลยก็หมักตัวอยู่แต่ในบ้านก็จะยิ่งทำให้เกิดความเครียดเพิ่มขึ้นไปอีกหากิจกรรมอะไรสบายๆทำแล้วให้ผ่อนคลายก็จะช่วยได้มากนะคะก็ขอให้คุณนวลจันทร์สุขภาพแข็งแรงแล้วก็อารมณ์เย็นๆใจไม่ต้องเครียดมากนะคะเราจะได้ผ่อนคลายลงโรคจะได้เบาลงนะคะก็ขอบคุณคุณนวลจันทร์ที่จดหมายมาฝากค่ะส่วนท่านใดที่อยากจะส่งสมุนไพรร่วมบุญกับเราก็ส่งมาได้ที่ตู้ปน59ปนสบางนากรุงเทพ10260ใส่เบอร์โทรศัพท์มาด้วยนะคะ027062610ค่ะ
1: ติ
0: ดต่อเลยค่ะ
1: ค่ะเรียบร้อยนะคะผ่านไปกับโรคที่หลายคนเป็นเพราะความเครียดเนาะแล้วความเครียดนี่ทำให้เกิดโรคหลายๆโรคนะคะอาจารย
2: ์มันเชื่อมโยงลำไส้ด้วยนะใช่ไหมอาจารย์อารมณ์ต่างๆกับลำไส้เราเนี่ย
1: ลำไส้
0: แค่เราเครียดมากๆเนี่ยค่ะกดในกระเพาะก็เกินละค่ะ
1: ค่ะ
0: โรคกระเพาะก็กำเริบได้แล้ว
2: บางคนตอนเครียด
1: บางคนก็เป็นกรดไหลย้อนก็มีเรื่องของความเครียดด้วยเหมือนกัน
0: ใช่ค่ะ
1: ค่ะหลายๆโรคเลยเกิดจากความเครียดพยายามผ่อนคลายนะคะหากิจกรรมอะไรที่ทำให้ร่างกายและจิตใจมันสบายนะคะไม่งั้นก็จะต้องเกิดโรคขึ้นนะไม่รู้ตัวเพราะเครียดไม่รู้ตัว
2: โอ้โหถ้าตัดเครียดไปได้นี่ตัดโรคได้เยอะเลยนะแทบจะทั้งหมดเลยมั้งเพราะว่าโรคต่างๆมันก็ที่มาที่ไปอ
0: ะไรพวกนี้อีกปวดหัวเรื้อรังไมเกรนอะไรพวกนี้ค่ะ
2: ความดันเบาหวานไขมันอะไรนี่มันก็มีส่วนหมดนะอาจารย
1: ์
0: เบาหวานความเครียดถ้ามีความเครียดมากๆค่าน้ำตาลขึ้นนะคะ
1: อ๋อนั่นน่ะสิทุกอย่างเลย
0: ใช่ค่ะความดันก็ขึ้นค
2: ่
0: ะ
2: ใช
1: ่ค่ะหรือว่าถ้าเป็นโรคนั้นอยู่แล้วเกิดความเครียดขึ้นมาจะทำให้โรคนั้นอาการมากขึ้นเป็นตามไปด้วยนะคะ
0: ใช่ค
1: ่ะก็ขอให้แฟนรายการฟังแล้วก็ทำใจให้สบายเนาะแล้วเรื่องร่างกายก็เจ็บป่วยก็เป็นเรื่องที
2: ่
1: เราต้องเผชิญนะแต่ว่าอย่าได้เครียดแล้วก็ทำให้โรคนั้นได้ผ่อนคลายลงนะคะอาการเจ็บป่วยก็จะไม่มากขึ้นนะคะค่ะเอาเปิดสายดีกว่านะคะ
2: ครับผมวันนี้เบอร์โทรศัพท์022769718นะครับ022769718โทรศัพท์มาได้ตอนนี้นะครับเปิดสายแล้วนะครับสายว่างโทรมาพูดคุยกับอาจารย์เนตรดาวปรึกษาปัญหาสุขภาพในทุกเรื่องเลยนะครับ
1: ค่ะใครที่มีเวลาเปิดทาง Facebook Live ก็ฝากคำถามทาง Facebook Live ได้แต่ว่าต้องให้ข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมด้วยนะคะเพราะว่าเราจะได้ถามอาจารย์ให้อาจารย์ก็จะตอบแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วก็จะต้องซักถามเพิ่มเติมเนี่ยอย่างโทรศัพท์มาเนี่ยมีแต่คนรอสายเนาะ
2: ใช่ใช่ นะมีสายเดียวนี่เนาะอ่ะไม่เป็นไรพยายามกันหน่อยตอนนี้สายแรกมาแล้วครับคุณไพเราะจากจังหวัดชัยนาทสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
1: ค่ะคุณไพเราะ
0: สว
1: ั
0: สดีค่ะ
3: ค่ะคือแม่ค่ะชื่อไพเราะแต่ว่าอันนี้เป็นลูกสาวโทรมาให้เพราะว่า
1: คุณแม่ไพเราะค่ะ
3: ค่ะเป็นผู้สูงอายุนะคะอายุ75ปีมีโรคประจำตัวกระดูกพรุนแล้วก็เกล็ดเลือดสูง2โรคนี้นะคะทีนี้ก็รับประทานยาก็ของในกลุ่มนี้แหละแต่แม่เขาอยากจะถามคุณหมอว่าจะมีสมุนไพรอะไรไหมที่สามารถช่วยบรรเทาอาการหรือว่ารักษาโรคกระดูกพรุนได้บ้างอะค่ะ
0: โรคกระดูกพรุนด้วยอายุ75ปีอะค่ะมันก็ยากค่ะส่วนใหญ่เราจะแนะนำเป็นอาหารแนะนำเป็นอาหารสมุนไพรที่จะช่วยขนาดนั้นเนี่ยคนไข้ทำยากเลยค่ะแล้วก็ทำไม่ได้เนื่องจากมันอยู่ในคัมภีร์บางคำพียาบางชนิดต้องไปทำลดพิษมันก่อนต้องเป็นผู้ประกอบวิชาชีพจริงๆที่สามารถทำมันได้ต้องนึ่งต้องอบต้องคั่วต้องอะไรอย่างเงี้ยสารพัดในบางตัวก็จะทำไม่ได้แต่เราจะแนะนำเป็นอาหารมากกว่าพวกกลุ่มธัญพืชพวกงาลูกเดือยอะไรพวกเนี้ยค่ะแล้วก็ทานยาของคุณหมอที่ให้ไปรวมทั้งโดนแดดโดนแดดยามเช้ากับยามเย็น
3: ค่ะโดนแดดเช้าเย็นค่ะแล้วก็
0: กลางวันไม่เอานะกลางวันไม่เอาเอาแค่ตอนเช้าๆแล้วก็ตอนแดดร่มๆตอนเย็นๆโชว์สันหน้าแข้งออกไปหน่อยโชว์แขนออกไปหน่อยเพื่อให้ร่างกายได้รับวิตามินดีดีมันก็จะไปจับแคลเซียมกับฟอสฟอรัสมารวมกันแล้วกลายเป็นมวลกระดูกก็ตรงนั้นอ่ะที่มวลร่างกายเรียงพอทำได้อยู
1: ่
0: ก็ต้องโดนแดดด้วยบางคนไม่พาคุณแม่มาโดนแสงแดดในยามเช้าเลยอย่างเงี้ยก็จะลำบากหน่อยค่ะ
1: ค่ะ
3: หลักสูตรไม่คุณหมออีกไหม
1: ทานเป็นอาหารอะไรบ้างคะ
3: ก็คือยาคุณหมอก็แนะนำเป็นอาหารแนะนำเป็นอาหารก็ไม่มีสมุนไพร
0: พวกงาพวกลูกเดือยอะไรพวกนี้ค่ะก็จะช่วยได้เหมือนกันค่ะ
3: มันไม่เป็นเยอะเลยพอแล้วก
1: ็
3: ค่ะพอดีแม่เขาเป็นแฟนรายการคุณหมออะค่ะเหมือนเขาจะ
0: ขอบพระคุณค่ะคุณแม
3: ่ทีนี้เหมือนเขาแบบเหมือนได้ความรู้มาว่ามีอะไรนะบอระเพ็ดเหรอบอระเพ็ดหรือข้างบอระเพ็ดหรือเพชรสังฆาตอะไรนี่แหละค่ะที่จะช่วยรักษากระดูกพรุนไม่ทราบว่าตัวนี้เป็นความเข้าใจถูกหรือเปล่า
0: คือในเพชรสังฆาตเขาเป็นงานวิจัยค่ะเขาเป็นเรื่องของงานวิจัยที่ดูแลเรื่องของหลอดเลือดดูแลเรื่องของมวลกระดูกได้แต่ว่าพออายุเพิ่มขึ้นนะคะมันก็จะเริ่มยากขึ้นพอเข้าใจใช่ไหมคะมันก็จะเริ่มยากขึ้นมันก็จะทำให้เกิดความเสื่อมของสภาพได้แต่ถามว่ารับประทานได้ไหมเนี่ยรับประทานได้ก็เลือกเจ้าดีๆหน่อยเลือกที่เขาทำยี่ห้อดี
3: ๆแล้วสามารถทานกับยาที่แม่เขาทานได้ไหมคะเกี่ยวกับโรคกระดูกพรุนอะไรพวกเนี้ย
0: ส่วนใหญ่เราให้ทานห่างกันประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะ
3: อ๋อห่างจากตัวยาที่ทานอยู่
0: ใช่ค่ะทั้งยาแผนปัจจุบันกับยาไทยห่างกันสักครึ่งชั่วโมงก็จะเป็นผลดีมากกว่าค่ะ
1: ค
3: ่
1: ะ
3: สมมุติว่าทดลองทานเนี่ยตัวเพชรสังฆาตเราสามารถทานต่อเนื่องได้ไหมคะหรือว่าจะต้องทานสักระยะ3วัน7วันแล้วหยุดหรืออะไรอย่างนี้ไหมคะ
0: ระยะ3วัน7วันมันเป็นสังฆาตยังออกสรรพคุณไม่ได้ค่ะส่วนใหญ่ต้องทานต่อเนื่อง
3: อ๋อตอนคือจะไม่มีผลกระทบอะไรใช่ไหมแบบเราทานสักเป็นเดือนหรืออะไรอย่างนี้ก็ไม่เป็นไรใช่ไหมคะ
0: ไม่เป็นไรแต่ปัญหาคือห้ามเอามาชงน้ำดื่มบางคนทำเองแล้วเอาไปสังฆาตมาทำเป็นผงตำๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วเป็นผงแล้วไปชงน้ำดื่มไม่ได้นะคะเพราะว่าไปสังฆาตมันมีผลึกออกซาเลตมันก็จะกัดหนามพวกหนามผลึกพวกเนี้ยมันจะตามลิ้นตามคอเรามันก็จะเหมือนกับการใส่ไม่เหมือนการใส่แคปซูลบางคนเอาไปห่อในกล้วยไปกดในกล้วยบางคนไปห่อด้วยใบเมี่ยงพอไอ้เจ้าผลึกตัวเนี้ยผลึกออกซาเลตตัวเนี้ยมันโดนกดในกระเพาะอาหารแล้วผลึกพวกนี้ก็จะหายไปเขาก็เลยพยายามใส่แคปซูลปั้นเป็นลูกกลอนอะไรพวกนี้ค่ะเพื่อไม่ให้มันไปโดนน้ำลายหรือสัมผัสช่องปากเราโดยตรง
1: ค่ะ
0: นี่แฟนหลายท่านจะไม่เข้าใจก็อยู่ดีๆคิดว่าเอาหนาทำได้ก็มาหั่นเอาไปคั่วแล้วก็ตำใส่เครื่องโถปั่นแล้วชงน้ำกินไม่ได้นะคะ
1: อ
0: ๋
3: อ
0: ต้อง
3: เป็นแคปซูล
1: กินเป็นแคปซูล
0: ใช่ค่ะแคปซูลหรือลูกกลอนแต่แนะนำเป็นแคปซูลละค่ะ
1: ค่ะไม่ต้องทำเองนะคะ
3: ตัวนี้มีอีกคำถามนึงค่ะคือแม่เขาจะมีโรคเกล็ดเลือดสูงก็จะทานยาพวกกลุ่มแอสไพรินอะไร
0: นี่ละลายริ่มเลือด
3: ค่ะค่ะตัวนี้แล้วก็ไฮดรอกซียูเรียตัวนี้ก็ทานได้อยู่ใช่ไหมคะ
0: ทานได้ค่ะเราก็จะห้ามในพวกประเภทยาบางชนิดที่ผู้ป่วยกินยาละลายริ่มเลือดแล้วจะกินยาตัวนี้เพิ่มก็ต้องคอยระมัดระวังอย่างเช่นพวกกลุ่มยาร้อนพวกพริกไทยใส่แคปซูลก็อาจจะทำให้ยาเนี้ยออกฤทธยาละลายริ่มเลือดเนี่ยค่ะออกฤทธิ์ฉูดฉาดเกินไปหรือไปกินยาเย็นเกินไปก็จะไปต้านตัวยาละลายริ่มเลือดก็ทำให้เกิดการละลายริ่มเลือดทำงานไม่ได้อีกแต่ที่สังฆาตเขาอยู่นอกเงื่อนไขนั้นก็รับประทานได้ค่ะแล้วก็กินตามข้างกระปุกด้วยข้างกระปุกที่เขาบอกอะค่ะอย่ากินเกินกว่านั้นค่ะ
3: อ๋อค่ะได้ค่ะได้เดี๋ยวจะลองหาข้อมูลดูแล้วก็หายี่ห้อที่มันดีๆล่ะมาลอง
0: หางาดำบดนะคะแล้วก็ชงน้ำดื่มกับนมหรืออะไรพวกนี้ก็ได้ค่ะก็ช่วยได้อย่างนึงลูกเดือยต้มเปื่อยๆโรยด้วยงาดำที่บดแล้วก็ช่วยได้นะคะก็เป็นหนึ่งในตัวที่สร้างมวลกระดูกได้เหมือนกันค่ะ
1: ค่ะลองดูนะคะ
0: โดนแดดด้วยนะคะโดนแดดด้วย
1: ค่ะเรียบร้อยนะคะ
3: ได้ค่ะคุณหมอค่ะขอบคุณมากเลยนะคะคุณหมอ
0: ขอบคุณค่ะขอบคุณ
1: ค่ะคุณแม่ไพเราะขอให้ดีขึ้นนะคะ
2: มากนะฮะ
1: ค่ะยังเปิดสายต่อนะคะ
2: ครับผม022-769-718 นะครับ022-769-718น่าจะมีเวลาก่อนจะเบรกกันหนึ่งสายนะครับ
1: คำถามคล้ายๆกันค่ะอาจารย์คะคุณพรชัยถามมาบอกว่าคุณแม่อายุ85ปีมีโรคประจำตัวก็คือกระดูกพุนแล้วก็บางขับถ่ายไม่ปกติโดยเฉพาะท้องผูกไม่ถ่ายหลายวันให้ทานผลไม้ก็ไม่ค่อยได้ผลมีสมุนไพรใดที่ช่วยได้บ้างคะ
0: คือตัวส่วนใหญ่กระดูกคุณหมอก็จะให้แคลเซียมมา
1: ค่ะ
0: คุณหมอจะให้แคลเซียมมาแล้วผลข้างเคียงของแคลเซียมก็คือท้องผูก
1: ค่ะ
0: ก็คือท้องผูกเพราะฉะนั้นเรากินยาถ่ายเนี่ยกินยาถ่ายมันก็ช่วยได้บ้างไม่ได้บ้างในบางยี่ห
1: ้อ
0: แต่เราสามารถดูกากใยอะค่ะเพิ่มกากใยเพิ่มผักใบเขียวพวกนี้มันก็จะช่วยได้ส่วนหนึ่ง
1: ค
0: ือเรากินแต่ยาถ่ายแต่ว่าอาหารเราไม่มีกากใยมันก็ไม่ถ่ายนะคะต้องเอาตัวอาหารที่มีกากใยปัดให้คุณแม่รับประทานด้วยก็จะช่วยได้ด้วยส่วนหนึ่งค่ะ
1: เขาถามว่านอกจากผักที่เราต้องกินเป็นกากใยแล้วมีผลไม้ด้วยช่วยได้ไหมคะ
0: ผลไม้ก็ช่วยได้ค่ะผลไม้พวกกลุ่มมะละกอพวกแก้วมังกรหรือพวกนี้ก็ช่วยได้ค่ะ
1: ค่ะก็แคลเซียมทำให้ท้องผูกเนาะ
2: ครับ
1: ค่ะ
0: ผล
2: ข้
0: างเคียงของมันค่ะ
2: สุกันดาจากโคราชสวัสดีครับ
1: ค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
4: ค่ะดิฉันอยากเรียนถามอาจารย์ไขเป็นไขมันอุดตันในท่อน้ำตานะคะคุณหมอก็จะผ่าทีนี้ดิฉันก็เลยไม่อยากผ่าค่ะเพราะว่าคุณหมอบอกแนวโน้มจะเป็นอนาคตอาจจะเป็นริดสีดวงในจมูกได
0: ้เดี๋ยวก่อนคุณสุกันดาเป็นอะไรนะคะ
4: ไขมันอุดตันในท่อน้ำตาค่ะ
0: อ๋อโอเคครับไขมันอุดตันที่ท่อน้ำตาคุณหมอก็จะผ่า
4: ทีนี้ดิฉันไม่อยากผ่าค่ะเพราะว่าอนาคตมันจะเป็นไอ้ฝีริดสีดวงในจมูกค่ะ
0: คือโรคนี้ทิ้งไว้เดี๋ยวประมาณหัวตาเราจะเริ่มมีอาการบวมๆขึ้นมานะคะบวมหรือยังคะ
4: ยังค่ะ
1: ยังไม่บวมค่ะ
0: ไม่ได้ยิน
1: ยังไม่บวมค่ะ
4: โอ้ยังไม่บวม
0: ค่ะแล้วคุณจะตัดสินใจใช่ไหมคะ
4: ก็ไม่อยากผ่าไม่อยากผ่าค่ะ
0: มันไม่ได้ผ่ามันไม่ได้ผ่าใหญ่นะคะมันเป็นผ่าเล็ก
4: ๆคุณหมอบอกว่าจะต้องเอาของแข็งนะคะแย่เข้าไปในโพรงจมูกด้านซ้ายเพราะดิฉันเป็นด้านขวาถูกไหมคะอันนี้อนาคตดิฉันถามว่าอนาคตมันจะเป็นริดสีดวงจมูกไหมคุณหมอบอกว่ามีโอกาสดิฉันก็เลยมีอยากผ่า
0: เพราะมันเป็นท่อร่วมค่ะ
4: ถ้าเราโรคนี้
0: จริงๆคนที่มีภาวะน้ำตาไหลผิดปกติเนี่ยนอกจากท่อน้ำตาอุดตันแล้วเนี่ยมันยังกระตุ้นให้เกิดขนตาเราเกด้วยนะคะต้องคอยระมัดระวังด้วย
1: ขนตาเลยนะคะอาจารย
0: ์ขนตามันจะเกค่ะพอเข้าใจครับมันจะไม่อยู่ในทรงเดิมมันจะแทงม้วนกลับเข้าไปในตาเราอีกเขาเรียกขนตาเก
1: ตาเท
0: ค่ะใช่มันไม่ตรงค่ะมันจะม้วนกลับมาใหม่เพราะว่ามันเริ่มจะมีถุงน้ำตาจะเริ่มอักเสบเพิ่มขึ้นเรื่อยๆมันก็จะโตขึ้นมันก็จะโตขึ้นมันก็จะไปบังคับทำให้ขนตาเริ่มเกย
4: ์มันจะโค้งเข้าไปข้างในแทนที่มันจะออกมาข้างนอกถูกไหมคะขนตา
0: ถูกต้องค่ะแล้วก็ตัดไปทิ้งไว้ถุงน้ำตาเราก็จะเริ่มอักเสบ
1: แล้วอาจารย์แนะนำให้ผ่าไหมคะ
0: แนะนำให้ผ่าค่ะแต่ว่ามันกลัวใช่ไหมเราพูดถึงเอาระแยงเข้าจมูกเราก็กลัวใช่แต
4: ่
0: คุณหมอเขาก็จะวางยาให้เรา
4: เขาวางยาสรุปค
0: ่
4: ะ
0: ใช่ค่ะเขาไม่ให้เราฟื้นรู้สึกตัวละค่ะเราฟื้นมาอีกทีนึงเขาก็เสร็จแล้ว
1: ค่ะ
4: หมอก็บอกว่าคิดใหญ่เลยใช้เวลาประมาณ2-3 ชั่วโมงมันไม่เหมือนโรคไอ้โตเนื้อโตกระจุกนะ
0: ใช่ค่ะใช่เพราะมันต้องผ่าส่วนเข้าไปด้านใน
1: ค
4: ่
1: ะ
4: ตอนนี้2-3 วันแรกนี้ถ้าเลือดออกทางจมูกนี่หมอบอกว่าเป็นเรื่องปกติไม่เอา
0: ใช่ค่ะ
4: ไอ้น้ำเย็นประคบแข็งประคบ
0: ส่งได้ค่ะเดี๋ยวเขาก็ให้ยาแก้ปวดให้อะไรเรามาด้วย
4: ไอ้นี้ดิฉันถามว่าเนื้อโน้มเราจะเป็นริดสีดวงจมูกไหมหมอบอกมีโอกาสดิฉันก็เลยยอม โยมโยมให้น้ำตามันไหลดีกว่าจะให้เลือดมันไหลในอนาคตอย่างนี้ค่ะตัดสินใจว่ามันยังไปถาม
0: คือในอนาคตมันมีเปอร์เซ็นต์ทำให้เราเป็นโรคอื่นๆได้
1: อ
0: ีกเนื่องจากว่ามันเป็นการอักเสบถ้าเราไม่ทำวันนึงเราก็ต้องทำคือยังไงสุกันคุณสุกันดาเลี่ยงลำบากเพราะว่าต่อไปถุงน้ำตามันจะเริ่มอักเสบแล้วมันจะเริ่มเป็นก้อนเป็นก้อนขึ้นที่บริเวณหัวตาถุงน้ำตาเริ่มอักเสบคราวนี้เราจะอยู่ในสถานะทนไม่ไหวทีนี้ต้องรอให้มันลดการอักเสบแล้วก็ผ่าอีกมันสุดท้ายเราก็จะเลี่ยงลำบาก
4: สรุปแล้วไอ้ตรงนี้ถ้าเรารักษาด้วยสมุนไพรมีวิธีมั้ยคะที่ว่าจะยับยั้งไอ้ตรงนี้นะฮะที่จะไม่ให้มันขยายตัวหรือรุนแรงยิ่งขึ้นอย่างนี้ค่ะอยากจะเรียนถามคุณหมอตรงนี้ค่ะ
0: เข้าใจคุณสุกันดานะคะทีนี้มันแค่ชะลอเฉยๆค่ะเพราะบางทีเนี่ยถ้ามันเริ่มเป็นแรกๆเนี่ยเราสามารถพอหายาได้แต่พอมันถึงขนาดที่ว่าจำเป็นต้องผ่าแล้วเนี่ยแล้วก็โพรงข้างในมันจะเริ่มใหญ่ขึ้นด้วยมันก็จะรักษาลำบากแล้วก็จะปิดโอกาสคุณสุกันดาในการที่จะรักษาให้ถูกต้องด้วย
4: สรุปแล้วคือแนะนำให้ผ่าอย่างเดียวใช่ไหมคะ
0: ผ่าค่ะแนะนำให้ผ่าเพราะต่อไปถุงน้ำตาจะเริ่มอักเสบคุณสุกันดาจะยิ่งหนักไปกว่านี้
4: อ
0: ีก
4: น้ำตามันก็จะไหลมากกว่าเก่าอย่างนั้นใช่ไหมคะ
0: น้ำตาไหลมากเลยค่ะเชื้อโรคเข้าไปเกิดการอักเสบของถุงน้ำตาเนี่ยมันจะพบตุ่มนูนๆตรงหัวตานี่แหละถ้าเราใช้นิ้วกดตรงหัวตาบางทีมีหนองไหลออกมาในตาเลยพอกดออกมาหนองไหลออกมาไอ้ตุ่มนูนก็ยุบลงแล้วเดี๋ยวมันก็กลับมานูนเหมือนเดิมอีก
4: เหมือนตาเปที่คุณโบทัศน์ที่เขาปินกันสมัยก่อนเขาเรียกตาเปอย่างนั้นถูกไหมฮะไอ้ที่นูน
0: ก็สมัยก่อนบางคนเขาบอกมันปวดแดงร้อนใช้สีเลยค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราเลี่ยงตอนนี้สุดท้ายเดี๋ยวถุงน้ำตาอักเสบเราก็จะกดออกมามีหนองไหลออกมาที่ตาเราเดี๋ยวตาติดเชื้อต่อไปอีก
1: เสี่ยงกับการติดเชื้อค่ะ
0: ใช่ค่ะ
4: โอเคค่ะ
0: ยังไม่รับผลตาที่จะเกเข้าไปทิ่มตาขาวเราอีก
1: โอเคค่ะ
4: ตอนนี้ก็หมอก็บอกว่าให้เอายามาหยดทุก 3-4 เดือนก็ไปเจอคุณหมอแต่ถ้ามันรุนแรงกว่าเก่าก็ไปก่อนได้อย่างเงี้ย
1: ค่ะ
0: คุณสุกันดาคุณหมอยังไม่นัดผ่าเพียงแต่บอกว่าจะผ่าใช่ไหมคะ
4: ค่ะก็ลงคิวไว้6เดือนที่แล้วนะคะแต่นี้พอถึงคิวเราปรากฏว่าไปนอนให้น้ำเกลือวันที่28เดือนที่แล้วนะคะพร้อมที่จะเข้าห้องผ่าแล้วปรากฏว่ามีเด็กคลอดก่อนกำหนดมาเซ็งคิวไปถุงตาก็ไม่เปิดหมอก็เลยต้องรับเคสไอเด็กก่อนถูกไหมคะดิฉันก็เลยไม่ได้ผ่าถามว่าไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้นก็เลยทีนี้ก็หลังจากนั้นมาเนี่ยดิฉันก็ไปพบหมออีกรอบนึงหลังจากนั้นอาทิตย์นึงไปถามว่าถ้าไม่ผ่าอนาคตมันจะบอดไหมคุณหมอก็บอกไม่บอดเพียงแต่ว่ามันเกิดความรำคาญ
0: ใช่ค่ะไม่บอดแน่นอนค่ะ
4: อันนี้ไอ้เราก็ไอ้คำว่ารำคาญนี่ค่ะจริงไม่ให้ดูแดดดูลมต้องใส่เป็นกันแดดตลอดโดนแอร์ก็ไม่ได้พัดล
1: ม
4: ก็ไม่ได้ยิ่งมันร้อนใช่ไหมฮะเราก็อยากโดนความเย็นมั่งมันก็ไม่ได้เลยอ่ะ
1: อ
4: ยู่แต่ธรรมชาติ
0: อย่างนี้ไหมคุณสุกันดาอยู่โคราชใช่ปะ
1: อยู่โคราชค่ะ
4: ใช่ค่ะ
0: เดี๋ยวช่วงประมาณวันที่ถ้าไม่ผิดมันจะเป็นวันที่5หรือวันที่เท่าไหร่เสาร์อาทิตย์ที่10เดี๋ยวขอดูปฏิทินแป๊บนึงนะคะ
1: มันหยุดเสาร์อาทิตย์ใช่ไหมคะอาจารย์
0: เดือนกรกฎาค่ะวันที่11ค่ะวันที่11 12กรกฎา18 19 25 26จะอยู่ที่ขอนแก่น
1: ช่วงเดือนกรกฎา
0: พอแต่ถ้าคุณหมอนัดผ่าขอให้ผ่าเลยนะคะแต่ถ้าระหว่างที่รอคุณหมอรอคิวคุณหมอเนี่ยเราสามารถให้ยาเพื่อลดอาการอักเสบเนี่ยแล้วก็ยาต้านบางชนิดอ่ะให้ได้ก่อนแต่เราก็ให้ยาในท่อร่วมเหมือนกันท่อร่วมในที่นี้ก็คือเวลาเราหยอดตาก็ลงคอเวลาเราหยอดจมูกก็ลงค
1: อ
0: เวลาเราหยอดหูก็ลงคอเพราะฉะนั้นเราก็เลยเรียกว่าท่อร่วมนั่นแหละค่ะที่คุณหมอก็บอกมีโอกาสเป็นนู่นเป็นนี่ไหมมีโอกาสเพราะว่าเดี๋ยวต่อไปถุงน้ำตาอักเสบจะเกิดหนองมันก็สามารถติดเชื้อในท่อร่วมได้ทั้งหมดก็ต้องคอยระมัดระวังด้วยแต่ว่าถ้าระหว่างรอคิวคุณหมอไปพบก่อนเราพอชะลอได้ก่อนแต่ยังแนะนำให้ผ่าอยู่ดีค่ะ
1: ค่ะอยู่โคราชไปขอนแก่นได้ไหมคะ
4: เป็นวันที่11ใช่ไหมคะ
0: 11
4: กรกฎาค
0: ม11ใช่ค่ะเดือนกรกฎา
4: คม11
0: เสาร์อาทิตย์นะคะ
4: ตรงกับเสาร์อาทิตย์ค่ะค่ะไปโรงพยาบาลขอนแก่นไปหาคุณหมอ
0: ใช่
4: ที่โรงพยาบาลขอนแก่นเวลาไหนคะ
0: ไปที่ไปที่คณะสาธารณสุขศาสตร์ค่ะคณะสาธารณสุขศาสตร์ตรงลานจอดรถของคณะสาธารณสุขศาสตร์เนี่ยมองมาฝั่งตรงข้ามจะเขียนคำว่าสถานีวิจัยจะเขียนว่าสถานีวิจัยเรื่องของการแพทย์แผนไทยเราอยู่ที่อาคารนั้นค่ะเราอยู่ที่อาคารนั้นเฉพาะ
4: ช่วงเช้า
0: อาทิตย์เสาร์อาทิตย์3เสาร์จนถึงบ่ายสามโมงค่ะตั้งแต่เก้าโมงถึงบ่ายสามโมง
1: เป็นมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะไม่ใช่โรงพยาบาลขอนแก่นนะคะ
0: เข้าไปในมหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะอยู่ตรงคณะสาธารณสุข
4: ศาสตร์ค่ะ
0: ค่ะตรงฝั่งลานจอดรถแล้วมองฝั่งตรงข้ามมาแค่ข้ามถนนนิดเดียวเองถนนแค่สองเลนข้ามถนนนิดนึงก็จะเห็น
4: ไปถามหาอาจารย์
0: ถามหาศูนย์แพทย์แผนไทยสถานีวิจัยศูนย์แพทย์แผนไทยของมหาวิทยาลัยขอนแก่นคณะสาธารณสุขศาสตร
1: ์
4: ชื่ออาจารย์อะไรคะทูตอาจารย์เนตดาว
1: อาจารย์เนตดาวค
0: ่
1: ะ
0: ใช
4: ่
0: ค่ะแต่เข้าไปหาไปหาต้องไปหาที่นี่นะคะอย่าไปที่โรงพยาบาลนะไปหาตรงข้ามคณะสาธารณสุขศาสตร์ตรงข้ามกันจะมองเห็นสถานีวิจัยแพทย์แผนไทยอยู่เราอยู่ในสถานีวิจัยนะคะแล้วก็ถึงจะถามหาอาจารย์เนตดาวได้นะคะ
4: ค่ะ
1: นะคะ
0: ค่ะก็จะมีคนอยู่เยอะไปหมดเลยค่ะตรงนั้นจะมองเห็นคนเข้าไปรักษาเยอะ
4: ค่ะ
0: เขาจะรักษาทุกเสาร์อาทิตย์อยู่แล้ว
1: ตรวจก่อน
4: อ๋อไปตรงไปแทนตรวจก่อนแพทย์แผนไทย
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วเขาก็จะให้ยามาเลยมียาสำเร็จรูปเรียบร้อยเราไม่ต้องมานั่งทำเอง
4: อ๋ออย่างคงที่ท่านอาจารย์โคบอกได้ไหมคะคร่าวๆว่าจะเป็นยาตัวไหนคะ
1: ต้องตรวจก่อน
0: ค่ะต้องตรวจก่อนค
2: ่
0: ะ
2: ไปก่อนนะครับ
1: ไปก่อนเน
2: า
1: ะเดี๋ยว
2: จะให้อาจารย์กันนั้น
4: ไปอ๋อต้องให้เบื้องต้นให้อาจารย์ตรวจก่อน
2: ครับ
4: อาจารย์ใบมะตูมแบบโบราณเนี่ยอาจารย์เอาใบแห้งหรือใบสดเขาเรียกหมัดหมาดเอาทั้งรากทั้งต้นหรือว่าเอาทุกส่วนเลย
0: คือใบมะตูมที่เราใช้ใบขนาดกลางค่ะไม่แก่ไม่อ่อนใบไม่แก่ไม่อ่อนแล้วทำให้แห้งส่วนรากเราใช้รากส่วนปลายสุดไม่ต้องรากใหญ่ค่ะรากส่วนปลายสุดของรากมาของต้นมะตูมเราใช้ส่วนปลายของรากค่ะ
4: ลำต้น
0: ค่ะไม่ต้องไปเอาต้นใหญ่ไม่ต้องเอารากใหญ่ๆค่ะ
4: ต้นไม่เอาโน่ลำต้นโอเคใบ
0: เราใช้รากกับใช้ใบค่ะใช่ค่ะ
1: ถือโอกาสไปหาอาจารย์ด้วย
4: ค่ะค่ะนั่นน่ะที่กำลังจะให้เขาตัดเพราะมันโดนสายไฟค่ะไอ้มะตูมโบราณนะคะ
0: คุณโ
4: อ้พวกคุณค่ะบ้าน
1: ไว้ไปพบอาจารย์นะคะ
4: ค่ะค่ะ
1: ค่ะขอบคุณนะคะ
0: สุขภาพขอบคุณค่ะสุขภาพ
1: ค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์ค่ะเดี๋ยวขออนุญาตพักกันก่อนสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันต่อค่ะ
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
6: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
7: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
8: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
9: พาณิชย์พุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนของถูกของดีมาแล้วจ้ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในร่วมกับกระทรวงมหาดไทยไปรษณีย์ไทยและผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคชวนพี่น้องประชาชนช็อปสินค้าราคาประหยัดของกินของใช้ถูกจริงใกล้บ้านคุณโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์พาณิชย์พุ่มพวงเคียงข้างประชาชนลดค่าครองชีพเพื่อคนไทยทุกคน

0: ช่วงที่2นะครับของทั่วทิศถิ่นไทยยังคงเปิดสายคุยกับอาจารย์เนตรดาวนะครับโทรกันมาได้022769718นะครับ022769718คำถาม Facebook ล่าสุดนั้นมีคำถามว่า
1: สุดที่นี่
0: ครับผมถามว่ามียาสมุนไพรอะไรที่ช่วยละลายเสมหะให้กับผู้สูงอายุป่วยติดเตียงครับอาจารย์ผู้ป่วยอายุ94ปียังทานอาหารและดื่มน้ำทางปากได้อยู
2: ่คือยาละลายเสมหะที่ดีก็คือน้ำสะอาดนั่นแหละค่ะจะช่วยในเรื่องของลดอาการเข้มข้นของเสมหะได้แต่ว่าถ้าอยากให้ละลายดีตัวนี้แผนปัจจุบันก็มีนะคะก็ง่ายรับประทานง่ายดีแต่ของแผนไทยก็มีของแผนไทยจะใช้ชะเอ
1: ม
2: จะใช้ชะเอมน้ำผึ้งมะนาว
1: น้ำผึ้งมะนาว
2: ค่ะชะเอมน้ำผึ้งมะนาวก็คือเราก็จะต้องเอาชะเอมเทศอะค่ะชะเอมเทศเราหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปมาสัก15กรัมค่ะมาสัก15กรัมพอได้15กรัมแล้วแบ่งครึ่งเก็บไปทำ2ครั้งแล้วเราก็ใส่น้ำลงไปประมาณ2ลิตรต้มให้ชะเอมนั่นน่ะออกรสชาติปลาแล่มหลังจากนั้นเก็บใส่ขวดเข้าตู้เย็นไปเลยแล้วพอเวลาเราจะใช้เราก็เอาน้ำผึ้งที่สะอาดนะคะต้องบอกก่อนนะต้องน้ำผึ้งที่สะอาดนะน้ำผึ้งที่เขาฆ่าเชื้อแล้วก็เอาน้ำของชะเอมและน้ำผึ้งน้ำมา1แก้วกาแฟก็ได้ค่ะน้ำผึ้งประมาณ1ช้อนชาคนให้ละลายใส่เกลือเล็กน้อยค่ะหลังจากนั้นบีบมะนาวบีบมะนาวยาจะออกหวานๆเปรี้ยวๆปลาแล่มก็จะเป็นยาละลายเสมหะที่ดีตัวนึงบีบมะนาวใส่ลงไปให้ออกรสของมะนาวแล้วก็ควรบีบมะนาวขณะที่น้ำเย็นๆด้วยนะคะไม่ใช่ต้องไปอุ่นให้ร้อนไม่เอานะเพราะว่ามะนาวถ้าโดนความร้อนวิตามินซีในมะนาวก็จะหายไปควรจะบีบมะนาวในขณะที
1: ่
2: น้ำเย็นๆอยู่แล้วก็รอให้อุณหภูมิปกติหลังจากนั้นค่อยๆจิบก็ได้ค่ะไม่จำเป็นต้องเป็นร้อนค่ะค่อยๆจิบไปเรื่อย
1: ๆ
2: ก็จะค่อยๆลดเสมหะขับเสมหะออกมาได้ดีมากขึ้นค่ะ
1: ค่ะก็ช่วยได้นะคะ
0: ครับมีสายมานะครับคุณประจินจากจังหวัดอุทัยธานีสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะจากรายการทั้งสองสวัสดีค่ะคุณหมอ
2: สว
3: ั
2: สดีค่ะสวัสดีค่ะ
3: ค่ะอยากจะถามคุณหมอเรื่องเวลาตอนเช้าเนี่ยค่ะลุกขึ้นมาแล้วมัดจัดหลังเนี่ยแล้วค่อยจะหน้ามืดนะคะมันเกี่ยวกับอะไรคะเป็นทุกครั้งเลยค่ะ
2: ดัดหลังเหรอคะคืออย่างนี้ค่ะก่อนที่เราจะทำเนี่ยค่ะปกติเวลาที่เราตื่นตอนเช้าเนี่ยเราลุกขึ้นมาเนี่ยตอนนี้คุณประจิมอายุเท่าไหร่คะ
3: 72ค่ะ
1: เจ๋งแจ๋ว
2: เสียงสาวจังเลยเสียงสาวมาก
1: เสียงสาว
2: ค่ะใจเย็นๆหลังจากนั้นนั่งได้สักพักค่อยๆยืนค่ะแล้วลดกิริยาอาการก็คือการเงยคอจนสุดการเงยคอจนสุดเนี่ยอีกแนะนำว่าหลีกเลี่ยงเพราะเราพอเราเริ่มอายุเพิ่มมากขึ้นนะคะกระดูกคอเนี่ยพวกนี้ค่ะมันเริ่มมีปัญหาเราก็พยายามการแหงนคอจนสุดเนี่ยในผู้สูงอายุเราก็ห้ามอยู่แล้วใจเย็นๆแล้วก็ถ้าอยากทำจริงๆต้องค่อยๆทำทีละนิดในองศาที่เรารับได้แล้วก็ระวังเรื่องของความดันในยามเช้ามีความดันปกติอยู่ไหมคะ
3: เป็นความดันสูงค่ะ
2: โอ้ยงั้นก็ยิ่งระวังหน่อยค่ะเพราะว่าความดันก็จะขึ้นในช่วงเช้าด้วยถึงเราทานยาความดันก็จะขึ้นเป็นปกติแล้วก็จะมีความดันขึ้นอีกครั้งในช่วงเย็นเพราะฉะนั้นการแหงนคอจนสุดก็หลีกเลี่ยงท่านี้ไปนะคะถ้าอยากจะบิดหลังบิดเอวทำช้าๆใจเย็นๆไม่ต้องทำเร็วนะคะเพราะว่ากระดูกหลังเราก็ยังมีปัญหาตามมาด้วยพอเราอายุเพิ่มขึ้นกล้ามเนื้อเราก็จะน้อยลงแล้วก็การประคองกระดูกหลังก็จะไม่ค่อยดีทำช้าๆค่อยๆบิดเอี้ยวตัวใจเย็นๆแล้วก็หลีกเลี่ยงพฤติกรรมการเหงียนคอจนสุดไปข้างหลังนะคะหลีกเลี่ยงได้ก็หลีกเลี่ยงนะคะ
3: ค่ะค่ะค่ะยังว่าเอ็กเซนเทสคำที่ไรก็หน้ามืดทุกทีต้องหาที่ยึดทุกทีเลยค่ะ
2: อืมค่ะ
3: เออมันเกี่ยวกับอะไรเนาะยินดีอยากจะถามคุณหมอมาหลายวันแล้ว
2: ค่ะแล้วก็กระดูกคอด้วยค่ะรอดมาได้ก็ดีแล้วจะเย็นๆนะคะ
3: ค่ะค่ะคุณหมอขอบคุณคุณหมอค่ะขอบคุณที่เจนตอบด้วยค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณค่ะ
1: โอ้อายุ72

0: แข็งใส
1: แข็งใสเลยค่ะ
0: แสดงว่าลุกขึ้นมาออกกำลังกายนะดัดหลัง
2: เป็นประจำ
0: แต่ว่าท่าที่ดัดเนี่ยมันดันเงยเงยมากเงยหน้า
1: เงยองศาจนสุด
0: เงยมากไปนะอาจจะ
1: มีปัญหาในผู้สูงอายุค
0: ่
1: ะ
0: ช้าๆต้องทำอะไรช้าๆ
2: คร
0: ับ อาจจะทำได้แต่ว่าอย่าเงยสุดใช่ไหมคะอาจารย
1: ์ค่อยๆไป
0: ค่อยๆไป
1: ค่อยๆไปค่ะแล้วก็ช่วงเช้าเป็นช่วงที่ความดันเราขึ้นอยู่แล้วค่ะและช่วงเย็นก็เป็นช่วงที่ความดันเราขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นเขาก็เลยให้วัดความดันเช้ากับเย็นเพื่อให้ดูความดันของเราเป็นยังไงบ้างบางคนตื่นมายาความดันยังไม่ได้กินเลยค่ะเอาเลยค่ะเหวี่ยงออกกำลังกายเลยยังไงดูยาความดันให้เรียบร้อยก่อนนะคะ
0: ค่ะมีคุณยาย่าใจดีบอกว่าสมุนไพรตัวไหนบ้างช่วยแก้ปวดกล้ามเนื้อเวลายกของหนักค่ะเพราะว่าทำให้ปวดพยายามไม่ยกของหนักแต่ก็ลืมตัว
1: ส่วนใหญ่ตัวยาที่คลายกล้ามเนื้อลักษณะมีคุณสมบัติคล้ายเอ็นเซตคือเถาวัลย์เปรียง
0: เถาวัลย์เปรียงค่ะ
1: ใช่ค่ะเถาวัลย์เปรียงแต่เถาวัลย์เปรียงเนี่ยเนื่องจากมันมีคุณสมบัติคล้ายเอ็นเซตการกินอาจจะต้องดูบางท่านอาจจะมีปัญหาแสบกระเพาะอาหารก็ไปกินหลังอาหารก็ได้ค่ะ
0: ค่ะเป็นยาคลายกล้ามเนื้อแค่บรรเทานะคะ
1: ค่ะใช่ค่ะ
0: ค่ะมีสายเข้ามาค่ะอาจารย์
2: คุณแป๋วจากหนองคายสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
0: คุณแป๋วคะ
3: ค่ะ
0: ค่ะคุณแป๋ว
1: สวัสดีค่ะ
3: ยุคผ่อนวิทยุก่อนค่ะ
0: ค่ะคุณแป๋วว่าไงคะคุณแป๋ว
2: ค่ะยังไม่ผ่อนวิทยุอยู
0: ่ค่ะคุยทางโทรศัพท์เลยค่ะ
3: ค่ะคือว่าอยากจะรบกวนถามอาจารย์ให้ดาว่าการที่เป็นโรคผังผืดเนี่ยมันสาเหตุเกิดจากอะไรมีวิธีป้องกันรักษาอย่างไรคะ
1: ผังผืดที่ไหนคะ
3: คะ
1: ผังผืดที่ไหนคะตอนนี
0: ้เป็นผังผืดที่ไหนคะ
3: คืออยากทราบค่ะ
0: บริเวณไหนข้ามือหรือว่าแขนขา
3: เคยไปผ่าตัดมาหลายปีแล้วผ่าตัดหลังน่ะ
0: หลังเหรอ
3: หมอบอกว่าคุณน่ะมีผังผืดมากนะแต่ว่าอย่างนี้แต่ก็หลายปีมาแล้วล่ะค่ะวันนี้มันก็จะมีอาการตาอาการมือเราเวลาเรากำมือเราแบออกอะไรนี่มันเป็นกำยากอะไรแบยากแบบ
0: มือ
3: ตา
1: ที่เคยผ่าที่เคยผ่านี่คือทั้งหลังทั้งมือด้วยหรือเปล่าคะ
3: ตอนผ่านะไม่ได้ผ่าที่มือนะคะผ่าแต่ที่หลังเดี๋ยวได้หมอบอกว่าคุณน่ะมีผังผืดมากเลยนะไปอย่างนี้มันฉันเลยอยากทราบว่าผังผืดเนี่ยมันเกิดจากอะไรมันเป็นโรคหรือว่ามีวิธีการดูแลรักษาอย่างไรคะมียา
1: ค่ะโรคของผืดในแผนไทยก็มีค่ะแต่ว่าคนไข้น่าจะทำยากเราเรียกแผนไทยเราเรียกผังผืดว่ากิโลมะกังมันเป็นหนึ่งในคำศัพท์เรียกกิโลมะกังก็คือแปลว่าผังผืดนั่นแหละยาก็ถือว่าทำยากพอสมควรแต่ว่าต้องเป็นยาผงด้วยเพราะต้องโดนน้ำลายผังผืดเนี่ยอย่างในกรณีเราเป็นแผลค่ะเราเป็นแผลอะไรก็แล้วแต่เราก็จะเกิดแผลเป็นเหมือนกับเราผ่าอะไรก็แล้วแต่แผลเป็นนั่นก็กลายเป็นผังผืดเหมือนกันมันก็ยิ่งผ่ามากเท่าไหร่ผังผืดก็ยิ่งมากขึ้นเท่านั้นเป็นเรื่องปกติอย่างตามข้อมือเราเนี่ยค่ะเราใช้งานมันมากหรือเกิดการบาดเจ็บมีการบาดเจ็บอะไรก็แล้วแต่ก็เกิดผังผืดได้เหมือนกันมันไม่ได้หมายความว่าผังผืดจะเกิดไม่ได้ผังผืดตามอุโมงค์ข้อมือผังผืดตามร่างกายเราก็เกิดขึ้นได้ถ้าคนที่ผ่าตัดคลอดบ่อยๆก็เกิดผังผืดได้เหมือนกันคนที่ผ่าตัดหลังบ่อยๆผ่าครั้งแรกก็เกิดผังผืดเหมือนกันเพียงแต่ผังผืดของเราแต่ละคนดันสร้างไม่เหมือนกันแล้วแต่ปกติของร่างกายที่เป็นผู้สร้างค่ะ
3: มันละลายมียาละลายไหมคะผังผืด
1: ไม่ค่ะการกินยาเนี่ยเหมือนกับพอเลือดหล่อเลี้ยงได้ไม่ดีเท่าที่ควรร่างกายมันก็เกิดผังผืดขึ้นยาที่เราให้กินน่ะเราเรียกกิโลมะกังหรือเรื่องยาของผังผืดเนี่ยเราก็จะค่อยๆส่งเลือดเข้าไปในระบบให้เกิดการเลี้ยงเพิ่มมากขึ้นยาก็จะอมร้อนๆหน่อยเพราะฉะนั้นมันก็ช่วยได้ในระดับหนึ่งแต่พอผู้สูงอายุที่ผ่าตัดหลังบ่อยๆผังผืดก็จะยิ่งเพิ่มก็มากขึ้นตามการผ่าตัดแต่ละครั้งไปด้วยค่ะ
0: ค่ะ
3: เมื่อผ่าตัดหลังสองครั้ง
1: ค่ะมันก็จะเพิ่มมากขึ้นเพียงแต่ผังผืดคนนี้อาจจะขึ้นน้อยหน่อยผังผืด ของคุณแป๋วอาจจะขึ้นมากกว่าปกติร่างกายมันผู้ผลิตผู้สร้างก็ต้องคอยระมัดระวังแล้วก็อยู่ที่การกายภาพด้วยค่ะการกายภาพหลังจากที่เราผ่าตัดแล้วเหยียดยืดกล้ามเนื้อแล้วก็เป็นตัวช่วยหนึ่งที่ลดอาการสั่นผืดได้ส่วนหนึ่งเหมือนกัน
3: ทำให้เราเหยียดยืดมือไม่ออกมันก็ต้องเกี่ยวกับสั่นผืดใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะผังผืดเนี่ยมันจะเป็นเส้นประสาทจะถูกเส้นประสาทมือค่ะถูกผังผืดมันรัดมันก็เลยทำให้เรานะมีปัญหาเราบางคนนะเริ่มมีผังผืดแล้วเนี่ยเราสามารถทดสอบได้ตัวเองคือถ้าเราทำท่าพนมมือใช่ไหมเหมือนเราทำท่าพนมมือแต่กลับกันเราเหมือนทำท่าพนมมือแต่เราเอาหลังมือค่ะมาแตะกันแล้วก็ทิ่มลงดินทิ่มลงพื้นนะคะเอาสองมือมาหลังมือเนี่ยมาทำท่าประกบกันแล้วก็ทิ่มลงพื้นนับ1-60 วิ1-60ต้องเอาลงพื้นนะคะต้องชี้ลงพื้นแล้วก็ทำอยู่นับ1บางคนนับแค่30ก็ชามือแล้วค่ะมันก็สามารถทดสอบได้ว่าคุณเริ่มมีปัญหาเรื่องของอุโมงค์ข้อมือเริ่มมีปัญหาเรื่องของอุโมงค์ข้อมือที่ถูกผังผืดรัดแล้วก็ใช้ลูกกระโคกช่วยใช้น้ำมันนวดช่วยค่อยๆช่วยช่วยนวดบริเวณอุโมงค์ข้อมือแล้วก็ค่อยๆประคบไปเรื่อยๆจนออกกระทั่งปลายนิ้วแล้วก็คนที่มีภาวะอุโมงค์ข้อมือมีปัญหาเนี่ยมันก็จะทำงานข้อมือเวลางอกวาดบ้านถูบ้านซักผ้าบิดผ้าเปิดลูกบิดอะไรพวกนี้ก็จะมีปัญหาทำลำบากไปหมดเราต้องเริ่มจากอุโมงค์ข้อมือก็คือเริ่มจากลูกประคบก่อนประคบลูกจากอุโมงค์ข้อมือ
3: ตั้งแต่ปัจจัยใช่ไหมคะ
1: อะไรนะคะ
3: ลูกประคบแล้วก็นวดไปด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่เดี๋ยวนี้ในแพทย์แผนไทยค่ะเขามีการนวดเรื่องของผังผืดรัดข้อมือพวกนี้ได้ค่ะแล้วก็สามารถใช้ลูกประคบค่อยๆประคบบริเวณข้อมือแล้วก็อุ้งมือแล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆจนกระทั่งออกปลายนิ้วมือหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่บิดงอตำยืดเช่นบิดผ้าอย่างเงี้ยเราเลี่ยงไปก่อนเปิดลูกบิดกวาดบ้านอะไรพวกอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็หลีกเลี่ยงพฤติกรรมนี้ไปก่อนเพื่อให้เกิดการพักไม่งั้นเราจะปวดมากแล้วปวดเนี่ยก็จะปวดตรงนิ้วโป้งนิ้วชี้นิ้วกลางครึ่งนึงของนิ้วนาง
0: นะคะคุณแป
3: ไหนคะ
0: ค่ะเรียบร้อยนะคะ
3: ขอบคุณมากค่ะ
0: ขอบคุณค่ะคุณแป๋ว
2: คุณครับ
0: โทรมาจากหนองคายเลยนะคะต้องไปดูแลเรื่องของอุโมงค์ใช่ไหมคะอุโมงค์ข้อมือนะคะอาจารย์
1: ก็ตัวนี้ผักหลังเยอะด้วยก็ทำให้มีผังผืดเพิ่มด้วย
2: เกี่ยวข้องกับหลังยังไงครับอาจารย
1: ์ก็หลังเวลาข้อกระดูกที่เรามีปัญหาคุณหมอก็ผ่าตัดข้อกระดูกหลังเรานี่แหละจะเสริมอะไรก็แล้วแต่เช่นหมอนปิ้นหรืออะไรพวกนี้เวลาหลังจากผ่าตัดแล้วมันก็เกิดรอยแผลเป็นเป็นเรื่องปกติที่จะมีผังผืดเพียงแต่การกายภาพหลังจากที่เราผ่าค่ะที่คุณหมอให้กายภาพเราต้องกายภาพตามที่คุณหมอบอกเพื่อทำให้เกิดการเหยียดยืดของมวลกล้ามเนื
0: ้อ
1: มันก็จะช่วยได้ส่วนนึงเลยค
0: ่ะค่ะคำถามสั้นๆค่ะอาจารย์ตอบสั้นๆค่ะคุณอำนวยถามว่ากระเจี๊ยบแดงใบมีประโยชน์ไหมคะ
1: ก็เอาไปแกงได้เปรี้ยวๆดีค่ะทำแกงส้มก็อร่อยค่ะทำให้ระบายแล้วก็ทำให้เกิดการไหลเวียนของเลือดที่ดีค่ะ
0: ค่ะคุณกันนิดถามว่าโดนขอบกระทะร้อนลวกนอกจากว่านหางจระเข้แล้วมีสมุนไพรตัวไหนอื่นไหมคะ
1: อันดับแรกที่โดนว่านหางจระที่โดนกระทะลวกก็น้ำแข็งก่อนเลยค่ะแล้วก็ตามด้วยว่านหางจระเข
0: ้
1: ถูกแล้วค่ะที่ใช้ว่านหางจระเข
0: ้ไม่มีตัวอื่นนะคะอาจารย์
1: ค่ะ
0: ตัวนี้แค่นั้นนะคะอาจารย์แนะนำเรื่องของการเดินทางไปที่คลินิกวันพรุ่งนี้เปิดปกตินะคะ
1: พรุ่งนี้เปิดปกติค่ะที่คลินิกสานกุศลซอยเพชรเกษม68
0: ค
1: ่ะแล้วก็นั่งรถไฟฟ้านี่แหละค่ะบางแคลงสถานีบางแคแล้วก็ไปฝั่งตรงข้ามก็จะเจอเพชรเกษม68เรียกมอเตอร์ไซค์รับจ้างเข้าไปก็ได้ใครอยู่ปากซอยก็ตรงเข้าไปบอกไปคลินิกการแพทย์แผนไทยถาวระมาอยู่ใกล้แยก44ค่ะเห็นแยก44เมื่อไหร่มองฝั่งตรงข้ามจะเห็นคลินิกถาวรการแพทย์แผนไทยวงเล็บข้างล่างวันเนตดาวก็เข้าไปได้เลยเป็นกำแพงสีขาวยาวๆค่ะเข้าไปในรั้วกำแพงนั่นแหละค่ะก
0: ็
1: จะพบหมอได้เลยค่ะ
0: ค่ะส่วนจะไปที่ขอนแก่นอาทิตย์หน้าหรือว่าเดือนหน้าเดี๋ยวค่อยมาประชาสัมพันธ์กันนะคะ
1: ได้ค่ะ
0: ค่ะวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากๆค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
2: ครับอาจารย์ครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับเพราะงั้นเราสองคนและทีมงานลาไปก่อนนะครับวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 นกับอรัญญาชมชื่นเกิดเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดบริเวณท่อลอดถนนอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสทำให้นักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียได้รับบาดเจ็บ2คนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: ไปญี่ปุ่นไปกลับ1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
6: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: เกิดเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดบริเวณท่อลอดถนนอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสทำให้นักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียได้รับบาดเจ็บ2คนโดยเจ้าหน้าที่ได้เข้าควบคุมพื้นที่และเร่งติดตามผู้ก่อเหตุ
8: พันเอกเอกวริชชอบชูผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเปิดเผยว่าเกิดเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดบริเวณท่อลอดถนนใกล้3แยกสะปอมฝั่งขาเข้าอำเภอตากใบพื้นที่บ้านไพรวันตำบลไพรวันอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสเมื่อเวลาประมาณ 11:41 ของวันนี้เบื้องต้นมีนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียได้รับบาดเจ็บ2คนเจ้าหน้าที่ได้เร่งให้การช่วยเหลือหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ได้เข้าควบคุมพื้นที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจรพร้อมประสานชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดและเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบจุดเกิดเหตุเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานและติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายทั้งนี้เหตุดังกล่าวส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยและการท่องเที่ยวในพื้นที่โดยเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างสืบสวนขยายผลหาสาเหตุและผู้เกี่ยวข้องพร้อมขอความร่วมมือประชาชนหากพบเบาะแสหรือบุคคลต้องสงสัยสามารถแจ้งสายด่วนกรมน.ภาค4ส่วนหน้าหมายเลข1341หรือหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ได้ตลอด24ชั่วโมงปฏิชาญนันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: ฝ่ายค้านอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ต่อเนื่องชี้การจัดสรรงบยังไม่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศพร้อมตั้งข้อสังเกตการเพิ่มงบกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
9: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570วาระแรกวันนี้ส.ส.ฝ่ายค้านต่างสลับกันอภิปรายโดยนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ระบุว่าร่างงบประมาณยังไม่ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์สำคัญของประเทศทั้งการกระตุ้นกำลังซื้อการลงทุนอุตสาหกรรมใหม่การศึกษาสังคมสูงวัยเศรษฐกิจสีเขียวและปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เพราะมองว่าการจัดสรรงบประมาณยังขาดเป้าหมายที่ชัดเจน ขณะที่นายภาคภูมิบุญประมุขสส.ตากพรรคกล้าธรรมตั้งข้อสังเกตว่ากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้รับงบประมาณเพิ่มขึ้นร้อยละ 33.6 สูงกว่ากรอบที่รัฐบาลกำหนดพร้อมเรียกร้องให้ใช้งบประมาณอย่างโปร่งใสและทบทวนการตัดลดงบด้านเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมและงบจังหวัดซึ่งอาจกระทบการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นวาสนาสระเกศรายงาน
1: กระทรวงพาณิชย์ของจีนประกาศมาตรการจำกัดการส่งออกสินค้าไปยังบริษัทของญี่ปุ่นหลายสิบแห่งที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการนำไปใช้งานทางทหารกระทรวงพาณิชย์ของจีนประกาศเพิ่มบริษัทของญี่ปุ่นกว่า20แห่งเข้าไปในรายชื่อควบคุมการส่งออกและอีก20แห่งเข้าไปในรายชื่อเฝ้าระวังซึ่งรวมถึงบริษัทมิตซุย ENSผู้ผลิตอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนเทอร่าผู้แปรรูปเชื้อเพลิงนิวเคลียร์และหน่วยงานในเครืออีกหลายแห่งของบริษัทโอกิอิเล็กทริกอินดัสทรีโดยให้มีผลบังคับใช้ในวันนี้ซึ่งจะทำให้มีการตรวจสอบผู้ใช้งานปลายทางและการใช้งานอย่างเข้มงวดหากมีการส่งออกไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานทางทหารของญี่ปุ่นจะไม่ได้รับอนุญาตโดยเด็ดขาดขณะที่โฆษกกระทรวงพาณิชย์ของจีนกล่าวว่าญี่ปุ่นไม่มีท่าทีสำนึกผิดใดๆนับตั้งแต่มีการประกาศห้ามส่งออกสินค้า2วัตถุประสงค์ของจีนไปยังญี่ปุ่นเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแต่กลับเร่งผลักดันลัทธิทหารรูปแบบใหม่ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15 นาฬิกาค่ะ

0: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: ธรรมชาติสร้างคนมีมือมาสองมือ
3: ร่วมกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมร่วมกันดูแลโลกสวยด้วยมือเรากับรายการสารฝันสู่โลกสวยโดยสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการม.อ.ปัตตานี
4: สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการสารฝันสู่โลกสวยรายการสิ่งแวดล้อม3นาทีโดยประมาณนะครับพบกันเป็นประจำนะครับทางคลื่นนี้เวลานี้นะครับสร้างสรรค์รายการโดยสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ครับคุณฟังครับวันนี้เรามารู้จักกับแมลงปอนะครับคุณฟังครับแมลงปอนะครับก็คือแมลงที่มีตัวอ่อนอาศัยอยู่ในน้ำนะครับตัวเต็มวัยมีชีวิตอยู่บนบกนะครับแล้วก็มีปีกบินได้นะครับแมลงปอมีการเจริญเติบโตแบบเป็นขั้นตอนประเภทไม่สมบูรณ์แบบนะครับก็คือมีระยะไข่ตัวอ่อนแล้วก็ตัวเต็มวัยไม่มีระยะดักแด้นะครับแล้วก็ระยะไข่ตัวอ่อนมีชีวิตอยู่ในน้ำนะครับตัวอ่อนที่อยู่ในน้ำมีรูปร่างแตกต่างจากตัวเต็มวัยมากนะครับเมื่อตัวอ่อนเจริญเติบโตเต็มที่แล้วก็จะลอกคราบครั้งสุดท้ายนะครับกลายเป็นตัวเต็มวัยที่มีปีกแล้วก็ใช้ชีวิตบนบกต่อไปนะครับแมลงปอนะครับจัดเป็นสัตว์ดึกดำบรรพ์ที่มีชีวิตชนิดหนึ่งนะครับจากการศึกษานะครับแมลงปอถือกำเนิดมาตั้งแต่320ล้านปีก่อนในยุคคาร์บอนิฟอรัสนะครับก่อนหน้าไดโนเสาร์ซะอีกนะครับแล้วก็แทบจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างเลยมาจนถึงปัจจุบันนะครับนอกจากขนาดลำตัวที่แมลงปอในยุคก่อนประวัติศาสตร์มีขนาดใหญ่กว่าแมลงปอในยุคปัจจุบันมากนะครับโดยมีความห่างระหว่างปีกมากกว่า70เซนติเมตรนะครับในอารยธรรมอียิปต์โบราณนะครับแมลงปอปรากฏอยู่ในอักษรภาพฮีโรกลิฟิกนะครับในหลุมฝังศพของฟาโรห์อีกด้วยนะครับก็เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับแมลงปอนะครับคุณฟังครับเวลาของรายการสารฝันสู่โลกสวยหมดเวลาลงเพียงเท่านี้นะครับคุณฟังสามารถติดตามรายการได้ใหม่นะครับทางคลื่นนี้เวลานี้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: เคยเห็นไหมเรื่องบางเรื่องมันดูไม่โปร่งใสเหมือนมีอะไรแอบแฝงอยู
1: ่หมายถึงเรื่องทุจริตเหรอเห็นบ่อยเลยแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงดีกลัวไปแจ้งแล้วจะเดือดร้อน
0: ไม่ต้องกลัวเลยนะตอนนี้เขามีช่องทางแจ้งเบาะแสปลอดภัยมากทั้งสายด่วนปปช.1205หรือเข้าทางเว็บไซต์ www.nacc.go.th ก็ได้นะ
1: โอ้แบบนี้ก็ดีเลยคนธรรมดาอย่างเราก็ช่วยได้สินะ
0: ใช่เพราะทุกเสียงมีค่าในการต่อต้านการทุจริต
1: เรามาร่วมกันแสดงพลังว่าคนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
0: แจ้งเบาะแสวันนี้เพื่อสังคมไทยโปร่งใสในวันพรุ่งนี
2: ้คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตรวมพลังสร้างสังคมซื่อสัตย์โปร่งใสและเป็นธรรม
3: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

ขณะนี้คุณผู้ฟังกำลังรับฟังสวทระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์ AM 783กิโลเฮิรตซ์จากนี้ไปติดตามรับฟังรายการคุยเฟื่องเรื่องเลือกตั้ง

0: ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดระนองนะคะมาฝากท่านผู้ฟังนะคะเราก็จะอยู่ด้วยกันประมาณ45นาทีโดยประมาณนะคะก็วันนี้ก็จะมานำเสนอเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยววันที่1กรกฎาคมของทุกปีอะค่ะก็จะเป็นวันสำคัญวันนึงนะคะพี่โอ๋ค่ะมันจะเป็นวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาตินะคะซึ่งกิจกรรมนี้ก็จะตรงกับวันที่1กรกฎาคมของทุกปีโดยจุดเริ่มต้นนะคะของกิจกรรมลูกเสือไทยนะคะก็มาจากที่ท่านพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6นะคะได้จัดตั้งขึ้นนะคะในปีพุทธศักราช2454นะคะโดยที่เมื่อตอนที่ท่านเสด็จไปทรงศึกษาที่ประเทศอังกฤษนะคะท่านก็ไปพบกับการจัดตั้งกองลูกเสือนะคะกองทหารเด็กหรือลูกเสือของท่านลอร์ดเบเดนโพเวลนะคะอันนี้ก็ส่วนใหญ่ก็จะรับทราบกันดีนะคะจุดเริ่มต้นของลูกเสือโลกนะคะและเมื่อท่านเสด็จขึ้นครองราชนะคะก็ทรงเห็นประโยชน์ของการฝึกอบรมเยาวชนนะคะให้มีความอดทนเสียสละแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของระเบียบวินัยนะคะจึงได้จัดตั้งกองลูกเสือขึ้นนะคะครั้งแรกที่โรงเรียนมหาเล็กหลวงซึ่งปัจจุบันก็คือวชิราวุธวิทยาลัยนะคะซึ่งในส่วนของจังหวัดระนองก็ได้จัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาตินะคะในวันที่1กรกฎาคม2569นะคะณสนามกีฬาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองนะคะก็สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดระนองเรามีกองลูกเสืออาสากกต.ค่ะถ้าท่านผู้ฟังเคยไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งก็จะพบกับน้องๆ นะคะทำหน้าที่หน้าหน่วยเลือกตั้งนะคะคอยช่วยเหลือนะคะอำนวยความสะดวกให้กับผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะคะแล้วก็รณรงค์ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการลงคะแนนเลือกตั้งให้กับประชาชนนะคะแล้วก็ดูแลอำนวยความสะดวกความเรียบร้อยทั่วไปนะคะซึ่งนักเรียนนะคะหรือโรงเรียนใดที่สนใจนะคะอยากจะให้ทางสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดระนองไปจัดตั้งกองลูกเสืออาสากกต.ก็สามารถประสานมาที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดได้นะคะก็เราก็จะไปอบรมนะคะให้ความรู้นะคะเกี่ยวกับหลักสูตรลูกเสืออาสากกต.นะคะก็เมื่อผ่านการอบรมแล้วนะคะน้องๆก็จะได้รับปลอกแขนลูกเสืออาสากกต.เวลาแต่งกายหรือไปปฏิบัติหน้าที่ก็สามารถที่จะประดับปลอกแขนตรงนี้ได้นะคะพี่โอ๋ค่ะแล้วนอกจากภารกิจในส่วนของการจัดตั้งกองลูกเสืออาสากกต.แล้วนะคะพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือรัชกาลที่6ท่านก็ทรงมีภารกิจมากมายพี่โอ๋มีอะไรมาพูดคุยแนะนำไหมคะ
1: ค่ะเนื่องในโอกาสที่เราเพิ่งผ่านพ้นวันที่27มิถุนายนนะคะมาเมื่อไม่เท่าไหร่นะคะซึ่งก็เป็นวันที่รัชกาลที่7ท่านพระราชทานรัฐธรรมนูญให้กับปวงชนชาวไทยนะคะก็เป็นจุดกำเนิดของการมอบในส่วนของรัฐธรรมนูญนะคะก็คือรัชกาลที่6ท่านก็ได้มีการจัดตั้งเมืองดุสิตธานีขึ้นในพระบรมมหาราชวังค่ะซึ่งณตอนนั้นเรายังไม่ได้ใช้รัฐธรรมนูญเรายังไม่มีนะคะเราก็ใช้กฎหมายตรา3ดวงนะคะแต่ท่านเนี่ยได้ทรงตั้งเมืองดุสิตธานีขึ้นนะคะโดยมีข้าราชบริพารและพระบรมวงศานุวงศ์นะคะได้ตั้งเป็นพรรคขึ้นมา2พรรคเพื่อจะซ้อมเพื่อจะทดสอบในส่วนของการที่จะมอบในส่วนของการเมืองการปกครองที่เป็นประชาธิปไตยให้ใกล้เคียงหรือเทียบเท่ากับอาณาประเทศเพื่อนบ้านของเรานะคะก็จะมีการตั้งมาเป็นพรรคโบแดงและพรรคโบน้ำเงินนะคะซึ่งพรรคโบแดงเนี่ยติต่างเอาว่าเป็นพรรคของฝ่ายค้านส่วนพรรคโบน้ำเงินก็ติต่างเอาว่าเป็นพรรคของฝ่ายรัฐบาลค่ะซึ่งก็เป็นถือว่าเป็นจุดกำเนิดจุดที่2ที่ถูกระบุไว้ในประวัติศาสตร์ชาติไทยนะคะซึ่งจุดแรกทุกท่านทราบกันดีแล้วก็คือสมัยรัชกาลที่5ท่านทรงได้เลิกทาส
0: นะคะนั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นความเป็นอิสระ ชนทำให้เกิดการปกครองขึ้นตรงนั้นก็คือจุดเริ่มต้นแล้วก็ทางพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่6ก็ได้จัดตั้งในส่วนของการเมืองจำลองตรงนี้ใช่ไหมคะ
1: ก็เป็นจุดเริ่มต้นแล้วก็จุดต่อๆมาจนปัจจุบันนี้นะคะ
0: ก็เป็นเรื่องราวดีๆที่เป็นการเชื่อมต่อระหว่างการเมืองการเลือกตั้งแล้วก็การถือกำเนิดของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขในส่วนของประเทศไทยตรงนี้นะคะก็ถือว่าก็เป็น สิ่งที่ท่าน

0: ส่งมอบไว้ให้กับลูกหลานเรานะคะตรงนี
1: ้ซึ่งเราประชาชนคนไทยณปัจจุบันเราก็ต้องสานต่อนะคะปฏิบัตินะคะแล้วก็ใช้ชีวิตนะคะโดยยึดหลักของเรื่องของประชาธิปไตยเรื่องของการเมืองการปกครองนะคะซึ่งทางสำนักงานก็มีความสอดคล้องกับนโยบายของสำนักงานนะคะเราจึงเอาเรื่องของประชาธิปไตยเนี่ยเข้ามาพูดคุยกับนักเรียนนักศึกษาประชาชนคนทั่วไปให้เรารู้จักปรับเรื่องของประชาธิปไตยเข้ามาในวิถีชีวิตของเราซึ่งก็เป็นหลักสูตรหนึ่งที่เราเร่งที่จะประชาสัมพันธ์แล้วก็สร้างให้ประชาชนเยาวชนและนักศึกษาได้มีรูปแบบของการใช้ชีวิตในส่วนของวิถีประชาธิปไตยในปัจจุบันค่ะ
0: ค่ะก็ถือว่าเป็นช่วงแรกที่เรานำสิ่งดีๆให้กับทางท่านผู้ฟังได้รับทราบนะคะตอนนี้ก็ขอพักอารมณ์นิดนึงแล้วเดี๋ยวต่อไปก็จะมาพบเรื่องราวดีๆในช่วงต่อไปค่ะ
1: ในส่วนของการเลือกตั้งท้องถิ่นที่เพิ่งมีขึ้นเป็นการเลือกตั้งซ่อมของจังหวัดระนองเรานะคะเรามาต่อกันในช่วงที่2ค่ะ
0: ค่ะ

0: คดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนพระกรณียกิจช่วยผู้ต้องขังหญิงเรื่องราวของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดากับโครงการกำลังใจในพระดำริเป็นที่ประจักษ์ในพระเมตตาที่ยิ่งใหญ่พระองค์ทรงมีพระราชดำริที่จะช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงและลูกติดแม่ซึ่งเป็นผู้ต้องขังในเรือนจำให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเองทรงเล็งเห็นว่าผู้หญิงที่ต้องโทษในเรือนจำนั้นมีความต้องการที่แตกต่างจากผู้ชายและควรได้รับการดูแลที่เหมาะสมพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังหญิงให้ได้รับการฝึกอาชีพได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆเพื่อให้พวกเขาสามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีโดยไม่ถูกตีตราหรือถูกเลือกปฏิบัติทรงเริ่มโครงการต่างๆเช่นการฝึกอาชีพเสริมการจัดอบรมด้านจิตวิทยาและการให้ความรู้ด้านการเลี้ยงดูบุตรซึ่งเป็นการช่วยแก้ปัญหาจากต้นเหตุด้วยความช่วยเหลือและโอกาสที่พระองค์ทรงมอบให้ทำให้ผู้ต้องขังหญิงหลายคนได้กลับตัวเป็นคนดีมีอาชีพสุจริตและกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขโครงการนี้จึงเป็นสัญลักษณ์ของความเมตตาและโอกาสที่ทรงมอบให้แก่ผู้ที่ทำผิดพลาดไปแล้วแต่ยังคงมีความหวังที่จะกลับมาทำสิ่งดีๆเพื่อตัวเองและสังคมโครงการกำลังใจในพระดำริคือน้ำพระทัยอันยิ่งใหญ่ที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระราชทานแก่ผู้ต้องขังหญิงขอให้แสงแห่งความเมตตานี้สถิตอยู่ในความทรงจำของประสบกรณิกรไทยตลอดไป
2: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการคุยเฟื่องเรื่องเลือกตั้งนะคะโดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดระนองค่ะในช่วงแรกนะคะพี่โอกับน้องดาก็ได้พูดคุยกันถึงเรื่องของพระราชกรณียกิจสำคัญของรัชกาลที่6ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการจัดตั้งลูกเสือนะคะแล้วก็เรื่องของการจัดตั้งเมืองดุสิตธานีค่ะซึ่งเป็นรากฐานแรกๆนะคะในการปกครองระบอบประชาธิปไตยนะคะก็อยากจะให้เกร็ดเล็กๆน้อยๆนะคะในส่วนของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยของเราเรื่องของรัฐธรรมนูญนะคะก็เราได้มีการรัฐธรรมนูญขึ้นมาโดยรัชกาลที่7ท่านได้ทรงพระราชทานให้กับประชาชนคนไทยนะคะเมื่อวันที่27มิถุนายนพุทธศักราช2475นะคะซึ่งถือว่าเป็นรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวนะคะก็ต่อมาก็เมื่อวันที่10ธันวาคมก็หลังจากนั้นไม่กี่เดือนนะคะพุทธศักราช2475ในปีเดียวกันเราก็จะมีรัฐธรรมนูญฉบับที่1นะคะมาจนถึงปัจจุบันนี้ก็ฉบับที่20นะคะผ่านมาเกือบ100ปีค่ะ94ปีนะคะก็มีรัฐธรรมนูญถือว่ามากอันดับต้นๆของประเทศในโลกนี้นะคะซึ่งเราก็จะต้องนั่นนะคะในฐานะที่เป็นคนไทยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของราชการประชาชนหรือเยาวชนนักเรียนนักศึกษาก็ต้องสานต่อในส่วนนี้แล้วก็ทำให้ประชาธิปไตยของเราเข้มแข็งมากที่สุดนะคะ
3: ใช่ค่ะ
2: แล้วก็เมื่อสักครู่เราเกริ่นกันไปว่าเรามีเรื่องของอะไรดีๆที่จะมาบอกกล่าวเล่าสู่ให้กับท่านผู้ฟังได้รับทราบกันเนื่องจากเราไม่มีการเลือกตั้งใหญ่ช่วงนี้เพราะเราเพิ่งเลือกตั้งผ่านมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสว.ส.ส.เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นแล้วก็ผู้บริหารท้องถิ่นตั้งแต่อบจ.ไล่ลงมาที่อบต.นะคะแต่ทราบว่าเรามีการเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่างกันค่ะ
3: ค่ะก็จะเป็นการเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่างที่ผ่านมาล่าสุดก็คือของการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลราชกูฏนะคะแทนตำแหน่งที่ว่างในเขตเลือกตั้งที่2ซึ่งเลือกตั้งไปเมื่อวันที่21มิถุนายน2569นะคะในการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยมีผู้สมัครทั้งสิ้น4คนนะคะ
2: เยอะอยู่นะคะ
3: ใช่ค่ะก็เป็นการแข่งขันค่อนข้างสูงนะคะมีจำนวนผู้มาลงคะแนนใช้สิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยคิดเป็นร้อยละ 57.41 นะคะถือว่าถ้าเรามองว่าเป็นการเลือกตั้งแทนแหล่งที่ว่างเนี่ยถือว่าเปอร์เซ็นต์ค่อนข้างดีเลยนะคะใน4ท่านนี้นะคะลำดับที่1ก็คือผู้ที่ได้รับเลือกตั้งก็คือนายก้อดีดเสแดงนะคะเป็นผู้สมัครจากหมายเลขที่3ได้907คะแนนค่ะค่ะก็จะรอรับรองการประกาศผลการเลือกตั้งซึ่งกรณีไม่มีเรื่องร้องเรียนนี้ก็จะประมาณ30วันค่ะก็จะประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง
2: ค
3: ่
2: ะ
3: ใช่ค่ะ
2: ก็ไม่เกินวันที่20กรกฎาคมนี้ก็น่าจะรับรองอย่างเป็นทางการแล้วก็เข้าไปปฏิบัติหน้าที่กัน
3: ใช่ค่ะแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องที่เราจะพูดไม่ได้เลยแม้ว่าจะไม่ใช่การเลือกตั้งในส่วนของการเลือกตั้งในจังหวัดระนองก็คือการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพเมื่อวานในส่วนของสถานีวิทยุแล้วก็ในส่วนของสถานีโทรทัศน์ก็ถ่ายทอดนะคะแล้วก็มาติดตามเกาะติดเรื่องการเลือกตั้งก็เป็นท่านเดิมที่ได้รับเลือกตั้งนะคะอาจารย์ชัชชาติสิทธิพันธ์ก็ได้เป็นผู้ว่าราชการจากกรุงเทพมหานครเหมือนเดิมค่ะ
2: เปอร์เซ็นต์คนมาใช้สิทธิ์สูงไหมคะน้องดา
3: ถือว่าไม่ค่อยเยอะนะคะเพราะเห็นว่าเนื่องจากว่าผู้อะไรนะผู้ได้รับคู่แข่ง
2: ผู้สมัคร
3: ก็ถือว่าท่านเสียงตามโพลต่างๆที่เราทราบมาก็เสียงค่อนข้างจะห่างก็ 49% นะคะผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งแล้วก็ตามที่ได้ติดตามมาช่วงบ่ายเนี่ยที่กรุงเทพก็ฝนตกค่อนข้างหนัก
2: เหมือนพายุจะเข้าช่วงบ่าย
3: ใช่ค่ะใช่ค่ะก็ขอแสดงความดีใจแล้วก็ติดตามผลงานท่านไปอีก4ปีว่าท่านจะทำอะไรให้กับกรุงเทพมหานครบ้างนะคะ
2: และในวันนั้นก็ยังจะมีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองพัทยานะคะด้วยก็ถือว่าผู้มาใช้สิทธิ์ก็ไม่มากนะคะประมาณใกล้เคียงกันค่ะอยู่ที่ประมาณ 43% นะคะซึ่งก็อาจจะเป็นลักษณะที่น้องดาพูดนะคะก็คือผู้สมัครนอนมานะคะการแข่งขันไม่สูงก็เป็นจุดหนึ่งที่ทำให้ผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยมาใช้สิทธิ์กันน้อยนะคะ
3: ค่ะก็ยังไงก็เราก็ควรจะสนับสนุนออกมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงนะคะเพราะว่าเราก็ถ้าเราไม่ได้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยแล้วเราได้ใครมาเนี่ยเราก็จะบอกว่าโทษใครไม่ได้ละต้องโทษเราเองที่เราไม่รักษาสิทธิ์ตรงนั้นเน
2: า
3: ะ
2: ไม่แสดงพลังว่าเราจะไปเลือกใครให้มากำหนดรูปแบบหรือว่าทิศทางการบริหารบ้านเมืองบริหารท้องถิ่นของเรานะคะ
3: ค่ะก็ถ้าพี่โอจำได้การเลือกตั้งส.ส.ครั้งล่าสุดรวมถึงการออกเสียงประชามติเนี่ยเราเลือกกันไปเนี่ยเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์2569ที่ผ่านมานะคะซึ่งทางสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งก็มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดแต่ละจังหวัดเนี่ยช่วยสรุปนะคะปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะรวมถึงพูดง่ายๆว่าเป็นการถอดบทเรียนนะว่าการเลือกตั้งที่ผ่านมาเนี่ยเราเนี่ยมีปัญหาอุปสรรคแล้วก็มีข้อเสนอแนะอะไรบ้างซึ่งทางสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งก็ได้เชิญผู้มีส่วนเกี่ยวข้องนะคะในส่วนที่อยู่ในกระบวนการเลือกตั้งนะคะมาพูดคุยนะคะรับสรุปปัญหาอุปสรรคเมื่อวันที่17มิถุนายน2519ที่ผ่านมาที่เฮอริเทจนะคะก็วันนี้ก็จะได้มานำเสนอให้ท่านผู้ฟังรับทราบว่ามันมีปัญหาอะไรบ้างแล้วก็มีข้อเสนออะไรบ้างในการเพื่อที่จะเป็นข้อมูลที่จะปรับปรุงแก้ไขในการเลือกตั้งครั้งต่อไปค่ะพี่โอ
2: ค่ะได้ค่ะซึ่งกิจกรรมนี้นะคะก็เป็นกิจกรรมที่ทุกจังหวัดในประเทศไทยต้องดำเนินการนะคะเหมือนที่น้องดาบอกนะคะเป็นการถอดบทเรียนว่าประเด็นปัญหาที่ผ่านมาเราเจออะไรแล้วเรามีแนวทางจะปรับปรุงแก้ไขอย่างไรเพื่อนำไปสู่การแก้ไขการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้นไปนะคะก็มีอยู่หลายประเด็นนะคะก็ตั้งแต่ประเด็นของโครงสร้างที่มาของผู้จัดการเลือกตั้งไปจนถึงกระบวนการของการจัดการเลือกตั้งในวันที่8นะคะที่หน่วยเลือกตั้งณที่เลือกตั้งเลยนะคะขออนุญาตมาเริ่มกันที่ในส่วนของโครงสร้าง ผู้จัดการเลือกตั้งก่อนนะคะในระดับจังหวัดเนี่ยก็ต้องมาดูในส่วนของกกต.เขตนะคะหรือที่เราเรียกชื่อเต็มๆว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งแล้วก็คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตออกเสียงนะคะซึ่งครั้งนี้ก็เป็นมิติใหม่ของการเลือกตั้งนะคะเราก็มีทั้งการเลือกส.ส.และการออกเสียงประชามติมารวมกันพร้อมกันในวันเดียวกันนะคะก็เขาบอกว่าในส่วนของที่มาค่ะที่มาเนี่ยก็จะมีปัญหาอุปสรรคบ้างเล็กๆน้อยๆอาจจะเป็นในส่วนของระยะเวลาในการแต่งตั้งเนื่องจากค่อนข้างจะกระทันหันนะคะก็จะมีระยะเวลาในการสรรหาแล้วก็การแต่งตั้งเนี่ยค่อนข้างน้อยนะคะ
3: เนื่องจากเป็นการเลือกตั้งกรณียุบสภาด้วยระยะเวลาค่อนข้างจะกระชั้นชิดแต่ถ้าเป็นกรณีครบวาระเนี่ยเราจะรู้เรื่องหน้ามาสักระยะนึงแล้วใช่ค่ะ
2: มีเวลาได้เตรียมนะคะตรงนี้ก็ทำไปภายใต้เงื่อนไขข้อจำกัดของระยะเวลานะคะแล้วก็การสรรหาบุคคลต่างๆเข้ามาในส่วนของผู้บริหารผู้ที่จะจัดการการเลือกตั้งทั้งในระดับจังหวัดระดับอำเภอนะคะก็ค่อนข้างจะมีระยะเวลาน้อยนะคะแต่โชคดีค่ะจังหวัดระนองเราเป็นจังหวัดเล็กๆนะคะก็มีแค่1เขตเท่านั้นนะคะเราก็ยังสามารถที่จะดำเนินการภายใต้ปัญหานู่นนี่นั่นได้นะคะก็เลยมีการเสนอแนะนะคะทั้ง5อำเภอเนี่ยเสนอแนะกันแล้วก็มาตกผลึกกันว่าเราควรจะมีกกต.ใหญ่นะคะควรจะมีหนังสือขอความร่วมมือประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระหว่างหัวกับหัวก่อนนะคะเพื่อที่จะประชาสัมพันธ์ช่องทางการสมัครแล้วก็ขอความกรุณาความร่วมมือนะคะผู้ที่มีส่วนในส่วนราชการต่างๆเนี่ยได้เข้ามาสมัครกันเยอะๆนะคะเพื่อที่จะมาบริหารจัดการการเลือกตั้งครั้งนี้ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะคะกกต.ทำหน่วยงานเดียวไม่ได้นะคะเราต้องได้รับความร่วมมือจากส่วนราชการและประชาชนนะคะแล้วก็มีการเสนอแนะเพิ่มเติมว่าควรจะมีการจัดทำทะเบียนของผู้ที่เคยได้รับการสรรหาหรือการแต่งตั้งในส่วนของการบริหารจัดการการเลือกตั้งทุกระดับเก็บไว้พอจะมีการเลือกตั้งครั้งหนึ่งขึ้นมาเนี่ยเราจะได้หยิบใช้ในส่วนบุคคลเหล่านั้นว่าท่านมีความสนใจที่จะเข้ามาบริหารจัดการการเลือกตั้งด้วยกันอีกครั้งหนึ่งหรือเปล่านะคะในส่วนของความรู้ความสามารถนะคะก็ทุกท่านก็มีความรู้ความสามารถแต่ว่าเราเนี่ยต้องทำงานภายใต้กฎหมายแล้วก็ข้อระเบียบหนังสือสั่งการต่างๆแล้วก็ต้องมีระยะเวลาในการศึกษาน้อยนะคะแต่เราก็พยายามได้รับการสนับสนุนเรื่องของคู่มือการจัดทำต่างๆเป็นแนวทางในการทำงานจากกกต.กลางพอสมควรก็ทำให้จังหวัดระนองเราก็สามารถที่จะบริหารจัดการในส่วนนี้ไปได้นะคะ
3: เพราะว่าการเลือกตั้งส.ส.ครั้งนี้พิเศษกว่าทุกครั้งเนื่องจากมีการปรับปรุงระเบียบบางส่วนเพื่อให้สามารถเลือกตั้งในวันเดียวพร้อมกับการออกเสียงประชามติจะบอกว่าเหมือนเดิมก็ไม่ทั้งหมดใหม่ก็มีบ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นเรื่องที่จะต้องมีการทำความเข้าใจเพิ่มเติม
2: ใช่ค่ะซึ่งทางสำนักงานก็ได้เป็นพี่เลี้ยงนะคะให้กับทางผู้ที่จะมาจัดการเลือกตั้งทั้งระดับจังหวัดระดับเขตเลือกตั้งแล้วก็ระดับอำเภอนะคะซึ่งถึงแม้ว่าเราจะมีระยะเวลาในการดำเนินการตรงนี้น้อยนะคะเราก็ทำภายใต้ระยะเวลาแล้วก็ข้อจำกัดต่างๆก็ถือว่าผลการตอบรับแล้วก็ผลสำเร็จปัญหาอุปสรรคก็ถือว่าน้อยนะคะถือว่าการบริหารจัดการในส่วนของประเด็นปัญหาเรื่องของโครงสร้างคนที่จะมาช่วยในการเลือกตั้งก็ถือว่าในภาพรวมก็ไม่มีปัญหาอะไรนะคะ
3: ค่ะ
2: ค่ะในส่วนนี้เราพักกันสักครู่ก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเราก็มาฟังพูดคุยกันต่อในส่วนของประเด็นอื่นๆอีกหลายประเด็นในการถอดบทเรียนที่ผ่านมาเมื่อวันที่17มิถุนายนนี้ค่ะก็จะมาเล่าสู่กันฟังอีกครั้งในส่วนของช่วงหน้าค่ะ

0: ารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนแสงแห่งใจเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงประสบกรณิกรด้วยพระเมตตาและพระปีชาสามารถที่หลากหลายทางด้านกฎหมายการแพทย์สาธารณสุขและการกีฬาแต่สิ่งสำคัญที่อยู่เบื้องหลังการทรงงานทั้งหมดคือพระราชปณิธานอันแน่วแน่ที่จะทรงงานปิดทองหลังพระพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะนำความสุขมาสู่ประสบกรณิกรอย่างเงียบๆและต่อเนื่องย้อนกลับไปในขณะยังทรงพระเยาว์เจ้าฟ้าหญิงผู้ทรงสง่างามพระองค์นี้ทรงฉายแววแห่งความเฉลียวฉลาดและความเมตตามาโดยตลอดเมื่อทรงสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทด้านกฎหมายจาก Cornell University สหรัฐอเมริกาและทรงกลับมารับราชการในตำแหน่งอัยการพระองค์ก็ทรงใช้ความรู้ความสามารถเพื่อเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริงทรงตระหนักถึงความสำคัญของกฎหมายในการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมพระกรณียกิจของพระองค์ทรงเป็นแสงนำทางสู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนด้วยพระปณิธานอันแน่วแน่ในการสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อความผาสุกของประชาชนทุกหมู่เหล่าเปรียบดังแสงแห่งใจสถิตในความทรงจำของประสบกรณิกรไทยตลอดไป
2: ค่ะก็ขอบคุณสารคดีดีๆจากทางสถานีวิทยุนะคะเมื่อกี้เราก็มาพูดคุยในเรื่องเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคที่เราได้ถอดบทเรียนจากการที่เราทำงานไปเมื่อวันที่6กุมภาพันธ์69นะคะเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและก็การออกเสียงประชามตินะคะนอกจากประเด็นเกี่ยวกับโครงสร้างเกี่ยวกับการจัดตั้งระยะเวลาตรงนี้แล้วยังมีประเด็นอื่นๆเพิ่มเติมอะไรบ้างไหมคะพี่โอ
3: ค่ะค่ะมีประเด็นที่น่าสนใจแล้วก็ถือว่าใกล้ตัวกับท่านผู้ฟังนะคะก็คือเรื่องของประเด็นที่เลือกตั้งกลางในการเลือกตั้งส.ส.แล้วก็การออกเสียงประชามตินะคะซึ่งก็หลายๆท่านที่ฟังอยู่นะตอนนี้ก็น่าจะได้มีโอกาสในส่วนของการที่จะมาลงทะเบียนเพื่อที่จะใช้สิทธิ์เลือกตั้งกลางของการเลือกตั้งเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนื่องจากว่าท่านอาจจะเรียนอยู่ที่จังหวัดระนองหรือว่าทำงานอยู่ที่จังหวัดระนองแล้ววันเลือกตั้งที่ผ่านมาเนี่ยไม่อยากกลับท่านก็จะมีส่วนสัมพันธ์หรือใกล้ชิดในส่วนของประเด็นนี้ลองดูนะคะว่าประเด็นการคิดเห็นของเราเนี่ยตรงกันไหมนะคะก็จะมีประเด็นเรื่องของการกำหนดที่เลือกตั้งกลางทั้งประเภทการเลือกตั้งส.ส.และการออกเสียงประชามตินะคะก็มีเสียงสะท้อนมาว่าก็มีจำนวนที่เพียงพอในระยะเวลาที่เหมาะสมแล้วก็ถือว่าเป็นการลงทะเบียนที่ค่อนข้างจะสะดวกเนื่องจากเราเปิดการลงทะเบียนหลายช่องทางนะคะทั้งทาง walk-in เข้าไปที่สำนักทะเบียนใช่ค่ะหรือว่าลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันหรือทางเว็บไซต์นะคะก็ทำให้ผู้ลงทะเบียนเนี่ยมีจำนวนมากขึ้นแล้วก็ง่ายแล้วก็กว้างขวางขึ้นนะคะก็เงื่อนไขของผู้ลงทะเบียนก็กว้างขึ้นนะคะก็คือติดภารกิจในวันเลือกตั้งนะคะในส่วนของการเลือกตั้งที่เป็นคนจังหวัดระนองนะคะก็สามารถมาใช้สิทธิ์ได้หรือว่าในส่วนของผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งที่เป็นคนจากจังหวัดอื่นนะคะก็มีเงื่อนไขในการลงทะเบียนเนี่ยกว้างเปิดกว้างมากขึ้นนะคะก็เป็นการอำนวยความสะดวกได้มากขึ้นนะคะมีการขอเพิ่มเติมนิดในส่วนของระยะเวลาในการลงทะเบียนนะคะก็อยากจะให้มีระยะเวลาเพิ่มมากกว่าเดิมนะคะแต่ว่าอย่างที่น้องดาบอกอะค่ะว่าเรายุบสภาเงื่อนไขของเวลาตรงนี้ก็เป็นปัจจัยสำคัญในทุกๆประเด็นภารกิจงานเลยว่าค่อนข้างจะมีระยะเวลาน้อยนะคะตรงนี้เราก็ขอเพิ่มนะคะก็ถ้ามีการเลือกตั้งกรณีครบวาระก็อาจจะมีการเพิ่มเติมในส่วนนี้ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ลงทะเบียนได้นะคะแล้วก็ในส่วนของการรับมอบซองใส่บัตร กรณีเลือกตั้งล่วงหน้าของนอกเขตจังหวัดนะคะก็ถือว่าเที่ยวนี้มีความสะดวกมีความเหมาะสมแล้วก็ไม่พบปัญหาอะไรเลยในส่วนของจังหวัดระนองก็ไปรษณีย์ก็สามารถรับซองที่จังหวัดระนองเพื่อจะส่งซองที่ใส่บัตรลงคะแนนไปที่จังหวัดต่างๆได้ครบถ้วนสมบูรณ์นะคะค่ะประเด็นที่น่าสนใจอื่นๆอีกก็คือเรื่องของการรวมคะแนนการประกาศผลการนับคะแนนเหมือนถ้าใครได้ติดตามข่าวของการเลือกตั้งผู้ว่ากับนายกเมืองพัทยาก็จะเห็นเลยว่าสื่อค่อนข้างจะเร็วในการของเราจะทราบจากสื่
2: อ
3: นะคะมาก่อนว่าใครได้รับเลือกตั้งนะคะผู้มาใช้สิทธิ์เท่าไหร่นะคะเนื่องจากเงื่อนไขเยอะแยะนะคะของหน่วยงานราชการซึ่งเราต้องการความถูกต้องความเป็นทางการนะคะฉะนั้นเราต้องยืนยันมั่นใจก่อนว่าข้อมูลถูกต้องเราถึงจะออกได้นะคะซึ่งก็เป็นประเด็นปัญหาเหมือนกันว่าเราไม่เรียลไทม์ค่ะเพราะว่าความต้องการของเราเนี่ยที่เราออกไปเนี่ยเราต้องการความถูกต้องแล้วก็ยืนยันได้ก่อนนะคะก่อนสื่อมวลชนนะคะสื่อมวลชนเนี่ยเขาไปดูหน้าหน่วยนะคะก็สามารถส่งผลได้เลยนะคะบางทีอาจจะยังไม่ยืนยันความถูกต้องสัก 100% เท่าไหร่ความรวดเร็วจึงเกิดขึ้นมากกว่าของเรานะคะก็เลยมีการสะท้อนว่าบางครั้งระบบไม่เสถียรเหมือนเราอยู่ในพื้นที่ที่ไม่ค่อยมีสัญญาณเช่นในละอุ่นในวงเหนือในวงใต้อย่างเงี้ยนะคะก็ต้องรอระบบให้มีความเสถียรมีเน็ตพอที่จะส่งข้อมูลได้ต่างๆเหล่านี้นะคะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่การรายงานอย่างไม่เป็นทางการที่เราเรียกว่า ECT report เนี่ยเราจะต้องมีการปรับปรุงเพิ่มเติมอีกหลายๆส่วนนะคะให้เร็วขึ้นแล้วก็แน่นอนนะคะถูกต้องที่สุดค่ะ
2: ความถูกต้องนี่ต้องมาก่อนกับความเร็วนะ
3: ราชการของเรา
2: ใช่ใช
3: ่แต่บางทีสื่อมวลชนเนี่ยเขาเอาความรวดเร็วไว้ก่อนนะคะก็เราสามารถติดตามเพิ่มเติมได้ถ้าต้องการความเร็วแล้วก็ติดตามในสื่อมวลชนได้แต่ถ้าต้องการความถูกต้องนะคะก็ต้องมาติดตามทางofficial ที่เป็นทางการของหน่วยงานนั้นๆ นะคะในส่วนของกรมการปกครองที่มาสนับสนุนงานเลือกตั้งของเรานะคะก็จะเป็นเรื่องของการจัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเรื่องของการกำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งต่างๆเหล่านี้นะคะก็มีเสียงสะท้อนค่ะนะคะว่าบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์ของเลือกตั้งของเราเนี่ยจังหวัดระนองเราฝนเยอะพายุลมมากนะคะบางทีความแรงความเร็วของลมของฝนเนี่ยทำให้เอกสารบัญชีรายชื่อเหล่านี้ที่ติดอยู่ที่หน้าหน่วยเนี่ยเกิดการชำรุดฉีกขาดได้นะคะแล้วก็กระดาษของการจัดทำบัญชีรายชื่อเนี่ยบางนะคะแล้วก็บางทีหมึกพิมพ์มาเนื่องจากมีก๊อปปี้หลายก๊อปปี้นะคะก็อาจจะชุดสุดท้ายอาจจะจืดบ้างจางบ้างนะคะแล้วก็อยากจะให้เพิ่มการจัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งมากขึ้นกรณีที่ชำรุดเสียหายเราจะได้เอาชุดที่เราทำเพิ่มไปติดทดแทนนะคะเพื่อประโยชน์ความสะดวกในการตรวจสอบการไปใช้สิทธิ์ของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งณหน่วยนั้นๆนะคะ
2: แต่มันก็มีช่องทางอื่นๆจากการนอกจากการตรวจสอบทางเอกสารแล้วมันก็สามารถตรวจสอบรายชื่อผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันสมาร์ทโหวตหรือเว็บไซต์ของโดป้าก็ได้เหมือนกัน
3: ค่ะหรือว่าหนังสือแจ้งเจ้าบ้านก็ได้นะคะที่ทางสำนักงานเขตแล้วก็อำเภอเนี่ยส่งไปให้ท่านที่บ้านเลยนะคะก็สามารถตรวจสอบได้ตรงนี้เราก็รับประเด็นปัญหาแล้วก็จะหาแนวทางการแก้ไขนะคะให้ดียิ่งขึ้นนะคะในส่วนของการกำหนดหน่วยเลือกตั้งนะคะก็มีเสียงสะท้อนกันมาพอสมควรนะคะว่าระเบียบกฎหมายเนี่ยกำหนดว่าผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง1หน่วยเนี่ยประมาณ 1,000 คนนะคะก็มีเสียงสะท้อนว่าควรลดลงไหมกำหนดไปในระเบียบเลยว่าประมาณ800คนนะคะเพราะว่าถ้าอนาคตข้างหน้าเกิดการเลือกตั้งลักษณะนี้อีกนะคะ1คนรับบัตร3ใบแบบเนี้ยนะคะการเลือกตั้งจะได้สะดวกขึ้นนะคะก็เราก็ทำตั้งแต่ตอนนี้เลยเราก็ถือว่าก็เป็นข้อที่ดีนะคะที่ว่าเราจะรับไปปรับปรุงในอนาคตนะคะอาจจะลดจำนวนผู้มีสิทธิ์ลงนะคะแล้วก็เรื่องของแบบพิมพ์รู้สึกว่าเยอะเหลือเกินนะคะในวันเลือกตั้งกรรมการประจำหน่วยก็ตกหล่นบ้างครบบ้างขาดบ้างตรงนี้ถ้าปรับให้ลดน้อยลงแก้ไขตามระเบียบก็สามารถถ้าทำได้ก็ควรจะทำนี่ก็คือเสียงสะท้อนนะคะแล้วก็เรื่องของ ระยะเวลาของการลงทะเบียนนะคะเนื่องจากคนที่จะมาเป็นกรรมการประจำหน่วยเนี่ยก็หายากแล้วหน่วยหนึ่งต้องใช้หลายคนเป็น10คนนะคะแล้วก็กรรมการบางหน่วยเนี่ยขาดความรู้ความเข้าใจแล้วก็มีเรื่องของระยะเวลาในการลงคะแนนตั้งแต่8โมงเช้าไปจนถึง
2: 5โมงเย็นนานมากค่ะ
3: ใช่ค่ะ
2: ใช่ค่ะ
3: ซึ่งเวลาปฏิบัติหน้าที่จริงเนี่ยของกรรมการประจำหน่วยก็ต้องมาก่อน8โมงเช้า
2: ใช่ค่ะ
3: ตี6ตี5
2: 7โมงครึ่งต้องถึงหน่วยแล้วค่ะพี่โอ
3: ค่ะ
2: เพราะว่าต้องมาจัดหน่วยอะไรด้วยเนี่ยตื่นแต่ไก่โหอะ
3: ค่ะ
2: แล้วกว่าจะเสร็จส่งผลคะแนนเนี่ยบางหน่วยเขาบอกว่าพี่เที่ยงคืนน่ะกว่าจะเสร็จน่าสงสารมากๆหมายถึงว่าเที่ยงคืนเนี่ยรวมถึงระยะเวลาการรายงานผลคะแนนที่อำเภอด้วยนะคะ
3: ค่ะ
2: ซึ่งดึกมากดึกมาก
3: ใช่ค่ะที่เป็นทางการด้วยนะคะซึ่งก็ถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะให้ปรับลดเวลาลงนะคะซึ่งคิดว่าในส่วนของกระบวนการลงคะแนนที่ลดลงเนี่ยจะไม่กระทบกับการมาใช้สิทธิ์ของผู้มีสิทธิ์เนื่องจากถ้าปิดหน่วยบ่ายสามผู้มีสิทธิ์ก็มาบ่ายสามค่ะ
2: ใช่
3: ปิดหน่วยห้าโมงเย็นก็มาห้าโมงเย็นนะคะตรงนี้ทางสำนักงานก็ตระหนักถึงความสำคัญตรงนี้มากๆเพราะว่าเป็นการเพิ่มภาระความเหนื่อยล้าของผู้ปฏิบัติงานที่เป็นกรรมการประจำหน่วยนะคะซึ่งทางสำนักงานก็ได้ดิ้นรนต่อสู้ในส่วนของการลดระยะเวลาตรงนี้มาเสมอนะคะแล้วก็จะรับในส่วนนี้ไปพัฒนาต่อว่าเป็นไปได้อยากจะลดลงนะคะจะบ่ายสามเหมือนสมัยก่อนเลยก็ได้หรือว่าจะเหลือสี่โมงก็ได้นะคะแต่ว่าขอให้ปรับลดลงนะคะแล้วก็อยากจะให้มีการจัดทำหลักสูตรหรือว่าทำเนียบหรือทะเบียนของคนที่เป็นกรรมการประจำหน่วยไว้นะคะเป็นการเรียกใช้คนเดิมๆเพื่อสร้างความเป็นมืออาชีพความรู้ความสามารถในระเบียบข้อกฎหมายนะคะอย่างสม่ำเสมอไม่ใช่ว่าพอมีการปฏิบัติหน้าที่ครั้งนึงแล้วเรียกมาอบรมครั้งนึงนะคะตรงนี้ก็เป็นข้อเสนอแนะทั้งหมดของอำเภอทุกอำเภอแล้วก็สำนักงานเขตที่มีมายังสำนักงานซึ่งเราก็ได้ส่งต่อไปที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อเป็นการถอดบทเรียนของการเลือกตั้งที่ผ่านมาค่ะ
2: ค่ะก็ถือว่าเป็นข้อเสนอปัญหาอุปสรรคแล้วก็ข้อเสนอแนะที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นคาดว่านะคะซึ่งเราก็การเลือกตั้งครั้งต่อไปก็จะพยายามให้มันดีขึ้นจะปรับปรุงน้อมรับคำแนะนำทุกสิ่งอย่างที่ให้มานะคะแล้วก็ขอขอบคุณทุกภาคส่วนนะคะที่ให้ความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งในการจัดการเลือกตั้งในทุกๆครั้งนะคะสำหรับวันนี้นะคะรายการคุยเฟื่องเรื่องเลือกตั้งของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดระนองก็ขอขอบคุณทางสถานีวิทยุนะคะกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะคะสวทจังหวัดระนองนะคะที่เอื้อเฟื้อเวลาและสถานที่ให้เรามาจัดรายการนะคะก็เราก็จะมาพบกันอีกครั้งในวันจันทร์ที่1 3 5นะคะของทุกๆเดือนในเวลา 14:15 นาทีโดยประมาณนะคะสำหรับวันนี้นะคะเรา2คนก็ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
4: เตรียมพบกับที่สุดของความตระการตาแห่งปีที่ระนอง

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับอรัญญาชมชื่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานยืนยันปัญหาการว่างงานไทยยังไม่วิกฤตอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาพุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
6: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานยืนยันปัญหาการว่างงานไทยยังไม่วิกฤตแต่ต้องพัฒนาทักษะใหม่ขยายตลาดแรงงานต่างประเทศรวมถึงเตรียมรับมือผลกระทบจากปัญญาประดิษฐ
8: ์การประชุมวุฒิสภาวันนี้ในแพทย์เปรมศักดิ์เพียรรักสมาชิกวุฒิสภาตั้งกระทู้ถามถึงปัญหาการว่างงานและการสร้างงานโดยนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานชี้แจงว่าสถานการณ์การว่างงานของไทยยังไม่อยู่ในระดับที่เป็นอันตรายแต่ปัญหาหลักคือความไม่สอดคล้องระหว่างทักษะแรงงานกับตำแหน่งงานที่มีอยู่จึงต้องเร่งพัฒนาทักษะใหม่อย่างต่อเนื่องพร้อมระบุกระทรวงแรงงานกำลังขยายตลาดแรงงานต่างประเทศไปยังประเทศใหม่ๆเช่นแคนาดาและอิตาลีหลังสถานการณ์ตะวันออกกลางเริ่มคลี่คลายและเดินหน้าพัฒนาทักษะแรงงานภายในประเทศผ่านโครงการเรียนได้งบจบได้งานซึ่งเตรียมบรรจุในงบประมาณปี2570ส่วนการรับมือผลกระทบจากปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เห็นว่าไทยต้องปรับตัวและพัฒนาทักษะแรงงานให้สอดรับเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและขีดความสามารถของแรงงานในระยะยาววาสนาตระเกตรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเร่งดูแลนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียจำนวน2คนที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุลอบวางระเบิดที่อำเภอตากใบขณะที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงปิดกั้นพื้นที่เกิดเหตุและเข้าตรวจสอบอย่างละเอียด
9: พันเอกเอกวริชชอบชูผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเปิดเผยความคืบหน้าเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดบริเวณท่อลอดถนนใกล้3แยกสะปอมฝั่งขาเข้าอำเภอตากใบพื้นที่บ้านไพรวันตำบลไพรวันอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสส่งผลให้นักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียได้รับบาดเจ็บ2คนโดยทั้ง2คนรู้สึกตัวดีและถูกนำส่งโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์เพื่อรับการรักษาอย่างเร่งด่วนล่าสุดนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสมอบหมายให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดลงพื้นที่เยี่ยมอาการผู้บาดเจ็บ พร้อมกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลและอำนวยความสะดวกอย่างเต็มที่เนื่องจากผู้บาดเจ็บเป็นนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่ขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงตำรวจชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดและเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานได้ปิดกั้นพื้นที่เกิดเหตุและเข้าตรวจสอบอย่างละเอียดเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานและเร่งติดตามผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวปภิชญานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: บริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนออกแถลงการชี้แจงกรณีพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินถูกเจ้าหน้าที่ประเทศออสเตรเลียควบคุมตัวระหว่างปฏิบัติหน้าที่ณเมืองเมลเบิร์นอยู่ระหว่างประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบข้อเท็จจริงและพร้อมให้ความร่วมมือตามกระบวนการทางกฎหมาย
10: ฝ่ายภาพลักษณ์องค์กรบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนออกเอกสารชี้แจงกรณีมีกระแสข่าวพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินถูกเจ้าหน้าที่ของประเทศออสเตรเลียควบคุมตัวระหว่างปฏิบัติหน้าที่ณเมืองเมลเบิร์นหลังตรวจพบมีการนำเข้ายาเสพติดประเภทเฮโรอีนโดยการบินไทยระบุว่าขณะนี้ได้รับรายงานเหตุการณ์ดังกล่าวแล้วและกำลังประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศไทยและออสเตรเลียอย่างใกล้ชิดเพื่อรับทราบข้อเท็จจริงและพร้อมให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตามกระบวนการทางกฎหมายอย่างเต็มที่เบื้องต้นคาดว่าเป็นกรณีที่เกี่ยวข้องกับพนักงานรายบุคคลซึ่งกำลังเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมของออสเตรเลียโดยบริษัทได้ประสานงานเพื่อให้พนักงานได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานตามกฎหมายแล้วบริษัทขอยืนยันว่ามีมาตรการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของลูกเรือทุกคนอย่างเคร่งครัดโดยห้ามมิให้พนักงานครอบครองนำเข้าหรือขนส่งยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดหากพบพนักงานกระทำความผิดจริงบริษัทจะดำเนินการลงโทษขั้นเด็ดขาดทันทีนพศรแก้วคำรายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
11: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
12: ขณะนี้คุณผู้ฟังกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากสถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดระนองค่ะ
13: แรงงานอากาศประจำวันที่29มิถุนายนพุทธศักราช2569ลักษณะอากาศทั่วไปวันนี้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นประกอบกับร่องมรสุมได้เลื่อนลงมาพาดผ่านประเทศเมียนมาตอนบนของประเทศไทยและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองฝนตกหนักถึงหนักมากและมีฝนตกที่สะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไปด้วยสำหรับคลื่นลมที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่เป็นฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณอันทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งตอนจนถึงวันที่3กรกฎาคม69พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตร ั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 25-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนบริเวณจังหวัดระนองมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรคาดว่าวันนี้อุณหภูมิสูงสุดประมาณ31องศาเซลเซียสวันพรุ่งนี้อุณหภูมิต่ำสุด24องศาเซลเซียสวันนี้ดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:50 นาทีวันพรุ่งนี้ดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:08 นาทีวันนี้ที่ปากน้ำระนองน้ำขึ้นเต็มที่เวลา 10:30 นาทีและเวลา 22:45 นาทีน้ำลงเต็มที่เวลา 3:53 นาทีและเวลา 16:33 นาทีอุณหภูมิสูงสุดที่จังหวัดระนองเมื่อวานนี้วัดได้ 32.2 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดที่จังหวัดระนองเมื่อเช้านี้วัดได้ 24.4 องศาเซลเซียสรายงานน้ำฝนเมื่อวานนี้ที่อำเภอเมืองวัดได้ 29.8 มิลลิเมตร
14: จบรายงานอากาศแล้วก็ลืมยังทำอะไรนะครับ
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชฏิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
15: โอ้ยช่วงหน้าฝนแบบนี้เนี่ยยุงมันเยอะจริงๆเลยจะทำยังไงดีเนี่ยกลัวจะเป็นไข้เลือดออกซะจริงๆ
16: ไม่ต้องกลัวหรอกจ้ะวิธีการป้องกันยุงลายทำได้ง่ายๆแค่เรายึดหลัก3ปอปิดฝาภาชนะให้สนิทปิดแหล่งสะสมน้ำขังป้องกันยุงลายวางไข่เปลี่ยนน้ำนั้นก็สำคัญต้องเปลี่ยนในทุกสัปดาห์กำจัดวงจรยุงลายปอสุดท้ายคือปฏิบัติต้องทำให้เป็นประจำจงจำบัญญัติให้ดีวิธีกำจัดยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออกทำได้ง่ายๆเพื่อคนที่คุณรักค่ะด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

สู่ใจวันนี้วันพระสวทรนอง FM 107.25 MHz ระนองเรดิโอโมเดิร์นเวฟสื่อสาธารณะเพื่อประชาชนสู่

ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์ AM 783กิโลเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการบ่าย 3 มีเรื่องเล่า

สวัสดีค่ะทักทายกันนะคะเช่นเคยสัปดาห์ใหม่นะคะแล้วก็เป็นสัปดาห์สุดท้ายของเดือนมิถุนายนกันด้วยนะคะจันทร์ที่29มิถุนายนพุทธศักราช2569ค่ะอากาศแจ่มใสถึงแม้ว่าจะมีฝนบ้างในบางช่วงบางเวลากันนะคะท่านผู้ฟังสัญจรไปนอนบนท้องถนนเพิ่มความระมัดระวังกันด้วยนะด้วยความห่วงใยแล้วค่ะท่านผู้ฟังณช่วงเวลาตรงนี้ก็ใกล้เลิกงานแล้วด้วยอยู่เป็นเพื่อนท่านผู้ฟังที่กำลังทำงานกันอยู่นะคะหรือท่านกำลังพักผ่อนกันอยู่ค่ะทุกคนทุกแห่งที่ FM 107.25 MHz และ AM 783 KHz ของสวทระหนองตามไปถึงนะคะแต่ถ้าว่าท่านอยู่นอกพื้นที่ฟังเราได้เช่นเดียวกันนะคะที่เพจ Facebook สวทระหนอง FM 107.25 MHz และเพจ Facebook สวทระหนอง AM 783กิโลเฮิร์ตซ์เราวางลิงก์วิธีออนไลน์ไว้ให้ท่านได้ติดตามกันนะคะขณะนี้เวลา 15:18 เมื่อสักครู่ได้ฟังรายงานอากาศจากสถานีอุตุนิยมวิทยาระนองไปแล้วเดี๋ยวสักครู่เดี๋ยวเรามาดูของกรมอุตุนิยมวิทยากันบ้างตอนนี้ก็ยังยึดเอาประกาศนะคะของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อตอนเช้าที่ออกมาในช่วงเวลา 17:00 นค่ะและฉบับใหม่ก็จะเปลี่ยนในช่วงเวลา 17:00 นหรือข้อมูลที่กรมอุตุนิยมวิทยาจะนำเข้ามาใหม่นะคะท่านผู้ฟังค่ะท่านผู้ฟังค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันสักนิดนึงนะตอนนี้ว่าอากาศเป็นอย่างไรกันบ้างมาสรุปกันอีกรอบหนึ่งนะคะในภาพรวมกันด้วยว่าเป็นอย่างไรซึ่งทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็จะมีการอัปเดตข้อมูลเป็นระยะให้เราได้ทราบกันนะคะมาดูกันนะคะตอนนี้ในเรื่องของดูกลุ่มฝนอภิสลาก็ดูภาพถ่ายดาวเทียมนะคะก็ปกคลุมในพื้นที่หรือว่าเป็นล่องของตะวันตกเฉียงเหนือเลยก็ว่าได้นะคะส่วนภาคใต้เดี๋ยวมาดูในพื้นที่จังหวัดใดบ้างที่มีฝนตกมากที่สุดเมื่อวานตกมากที่สุดของภาคใต้ฝั่งอันดามันและมากที่สุดของประเทศไทยด้วยนะคะนั่นคือจังหวัดพังงาค่ะ138.5 มิลลิเมตรรองลงมานราธิวาส 128.8 มิลลิเมตรอันดับ3ค่ะจังหวัดยะโสธร 91.2 มิลลิเมตรอันดับ4จังหวัดภูเก็ตนะคะ 84.2 มิลลิเมตรอันดับ5กระบี่ 79.0 มิลลิเมตรกรุงเทพมหานครก็เป็นอันดับ6นะคะท่านผู้ฟัง 73.5 มิลลิเมตรค่ะส่วนในพื้นที่ของสุราษฎร์ธานีก็เป็นอันดับ7นะคะ 64.5 มิลลิเมตรนะคะท่านผู้ฟังฝนตกในหลายภูมิภาคที่เดียวรวมถึงทางภาคอีสานกันด้วยนะคะพังงามากสุดแต่พิศลากำลังดูอันดับ2นราธิวาส 128.8 มิลลิเมตรนี่ก็ยังนึกถึงตอนที่ฝนแช่นิ่งที่นราธิวาสนะคะในช่วงปลายปีที่ผ่านมานะคะแล้วก็ทำให้เกิดอุทกภัยเกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ตอนล่างกันนะคะ5จังหวัดภาคใต้ตอนล่างกันนะคะผู้ฟังนี่ค่ะในเรื่องของอากาศเราก็ต้องติดตามกันนะคะว่าตอนนี้ลักษณะอากาศเป็นอย่างไรนะคะในพื้นที่ของอำเภอเหนือคลองจังหวัดกระบี่ก็ยังเป็นพื้นที่ที่มีอุณหภูมิต่ำสุดเช้านี้ 23.0 องศาเซลเซียสนะคะของภาคใต้ฝั่งตะวันตกอุณหภูมิสูงสุดเมื่อวานอำเภอเมืองสตูลก็ยังเป็นพื้นที่ที่มีอุณหภูมิสูงสุดของภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะ 34.2

องศาเซลเซียสอำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์นี่เขาจะเป็นอุณหภูมิสูงสุดของภาคเหนือและสูงสุดของประเทศไทยกันด้วยเมื่อวานนี้ร้อนสุดเลยที่อุตรดิตถ์นะคะ 38.2 องศาเซลเซียสและในช่วงนี้นะคะวันนี้จังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักมากนะคะภาคกลางมีกาญจนบุรีค่ะส่วนภาคตะวันออกคือจังหวัดตราดนะคะสำหรับภาคใต้3จังหวัดด้วยกันจังหวัดพระนองพังงาภูเก็ตฝนตกหนักมากนะท่านผู้ฟังส่วนฝนตกหนักนี่เรามาดูที่ภาคใต้นะคะก็มีตกทั่วๆในทุกๆภาคละก็ภาคเหนือมี2จังหวัดจังหวัดตากกำแพงเพชรนะคะท่านผู้ฟังส่วนภาคใต้ชุมพรสุราษฎร์ธานีกระบี่ตรังและสตูลนะคะท่านจะไปดูข้อมูลเพิ่มเติมในภาคอื่นๆกันได้นะคะที่เพจ Facebook ของกรมอุตุนิยมวิทยาพรุ่งนี้ค่ะระนองก็ยังคงเป็นพื้นที่ที่มีฝนตกหนักมากเช่นเดียวกันนะคะรวมถึงจังหวัดพังงากันด้วยในวันที่1กรกฎาคมชุมพรระนองพังงาเป็นพื้นที่ที่มีฝนตกมากนะคะรวมถึงวันที่2กรกฎาคมด้วยนะคะชุมพรระนองพังงานะคะวันที่3ก็มีตกแต่ฝนตกหนักนะท่านผู้ฟังนะคือในช่วงวันที่29ถึง2กรกฎาคมนี่ฝนตกหนักมากนะบ้านเรานะระนองค่ะก็เป็นรายงานอากาศที่หยิบมาฝากกันนะคะสรุปให้ทราบกันแล้วมาดูสักนิดหนึ่งเช้านี้ฝนและมีฝนตกที่วัดได้ปริมาณเท่าไหร่บ้างฝน24ชั่วโมงฝน6ชั่วโมงค่ะก็ตอนนี้ทางสถานีอุตุนิยมวิทยาก็สรุปนะคะว่าที่อำเภอกระบุรีค่ะฝนเมื่อวานนะคะฝน24ชั่วโมงตกนะคะวัดได้ 26.1 มิลลิเมตรที่นิคมสร้างตนเองปากจันทร์ 14.2 มิลลิเมตรที่อำเภอละอุ่น 30.6 มิลลิเมตรส่วนที่อำเภอเมืองจังหวัดระนองหรือที่สถานีอุตุนิยมวิทยาระนอง 29.8 มิลลิเมตรกันนะคะและสำหรับฝน6ชั่วโมงค่ะ6โมงเช้าวันนี้ถึงเที่ยงวันนี้ก็วัดปริมาณฝนได้ 4.4 มิลลิเมตรเป็นสถานีนะคะหรือว่าที่วัดน้ำฝนของสถานีอุตุนิยมวิทยาระนองอำเภอเมืองนะคะท่านผู้ฟัง 4.4 มิลลิเมตรตอนนี้ฝนสะสมของระนองนี่แต่ 1,200 แล้วนะคะท่านผู้ฟังตอนนี้วัดได้ 1,219.5 มิลลิเมตรค่ะก็เข้าหน้าฝนได้แค่1เดือนเองนะคะท่านผู้ฟังตอนนี้ฝนของเรานี่ 1,200 แล้วนะคะ 1,219.5 มิลลิเมตรก็ต้องดูกันนะคะว่าอ้าวในช่วงวันนี้จนถึงวันที่3กรกฎาคมนี่ล่ะจะมีปริมาณเพิ่มเท่าไหร่นะคะเพราะว่าตอนนี้ก็หมายถึงว่ากำลังเป็นช่วงหน้าฝนของภาคใต้ฝั่งตะวันตกบ้านเรากันนั่นเองนะคะแล้วก็มาดูกันว่าในเดือนกรกฎาคมสิงหาคมจะมีฝนตกชุกหนาแน่นหรือเปล่าค่ะเราก็ต้องดูรายงานอากาศจากสถานีอุตุนิยมวิทยาที่จะแจ้งให้เราได้ทราบกันล่วงหน้ากันเลยนะคะเช้า1รอบเที่ยงอีกสักรอบ1เย็นและก่อนนอนกันด้วยในการเช็คข้อมูลนะคะท่านผู้ฟังคะมีข่าวนะคะที่เกิดขึ้นเหตุคนร้ายไม่ทราบชื่อและจำนวนได้ลอบวางระเบิดเหตุเกิดบนถนนท่อลอดบ้านไพรวันตำบลไพรวันอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสนะคะในช่วงเวลา 11:41 นาทีของวันนี้เป็นเหตุให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บนะคะจำนวน2รายด้วยกันค่ะแล้วก็จะเป็นคือนายจะเป็นชื่อภาษาอังกฤษนะคะท่านผู้ฟังนะคือผู้ได้รับบาดเจ็บนะคะมิสเตอร์อับดุลลานะคะท่านผู้ฟังนะแล้วก็คุณมูฮัมหมัดนะคะแล้วก็ล่าสุดเลยทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสนายบุญช่วยหอมยามเย็นก็ได้มอบหมายให้ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนายชาคริสสุรนัทธกุลเข้าดูแลอาการของผู้บาดเจ็บทั้ง2รายเป็นการเร่งด่วนแล้วก็ได้ช่วยเหลืออย่างเต็มที่กันด้วยนะคะเป็นข้อสั่งการของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเนื่องจากว่าทั้ง2คนก็เป็นชาวมาเลเซียที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสนะคะที่อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสกันนะคะคือมิสเตอร์อับดุลลาแล้วก็มิสเตอร์มูฮัมหมัดกันนะคะท่านผู้ฟังค่ะก็ต้องติดตามกันเช่นเคยนะคะในเรื่องราวต่างๆนะคะค่ะก็ขอส่งกำลังใจให้สำหรับผู้ที่อยู่ในพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้กันด้วยนะคะท่านผู้ฟังคะเดี๋ยวเราไปติดตามข่าวสารอื่นๆกันบ้างวันนี้ย้ำกันอีกรอบหนึ่งนะคะสำหรับงาน130ปีของกระบุรีนะคะยังมีอีกวันหนึ่งนะท่านผู้ฟังนะยังมีอีกแล้วก็สำหรับงานเกษตรแฟร์เช่นเดียวกันนะคะก็วันนี้เป็นวันสุดท้ายกันด้วยบรรยากาศคึกคักนะคะแล้วก็ในช่วง 13:30 นก็จะเป็นเรื่องของการถ่ายทอดความรู้หรือว่าเวิร์กช็อปนะคะวันนี้ก็มีการสอนทำเกี่ยวกับเรื่องของผลิตภัณฑ์ยางพารานะคะในการบีบนะคะหรือว่าเครื่องบีบมืออภิสราใช้คำพูดไม่ถูกนะแต่ก็ได้มานะคะก็เห็นที่ทางหน่วยงานนะคะนั่นคือทางสำนักงานเกษตรจังหวัดนี้ได้มอบของที่ระลึกนั่นคือเป็นถั่วลิสงที่ผลิตจากยางพารานะคะสำหรับการผ่อนคลายกล้ามเนื้อในการใช้แรงบีบนะคะเพื่อที่จะสำหรับผู้ที่ต้องการจะออกกำลังกายกล้ามเนื้อมัดเล็กกันนะคะแล้วก็มีรูปทุเรียนด้วยก็ถือว่าเป็นเสียลักของระนองกันเลยนะคะท่านผู้ฟังค่ะเดี๋ยวสักครู่เดียวเดี๋ยวเราไปตามกันนิดนึงท่านนายกรัฐมนตรีท่านไปฝรั่งเศสนะคะท่านผู้ฟังในนี้นะคะในช่วงนี้เป็นอย่างไรกันบ้างช่วงหน้าเดี๋ยวจะหยิบมาฝากกันนะคะท่านผู้ฟังพักกันสักครู่ก่อนค่ะ

0: ส่งเสริมการรวมกลุ่มของเกษตรกร
1: สนับสนุนการฟื้นฟูพัฒนาอาชีพ
2: ช่วยพัฒนาองค์ความรู้ด้านการเกษตร
3: และเสริมความแข็งแกร่งให้เกษตรกรสามารถพัฒนาตนเองได
4: ้และนี่ก็คือภารกิจที่พวกเราชาวสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดระนองทำเพื่อพี่น้องเกษตรกรมาโดยตลอดหากคุณพร้อมจะเดินหน้าก้าวสู่การพัฒนาไปพร้อมๆกับเราติดต่อมาได้ที่สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดระนองตั้งอยู่เลขที่57/10หมู่ที่2ตำบลบางริ้นอำเภอเมืองจังหวัดระนองหรือติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์077-812-825และหมายเลขโทรศัพท์080-067-4255
3: เราพร้อมจะยืนหยัดเคียงข้างส่งเสริมสนับสนุนเพื่อให้พี่น้องชาวเกษตรกรสามารถยืนหยัดด้วยตัวเองต่อไปได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน
4: ประกาศสำหรับแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาที่ได้รับอนุญาตให้ทำงานถึงวันที่31 มีนาคม 2570ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่2 ธันวาคม 2568เร่งดำเนินการจัดทำหนังสือเดินทางหรือหนังสือรับรองบุคคลให้แล้วเสร็จภายในวันที่17 สิงหาคม 2569และเข้ารับการตรวจลงตราอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองภายในวันที่28 กันยายน 2569พร้อมแนบหลักฐานเข้าระบบผ่านเว็บไซต์ eworkpermit.doe.go.th ภายในวันที่28 กันยายน 2569หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรและใบอนุญาตทำงานจะสิ้นสุดทันทีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดระนองหมายเลขโทรศัพท์077-862-026-8
5: ท่านกำลังรับฟังบ่ายสามมีเรื่องเล่าสวทระนอง FM 107.25 MHz AM 783 KHz
6: ขณะนี้15:35 เดินทางมาครึ่งค่อนทางกันแล้วนะคะสำหรับรายการในวันนี้นะคะบ่ายสามมีเรื่องเล่าทางสวทระนองค่ะ FM 107.25 MHz AM 783 KHz นะคะท่านผู้ฟังคะถ้าหากว่าในข่าวสารเรื่องของการเลือกตั้งนะคะแล้วก็ในการหาเสียงบรรยากาศคึกคักทีเดียวนะคะสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษแห่งที่1คือกรุงเทพมหานครและแห่งที่2คือเมืองพัทยานะคะตอนนี้ก็ทราบผลอย่างไม่เป็นทางการกันแล้วด้วยนะคะสำหรับเมื่อวานก็ลุ้นกันละนะสำหรับหลายคนที่มีใครอยู่ในใจกันอยู่นะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันทางท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชัยวีรกูลก็ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวแสดงความยินดีกับนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครภายหลังผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการได้รับคะแนนอย่างท่วมท้นกว่า1ล้านเสียงหมายความว่ายินดีกับอาจารย์ชัชชาติพร้อมให้ความร่วมมือในการทำงานเพื่อกรุงเทพมหานครนะคะและเราไปดูองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษแห่งที่2นั่นคือพัทยานะคะเป็นอย่างไรกันบ้างซึ่งพัทยานี้จะเป็นการเลือกนายกนะคะนายกต้องในส่วนนี้นะคะท่านผู้ฟังเรามาดูที่ศูนย์ประสานงานกลุ่มคนรักพัทยาก็ได้จัดการแถลงขอบคุณทุกคะแนนเสียงหลังผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการเสร็จสิ้นโดยนายปรเมศวร์งามพิเชษฐ์ได้รับคะแนนเสียง 20,097 คะแนนส่วนผู้สมัครสมาชิกสภาเมืองพัทยาทั้ง4เขต24คนก็ได้รับเข้ามาบริหารเมืองพัทยากันด้วยนะคะซึ่งในเรื่องนี้ค่ะว่าที่เลยนะตอนนี้ยังไม่เป็นทางการนะท่านผู้ฟังนะแต่ตอนนี้คะแนนตอนนี้ล่ะคือก็ได้คะแนนสูงสุดละนะท่านผู้ฟังค่ะแล้วก็ได้มีการกล่าวคุณปรเมศวร์ก็ได้กล่าวขอบคุณทุกคะแนนที่ชาวพัทยาได้ให้ความไว้วางใจนะคะทั้งในส่วนของผู้บริหารและสมาชิกสภาเมืองพัทยาทั้ง4เขตแล้วก็ตั้งใจว่าจะสานต่องานที่ทำไว้ซึ่งมีหลายเรื่องที่ทำแล้วเสร็จและมีอีกหลายเรื่องที่ยังรอให้กลับมาสานต่อโดยตั้งเป้าว่าจะทำงานสนองนโยบายเมืองท่องเที่ยวระดับโลกสร้างรายได้ในทุกรูปแบบกันดูแลคุณภาพชีวิตระดับสากลดูแลสิ่งแวด ล้อมบริหารงานด้วยความโปร่งใสแก้ปัญหาน้ำท่วมแบบเบ็ดเสร็จและสานต่อโครงการสนามกีฬา 20,000 ที่นั่งให้เสร็จภายใน7เดือนกันด้วยนะคะขอบคุณ NBT จันทบุรีนะคะแล้วก็ขอบคุณข้อมูลในเรื่องของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมัยที่2นะคะข้อมูลจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครนะคะท่านผู้ฟังตอนนี้ยังมีนะคะในเรื่องราวอื่นๆที่อภิสราจะหยิบมาฝากกันนะท่านผู้ฟังวันนี้ฟังข่าวสารนะคะในหลายๆพื้นที่ทีเดียวนะคะแล้วก็เอาสรุปนิดนึงนะคะซึ่งทางกรุงเทพมหานครก็ได้แถลงผลการนับคะแนนว่ามีคนกรุงเทพมหานครใช้สิทธิ์ร้อยละ 49.70 นะคะแล้วก็มีภาพนะคะที่คุณชัชชาติสิทธิพันธ์นี่ก็ถือว่าเป็นผู้ว่าที่ผู้ว่าก่อนนะตอนนี้คะแนนสูงสุดกันอยู่แต่ยังไงก็ต้องรอการรับรองก่อนนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็บอกคุณชัชชาติบอกว่าเผยทิศทางขับเคลื่อน4ปีข้างหน้ากันด้วยนะคะผลการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครเป็นผลการเลือกตั้งไม่เป็นทางการนะคะท่านผู้ฟังแจ้งให้ทราบกันตรงนี้กันเลยค่ะท่านผู้ฟังคะขณะนี้เวลา 15:39 นะคะก็เดี๋ยวเราไปดูเรื่องของทัพลานนะคะตอนนี้ท่านสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็ได้ลงพื้นที่ทัพลานปิดปมปัญหาทับซ้อนกว่า40ปีเดินหน้าคืนความเป็นธรรมประชาชนดั้งเดิมพร้อมสั่งรื้อ3รีสอร์ทคดีถึงที่สุดเพื่อทวงคืนผืนป่าคืนแผ่นดินกันนะคะนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็ได้ลงพื้นที่พร้อมด้วยปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะและคณะผู้บริหารของกระทรวงกันด้วยนะคะโดยมีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมานายวิจิตรกิจวิรัตและนายอัธพลเจริญจันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชก็ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมูลนิธิสืบนาคาเสถียรนายชัยวัฒน์ลิ้มลิขิตอักษรนายเทวินมีทรัพย์อดีตมือปราบกรมป่าไม้ก็จะลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงในเขตอุทยานแห่งชาติทับลานท้องที่จังหวัดนครราชสีมาเพื่อชี้แจงแนวทางแก้ไขปัญหาพื้นที่ทับซ้อนตามแผนที่วันแมพและรับฟังปัญหาจากประชาชนในพื้นที่จริงมุ่งหวังสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องโปร่งใสตลอดจนสร้างความสมดุลระหว่างการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และการคุ้มครองสิทธิ์ของชุมชนดั้งเดิมอย่างเป็นธรรมที่โรงเรียนบ้านราชพัฒนาอำเภอเสริงสางจังหวัดนครราชสีมากันนะคะก็ในเรื่องของการทวงคืนผืนป่าในการทวงคืนที่ดินต่างๆตอนนี้ก็มีความเข้มข้นในหลายๆพื้นที่รวมถึงในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครค่ะท่านผู้ฟังเดี๋ยวพักกันสักครู่ก่อนนะเดี๋ยวช่วงถัดไปอภิสราจะพาท่านผู้ฟังไปพบกัน3 นาทีกับอัยการแผ่นดินนะคะ

ระนองเมืองแห่งการพักผ่อนของกายและใจภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยนวดไทยสมุนไพรการดูแลแบบองค์รวมผสานธรรมชาติและวิถีชุมชนเพื่อสมดุลชีวิตที่ยั่งยืนระนองซอฟต์พาวเวอร์สุขภาพที่โลกสัมผัสได้ระนองเมืองแห่งการเยียวยาอย่างไทยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: ชวนเกรงแหล่งชีวิตของสัตว์นานาชนิดและแหล่งอากาศบริสุทธิ์ของพวกเราทุกคนแต่ทุกปีไฟป่ากำลังทำลายทุกอย่างเพียงเพราะความประมาทเล็กๆควันพิษทำร้ายคนสัตว์และธรรมชาติหยุดเผาหยุดเสี่ยงหยุดทำลายช่วยกันดูแลป่าพรุควันเพลงไม่จุดไฟไม่ทิ้งก้นบุหรี่และแจ้งเจ้าหน้าที่เมื่อพบเหตุเพราะป่าคือชีวิตของเราร่วมกันป้องกันไฟป่าพรุควันเพลงกลับสู่ธรรมชาติที่สมบูรณ์เพื่ออนาคตลูกหลานเราสวท.ทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
1: พี่บ้าวพี่บ้าวนี่วันนี้น้องแต่งชุดเคบาย่าไปออกงานสวยไหมสวยไ
2: หมฮะเขาเรียกว่าชุดอะไรนะสวยมาก
1: เคบาย่าเป็นชุดประจำถิ่นที่สะท้อนความงามแบบพราณกันเป็นวัฒนธรรมรวมของอาเซียนตั้งไทยบรูไนอินโดนีเซียมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์ค่ะ
2: อ
1: ๋
2: อเคบาย่าเรียบเสมือนไส้ใหญ่ผูกหัวใจคนอาเซียนไว้ด้วยกัน
1: ใช่แล้วจ้าพี
2: ่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5
1: กรมประชาสัมพันธ์
3: 3นาทีกับอัยการแผ่นดินให้ความรู้กฎหมายคุ้มครองสิทธิประโยชน์พร้อมแนะนำช่องทางขอความช่วยเหลือจากสำนักงานอัยการสูงสุด

0: กดแชร์หรือคอมเมนต์สนุกสนุกแต่อาจต้องแลกด้วยอิสรภาพและเงินในกระเป๋าหลักแสนคุณพร้อมรับความเสี่ยงนี้ไหมคะหลายคนต้องหมดอนาคตเพราะคำว่ารู้เท่าไม่ถึงการบนโลกโซเชียลการหมิ่นประมาทออนไลน์ไม่ใช่เรื่องเล่นๆและกฎหมายไม่ได้ใจดีอย่างที่คุณคิดแค่คุณแชร์เรื่องทำลายชื่อเสียงคนอื่นแม้ไม่ได้พิมพ์เองก็ติดคุกได้ยิ่งโพสต์ประจานในที่สาธารณะโทษยิ่งหนักขึ้นทวีคูณเพราะเป็นการหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาค่ะไม่อยากตกเป็นเหยื่อหรือกลายเป็นผู้ต้องหาโดยไม่รู้ตัวพบกับ3นาทีกับอัยการแผ่นดิน
1: ครับสวัสดีครับวันนี้มาให้ความรู้ทางด้านกฎหมายนะครับเกี่ยวกับความผิดฐานหมิ่นประมาทนะครับความผิดฐานหมิ่นประมาทคือการใส่ความผู้อื่นต่อบุคคลที่3นะครับด้วยประการที่อาจทำให้ผู้อื่นเสียชื่อเสียงถูกดูหมิ่นถูกเกลียดชังนะครับปัจจุบันนะครับสื่อออนไลน์เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันอย่างมากการแสดงความคิดเห็นการโพสต์การข้อความหรือการแชร์ข้อความต่างๆนะครับสามารถทำได้อย่างรวดเร็วแต่หากใช้โดยขาดความระมัดระวังหากขอให้เกิดความผิดฐานหมิ่นประมาทได้นะครับปัจจุบันความผิดในลักษณะนี้พบได้บ่อยเช่นการโพสต์กล่าวหาด่าตอประจานผู้อื่นคอมเมนต์ด้วยถ้อยคำหยาบคายหรือการแชร์ข้อความทำให้ผู้อื่นเสียชื่อเสียงแม้ผู้แชร์จะไม่ใช่เป็นคนเขียนต้นฉบับนะครับแต่หากเป็นการส่งต่อข้อมูลที่ก่อให้เกิดความเสียหายก็อาจต้องรับผิดตามกฎหมายได้นะครับและอาจกระทำผ่านสังคมออนไลน์ซึ่งประชาชนทั่วไปเข้าถึงได้ก็จะถือว่าเป็นการหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาซึ่งมีอัตราโทษสูงขึ้นนะครับจึงขอฝากถึงประชาชนทุกท่านนะครับก่อนโพสต์ก่อนแชร์หรือก่อนแสดงความคิดเห็นควรตรวจสอบข้อเท็จจริงใช้วิจารณญาณและเคารพสิทธิของผู้อื่นเพราะโลกออนไลน์ไม่ใช่พื้นที่ปลอดจากความรับผิดตามกฎหมายนะครับขอบคุณครับ
2: ค่ะในช่วงท้ายสุดนะคะของรายการกันเลยก็หยิบ3นาทีกับอัยการแผ่นดินมาฝากกันนะคะท่านผู้ฟังค่ะในวันนี้เป็นตอนที่260รู้ทันกฎหมายเตือนใจสายแชร์และคอมเมนต์นะคะก็เป็นคุณอาคมปานแจ่มอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะในการแนะนำนะคะแล้วก็ในเรื่องของการแชร์การคอมเมนต์นะคะว่ามันจะเกี่ยวข้องในเรื่องของการกระทำผิดกฎหมายอย่างไรกันนะคะติดตามย้อนหลังกันได้เลยที่เพจ Facebook 3นาทีกับอัยการแผ่นดินค่ะหรือจะติดตามตอนอื่นๆนะคะก็ได้เช่นเดียวกันที่เพจ Facebook 3นาทีกับอัยการแผ่นดินเวลาหมดแล้วนะคะท่านผู้ฟังกับการติดตามรับฟังรายการบ่าย3มีเรื่องเล่านะคะจะกลับมาเจอกันใหม่นะคะในวันพรุ่งนี้ค่ะเวลาเดิมเวลา 15:10 นจนถึงเวลา 16:00 นนะคะสวัสดีค่ะ

0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 นกับอรัญญาชมชื่นดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาคเดือนมิถุนายนขยายตัวต่อเนื่องจากแรงสนับสนุนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
6: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: สำนักงานเศรษฐกิจการคลังเปิดเผยดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาคเดือนมิถุนายน2569มีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่องจากแรงสนับสนุนภาคบริการมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐและภาคเกษตร
8: นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยผลการจัดทำดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาคประจำเดือนมิถุนายน2569ซึ่งสะท้อนแนวโน้มเศรษฐกิจในช่วง6เดือนข้างหน้าที่ยังคงขยายตัวได้ดีโดยเฉพาะในภาคตะวันออกและภาคตะวันตกซึ่งได้รับแรงหนุนสำคัญจากภาคบริการที่เตรียมรับฤดูการท่องเที่ยวช่วงปลายปีและมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐควบคู่กับภาคการเกษตรที่ได้รับอานิสงส์จากสภาพอากาศที่เอื้ออำนวยทำให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นขณะที่ภูมิภาคอื่นๆทั้งภาคใต้ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลต่างมีทิศทางขยายตัวจากภาคการท่องเที่ยวการลงทุนและการแปรรูปสินค้าเกษตรเช่นเดียวกันอย่างไรก็ตามยังคงต้องติดตามปัจจัยท้าทายที่อาจส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นในระยะถัดไปอย่างใกล้ชิดทั้งปัญหาความเปราะบางของกำลังซื้อและหนี้ครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูงความผันผวนของต้นทุนการผลิตและราคาสินค้าตลอดจนความไม่แน่นอนจากสถานการณ์ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลางและภาวะเศรษฐกิจโลกปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: การรถไฟแห่งประเทศไทยเตรียมประเมินลดขบวนรถโดยสารรายสถานีเพื่อลดต้นทุนก่อนเสนอกระทรวงคมนาคมพิจารณาน
9: ายอนันต์โทนิ่มแดงผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.เปิดเผยถึงนโยบายการปรับลดขบวนรถเพื่อลดต้นทุนและการขาดทุนว่าได้มอบหมายให้ฝ่ายบริการเดินรถเร่งสรุปข้อมูลกลับโดยจะดำเนินการในลักษณะทยอยทำเป็นระยะโดยจะเริ่มพิจารณาขบวนรถขนส่งสินค้าเป็นส่วนแรกเนื่องจากปัจจุบันมีสัญญากับภาคเอกชนอีก1รายซึ่งหากยังมีสัญญาต่อกันก็ไม่สามารถลดขบวนรถตรงได้ทันทีโดยปัจจุบันมีเพียงขบวนรถน้ำมันดิบแค่ขบวนเดียวที่สามารถแยกพิจารณาได้ส่วนขบวนรถโดยสารจะต้องทำการประเมินและทยอยทำแทสติ้งเพื่อเสนอให้กระทรวงคมนาคมเห็นภาพรวมว่าจะสามารถปรับลดปริมาณลงในสถานีช่วงไหนอย่างไร ทั้งนี้ในทางกลับกันการรถไฟจะเร่งดำเนินการติดตั้งระบบความปลอดภัยเพิ่มเติมเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้บริการทั้งบนรถไฟและสถานีต่างๆควบคู่กันไปด้วยการเปิดรับเอกชนร่วมเดินรถแต่อุปสรรคการลงทุนนุพศรแก้วคำรายงาน
1: กระทรวงศึกษาธิการรับเรื่องร้องขอความเป็นธรรมกรณีประกาศผลสอบครูผู้ช่วยคาดเคลื่อนยืนยันเร่งตรวจสอบให้แล้วเสร็จภายใน 2-3 สัปดาห์พร้อมเสนอแนวทางเยียวยาน
10: ายอัครนันท์ กันกิตตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวภายหลังรับหนังสือร้องขอความเป็นธรรมจากนางสาวชนัดดาวรสารหรือครูนิ่มผู้สอบผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูตำแหน่งครูผู้ช่วยสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการซึ่งเดินทางมายังรัฐสภาเพื่อยื่นหนังสือขอให้ตรวจสอบกระบวนการจัดสอบหลังจากได้รับแจ้งว่าตกจากอันดับที่1ไปอยู่อันดับที่2ภายหลังมีการประมวลผลคะแนนใหม่ทั้งที่ได้รับหนังสือเรียกตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการแล้วโดยกล่าวว่านายประเสริฐจันทราดวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้กำชับให้ดำเนินการเรื่องนี้ให้ดีและให้ความยุติธรรมกับทุกฝ่ายขั้นตอนแรกจะเร่งดำเนินการตรวจสอบให้มีความชัดเจนและเป็นที่ยอมรับโดยอาจนำข้อสอบมาตรวจสอบอีกครั้งพร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการที่มีความน่าเชื่อถือเพื่อให้ผู้เข้าสอบมีความเชื่อมั่นในความเป็นกลางและความถูกต้องของกระบวนการก่อนจะเข้าสู่กระบวนการเยียวยาในลำดับต่อไปคาดว่าจะได้คำตอบชัดเจนภายใน 2-3 สัปดาห์จิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.ค่ะ

รับฟังข่าวสารประเด็นเด่นจากพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนและเรื่องราวดีๆที่มีประโยชน์คัดสรรมาเล่าสู่กันฟังทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์4โมงเย็นเป็นต้นไปในรายการ5แยกข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ในช่วงของรายการ5แยกข่าวค่ะในวันนี้นะคะทีมงานสวทพงาเป็นแม่ข่ายในการผลิตรายการค่ะในวันจันทร์ที่29นะคะมิถุนายน2569ค่ะและดิฉันค่ะสาลิหาอุสมานะคะ
1: ดิฉันค่ะอริสาศิรัตน์ค่ะ
0: ค่ะซึ่งในวันนี้ค่ะในช่วงของรายการ5แยกข่าวนะคะเราก็ยังคงมีประเด็นหลากหลายเรื่องราวนะคะที่จะนำมาพูดคุยกันนะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของประเด็นจากส่วนกลางหรือว่าประเด็นในพื้นที่จังหวัดพังงาค่ะใกล้ๆกับสวทพังงาเราเนี่ยมีงานนะเป็นงานอะไรเอ่ยน้องฝน
1: เกษตรแฟร์ค่ะ
0: ไปเที่ยวหรือยัง
1: ไปมาแล้วค่ะเมื่อคืนไป
0: มีอะไรที่น่าสนใจบ้าง
1: ก็ไปนั่งชมมโนราตัวอ่อนค่ะพี่ยาแล้วก็ไปดูสินค้าเกษตรของจังหวัดพังงาค่ะแล้วก็ไปอุดหนุนพ่อค้าแม่ค้าค่ะแล้วก็ใช้สิทธิ์ไถช่วยไถผัดไปด้วยค่ะเมื่อคืน
0: ยังไม่หมด
1: ยังไม่หมดนะคะ
0: ก็ไปใช้กันต่อนะค่ะแล้วก็ในวันนี้ค่ะในส่วนของงานเกษตรแฟร์ก็จะมีพิธีเปิดนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วถ้าเกิดว่าใครเป็นแฟนเขาเรียกว่าเป็นแฟนเพลงของใครนะที่จะมาค่ำคืนนี
1: ้พี่กล้วยสแตมค
0: ่ะเดี๋ยวเราต้องไปดูนะคะว่าทั้งสองคนเนี้ยจะไปอยู
1: ่หน้าเวที
0: หน้าเวทีหรือเปล่า
1: หรือว่าบนเวที
0: ก็ต้องติดตามค่ะแต่ในช่วงนี้ค่ะในส่วนของข้อมูลข่าวสารที่เรานำมาฝากกันนะคะในส่วนของรายการ5แยกข่าวนะคะก็ยังคงมีประเด็นที่ต้องติดตามหลากหลายเรื่องราวเพราะว่าช่วงนี้ค่ะหลากหลายพื้นที่ก็มีฝนตกหนักนะคะซึ่งในพื้นที่จังหวัดพังงาเองก็ไม่น้อยหน้านะ
1: ใช่ค่ะ
0: ก็อาจจะมีฝนตกทุกวันนะคะโดยทางด้านของอุตุนิยมวิทยาค่ะได้มีการเตือนนะคะว่าประเทศไทยมีฝนถล่มนะคะตกหนักมากเลยเริ่มตั้งแต่วันนี้นะคะวันที่29มิถุนายนถึงวันที่3กรกฎาคมค่ะซึ่งก็ต้องระวังในเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนนะคะฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนซึ่งก็ออกในส่วนของฉบับที่6นะคะระบุนะคะว่าในช่วงของวันที่29มิถุนายนถึง3กรกฎาคมนี้นะคะประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากว่ามีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนค่ะประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยก็จะมีกำลังแรงขึ้นค่ะขอให้พี่น้องประชาชนในบริเวณดังกล่าวนะคะระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลากเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนนะคะก็จะมีกำลังค่อนข้างแรงในช่วงของวันนี้ยาวไปจนถึงวันที่3นี้นะคะ3กรกฎาคมโดยจะมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรด้วยกันส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนก็มีคลื่นสูงประมาณ2เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือนะคะบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองค่ะแต่สำหรับเรือเล็กนะคะบริเวณทะเลอันดามันตอนบนก็ควรที่จะงดออกจากฝั่งในช่วงวันเวลาดังกล่าวนะคะก็ต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดนะคะในเรื่องของดินฟ้าอากาศในช่วงนี้กันค่ะ
1: ใช่ค่ะมาดูในส่วนของใครที่อยากจะเริ่มต้นธุรกิจหรือว่าการลงทุนค่ะอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องดีที่เราจะมาพูดถึงในเรื่องของสถิติแล้วก็ไทยของเราเนี่ยก็ติดอันดับนะคะ27ของโลกแล้วก็ติดลำดับที่7ของเอเชียนะคะที่เป็นประเทศที่ดีที่สุดสำหรับการเริ่มต้นธุรกิจแล้วก็การลงทุนค่ะ
0: ค่ะ
1: ด้านรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้เปิดเผยว่าประเทศไทยค่ะได้รับการจัดลำดับจาก US News ค่ะ Our Report Best Country นะคะ2026นะคะก็จัดเป็นลำดับที่27ของโลกค่ะถือว่าเป็นลำดับที่

0: ทางเศรษฐกิจค่ะแล้วก็สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการลงทุนด้วยค่ะโดยประเทศไทยก็มีจุดแข็งนะคะจากฐานของการผลิตที่เข้มแข็งอยู่แล้วนะคะแล้วก็เชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานของภูมิภาคด้วยนะคะโครงสร้างพื้นฐานที่มีเขาเรียกว่ามีศักยภาพที่ล้นเหลือนะคะแล้วก็มีความพร้อมในการรองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตด้วยส่งผลให้ประเทศไทยนะคะยังคงได้รับความเชื่อมั่นแล้วก็ได้รับความไว้วางใจจากนักลงทุนทั่วโลกอย่างต่อเนื่องค่ะทั้งนี้ค่ะทางด้านรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้กล่าวว่าผลจากการจัดลำดับดังกล่าวค่ะก็สอดคล้องกับทิศทางการขับเคลื่อนประเทศนะคะที่มุ่งปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันแล้วก็ยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานของภาครัฐให้ทัดเทียมกับนานาชาติโดยได้กำหนดเป้าหมายนะคะแล้วก็ผลักดันประเทศไทยเข้าเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจแล้วก็พัฒนาภายในปี2028ค่ะซึ่งจะเป็นกลไกสำคัญค่ะในการผลักดันและก็ปฏิรูปเชิงโครงสร้างทั้งด้านธรรมาภิบาลนะคะความโปร่งใสหลักนิติธรรมและการแข่งขันที่เป็นธรรมและก็การพัฒนากฎระเบียบให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลค่ะซึ่งจะช่วยในการยกระดับสภาพสิ่งแวดล้อมในการประกอบธุรกิจนะคะเพื่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนและก็เสริมศักยภาพการแข่งขันของประเทศไทยในระยะยาวค่ะ
1: ค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวนะคะมากันที่ในวันนี้ค่ะผู้ฟังก็อย่างที่ได้ดูได้ติดตามนะคะเพราะว่าในวันนี้เนี่ยได้มีการนำเสนอนะคะงบปี70นะกำชับค่ะว่าครม.เนี่ยได้มีการชี้แจงครบทุกประเด็นค่ะซึ่งทางด้านของนายกรัฐมนตรีนะคะนายอนุทินชาญวีรกูลก็ได้มีการมอบหมายนะคะให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เป็นผู้นำเสนอร่างพระราชบัญญัตินะคะงบประมาณรายจ่ายประจำปีพุทธศักราช2570นะคะซึ่งก็มีหลากหลายอย่างเลยที่ได้มีการชี้แจงให้พี่น้องประชาชนนะคะรับทราบถึงความจำเป็นความเร่งด่วนรวมไปถึงเป้าหมายสำคัญในเรื่องของการจัดสรรงบประมาณตามภารกิจของแต่ละหน่วยงานอย่างชัดเจนค่ะซึ่งหลักๆที่เราได้เห็นนะคะว่านโยบายที่มีการพูดถึงนะคะของรัฐบาลโดย5ด้านนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของด้านสังคมค่ะก็คือการศึกษาเท่าเทียมนะคะรวมไปถึงสูงวัย plus
0: ค่ะ
1: 2ก็คือด้านต่างประเทศและความมั่นคง3ก็คือเรื่องของเศรษฐกิจค่ะและในส่วนของที่4นะคะก็คือด้านการบริหารภาครัฐและการปฏิรูปกฎหมายค่ะและด้านสุดท้ายก็คือการแก้ไขปัญหาภัยพิบัติและสิ่งแวดล้อมนะคะก็ถือว่าเป็นอีก1นโยบายนะคะที่มีความสำคัญในเรื่องของการเป็นอยู่ในชีวิตของประชาชนในยุคนี้กันด้วยเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราพูดถึงภัยพิบัติตอนนี้เนี่ยมันมีหลากหลายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของน้ำท่วม
0: ใช่ค่ะ
1: หรือว่าเรื่องของการเกิดแผ่นดินไหว
0: ใช่ค่ะ
1: ซึ่งทั้งนั้นนะคะก็ได้มีการบูรณาการแล้วก็ชงประเด็นนโยบายสำคัญด้วยการถึง5ด้านนะคะนี่ก็เป็นช่วงแรกของรายการนะคะ
0: ค่ะ
1: เดี๋ยวเราไปรับฟังสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนแล้วก็กลับมาในช่วงที่2ของรายการค่ะ
2: เกาะประเด็นเด็ดตามติดสถานการณ์ดังสดจากผู้สื่อข่าวในพื้นที่ช่วงคุยข่าวเล่าเรื่อง

่ะคุณผู้ฟังคะในส่วนของพื้นที่การกวาดล้างโนมินีค่ะในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะก็ได้เปิดปฏิบัติการนะคะกวาดล้างเครือข่ายโนมินีต่างชาติในพื้นที่อำเภอท่าศาลาค่ะเดินหน้าตรวจสอบธุรกิจแล้วก็การถือครองที่ดินที่เข้าข่ายผิดกฎหมายค่ะพร้อมดำเนินคดีกับผู้ที่กระทำผิดกฎหมายอย่างเด็ดขาดค่ะด้านผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะก็ได้มอบหมายให้ทางด้านรองผู้ว่าราชการนะคะในฐานะประธานคณะกรรมการปราบปรามกระทำความผิดเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจที่ฝ่าฝืนกฎหมายนะคะระดับจังหวัดเพื่อร่วมกับพันตำรวจโทนะคะสุทัศน์นะคะก็เป็นรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะก็ได้ร่วมกับทุกหลายๆฝ่ายนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะคะได้สนที่กำลังแล้วก็เปิดปฏิบัติการค่ะพี่ฮานะคะแล้วก็กวาดล้างเครือข่ายโนมินีต่างชาตินะคะเข้าตรวจสอบพื้นที่ตำบลกลางค่ะอำเภอท่าศาลานะคะภายใต้ปฏิบัติการทลาย

0: เครือข่ายนอมินีต่างด้าวนะคะตามนโยบายของจังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วก็นโยบายของรัฐบาลที่ปราบปรามกลุ่มทุนต่างชาติที่ใช้คนไทยถือหุ้นแทนหรือที่เราเรียกกันว่านอมินีค่ะเพื่อหลีกเลี่ยงข้อกฎหมายค่ะสำหรับจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะก็มีเป้าหมายตรวจสอบกว่า60แห่งค่ะโดยผลการตรวจสอบพบบริษัทที่เข้าข่ายเป็นนอมินีแล้วก็มีพฤติกรรมถือครองที่ดินโดยมิชอบนะคะจำนวน5แห่งค่ะศาลก็ได้อนุมัติหมายค้นนะคะสำหรับชาวต่างชาติถือหุ้นนะคะแทร่วมกับคนไทยจำนวน5หมายค่ะได้แก่บริษัทโอเชียนวิลล่า PTY จำกัดค่ะบริษัทโกเล็ก PTY จำกัดค่ะบริษัทฟังฟริงค่ะฟิตเนสนะคะแอนด์เบดดิ้งบิกกินบีสจำกัดมหาชนนะคะแล้วก็บริษัทเวอร์วูดเอ็นเตอร์ไพรส์จำกัดนะคะรวมไปถึงบริษัทเนลเลียมจำกัดแล้วก็พบบุคคลที่เข้าข่ายจำนวน3บริษัทค่ะทั้งมีทั้งต่างชาตินะคะแล้วก็คนไทยค่ะถือครองอยู่เจ้าหน้าที่ก็ได้รวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็ตรวจสอบผู้ถือครองที่ดินในนามบริษัทแล้วก็การประกอบกิจการโรงแรมโดยไม่ได้รับอนุญาตค่ะในส่วนของจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะก็ยืนยันว่าการปฏิบัติครั้งนี้นะคะก็สะท้อนความจริงของภาครัฐในการจัดระเบียบและก็การประกอบธุรกิจการถือครองทรัพย์สินของชาวต่างชาติเพื่อคุ้มครองสิทธิ์และก็โอกาสทางเศรษฐกิจของคนไทยนะคะเพื่อป้องกันการแย่งอาชีพแล้วก็การถือครองที่ดินโดยมิชอบด้วยกฎหมายตลอดจนสร้างบรรยากาศการลงทุนที่โปร่งใสและเป็นธรรมทั้งนี้ค่ะเจ้าหน้าที่ก็จะขยายผลแล้วก็สืบสวนปราบปรามเครือข่ายโนมินีอย่างต่อเนื่องค่ะพร้อมขอความร่วมมือนะคะประชาชนหากพบเห็นหรือว่าแจ้งเบาะแสการกระทำผิดนะคะก็สามารถให้ข้อมูลได้ที่สถานีตำรวจในพื้นที่หรือว่าสายด่วน1599ได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะ
1: ค่ะก็ถือได้ว่าเป็นการบูรณาการหลากหลายภาคส่วนนะคะในการที่จะกวาดล้างเครือข่ายโนมินีต่างชาติในพื้นที่นะ
0: ค่ะ
1: ซึ่งหนึ่งในนั้นในพื้นที่จังหวัดพังงาก็มีการดำเนินการไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะโดยทางด้านของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาค่ะท่านไพรัตน์เพชรหยวนนะคะก็ได้มีการบูรณาการหลากหลายภาคส่วนนะคะในการที่จะแก้ไขปัญหาให้ครบมิติตามนโยบายของรัฐบาลค่ะมาปิดท้ายกันด้วยประเด็นสุดท้ายนะคะกับมอวเลรัตค่ะร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตรเปิดตัวอะคาเดมี่ทุเรียนนะคะรุ่นที่1ระดมผู้เชี่ยวชาญด้านทุเรียนแถวหน้าของไทยนะคะร่วมที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้ปั้นเกษตรกรไทยผลิตทุเรียนพรีเมียมค่ะ
0: ค่ะ
1: สำนักวิชาการเทคโนโลยีเกษตรอุตสาหกรรมอาหารนะคะร่วมกับสำนักงานส่งเสริมพัฒนาการเกษตรที่5จังหวัดสงขลานะคะกรมส่งเสริมการเกษตรได้มีการจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการนะคะหลักสูตรนะคะในเรื่องของ Academy ทุเรียนนะคะเส้นทางความสำเร็จในการผลิตทุเรียนพรีเมียมมาตรฐานระดับสากลมีการผลิตนักวิชาการกรมส่งเสริมการเกษตรภายใต้นะคะภาคใต้นะคะสู่มือโปรด้านทุเรียนคุณภาพระดมผู้เชี่ยวชาญด้านทุเรียนแถวหน้าของไทยนะคะร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้นะคะก็จะอบรมนะคะยาวนะคะตั้งแต่วันที่25มิถุนายนถึงวันที่19กรกฎาคม2569หวังที่จะยกระดับทุเรียนภาคใต้ค่ะสู่ตลาดพรีเมียมระดับโลกค่ะซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะในรูปแบบของการจัดงานในครั้งนี้เนี่ยก็เพื่อที่จะให้ทุกคนเนี่ยมีความรู้ในเรื่องของพืชเศรษฐกิจที่สำคัญอย่างยิ่งของไทยแล้วก็เป็นการรักษาความเป็นผู้นำในตลาดโลกนะคะจำเป็นต้องอาศัยความรู้รวมไปถึงนวัตกรรมที่ทันสมัยซึ่งก็จัดขึ้นนะคะโดยมีการสนับสนุนของกรมส่งเสริมการเกษตรเพื่อถ่ายทอดประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญครอบคลุมตั้งแต่กระบวนการวางแผนผลิตการจัดการสวนการดูแลรักษาจนไปถึงการจัดการคุณภาพผลผลิตกันด้วย
0: ค่ะ
1: ซึ่งหนึ่งในนั้นนะคะถ้าพูดถึงเรื่องของทุเรียนนะในพื้นที่จังหวัดพังงาก
0: ็เราก็ไม่แพ้ใครเหมือนกัน
1: ทุเรียนอะไรเอ่ย
0: สาลิกาค่ะ
1: รสชาติเป็นยังไง
0: ก็อร่อยค่ะก็เป็นครั้งแรกในการ
1: ชิม
0: ตั้งแต่มาอยู่พังงาตั้งแต่เขาเรียกว่าตั้งแต่เกิดมาเลยก็ว่าได้ค่ะ
1: โอเคแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ยังไม่ได้ชิมก็ยังคงมีผลผลิตอยู่นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าเกิดว่าใครหาในส่วนของทุเรียนสาลิกาหาไม่ได้แล้วจริงๆมางานเกษตรไปได้นะ
0: มีค่ะ
1: มีใช่ไหมมีขาย
0: มีขายค่ะ
1: อ่ะ โอเคค่ะ16:26กันแล้วค่ะน้องฝนคะเดี๋ยวเราก็ต้องลาคุณผู้ชมผู้ฟังไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะในส่วนของรายการ5แยกข่าวค่ะโดยทีมงานสวทพงาเป็นแม่ข่ายในการผลิตรายการนะคะซึ่งในวันนี้ค่ะก็ต้องขอบคุณผู้ชมผู้ฟังนะคะแล้วก็ทุกสถานีที่ร่วมรับสัญญาณเครือข่ายกันด้วยค่ะอํานวยการผลิตนะคะนายโสพลเขี่ยมการผู้อํานวยการสํานักงานประชาสัมพันธ์ที่5ค่ะควบคุมการผลิตนางวรวรรณบุญรังสีผอ.สวทพงาค่ะและในวันพรุ่งนี้ค่ะน้องฝนคะจะเจอกันได้ใหม่ในรายการ5แยกข่าวโดยทีมงานสวทกระบี่ค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันสลาอุสมาค่ะ
0: อริสาศิรัตน์ค่ะ
1: ต้องลาคุณผู้ชมผู้ฟังไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนำทุกท่านเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงรายการที่จัดขึ้นเพื่อแสดงความอาลัยและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:30 นถึง 17:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทั่วประเทศค่ะวันนี้พบกับทีมงานสวทลำปางเป็นแม่ข่ายในการออกอากาศค่ะควบคุมการผลิตโดยนางอัญชันสรลำผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปางและดำเนินรายการโดยดิฉันชุติการเหล่าชัยค่ะและในช่วงแรกภาพเก่าเล่าเรื่องในวันนี้จะพาย้อนรอยเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรกิจการเมืองแร่ลิกไนท์ที่อำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่14มีนาคมพุทธศักราช2501ค่ะโดยประทับรถไฟพระที่นั่งจากสถานีรถไฟนครลำปางและเสวยพระกระยาหารกลางวันที่เหมืองแม่เมาะและเวลาประมาณ14:00 นเสด็จไปทอดพระเนตรกิจการโรงงานน้ำตาลไทยอำเภอเกาะขาจังหวัดลำปางโดยมีผู้จัดการโรงงานในขณะนั้นนำเสด็จและมีราษฎรเฝ้ารับเสด็จอย่างใกล้ชิดไปติดตามรับชมกันค่ะ
0: ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง

เสด็จถึงสถานีแม่เมาะและเสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่งต่อไปถึงเหมืองลิกไนทอดพระเนตรเหมืองลิกไนที่เห็นอยู่ในภาพนี้ที่เหมืองนี้ปรากฏว่าขุดถ่านหินลิกไนได้ประมาณวันละ300ตันถ้าขุดอยู่ในปริมาณเช่นนี้จะมีถ่านหินลิกไนให้ขุดได้อีก350ปี

ในบริเวณสถานีได้มีผู้นำธงชาติมาขายอันละ1บาทเสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่งต่อไปยังโรงงานน้ำตาลไทยอำเภอเกาะคาจังหวัดลำปางและตามระยะทางเสด็จจากสถานีนั้นก็มีราษฎรมาคอยเฝ้าตามซุ้มต่างๆและเชิญเสด็จให้ลงจากรถยนต์พระที่นั่งเพื่อให้เสด็จพระราชดำเนินตามผ้าที่ปูไว้เสด็จถึงโรงงานน้ำตาลไทยอำเภอเกาะคาจังหวัดลำปางมีราษฎรอำเภอเกาะคามารับเสด็จณที่นั้นเป็นจำนวนมากเสด็จลงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าณบริเวณโรงงานน้ำตาลไทยโรงงานน้ำตาลไทยที่เกาะคานี้เป็นโรงงานขนาดใหญ่ผลิตน้ำตาลจากอ้อยซึ่งปลูกขึ้นที่อำเภอนี้

0: เสด็จกลับจากเกาะคาเข้าสู่ที่ประทับจังหวัดลำปาง
1: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงตามรอยพระเมตตา
2: ช่วงตามรอยพระเมตตาวันนี้ไปติดตามเรื่องเล่าจากพันโทชูเกียรติมีโฉมข้าราชการบำบาลเมื่อครั้งรับเสด็จที่โครงการบ้านทุ่งจี้จังหวัดลำปางค่ะ
3: เมื่อวันที่13เมษายน2539ครับที่ประชาชนในพื้นที่บ้านทุ่งจี้ได้ถวายฎีกาพระองค์ท่านเกี่ยวกับเรื่องของการตัดไม้ทำลายป่าปัญหายาเสพติดเมื่อพระองค์ได้รับการถวายฎีกาจากประชาชนในพื้นที่แล้วพระองค์ก็เสด็จมาดูพื้นที่ในวันที่13เมษายน2539นะครับผมก็เป็นส่วนหนึ่งได้มีโอกาสเฝ้ารับเสด็จแล้วก็ดูความปลอดภัยในพื้นที่ร่วมกับผู้ใหญ่หลายท่านไม่ว่าท่านจะเป็นท่านแม่ทัพภาคที่3ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดผมได้ไปอยู่ในส่วนของกองอำนวยการครับแล้วก็ประชาชนก็มาเฝ้ารับเสด็จเป็นจำนวนมากครับพร้อมกับมีบางกลุ่มก็มาถวายซึ่งมาจากโครงการอื่นนะครับมาถวายผ้าครับเรียกว่าวันนั้นเป็นวันแห่งประวัติศาสตร์ที่กับผมได้มีโอกาสถวายความปลอดภัยแล้วก็เฝ้ารับเสด็จครับแล้วก็ประชาชนในพื้นที่ต้องการที่จะให้ทางพระองค์ท่านนั้นมีอาชีพเพิ่มเติมให้โดยเฉพาะในโครงการบ้านทุ่งจี้แห่งนี้ก็จะมีเซรามิกเซรามิกหมายความว่าที่อยู่ในตัวเมืองเนี่ยได้ขยายไปยังประชาชนซึ่งประชาชนอาจจะไม่ได้มีความรู้ในเรื่องนี้แต่เขามีครูสอนรวมไปถึงเรื่องของการตัดเย็บเสื้อผ้าการถักทอการแกะสลักซึ่งใช้เศษไม้เก่าๆต่อไม้เก่าๆนะมาแกะสลักเป็นรูปร่างต่างๆแล้วก็ประชาชนก็มีความพอใจในส่วนของเรื่องเกี่ยวกับการแกะสลักในช่างเขาก็จะสอนให้แล้วก็นำไปขายโดยส่งไปที่ทางสำนักของพระองค์ท่านก็จะมีประชาชนไปซื้อนะครับไปซื้อซึ่งการแกะสลักแต่ละชิ้นนี่ใช้ระยะเวลาพอสมควรสวยงามมากครับสวยงามมากครับแล้วก็ท่านอะไรที่จะมีโอกาสไปเที่ยวทางเมืองปานนะครับแวะได้เลยครับที่โครงการบ้านทุ่งจี้นะครับก็จะมีเรื่องของเซรามิกเรื่องของการแกะสลักเรื่องจักษานเรื่องผ้านะครับเรื่องของการถักทอผ้านี่ครับเมื่อได้รับความรู้หรือได้รับแบบจากทางเจ้าที่ของครูที่โครงการแล้วท่านก็สามารถที่จะไปทำได้ที่บ้านเลยครับไม่ต้องทำอยู่ที่โครงการนะครับก็สะดวกแล้วก็ใช้เวลาท่านอาจจะไปทำนาไปทำไร่กลับมามีเวลาว่างก็สามารถที่จะทำได้นี่คือเรื่องของอาชีพที่พระองค์ท่านให้กับประชาชนในส่วนของที่พระองค์ได้ประทานให้กับทางประชาชนแล้วนอกจากนั้นผมก็ได้มีโอกาสเห็นเรื่องราวต่างๆมากมายที่นำมาใช้ปัจจุบันนี้ก็คือเรื่องของการปลูกต้นไม้มีโครงการที่ไหนหรือบริเวณรอบๆ บ้านเราก็ปลูกต้นไม้ไว้พระองค์ท่านต้องการที่ให้ประชาชนนั้นที่ว่าถูกตัดไม้ทำลายป่าไปก็จะมาช่วยกันบำรุงรักษาปลูกต้นไม้ใช้ต้นไม้ในพื้นที่นะครับไม่ต้องไปใช้ต้นไม้ที่อื่นนะครับต้องเป็นพันธุ์ที่อยู่ในพื้นที่ช่วยกันรักษาช่วยกันดูแลแล้วก็ป้องปามไม่ให้มีการตัดต่อไปประชาชนดูแลเองแล้วก็จะทำให้พื้นที่นั้นเราก็จะเกิดอุดมสมบูรณ์ครับรวมถึงเรื่องของปัญหายาเสพติดครับก็ได้มีองค์กรมีส่วนในพระองค์ท่านก็จะมีผู้ประสานงานเกี่ยวกับเรื่องของการตัดไม้ทำลายป่าเรื่องปัญหายาเสพติดเรื่องเกี่ยวกับชีวิตประจำวันของประชาชนก็ได้รับการดูแลรวมไปถึงรายได้ก็จะเพิ่มขึ้นจากงานประจำวันที่ท่านได้ทำนะครับเพิ่มเติมมาและการทำนั้นสามารถที่จะอย่างที่บอกแล้วไปทำที่บ้านได้มีลูกมีหลานช่วยกันสอนก็ต่อไปทางโครงการพัฒนาบ้านทุ่งจี้นี้ก็ยังต้อนรับปัจจุบันนี้ก็ยังต้อนรับทุกท่านที่จะเข้าไปเรียนในวิชาชีพต่างๆตามถนัดของท่านนะครับ
1: ช่วง ่อพระราชปณิธาน
2: ช่วงสานต่อพระปณิธานในวันนี้จะพาคุณผู้ฟังไปติดตามเรื่องเล่ากับคุณป้าพิมพิดาดีบุกคำผู้จัดรายการวัฒนธรรมสัมพันธ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปางกันค่ะ
4: สวัสดีเจ้าข้าเจ้าพิมพิดาดีบุกคำผู้จัดรายการของสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปาง97เมกะเฮิรตซ์สำหรับพระปณิธานของพระพันปีหลวงที่ข้าพเจ้าน้อมนำเอามาเป็นวัดปฏิบัติแล้วก็ตั้งใจจะทำเพื่อระลึกถึงพระองค์ท่านและถวายเป็นราชกุศลเป็นงานสำคัญอันหนึ่งคืองานสิ่งแวดล้อมโครงการเยาวชนรักบ้านรักป่าที่จังหวัดลำปางเฮานี่แหละเจ้าพอมีเพื่อนๆมาชวนนะเจ้าข้าเจ้าก็นึกถึงคำพระราชดำรัสของพระองค์ท่านที่ว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำท่านจะเป็นป่าป่าตีหักและก็จงรักภักดีกับน้ำข้าเจ้าก็เลยคิดว่าเปื่อนจวนเนี่ยจะต้องทำงานสืบทอดไปเพราะว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ชื่อว่ารักบ้านรักป่าอินะเจ้ากลุ่มเป้าหมายก็จะเป็นละอ่อนเจ้าและเด็กละอ่อนตั้งแต่ระดับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไปนะเจ้าแล้วก็ประถมแล้วก็มัธยมของจังหวัดลำปางเนี่ยรวมทั้งหมด19แห่งเป้าหมายก็คือจะทำให้เขาเนี่ยเกิดจิตสำนึกนะคะในการที่จะรักบ้านตัวเก่าเมื่อเติบใหญ่ขึ้นก็ปิ๊กมาบาละทิ้งบ้านเกิดเมืองนอนนะเจ้าเนาะฮักแล้วก็ภูมิใจในบ้านเกิดเมืองนอนแล้วก็ทำประโยชน์ให้กับลำปางนอกจากนี้ยังเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมคำว่ารักป่านะเจ้าเนาะในโครงการก็จะจวนลูกหลานตาลเต้าเด็กเยาวชนเหล่านี้เจ้าเฮือสนใจแล้วก็หาค้นหาคุณค่าของป่านะเจ้าซึ่งเป็นสิ่งแวดล้อมที่ถ้าเมินเฉยเนี่ยเขาก็จะผ่านไปแต่ด้วยพระราชดำรัสของพระองค์ท่านเนี่ยเจ้าที่ประทับใจอยู่ตลอดเลยว่าท่านยังทำงานสนองพระเดชพระคุณรัชกาลที่9หมู่เฮาก็จะต้องสืบทอดเพื่อเกิดความยั่งยืนนะเจ้าเนาะก็โครงการนี้ได้รับการสนับสนุนนะเจ้าจากมูลนิธิที่เปิ่นเฮ่อเงินมาสนับสนุนบ้านเฮาลำปางเฮาเพราะฉะนั้นถึงเป็นโอกาสดีและก็ทุกครั้งที่ข้าเจ้าได้ทำงานข้าเจ้าจะระลึกนึกถึงแม้ว่าจะอิดจะเนาะเอื่อยเหนื่อยอ่อนนะเจ้าแม้ว่าจะอิดจะเหนื่อยอ่อนอย่างใดก็บ่ยอมแพ้เจ้าเพราะว่าเขาช่วยกันได้ผลที่ตกก็คือกับบ้านกับเมืองแล้วก็ละเด็กละอ่อนเยาวชนลำปางเจ้าอีกด้านหนึ่งตีข้าเจ้าใจเป็นสิ่งตียึดเหนี่ยวเลยนะเจ้าตั้งแต่น้อยๆเลยนะเจ้ามันมีกิจกรรมอันหนึ่งที่คุณครูจะให้ตัดภาพนะเจ้าของราชวงศ์ของพระเจ้าอยู่หัวของพระราชินีเนี่ยจะติดตัดปะทำเป็นรูปเล่มขณะที่ข้าเจ้าเนี่ยไปเนี่ยก็พบว่าสิ่งนี้มันได้สอนเพราะว่าข้าเจ้าได้เห็นพระจริยวัตรอันงดงามของสมเด็จพระพันปีหลวงบอกว่าพระองค์จะเสด็จดำเนินนะไปอย่างใดนะเจ้าหรือทรงประทับนั่งนะเจ้าหรือแม้แต่การได้อู้โอภาปาศัยทรงมีพระราชดำรัสกับพระสงฆ์นี่ก่อนมันเป็นจริยวัตรที่งดงามประทับอยู่ในความทรงจำและข้าเจ้าถือว่าข้าเจ้าได้หันตั้งแต่ละเด็กละอ่อนนะเจ้ามันกลายเป็นโมเดลในใจนะเจ้าที่ว่าเฮาเนี่ยจะเป็นคนที่สุภาพแล้วมีลักษณะของแม่หญิงไทยก็ต้องดูจากพระพันปีหลวงนี่แหละเจ้าแล้วก็ปรากฏว่ากิจกรรมที่ข้าเจ้าทำกระดาษตัดปะภาพนั่นข้าเจ้ายังเก็บไว้อยู่เลยนะเจ้าแล้วมันก็คงอยู่ในใจเหมือนกับว่าเป็นห้องว่าทฤษฎีกระจกเงานะเจ้าเนาะว่าเฮาได้เห็นอย่างใดละอ่อนได้เห็นอย่างใดก็จะประพฤติปฏิบัติตามอย่างนั้นครั้งใดที่ข้าเจ้าได้นั่งเดินปูก็จะน้อมนำเอากริยา มารยาทอันงดงามอย่างไทยแบบพระองค์ท่านนั้นมาไหว้เป็นแบบตัวอย่างเจ้าแฮมเรื่องนึงนะเจ้าแต่ข้าเจ้าได้น้อมนำจากพระปัณฑีหลวงมานี่ก็คือการที่พระองค์ท่านเสด็จไปทุกหนแห่งทุกตีทุกต่างนะเจ้าบ่ว่าจะเป็นจังหวัดใดเหนือใต้เหนือออกตกใต้นะเจ้าท่านก็เสด็จไปบ่ได้มีอาการเหนื่อยอ่อนเลยแสดงว่าท่านฮักบ้านของท่านบ้านของท่านนี่ก็คือประเทศไทยนะคะแล้วก็ไปแต่ละทีเนี่ยท่านจะอู้ทักทายพระศพนี่ก่อนด้วยความอ่อนโยนนะเจ้าข้าเจ้ายังจำได้ว่าพระองค์ท่านมีพระราชดำรัสกับคนเฒ่าคนแก่ติดต่อผ้านะเจ้าแล้วก็เอาสตังค์เธอแล้วก็บอกว่าเก็บดีๆเนอะมันหลายนะรวยแล้วนะมีเงินเก็บแล้วนะไอ้นะเสียงนั้นเหมือนเสียงของแม่ที่อู้กับลูกนะเจ้าความรู้สึกอันนั้นน่ะมันยิ่งใหญ่และมันมีคุณค่านะเจ้ามันประทับอยู่ในความทรงจำของข้าเจ้าว่าความอ่อนโยนการเป็นผู้ให้ตลอดเวลาเนี่ยมันนำมาซึ่งความสุขนะเจ้าแล้วก็คิดว่ามันเป็นสิ่งหนึ่งที่เหนียวนำแล้วก็น้อมนำคือข้าเจ้าอยากจะเป็นผู้ตามรอยนะเจ้าอยากจะเป็นผู้ให้อยากจะเป็นผู้เล่าถ้าเขามีความภาคภูมิใจในแผ่นดินเสมือนหนึ่งอย่างพระพันปีหลวงเขาก็ต้องเล่าเรื่องบ้านเรื่องเมืองของตัวเก่าได้นะเจ้าเนาะอาจจะเป็นเหตุหนึ่งนะเจ้าที่ข้าเจ้าภูมิใจที่สุดเลยเจ้าที่ได้มาออกรายการวัฒนธรรมสัมพันธ์แล้วนำเรื่องของบ้านเกิดเมืองนอนมาเผยแพร่เล่าสู่ท่านผู้ฟังทุกๆสัปดาห์นะเจ้าด้วยความรู้สึกมีความสุขอย่างยิ่งเลยเจ้า
2: ปิดท้ายรายการใต้ร่มพระบารมีกับข่าวสารเกี่ยวกับพระบรมศพกันค่ะจังหวัดลำปางร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อวันที่24มิถุนายน2569เวลา10นาฬิกานายวิวัฒน์อินไทยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางนางสาวเดบบี้ดุสิตนานนท์นายกเหล่ากาชาติจังหวัดลำปางประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำปางพร้อมด้วยคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการหน่วยงานภาครัฐรัฐวิสาหกิจเอกชนและประชาชนร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังกรุงเทพมหานครตามที่สำนักพระราชวังได้พิจารณาให้จังหวัดลำปางเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลและพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในครั้งนี้ถือเป็นมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ต่อประสบนิกรชาวจังหวัดลำปางที่ได้รับโอกาสแสดงพลังแห่งความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยตลอดมาและทั้งหมดนี้คือรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงทุกท่านสามารถติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:30 นถึง 17:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทั่วประเทศสำหรับวันนี้ดิฉันชุติการเหล่าชัยและทีมงานสวทลำปางลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับอรัญญาชมชื่นปลัดกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดยะลากำชับติดตามคนร้ายก่อเหตุระเบิดสถานีบริการน้ำมันพร้อมเยียวยาผู้ได้รับความเสียหายโดยเร็วอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
6: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: ปลัดกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามเหตุระเบิดสถานีบริการน้ำมันในพื้นที่อำเภอเมืองยะลากำชับเร่งติดตามคนร้ายดำเนินคดีตามกฎหมายควบคู่เยียวยาผู้ได้รับความเสียหายโดยเร็ว
8: นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จุดเกิดเหตุวางระเบิดภายในบริเวณปั๊มน้ำมันพีทีสาขาถนนสาย15อำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลาเพื่อติดตามสถานการณ์พร้อมเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรับทราบเรื่องแล้วและสั่งการด่วนให้เร่งลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์เนื่องจากเป็นการกระทำที่อุกอาจไม่เกรงกลัวกฎหมายสร้างความเดือดร้อนเสียหายให้กับประชาชนแม้ว่าจะไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตแต่เกิดความเสียหายและกระทบขวัญกำลังใจของประชาชนในพื้นที่พร้อมยืนยันเจ้าหน้าที่จะไม่ปล่อยให้ผู้ก่อเหตุลอยนวลหรือลักลอบกระทำการเช่นนี้อีกโดยได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติการข่าวเพื่อเร่งจับกลุ่มคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฎหมายส่วนความเสียหายที่เกิดขึ้นทราบว่าเจ้าของกิจการปั๊มน้ำมันมีประกันวินาศภัยและทางพลังงานจังหวัดจะเร่งดำเนินการให้สามารถให้บริการน้ำมันได้โดยเร็วคาดว่าใช้เวลาภายใน1เดือนและทางพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดจะดำเนินการเยียวยาประชาชนที่เป็นแรงงานปั๊มน้ำมันในช่วงที่ไม่ได้ทำงานรวมถึงส่วนราชการที่เกี่ยวข้องบูรณาการดูแลทุกด้านเพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างเป็นปกติโดยเร็วจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมเดินทางเยือนประเทศมาเลเซียในวันที่1กรกฎาคมนี้เพื่อหารือมาตรการควบคุมการนำเข้ากุ้งและปลากระพงมั่นใจส่งผลดีต่อผู้ประกอบการทั้ง2ประเทศ
9: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าวันที่1กรกฎาคมนี้จะเดินทางไปประเทศมาเลเซียเพื่อหารือกับนายดาโตสรีมูฮัมหมัดซาบูรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและความมั่นคงทางอาหารประเทศมาเลเซีย พื่อแก้ไขปัญหาหลังจากที่มาเลเซียออกประกาศควบคุมการนำเข้ากุ้ง5สายพันธุ์จากประเทศไทยเป็นการชั่วคราวเมื่อวันที่1มิถุนายนที่ผ่านมารวมถึงคาดว่าจะมีการหารือการผ่อนปรนมาตรการนำเข้าปลากระพงจากมาเลเซียแต่ยังคงไว้ซึ่งมาตรฐานความปลอดภัยทางอาหารโดยคาดว่าภายหลังจากการหารือไทยและมาเลเซียจะบรรลุข้อตกลงร่วมกันและจะเป็นข่าวดีทางด้านผู้ประกอบการทั้งสองประเทศจากนั้นจะร่วมเดินทางไปกับคณะของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่มีกำหนดจะเดินทางเยือนมาเลเซียอย่างเป็นทางการอีกครั้งซึ่งอาจจะมีการขยายความร่วมมือด้านการเกษตรระหว่าง2ประเทศต่อไปชาวนันมาลีรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีกำชับทุกหน่วยงานเร่งสำรวจพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งทั่วประเทศควบคู่กับการวางระบบป้องกันอุทกภัยอย่างยั่งยืนในพื้นที่ภาคใต้และจังหวัดน่านเตรียมพร้อมรับมือปรากฏการณ์ซุปเปอร์เอลนีโญปลายปีนี้
10: นายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือกนช.ว่านายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานบูรณาการทำงานร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งและคุณภาพน้ำอย่างเร่งด่วนโดยเฉพาะการเตรียมความพร้อมเชิงป้องกันเพื่อลดผลกระทบจากปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนีโญที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่ปลายปี2569ถึงปี2570ทั้งนี้ได้สั่งการให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสำรวจพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งโดยเฉพาะนอกเขตชลประทานพร้อมเร่งฟื้นฟูบ่อบาดาลและแหล่งน้ำผิวดินเพื่อสำรองน้ำไว้อุปโภคบริโภคขณะเดียวกันได้ร่วมมือกับกรมควบคุมมลพิษพัฒนาระบบแดชบอร์ดติดตามคุณภาพน้ำในแม่น้ำสายแม่น้ำรวกและแม่น้ำกกและรับทราบความก้าวหน้าการเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยอย่างยั่งยืนในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.ค่ะ

0: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
1: Everyday English
2: กับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ดำเนินรายการโดยอาจารย์ทัศนีทัศน์ระเบียบ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการ Everyday English ค่ะรายการของเราค่ะมุ่งนำเสนอคำศัพท์ที่มีความหมายเหมือนหรือความหมายคล้ายคลึงกันค่ะนั่นก็คือซินอนิมนั่นเองเรายังคงอยู่นะคะในกลุ่มคำที่มีความหมายว่าความกระตือรือร้นหรือความเร่าร้อนนั่นเองนะคะสำหรับคำศัพท์ของเราในวันนี้ค่ะคือคำว่า eagerness eagerness สะกด eagerness eagerness คำว่า eagerness นี้ค่ะคุณผู้ฟังคะมีความหมายว่าความกระตือรือร้นหรืออาจจะหมายถึงความกระหายอยากได้นะคะสิ่งของบางอย่างนะคะหรืออาจจะหมายถึงความกระหายอยากที่จะทำนะคะอะไรบางอย่างก็ได้เช่นกันค่ะตัวอย่างประโยคเช่น Joy's ardor for music is at the same level as Nui's eagerness for painting อีกครั้งนะคะ Joy's ardor for music is at the same level as Nui's eagerness for painting ในประโยคนี้ค่ะนะคะมีความหมายว่าอะไรเอ่ยความกระตือรือร้นของจ้อยต่อดนตรีอยู่ในขั้นเดียวกับความกระหายของหนุ่ยในการเขียนภาพนั่นเองนะคะก็คือสองคนนี้เนี่ยนะคะทั้งคุณจ้อยและคุณหนุ่ยเนี่ยอยากทำบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมากนะคะในระดับที่เหมือนกันนั่นเองนะคะสำหรับคำว่า eagerness นี้ค่ะเรายังมีคำคุณศัพท์นะคะที่มาจาก eagerness ก็คือคำว่า eager นั่นเองนะคะ eager เช่น Joy was eager to play the pianoJoy was eager to play the piano ในประโยคนี้ค่ะก็จะแปลว่าจ้อยนะคะกระหายหรือว่าจ้อยกระตือรือร้นที่จะเล่นเปียโนก็คืออยากจะเล่นนั่นเองนะคะหรือเราอาจจะนะคะมีอีกคำหนึ่งก็คือที่มาจาก eagerness ก็คือ eagerly ในประโยคนี้ค่ะเช่น She played the piano eagerlyShe played the piano eagerly แปลว่าอะไรคะหล่อนเล่นเปียโนอย่างกระตือรือร้นนะคะหล่อนเล่นเปียโนอย่างกระตือรือร้นเพราะฉะนั้นนะคะมีอีกหนึ่งคำที่อยู่ในกลุ่มของความกระตือรือร้นนั่นก็คือ eagerness นั่นเองนะคะ eagernessคุณผู้ฟังคะรายการ Everyday English ค่ะยินดีเป็นอย่างยิ่งหากคุณผู้ฟังจะมีข้อแนะนำหรือติชมรายการของเราค่ะโดยคุณผู้ฟังสามารถติดต่อเราได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0756720093หรือที่อีเมล address ค่ะ thassanee.th@wu.ac.th ขอขอบพระคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการของเราค่ะสวัสดีค่ะ
1: Everyday English
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ตรวจเร็วตรวจง่ายตรวจได้ด้วยตนเองมาเปลี่ยนความกังวลเป็นความมั่นใจด้วย

0: วีด้วยตนเองจากนั้นเลือกหน่วยบริการที่อยู่ใกล้บ้านท่านซึ่งสามารถนัดผ่านแอปเป่าตังหรือโทรนัดหมายได้ตามสะดวกเมื่อนัดหมายเรียบร้อยก็ไปรับชุดตรวจได้ตามเวลาที่นัดหมายพร้อมได้รับคำปรึกษาจากเจ้าหน้าที่ตรวจและอ่านผลด้วยตนเองรู้ผลภายใน20นาทีหากผลเป็นบวกก็เข้ารับการตรวจยืนยันที่โรงพยาบาลตามสิทธิ์หากผลเป็นลบก็สามารถรับบริการป้องกันอื่นๆได้เช่นถุงยางอนามัยจากแอปเป่าตังเพราะการตรวจเป็นคำตอบเพื่อก้าวต่อเปลี่ยนความกังวลเป็นความมั่นใจด้วย HIV Self Test
1: สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1422
2: การเดินทางทางน้ำหรือกิจกรรมทางน้ำไม่ว่าจะเป็นเรือโดยสารแพท่องเที่ยวหรือเล่นน้ำตามแหล่งธรรมชาติอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอสิ่งสำคัญที่สุดที่ต้องมีติดตัวคือเสื้อชูชีพอย่าละเลยความปลอดภัยแม้เพียงระยะทางสั้นๆอย่าประมาทแม้ว่าคุณจะว่ายน้ำเป็นก็ตามจำไว้เสื้อชูชีพต้องพร้อมต้องใส่และต้องคาดเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยของตัวคุณเองและคนที่คุณรักชูชีพช่วยชีวิตคิดก่อนลงน้ำด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
3: ์พอคอดกระภูเขาหญ้ากาหยูหวานทานน้ำแร่มุกแท้เมืองระนองคุณกำลังรับฟังสวทระนอง FM 107.25 MHz AM 783 KHz ระนองเรดิโอโมเดิร์นเวฟสื่อสาธารณะเพื่อ

0: ูงอายุฟิตเปรี้ยมีชีวิตที่มีสุขภาพดีหรือไม่ก้าวแรกสู่การมีสุขภาพที่ดีและมีความสุขมากขึ้นคือ 3O 2 ซ รหัสป้องกันโรคนั่นคืออแรกคืออาหารรับประทานอาหารครบ5หมู่อที่2ออกกำลังกายเคลื่อนไหวร่างกายและออกกำลังกายเป็นประจำอย่างน้อยวันละ30นาทีนะอที่3คืออารมณ์จัดการกับอารมณ์ตัวเองฝึกสมาธิสไม่สูบบุหรี่ลดละเลิกสไม่ดื่มสุราเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกชนิดนี่อย่ารอช้าอีกต่อไปนะอายุเป็นเพียงแค่ตัวเลขไม่มีคำว่าสายเกินไปที่เราจะช่วยกันดูแลด้วยความปรารถนาดีจ้าสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์จ้า
1: อย่าถามว่าประเทศชาติให้อะไรแกเราจงถามตัวเองว่าทำอะไรให้กับประเทศชาติศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์บ้างพอแล้วหรือที่เกิดมาครั้งหนึ่งในชีวิตได้ทำอะไรไว้ให้แผ่นดินพวกเราจะตั้งมั่นทำความดีรู้รักสามัคคีปกป้องประเทศชาติเพื่อแผ่นดินของเราชาวไทยด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
2: โอ้ยช่วงหน้าฝนแบบนี้เนี่ยยุงมันเยอะจริงๆเลยจะทำยังไงดีเนี่ยกลัวจะเป็นไข้เลือดออกซะจริง
3: ๆไม่ต้องกลัวหรอกจ้าวิธีการป้องกันยุงลายทำได้ง่ายๆแค่เรายึดหลัก3ปอปิดฝาภาชนะให้สนิทปิดแหล่งสะสมน้ำขังป้องกันยุงลายวางไข่เปลี่ยนน้ำนั้นก็สำคัญต้องเปลี่ยนในทุกสัปดาห์กำจัดวงจรยุงลายปอสุดท้ายคือปฏิบัติต้องทำให้เป็นประจำจงจำบัญญัติให้ดีวิธีกำจัดยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออกทำได้ง่ายๆเพื่อคนที่คุณรักค่ะด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
4: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาตอนเพื่อสิทธิสตรีสู่เวทีโลกพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาเป็นที่ประจักษ์ในระดับนานาชาติพระองค์ทรงเป็นทูตสันทวไมตรีของ UN Women

ครั้งเพื่อนำเสนอแนวคิดและผลงานที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรีพระองค์ทรงผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายและนโยบายที่ส่งเสริมให้ผู้หญิงทั่วโลกมีโอกาสในการพัฒนาตนเองอย่างเท่าเทียมทรงเน้นย้ำถึงความสำคัญของการศึกษาการเข้าถึงอาชีพและการได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายโดยทรงนำเสนอโมเดลของโครงการกำลังใจในประเทศไทยเป็นตัวอย่างของความสำเร็จในการฟื้นฟูผู้ต้องขังหญิงการทรงงานของพระองค์เป็นที่ยอมรับและชื่นชมจากนานาประเทศสร้างชื่อเสียงและเกียรติภูมิให้แก่ประเทศไทยทรงเป็นแบบอย่างให้กับผู้นำสตรีทั่วโลกในการใช้พลังแห่งความเมตตาและปัญญาในการสร้างสรรค์สังคมที่ดีงามและเป็นธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเป็นทูตแห่งความเสมอภาคและสิทธิสตรีขอพระเกียรติยศของพระองค์สถิตอยู่ในใจของประสบกรณิกรไทย

คอคอดกระภูเขาหญ้ากาหยูหวานทานน้ำแร่มุกแท้เมืองระนองคุณกำลังรับฟังสวทระนอง FM 107.25 MHz AM 783 KHz ระนอง

0: นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
2: ตอนพระกรณียกิจช่วยผู้ต้องขังหญิงเรื่องราวของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดากับโครงการกำลังใจในพระดำริเป็นที่ประจักษ์ในพระเมตตาที่ยิ่งใหญ่พระองค์ทรงมีพระราชดำริที่จะช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงและลูกติดแม่ซึ่งเป็นผู้ต้องขังในเรือนจำให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเองทรงเล็งเห็นว่าผู้หญิงที่ต้องโทษในเรือนจำนั้นมีความต้องการที่แตกต่างจากผู้ชายและควรได้รับการดูแลที่เหมาะสมพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังหญิงให้ได้รับการฝึกอาชีพได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆเพื่อให้พวกเขาสามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีโดยไม่ถูกตีตราหรือถูกเลือกปฏิบัติทรงเริ่มโครงการต่างๆเช่นการฝึกอาชีพเสริมการจัดอบรมด้านจิตวิทยาและการให้ความรู้ด้านการเลี้ยงดูบุตรซึ่งเป็นการช่วยแก้ปัญหาจากต้นเหตุด้วยความช่วยเหลือและโอกาสที่พระองค์ทรงมอบให้ทำให้ผู้ต้องขังหญิงหลายคนได้กลับตัวเป็นคนดีมีอาชีพสุจริตและกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขโครงการนี้จึงเป็นสัญลักษณ์ของความเมตตาและโอกาสที่ทรงมอบให้แก่ผู้ที่ทำผิดพลาดไปแล้วแต่ยังคงมีความหวังที่จะกลับมาทำสิ่งดีๆเพื่อตัวเองและสังคมโครงการกำลังใจในพระดำริคือน้ำพระทัยอันยิ่งใหญ่ที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพระราชทานแก่ผู้ต้องขังหญิงขอให้แสงแห่งความเมตตานี้สถิตอยู่ในความทรงจำของประสบกรณิกรไทยตลอดไป

0: วทรนอง FM 107.25 MHz AM 783 KHz เสนอรอบวันทันข่าว
1: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะช่วงเวลาของรอบวันทันข่าวนะคะกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะหลังครบตรงชาติเวลา 18:00 นผ่านพ้นนะคะสำหรับสิ่งที่น่าสนใจสารคดีแสงเพชรสองล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานะคะขณะนี้เวลา 18:11 ค่ะอภิชราคมณีทีมงานสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองหรือสวทระนองเป็นผู้ดำเนินรายการนะคะติดตามรับฟังทั้งระบบ FM 107.25 MHz AM 783 KHz ค่ะฟังผ่านวิทยุออนไลน์ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะวางลิงก์ไว้ให้เรียบร้อยแล้วสำหรับผู้ที่สนใจจะติดตามรับฟังทางสื่อออนไลน์กันนะคะที่เพจ Facebook สวทระนอง FM 107.25 MHz และ AM 783 KHz ค่ะท่านผู้ฟังคะตอนนี้เรามาดูรายงานอากาศนะคะซึ่งทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศฉบับล่าสุดเมื่อเวลา 17:00 นที่ผ่านมานี้เองค่ะในเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีผลกระทบในช่วงวันที่29มิถุนายนจนถึง3กรกฎาคมฉบับนี้เป็นฉบับที่7แล้วนะคะประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากจะมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงในช่วงวันที่29มิถุนายนจนถึงวันที่3กรกฎาคมนี้นะคะโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังกันด้วยนะคะและขอให้หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองค่ะสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่29มิถุนายนจนถึงวันที่3กรกฎาคมนี้ด้วยนะคะและขอให้ประชาชนนะคะได้วางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงนี้ด้วยความระมัดระวังเพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นและทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ขอให้ติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดฉบับถัดไปนะคะจะออกมาในเวลา 5:00 นหรือในวันพรุ่งนี้นะคะในเวลา 5:00 นกันค่ะเรามาดูในข่าวสารต่างๆที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้อัปเดตข้อมูลให้เราได้ทราบกันนะคะสำหรับปริมาณฝนมากที่สุดเมื่อวานจังหวัดพังงาค่ะ 138.5 มิลลิเมตรจังหวัดนราธิวาสอันดับ2นะคะ 128.8 มิลลิเมตรจังหวัดยะโสธรอันดับ3 91.2 มิลลิเมตรจังหวัดภูเก็ตเป็นอันดับ4นะคะ84.2 มิลลิเมตรและอันดับ5จังหวัดกระบี่ค่ะ 79.0 มิลลิเมตรกันนะคะตอนนี้ฝนที่ระนองก็ยังคงตกกันอยู่นะคะท่านผู้ฟังเนื่องจากว่าการคาดการณ์กันนะคะว่าระนองบ้านเราจะมีฝนตกหนักมากนะคะท่านผู้ฟังซึ่งเป็นพยากรณ์อากาศนะคะของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะล่าสุดเลยวันนี้ค่ะมี4จังหวัดนะคะภาคตะวันออก2จังหวัดด้วยกันคือจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราดส่วนภาคใต้จังหวัดระนองและจังหวัดพังงาค่ะคาดว่าจะมีฝนตกหนักมากส่วนจังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักมาดูเฉพาะภาคใต้กันนะคะคือจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงยะลานราธิวาสภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูล นะคะนอกจากนี้ยังมีพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกกันด้วยนะคะสำหรับจังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักนะคะท่านผู้ฟังค่ะก็สรุปให้ทราบกันนะคะมาดูปริมาณฝน เมื่อวานนะคะท่านผู้ฟังในพื้นที่ของระนองว่ามีฝนตกที่ใดกันบ้างนะคะที่วัดปริมาณฝนนะคะโดยสถานีอุตุนิยมวิทยาก็ได้เปิดเผยข้อมูลเมื่อเวลา10:20 นนะคะฝน24ชั่วโมงคือฝนเมื่อวานนะคะของระนองค่ะ28มิถุนายนฝนตกมากที่สุดคือที่อำเภอละอุ่น 30.6 มิลิเมตรรองลงมาอำเภอเมืองจอบระนองหรือที่สถานีอุตุนิยมวิทยาระนองนะคะ 29.8 มิลิเมตรอันดับ3อำเภอกระบุรีค่ะ 26.1 มิลิเมตรอันดับ4นิคมสร้างตนเองปากจันวัดได้ 14.2 มิลิเมตรกันนะคะท่านผู้ฟังก็เป็นรายงานที่ทางสถานีอุตุนิยมวิทยาได้สรุปให้เราได้ทราบกันนะคะและสำหรับในปริมาณฝนเที่ยงวันนี้นะคะคือสรุปคือ 6:00 นวันนี้จนถึงเที่ยงวัดได้4.4 มิลิเมตรฝนรวมสะสมทั้งปีของระนองตั้งแต่1มกราคมจนถึงเที่ยงวันนี้

อนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่กำหนดให้การแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติโดยมุ่งใช้มาตรการเชิงรุกอย่างเข้มข้นครอบคลุมทั้งการสกัดกั้นการจับกุมยึดทรัพย์และขยายผลเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดในทุกมิติโดยพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็ได้ขานรับนโยบายและกำหนดทิศทางให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมสืบเนื่องจากการจับกุมนายทัปนันหรือหนูเฉินธรรมรัตดานักค้ายาเสพติดข้ามชาติรายสำคัญเมื่อวันที่7เมษายนปี2569นี้นะคะซึ่งนำไปสู่การตรวจยึดทรัพย์สินรวมมูลค่ากว่า75ล้านบาทและทางสำนักงานป้องกันปราบปรามยาเสพติดภายใต้การนำของพันตำรวจตรีสุริยาสิงหกมลเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดก็ได้ขยายผลต่อเนื่องทั้งด้านคดีทรัพย์สินเส้นทางการเงินบุคคลในเครือข่ายและการลักลอบใช้สารเคมีในการผลิตยาเสพติดนะคะและต่อมาในวันที่24มิถุนายนนี้ค่ะทางสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดก็ได้บูรณาการกำลังร่วมกับหน่วยงานหลายหน่วยงานนะคะไม่ว่าจะเป็นตำรวจภูธรจังหวัดตากกอรมน.ตำรวจตระเวนชายแดนหน่วยเฉพาะกิจราชมนู DSI นะคะเปิดปฏิบัติการพิฆาตยาเสพติดปิดล้อมตรวจค้น9จุดในพื้นที่จังหวัดตากและจังหวัดนครปฐมเพื่อตัดช่องการลักลอบลำเลียงสารเคมีผ่านประเทศไทยไปยังแหล่งผลิตยาเสพติดในประเทศเพื่อนบ้านจุดตรวจค้นนะคะก็ประกอบด้วยท่าข้ามในพื้นที่อำเภอแม่สอด1จุดมีบริษัทขนส่งในอำเภอแม่สอดอีก2จุดสถานที่เก็บสินค้าในจังหวัดนครปฐม1จุดและบ้านพักในจังหวัดตากอีก5จุดค่ะโดยเครือข่ายดังกล่าวก็มีพฤติการเกี่ยวข้องกับการนำเข้าการส่งออกสารเคมีโดยไม่ได้รับอนุญาตและการใช้สารเคมีผิดวัตถุประสงค์เชื่อมโยงกับเส้นทางการเงินต้องสงสัยรวมถึงกลุ่มผู้มีอิทธิพลและทุนจีนเทาในพื้นที่เมืองเมียวดีด้วยนะคะผลการปฏิบัติค่ะเจ้าหน้าที่ได้ตรวจยึดเอกสารการนำเข้าการส่งออกสินค้าตั้งแต่ปี2567จนถึงปัจจุบันนะคะเพื่อเป็นการตรวจสอบพร้อมสอบปากคำผู้เกี่ยวข้องกับการส่งออกสารเคมีข้ามแดนและตรวจสอบข้อมูลบัญชีธนาคารเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องต่อไปค่ะพันตำรวจตรีสุริยาสิงหกมลเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.ก็ได้กล่าวนะคะว่าการปฏิบัติการครั้งนี้สะท้อนความร่วมมืออย่างใกล้ชิดของหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศค่ะในการสกัดกั้นไม่เพียงยาเสพติดตามแนวชายแดนเท่านั้นแต่รวมถึงการเฝ้าระวังการใช้ประเทศไทยเป็นทางผ่านลำเลียงสารเคมีไปยังแหล่งผลิตในประเทศเพื่อนบ้านเพื่อทลายต้นตอการผลิตยาเสพติดอย่างเป็นระบบกันด้วยนะคะท่านผู้ฟังคะนอกจากนี้แล้วนะคะในเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้าตอนนี้ทางรัฐบาลก็เดินหน้ากันมาต่อเนื่องทีเดียวนะคะและทางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณสุภมาศก็บอกว่าทางรัฐบาลเอาจริงลุยแก้บุหรี่ไฟฟ้าชู3แนวทางระดมภาครัฐเร่งตัดวงจรทั้งระบบพร้อมตั้งศูนย์ปราบปรามบุหรี่ไฟฟ้าดันโครงการปลอดบุหรี่ไฟฟ้าในสถานศึกษานำร่อง9จังหวัดนะคะซึ่งในวันนี้ค่ะในช่วงบ่ายเวลา 13:30 นที่ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาตินางสาวสุภมาศอิสรภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานมอบแนวทางการบูรณาการส่วนราชการในการป้องกันและปราบปรามบุหรี่ไฟฟ้าตามนโยบายของรัฐบาลโดยพลตำรวจเอกนิรันดร์เหลื่อมศรีรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์ยาสูบ
นายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีดร.พัชรินทร์ซำสิริพงษ์เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนายรณรงค์ภูลพิพัฒน์เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคพร้อมคณะผู้บริหารจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคและ

รองผู้ว่าราชการจังหวัดที่รับผิดชอบเรื่องบุหรี่ไฟฟ้าทั่วประเทศร่วมรับฟังผ่านทางการประชุมทางไกลหรือวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ค่ะซึ่งในเรื่องนี้นางสาวสุภมาศรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้กล่าวนะคะว่ารัฐบาลให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของบุหรี่ไฟฟ้าโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กเยาวชนซึ่งปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าไม่ใช่เพียงปัญหาสาธารณสุขเท่านั้นแต่เป็นปัญหาด้านสังคมและความมั่นคงซึ่งจะส่งผลต่ออนาคตของประเทศรัฐบาลจึงได้กำหนดให้การป้องกันและปราบปรามบุหรี่ไฟฟ้าเป็นวาระสำคัญของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นสำนักงานตำรวจแห่งชาติสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคกรมศุลกากรกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขรวมทั้งหน่วยงานอื่นๆที่จะต้องบูรณาการทำงานร่วมกันอย่างจริงจังเด็ดขาดและต่อเนื่องกันด้วยค่ะในฐานะที่ท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่าปัจจุบันสังคมไทยสังคมโลกกำลังเผชิญกับปัญหาที่ซับซ้อนโดยเฉพาะภัยคุกคามจากบุหรี่ไฟฟ้าที่กำลังขยายตัวเข้าสู่กลุ่มเด็กเยาวชนที่มีอายุน้อยลงเรื่อยๆตั้งแต่วัยเพียง10ขวบต้นๆด้วยค่านิยมที่ผิดๆผ่านรูปแบบของผลิตภัณฑ์ที่ดึงดูดใจการโฆษณาแฝงที่ทำให้เยาวชนเข้าใจผิดคิดว่าบุหรี่ไฟฟ้าไม่อันตรายทั้งที่ความจริงแล้วส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อการพัฒนาทางร่างกายสมองและสุขภาพจิตค่ะท่านผู้ฟังคะเราไปต่อกันนะคะด้วยข่าวสารในพื้นที่จังหวัดระนองกันบ้างนะคะจังหวัดระนองร่วมประชุมศูนย์บูรณาการความมั่นคงชายแดนเพื่อขับเคลื่อนแนวทางการแก้ปัญหาโดยศูนย์บูรณาการด้านความมั่นคงชายแดนค่ะในวันนี้ค่ะในช่วงเวลา 13:30 นที่ห้องประชุมพระพึ่งทานชั้น3ศาลากลางจังหวัดระนองนายราชันมีน้อยผู้ว่าราชการขออภัยค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดระนองนะคะได้มอบหมายให้นายวิชรัตน์รามันรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้องนะคะได้ประชุมผ่านระบบออนไลน์ทางไกลซึ่งมีนายประกาศิษฐ์พรประสิทธิ์ปลัดจังหวัดระนองทหารตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมผ่านระบบออนไลน์ทางไกลโดยมีพลเอกอุกฤษบุญตานนท์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดผู้อำนวยการศูนย์บูรณาการด้านความมั่นคงชายแดนเป็นประธานการประชุมศูนย์บูรณาการด้านความมั่นคงชายแดนณห้องประชุมกองบัญชาการกองทัพไทยชั้น4อาคารกองบัญชาการกองทัพไทยการประชุมครั้งนี้วัตถุประสงค์เพื่อรับทราบแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์บูรณาการด้านความมั่นคงชายแดนตามนโยบายของรัฐบาลและก็เป็นกลไกคณะที่ปรึกษาศูนย์ปฏิบัติการเฉพาะกิจในการแก้ไขปัญหาความมั่นคงชายแดนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเพื่อกำหนดแนวทางการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและแก้ไขภัยคุกคามด้านความมั่นคงชายแดนในทุกมิติกันด้วยนะคะมีอีกข่าวนึงค่ะท่านผู้ฟังนะที่เกิดขึ้นในกิจกรรมที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระนองได้จัดการประกวดเยาวชนต้นแบบด้านมารยาทไทยและมารยาทในสังคมประจำปีงบประมาณ2569ระดับจังหวัดส่งเสริมเด็กเยาวชนสืบสานคุณค่าความเป็นไทยนะคะวันนี้ที่วัดตะโปธารามหรือวัดหาดส้มแป้นนะคะขออภัยกันท่านผู้ฟังวัดบ่อน้ำร้อนนะคะขออภัยนะคะวัดตะโปธารามวัดบ่อน้ำร้อนตำบลหาดส้มแป้นอำเภอเมืองจังหวัดระนองนายราชันมีน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประกวดเยาวชนต้นแบบด้านมารยาทไทยและมารยาทในสังคมประจำปีงบประมาณ2569ระดับจังหวัดโดยมีรองเจ้าคณะอำเภอเมืองระนองท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดตะโปธารามนะคะพระครูสิริโปธานุรักษ์และนายพิชัยยุทธสิงสหายวัฒนธรรมจังหวัดระนองพร้อมด้วยคณะกรรมการตัดสินผู้บริหารสถานศึกษาครูนักเรียนเข้าร่วมในกิจกรรมค่ะทางท่านวัฒนธรรมจังหวัดระนองนายพิชัยยุทธสิงสหายกล่าวว่า
กรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมได้มอบหมายให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระนองดำเนินการจัดกิจกรรมประกวดเยาวชนต้นแบบด้านมารยาทไทยและมารยาทในสังคมเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ความเข้าใจและยึดหลักปฏิบัติด้านมารยาทไทยและมารยาทในสังคมอันเป็นขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมอันดีงามของชาติรวมทั้งรณรงค์เผยแพร่การไหว้อันเป็นเอกลักษณ์ประจำชาติและการแสดงความเคารพแบบไทยอย่างถูกต้องเหมาะสมในราชันมีน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองกล่าวว่าการประกวดเยาวชนต้นแบบด้านมารยาทไทยและมารยาทในสังคมเป็นกิจกรรมสำคัญที่ช่วยปลูกฝังให้เด็กเยาวชนตระหนักถึงคุณค่าของวัฒนธรรมไทยรู้จักการวางตนและปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมในสังคมอันจะเป็นพื้นฐานสำคัญในการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขสร้างความสามัคคีความเข้าใจอันดีและทำรงรักษาเอกลักษณ์อันงดงามของความเป็นไทยให้คงอยู่สืบไปนะคะซึ่งในการประกวดครั้งนี้ค่ะมีสถานศึกษาส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน31ทีมจาก21สถานศึกษาแบ่งเป็นระดับประถมศึกษา16ทีมระดับมัธยมศึกษาตอนต้น10ทีมระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและปวช.นะคะอีก4ทีมระดับอุดมศึกษาและปวส.1ทีมรวมผู้เข้าแข่งขันสำรองและครูผู้ควบคุมทีมจำนวนทั้งสิ้น144คนค่ะซึ่งผู้ชนะเลิศในแต่ระดับการศึกษาก็จะได้รับเงินรางวัลจำนวน 6,000 บาทพร้อมเกียรติบัตรและเป็นตัวแทนจังหวัดระนองเข้าร่วมการแข่งขันในระดับเขตณจังหวัดสตูลโดยผู้ที่ผ่านเข้าสู่การแข่งขันระดับเขตก็จะได้รับรางวัลเพิ่มเติม 1,000 บาทต่อคนกันด้วยนะคะท่านผู้ฟังคะทั้งหมดเป็นข่าวสารที่หยิบมาฝากกันเป็นประจำทุกวันนะคะในช่วงเวลาของรอบวันทันข่าวทางสวทระนอง FM 107.25 MHz AM 783 KHz ค่ะวันนี้อภิชราคงมณีเป็นผู้ดำเนินรายการนะคะลาท่านผู้ฟังที่รักไปก่อนเวลาหมดนะคะหมดเวลาการพรุ่งนี้เจอกันใหม่หลังครบรอบตรงชาติเวลา18 นาฬิกานะคะท่านผู้ฟังสวัสดีค่ะ

รักนะระนองเมืองรองที่อยากให้คุณได้ลองมาสัมผัสแล้วคุณจะหลงรักที่นี่ระนองขอนำทุกท่านเข้าสู่รายการรักนะระนองทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนอง FM 107.25 MHz AM 783 กิโลเฮิรตซ์

0: ับข้าวบ้านเราร่อยไหมมาเที่ยวบ้านเรานุกไหม
1: รักนะระนอง

สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะเข้าสู่รายการรักนรนองค่ะอยู่กับแนนัทค่ะณัฐวดีศรียาภัยแล้วก็มีทีมงานสวทรนองด้วยที่อยู่ดูแลระบบเบื้องหลังอยู่นะคะคุณผู้ฟังวันนี้เรามาจะเจอกันค่ะวันจันทร์เริ่มต้นสัปดาห์ที่หลายคนบอกว่ายังไม่พร้อมเลยยังไม่พร้อมจะทำงานเลยนะคะแต่ว่าผ่านไปแล้ว1วันนะคะเวลาผ่านไปรวดเร็วมากค่ะยังไงก็ตามค่ะใครที่ยังรู้สึกว่าพลังของตัวเองยังกลับมาไม่เต็มที่ก็รีเฟรชตัวเองกระตุ้นตัวเองกันหน่อยนะคะจะได้มีเขาเรียกอะไรอ่ะมี energy ในการทำงานเนาะมีพลังแบบบูท energy ในการทำงานสับสมัยนี้นะคะแล้วก็มาติดตามรายการรักนรนองกันค่ะทุกคนจะได้มาอัปเดตข่าวสารความเป็นระนองว่าตอนนี้มีการจัดกิจกรรมมีการจัดงานอะไรที่ไหนอย่างไรนะคะก็จะนำมาประชาสัมพันธ์อัปเดตให้ฟังกันอยู่ตลอดเลยค่ะทั้งช่วงของรายการนะคะครึ่งชั่วโมงคุณผู้ฟัง 18:30 น.ไปจนถึง 19:00 น.โดยประมาณนะคะช่วงแรกเรื่องแรกที่จะนำมาอัปเดตกันก็ต้องเป็นเรื่องของฟ้าฝนแหละค่ะช่วงนี้เนาะโอ้โหหลังจากที่แบบแล้งกันไปสักแป๊บหนึ่งตอนนี้ก็ฝนเริ่มกลับมาอีกแล้วนะคะประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้ออกประกาศแจ้งเตือนมานะคะในช่วงวันที่29ถึงวันที่3กรกฎาคมค่ะประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะพื้นที่ภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ฝั่งตะวันตกบ้านเราเลยค่ะเนื่องจากว่าจะมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือไปจนถึงเรื่องของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะคะที่พัดมาปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยก็จะมีกำลังแรงขึ้นด้วยก็ขอให้ประชาชนนะคะเตรียมความพร้อมกันเอาไว้ด้วยนะคะ29มิถุนายนไปจนถึงต้นเดือนหน้าวันที่3กรกฎาคมนี้ค่ะก่อนออกจากบ้านก็พกร่มกันไปพกเสื้อกันฝนกันไปใครจะเดินทางไปต่างจังหวัดนะคะก็วางแผนการเดินทางให้ดีๆหรือว่าใครที่มีลูกเล็กๆนะคะแล้วก็ต้องไปโรงเรียนไปพบปะผู้คนเยอะๆก็ดูแลสุขภาพเสริมภูมิคุ้มกันกันนะคะจะได้ไม่ป่วยได้ง่ายๆสำหรับในช่วงอากาศแบบนี้ค่ะก็เป็นความห่วงใยจากทีมงานสวทรนองนะคะที่นำเรื่องของฝนฟ้าอากาศมาให้ได้อัปเดตกันจริงๆก็อัปเดตมาตั้งแต่ตอนเช้าตอนบ่ายตอนเย็นนะคะแล้วก็มาช่วงนี้ก่อนจะไปพักผ่อนกันก็ติดตามสภาพอากาศมาเน้นย้ำกันอีกสักช่วงหนึ่งแล้วกันเนาะคุณผู้ฟังเนาะมาดูอีกหนึ่งเรื่องต่อเนื่องกันไปเลยค่ะก็เป็นข่าวประชาสัมพันธ์ที่ทางอบจ.ระนองฝากมานะคะมีการประชาสัมพันธ์ให้เชิญชวนพี่น้องประชาชนแล้วก็ใครก็ได้ที่มีความสนใจค่ะอยากเชิญทุกคนไปเข้าร่วมรับฟังการประชุมของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองสมัยวิสามัญครั้งที่1สมัยที่1ของปี69นี้นะคะให้ทุกคนได้ไปติดตามการบริหารงานของอบจ.ระนองว่าเขาบริหารงานกันเป็นยังไงมีกี่โครงการที่เขาได้ทำแล้วความคืบหน้าเป็นไปยังไงทำได้แบบสำเร็จสมบูรณ์หรือไม่หรือว่าเราอยากจะไปเสนออะไรก็แล้วแต่ก็สามารถไปเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ได้ค่ะซึ่งจะมีการจัดขึ้นในวันพรุ่งนี้ค่ะวันที่30มิถุนายน2569เวลา10:00 น.เป็นต้นไปค่ะจัดขึ้นที่ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองนะคะก็มีวาระการประชุมเนี่ยก็มีอยู่สักประมาณ 3-4 วาระด้วยกันค่ะใครสนใจก็อย่าลืมไปเข้าร่วมการประชุมได้นะคะย้ำกันอีกสักครั้งนึงพรุ่งนี้ค่ะ30มิถุนายน 10:00 น.เป็นต้นไปไปเจอกันได้ที่ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองภายในอบจ.เลยค่ะคือจริงๆก็เป็นเวทีการประชุมของเจ้าหน้าที่ของอบจ.ระนองอะนะคะแต่คือด้วยความโปร่งใสอยากให้ทุกคนที่อยากรู้อยากติดตามโครงการต่างๆก็ได้สามารถเข้าไปรับฟังได้ด้วยผ่านทางการประชุมแบบนี้นะคะก็เป็นการแสดงความโปร่งใสของหน่วยงานในพื้นที่นั่นเองค่ะใครสนใจก็สามารถไปเข้าร่วมรับฟังได้ค่ะแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งเรื่องที่จะมาย้ำเตือนกันแล้วกันเนาะเมื่อกี้ไม่ได้พูดในช่วงของฝนฟ้าอากาศแบบประชาสัมพันธ์กันไปค่ะคือช่วงนี้เป็นช่วงที่ฝนตก
แล้วก็ตกเยอะด้วยบางพื้นที่ก็ตกหนักนะคะแล้วก็เมื่อสักประมาณช่วงเช้าที่ผ่านมาคุณผู้ฟังในพื้นที่ของเทศบาลตำบลบางแก้วอะค่ะในพื้นที่อำเภอละอุ่นระนองเนาะก็มีฝนเนี่ยตกลงมาอย่างหนักจนทำให้ดินเนี่ยมันสไลด์ลงมาแล้วก็ปิดทับบริเวณถนนนะคะตรงที่จุดเกิดเหตุก็จะเป็นตรงทางเข้าตำบลบางแก้วเลยค่ะเป็นรอยต่อระหว่างหมู่ที่5กับหมู่ที่1นะคะเนื่องจากว่าแบบฝนมันตกหนักทั้งคืนนะคะดินมันก็เลยอุ้มน้ำไม่ไหวมันก็เลยไหลลงมาจากภูเขาแล้วก็สไลด์ทับปิดขวางทางการจราจรนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยคือทางเจ้าหน้าที่เขาก็เข้าไปเคลียร์เส้นทางให้เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นก็อยากจะมาแจ้งเตือนให้ทุกคนได้เพิ่มความระมัดระวังนิดนึงก่อนที่เราจะเดินทางไปในเส้นทางไหนก็แล้วแต่ในช่วงนี้นะคะถ้าหากว่าเจอภัยต่างๆก็อย่าลืมค่ะสายด่วนที่เราแบบเน้นย้ำกันอยู่ตลอดเลยเป็นสายด่วนของปภ.นะคะ1784ได้ตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะก็เป็นความห่วงใยจากเราเนาะเดี๋ยวเราพักกันสักแป๊บนึงคุณผู้ฟังแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาอัปเดตข่าวสารความเป็นระนอง

ช่วงระนองทูเดย์กลับมาในช่วงที่2สำหรับรายการรักนะระนองคุณผู้ฟังค่ะผลงานเพลงเมื่อสักครู่นี้นะคะผลงานเพลงชอบไม้เศร้าตายคนนี้ค่ะผลงานเพลงจากคุณกิมชยาภานะคะก็เป็นอีกหนึ่งศิลปินที่เขาเพิ่งมาเจอกับชาวระนองไปนะคะสำหรับมินิคอนเสิร์ตนะคะภายในงานเกษตรแฟร์จังหวัดระนองประจำปี2569ซึ่งเริ่มจัดมาตั้งแต่ศุกร์ที่แล้วแล้วค่ะศุกร์เสาร์อาทิตย์แล้วก็วันนี้วันสุดท้ายของการจัดงานนะคะคือก็เริ่มต้นตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาเบรกที่2เนี้ยจะมาไล่เรียงภาพบรรยากาศเผื่อใครที่ยังไม่ได้ไปหรือใครที่ไปแล้วเนาะก็จะได้มาพูดคุยมาเมามอยกันหน่อยประเด็นนี้คือรู้สึกว่างานนี้จัดดีมากแล้วก็เป็นงานเกษตรที่ทำให้ชาวระนองแบบไม่ผิดหวังเลยค่ะสำหรับการจัดงานตลอด4วันน่ะนะคะแบบจุกๆแบบโอ้โหถึงเครื่องจริงๆเลยค่ะคือก็ไม่คิดนะว่างานจะออกมาดูดีขนาดนี้คุณผู้ฟังแล้วนอกจากกิจกรรมที่เยอะแล้วอะค่ะของที่นำไปขายภายในงานก็เยอะมากด้วยคือเราได้รับความรู้เกี่ยวด้านการเกษตรแล้วนะแล้วเรายังแบบเหมือนไปเปิดโลกของจังหวัดระนองอ่ะเฮ้ยภาคการเกษตรของระนองนี่มันดีขนาดนี้เลยเหรอแล้วคือมันทันสมัยหลายๆอย่างอะค่ะที่เราได้เห็นอย่างเช่นแบบผงมัทฉะที่ทำจากใบเหลียงอันนี้คือในนัดว้าวมากแล้วก็ชอบมากด้วยแล้วก็มีอะไรอีกนะการเลี้ยงผึ้งแล้วก็มีคอนโดปูนิ่มไหมคะแล้วก็มีพืชผักสวนต่างๆคือเขาก็นำไปแจกนำไปขายกันโหเยอะมากพูดไม่หมดจริงคุณผู้ฟังแต่คืออยากมาบอกเล่าความรู้สึกว่าเอองานนี้จัดดีมากจริงๆนะคะคือไล่มาตั้งแต่วันแรกที่มีการจัดการประกวดกระเช้าแล้วก็การเสวนาเนาะของยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์แล้วก็ผู้เชี่ยวชาญทางด้านของการรวมพลังของคนรุ่นใหม่ในการทำการเกษตรในยุคดิจิทัลยุคใหม่แบบนี้นะคะแล้วก็มีไฮไลท์สีสันการเดินแบบของแม่บ้านเกษตรกรไปเมื่อวานนี้แล้วคือวันนี้เป็นวันสุดท้ายของการจัดงานใช่ไหมคะแต่คือคนก็ยังไปร่วมงานกันเยอะเหมือนเดิมเลยคือไม่แผ่วเลยแม้แต่นิดเดียวนะคะแล้วก็อีกหนึ่งไฮไลท์อะไรอีกอะที่สำคัญก็คงเป็นการประกวดผลผลิตทางการเกษตรของระนองใช่ไหมคะมีการประกวดทุเรียนการประกวดมังคุดการประกวดสตอแล้วก็การประกวดการจัดกระเช้าตั้งแต่วันแรกที่ผ่านไปค่ะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาดู3ไฮไลท์หลักๆเนาะที่เป็นการประกวดสำหรับการประกวดสตอกันก่อนรางวัลชนะเลิศเนี่ยเป็นของพี่อิสระชัยทองนะคะแล้วก็ยังมีอีกประมาณ3-4 รางวัล นะคะที่เกี่ยวกับการประกวดสตอเนี่ยแล้วก็มีการประกวดมังคุดนะคะก็มีรางวัลชนะเลิศรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1อันดับ2รางวัลชมเชยอีก2รางวัลแต่ว่ารางวัลชนะเลิศเนี่ยเป็นของพี่สมพลเถาจูค่ะแล้วก็มาถึงทุเรียนกันบ้างทุเรียนเนี่ยก็มีเหมือนเดิมค่ะรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1อันดับ2รางวัลชมเชยอีก2รางวัลแต่ว่ารางวัลชนะเลิศค่ะทุเรียนหมอนทองเป็นของพี่สำรองมากเสมค่ะคือการประกวดก็ว่ากันไปเรื่องนึงนะคุณผู้ฟังแต่ว่าที่สำคัญเลยคือให้ทุกคนได้รู้ว่าผลผลิตทางการเกษตรของจังหวัดระนองคือดีมากๆเลยค่ะแล้วคือวันนี้เป็นวันสุดท้ายของงานเกษตรแฟร์แล้วไงคะคุณผู้ฟังสำหรับใครที่ไม่ได้ไปเลยไม่ได้มีโอกาสไปเลยสักวันนึงก็อยากให้ลองไปดูเว็บลองไปดูก็ได้ค่ะแล้วคุณจะรู้สึกว่าเอองานนี้จัดดีมากจริงๆนะคะซึ่งวันนี้ก็มีคอนเสิร์ตจากคุณแพรชนาด้วยค่ะที่จะมามอบเสียงเพลงเพราะๆส่งท้ายสำหรับงานเกษตรแฟร์จังหวัดระนองกันนะคะก็ไปเจอกันได้เลยค่ะงานก็จะไปจนถึงเกือบ3ทุ่มเนาะ2ทุ่มครึ่ง3ทุ่มนะคะไปเจอกันได้ที่ลานอเนกประสงค์เทศบาลเมืองระนองค่ะโหเวลาน้อยมากจริงๆคุณผู้ฟังคือถ้าให้พูดไล่เรียงตั้งแต่วันแรกจนถึงวันสุดท้ายค่ะพูดกันไม่หมดเวลาไม่พอแน่ๆแต่เอาเป็นว่างานนี้เกษตรแฟร์จังหวัดระนองปี69จัดดีมากจริงๆต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีด้วยนะคะที่จัดงานนี้ขึ้นมาสำหรับสำนักงานเกษตรจังหวัดระนองนะคะแล้วก็หลายๆภาคส่วนที่ร่วมด้วยช่วยกันเนาะเชื่อว่าปีหน้าปีต่อๆไปจัดใหญ่กว่านี้แน่นอนก็รอติดตามกันได้ค่ะแต่ว่าช่วงนี้เดี๋ยวเราไปพักเบรกสักแป๊บนึงคุณผู้ฟังแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันค่ะ

0: กลับมาในช่วงสุดท้ายสำหรับรายการรักนาระนองแล้วนะคะผลงานเพลงคลื่นจากคุณแพรชนาค่ะใครที่ฟังอยู่เนาะก็ไปร่วมส่งเสียงเชียร์เป็นกำลังใจแล้วก็ไปเจอกับคุณแพรชนาได้นะคะสำหรับงานเกษตรแฟร์จังหวัดระนอง2569คืนนี้เป็นค่ำคืนสุดท้ายแล้วค่ะที่มีการจัดงานเนาะใครที่เคยไปแล้วก็ไปอีกได้ใครที่ไม่เคยไปเลยก็อย่าพลาดคืนนี้คืนสุดท้ายนะคะไปเจอกันได้ที่ลานอเนกประสงค์หน้าเทศบาลเมืองระนองค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วคุณผู้ฟังนัทเองก็จะจบรายการปุ๊บเนี่ยจะรีบไปที่งานเกษตรแฟร์เหมือนกันเนาะเพราะว่าชื่นชอบมากจริงๆเดี๋ยวจะไปซื้อของอีกนะคะซื้อตุนไว้เลยยังช็อปไม่พอนะคะสำหรับงานนี้ก็ไปเจอกันที่งานได้ค่ะแต่ตอนนี้รายการของเราต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะกลับมาเจอกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะวันนี้มาชวนทุกคนเที่ยวงานยิ่งใหญ่แห่งปีเกษตรแฟร์จังหวัดระนองประจำปี2569สำนักงานเกษตรจังหวัดระนองขอเชิญชวนพี่น้องชาวระนองและนักท่องเที่ยวมาร่วมชมชิมช็อปจุใจตลอด4วันเต็มเตรียมพบกับของดีของเด็ดและกิจกรรมสุดพิเศษมากมายณลานอเนกประสงค์เทศบาลเมืองระนองวันที่26ถึง29มิถุนายน2569พบกับกิจกรรมการประกวดผลผลิตทางการเกษตรกิจกรรมเสวนาเชื่อมโยงเครือข่าย YSF และ SF รวมพลังเกษตรกรรุ่นใหม่กิจกรรมเดินแบบแม่บ้านเกษตรกรโชว์อัตลักษณ์ท้องถิ่นกิจกรรมสาธิตและเวิร์กช็อปเรียนรู้การแปรรูปสินค้าเกษตรการแสดงคอนเสิร์ตจากศิลปินบิวกัลยาณีหลวงไก่กิมชยาภาแพรชนาและภายในงานยังจัดเต็มด้วยโซนจำหน่ายสินค้าเกษตรนิทรรศการความรู้การแสดงจากศิลปินและโปรโมชั่นสุดคุ้มนาทีทองกินฟรีพร้อมลุ้นรับรางวัลอีกเพียบ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทวาระแรกโดยรัฐบาลยืนยันกำหนดกรอบการใช้งบโปร่งใสตรวจสอบได้ปลัดกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามเหตุระเบิดสถานีบริการน้ำมันพีทีในอำเภอเมืองยะลากำชับเร่งติดตามคนร้ายมาดำเนินคดีเพื่อสร้างความเชื่อมั่นอิหร่านและโอมานจัดการประชุมร่วมกันเป็นครั้งแรกเพื่อหารือเกี่ยวกับการบริหารจัดการช่องแคบฮอร์มุซเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทวาระแรกโดยรัฐบาลยืนยันกำหนดกรอบการใช้งบโปร่งใสตรวจสอบได้ขณะที่ฝ่ายค้านตั้งข้อสังเกตการจัดทำงบประมาณยังไม่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ
2: วันนี้เป็นวันแรกของการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระแรกวงเงินรวม 3,788,000 ล้านบาทโดยนายเอกนิติชันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังชี้แจงว่างบปี2570เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.2 เป็นงบขาดดุล 788,000 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 38 ของ GDPตั้งเป้ารายได้สุทธิ 3 ล้านล้านบาทพร้อมย้ำใช้งบแบบฐานศูนย์ลดความเหลื่อมล้ำเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายทั้งนี้รัฐบาลกำหนดกรอบ 5Tได้แก่ใช้งบตรงเป้าหมายโปร่งใสตรวจสอบได้ขับเคลื่อนพลังงานและเศรษฐกิจปรับสู่ดิจิทัลและ AI และสร้างความร่วมมือทุกภาคส่วนโดยย้ำเป็นเครื่องมือกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน
3: ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570จึงต้องทำหน้าที่สองด้านพร้อมกันคือประคับประคองประชาชนและเศรษฐกิจในวันนี้และวางรากฐานให้ประเทศแข็งแรงในอนาคตโดยรัฐบาลได้ยึดหลัก 5Tในการจัดทำงบประมาณ
2: ด้านส.ส.ฝ่ายรัฐบาลสนับสนุนงบประมาณเพราะประเทศอยู่ในช่วงเศรษฐกิจฟื้นตัวแต่ประชาชนยังเผชิญค่าครองชีพและหนี้สินจึงต้องใช้ทั้งประคองเศรษฐกิจระยะสั้นและวางรากฐานระยะยาวโดยนายธนากิจไพบูลย์ชัยส.ส.ศรีสะเกษพรรคภูมิใจไทยสนับสนุนการเพิ่มงบประมาณกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเพื่อพัฒนารัฐบาลดิจิทัลยกระดับบริการประชาชนและความปลอดภัยของระบบ
4: ปีนี้เราได้ปรับลดประมาณ 16% จากปี2569ครับมันสะท้อนให้เห็นครับว่ารัฐบาลไม่ได้ใช้จ่ายงบอย่างไร้เหตุผลแต่เป็นการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพรอบคอบและคุ้มค่าขณะเดียวกันยังรักษาภารกิจที่จำเป็นต่อการพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคตในการจัดสรรงบประมาณในรอบนี้เป็นสิ่งที่เหมาะสมและผมอยากเห็นประเทศไทยของเราครับพัฒนาระบบราชการแอปเดียวให้แล้วเสร็จในเร็ววันนี้
2: ขณะที่ฝ่ายค้านแสดงความกังวลว่าโครงสร้างงบประมาณไม่ตอบโจทย์การพัฒนามีการเพิ่มงบกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแต่ลดงบกระทรวงเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมรวมถึงตัดงบจังหวัดและกลุ่มจังหวัดร้อยละ83อาจกระทบการพัฒนาพื้นที่โดยนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ระบุว่ารายได้รัฐโตไม่ทันรายจ่ายทำให้งบลงทุนลดกระทบศักยภาพของประเทศมองว่างบขาดทิศทางเชิงยุทธศาสตร์และเรียกร้องให้ปฏิรูปภาษี
5: มีงบประมาณอีกหลายส่วนไม่ว่าจะเป็นการลงทุนในทุนมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นปัญหายาเสพติดไม่ว่าจะเป็นปัญหาของท้องถิ่นซึ่งยังไม่ได้รับงบประมาณอย่างที่เขาควรจะพอให้เห็นว่าเรามองไม่เห็นจริงๆถ้างบประมาณอย่างนี้เราจะสร้างอนาคต
2: สำหรับกรอบการประชุมวันแรกกำหนดเวลา 9:00 นถึง 24:00 นและจะพิจารณาต่อเนื่องวันถัดไปตามกรอบเดิมวาสนาตระเกตรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเตรียมเสนอแยกค่าไฟสาธารณะออกจากบินค่าไฟของประชาชนพร้อมทบทวนโครงสร้างค่าไฟทั้งระบบให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรับภาระค่าใช้จ่ายโดยตรง
6: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยแนวคิดในการปรับโครงสร้างค่าไฟฟ้าของประเทศโดยเสนอให้แยกค่าไฟสาธารณะออกจากบินค่าไฟของประชาชนเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในการจัดเก็บค่าใช้จ่ายและลดภาระที่ประชาชนต้องรับผิดชอบมาเป็นเวลานานโดยระบุว่าค่าไฟสาธารณะซึ่งครอบคลุมค่าไฟฟ้าสำหรับไฟส่องสว่างตามถนนและพื้นที่สาธารณะถูกนำไปรวมอยู่ในโครงสร้างค่าไฟที่ประชาชนจ่ายมาเป็นเวลาหลายสิบปีทางที่ประชาชนไม่ควรเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายดังกล่าวโดยตรงจึงเห็นควรว่าถึงเวลาที่จะต้องทบทวนโครงสร้างค่าไฟทั้งระบบเพื่อให้ผู้รับผิดชอบตัวจริงเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายในส่วนนี้
7: ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นมานี้เกิดขึ้นมาตั้งแต่ปี3035นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยประมาณ30ปีแล้วนะครับแล้วก็รัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับแล้วก็ด้วยความเป็นห่วงผมก็ได้มอบนโยบายให้กับการไฟฟ้าทั้งสองการไฟฟ้าไปแล้วด้วยนะครับพวกค่าไฟฟ้าของมิเตอร์ชั่วคราวที่ตอนนี้มิเตอร์ชั่วคราวนั้นที่พี่น้องประชาชนนั้นได้ใช้อยู่นะครับหน่วยละประมาณ 7-8 บาทนะครับเราก็จะไปลดทอนตรงนั้นลงมาด้วยทำให้ค่าไฟนั้นลงมา3บาทเท่ากับค่าไฟของที่อยู่อาศัยนะครับก็กลายเป็นค่าไฟเลทปกติพี่น้องประชาชนที่ใช้บริการมิเตอร์ชั่วคราวอยู่ก็จะได้ไม่ต้องแบกภาระมากเกินไปนะครับ
6: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวอีกว่าข้อเสนอดังกล่าวยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและต้องผ่านกระบวนการตามกฎหมายรวมถึงการพิจารณาของคณะกรรมการด้านพลังงานก่อนจะมีผลบังคับใช้ในทางปฏิบัติชาววิสาประทุมสาประทุมมารายงาน
1: ผู้บัญชาการทหารอากาศยืนยันกองทัพอากาศพร้อมรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินชายแดนไทยกัมพูชาอย่างเต็มที่
8: พลอากาศเอกเสกสรรคันธาผู้บัญชาการทหารอากาศกล่าวภายหลังเข้าร่วมการประชุมศูนย์บูรณาการด้านความมั่นคงชายแดนหรือสบคชดที่กองบัญชาการของทัพไทยว่ายืนยันถึงความพร้อมและศักยภาพของกองทัพอากาศต่อสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาในการดูแลความมั่นคงและอธิปไตยของไทยในขณะนี้โดยยืนยันว่าประชาชนไม่ต้องกังวลเป็นหน้าที่ของกองทัพที่จะต้องเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงทีส่วนด้านงบประมาณที่จำเป็นต้องใช้หากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินยืนยันว่ามีเพียงพอรัฐบาลได้จัดสรรและสนับสนุนยุทโธปกรณ์มีเพียงพออย่างแน่นอนลินยวิทย์เตรียมสมบูรณ์รายงาน
1: ส่วนสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ภาคใต้ปลัดกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามเหตุระเบิดปั๊มน้ำมันพีทีอำเภอเมืองยะลากำชับเร่งติดตามคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฎหมายเพื่อสร้างความเชื่อมั่น
9: นายอันติดสัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จุดเกิดเหตุวางระเบิดภายในบริเวณปั๊มน้ำมันพีทีสาขาถนนสาย15อำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลาเพื่อติดตามสถานการณ์พร้อมเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรับทราบเรื่องแล้วและสั่งการด่วนให้ตนพร้อมด้วยแม่ทัพภาคที่4ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9ฝ่ายปกครองและฝ่ายความมั่นคงเร่งลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์เนื่องจากเป็นการกระทำที่อุกอาจไม่เกรงกลัวกฎหมายสร้างความเดือดร้อนเสียหายให้กับประชาชนแม้ว่าจะไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตแต่เกิดความเสียหายและกระทบขวัญกำลังใจของประชาชนในพื้นที่พร้อมยืนยันเจ้าหน้าที่จะไม่ปล่อยให้ผู้ก่อเหตุลอยนวลหรือลักลอบกระทำการเช่นนี้อีกเกิดได้กำชับให้หน่วยที่เกี่ยวข้องปฏิบัติการข่าวเพื่อเร่งจับกลุ่มคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฎหมายส่วนความเสียหายที่เกิดขึ้นทราบว่าเจ้าของกิจการปั๊มน้ำมันมีประกันวินาศภัยและทางพลังงานจังหวัดจะเร่งดำเนินการให้สามารถให้บริการน้ำมันได้โดยเร็วคาดว่าใช้เวลาภายใน1เดือนและทางพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดจะดำเนินการเยียวยาประชาชนที่เป็นแรงงานพนักงานปั๊มในช่วงที่ไม่ได้ทำงานรวมถึงส่วนราชการที่เกี่ยวข้องบูรณาการดูแลทุกด้านเพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างเป็นปกติโดยเร็วสุดท้ายมารักษาพันธ์รายงาน
1: ด้านหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสยกระดับรักษาความปลอดภัยเข้มงวดทั้ง13อำเภอหลังเกิดเหตุระเบิดในอำเภอตากใบส่งผลให้ชาวมาเลเซียได้รับบาดเจ็บ2รายและเจ้าหน้าที่ให้การช่วยเหลือแล้ว
10: พลตรียอดอาวุธพึ่งพักผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสเปิดเผยว่าภายหลังเกิดเหตุระเบิดในพื้นที่อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสเมื่อช่วงสายวันนี้ส่งผลให้ชาวมาเลเซียได้รับบาดเจ็บ2คนซึ่งขณะนี้พักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ได้สั่งการให้หน่วยขึ้นตรงยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ทั้ง13อำเภอของจังหวัดนราธิวาสอย่างเข้มงวดโดยเพิ่มความเข้มข้นในการตั้งจุดตรวจจุดสกัดวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงและเปิดยุทธการติดตามผู้ก่อเหตุพร้อมเข้มงวดการควบคุมการเดินทางเข้าออกตามแนวชายแดนปิดช่องทางข้ามแดนผิดกฎหมายทุกจุด ขณะนี้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายอยู่ระหว่างเร่งติดตามผู้ก่อเหตุพร้อมยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนอย่างเต็มที่
11: ในส่วนของสกนราธิวาสหลังจากเกิดเหตุนะครับในช่วงเวลาไม่เกิน10นาทีเนี่ยกำลังเราเข้าไปถึงพื้นที่แล้วแล้วก็ทำการปิดพื้นที่เพื่อทำการตรวจสอบว่าจะมีการก่อเหตุซ้ำหรือไม่และหลังจากเกิดเหตุแล้วเนี่ยเราก็ได้จัดชุดไล่ล่าติดตามในเส้นทางที่คาดว่าคนร้ายน่าจะหลบหนีรวมไปถึงตอนนี้ก็ได้มีการจัดกำลังในการเฝ้าระวังในจุดอื่นๆเพิ่มเติมรวมไปถึงในคืนนี้ด้วยนะครับซึ่งเราคาดว่าคนร้ายก็คือพวก BIN น่าจะพยายามจะก่อเหตุซึ่งเรายังไม่สามารถระบุได้อย่างแน่ชัดแต่ว่าในทุกพื้นที่เนี่ยเราจะมีการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุเพื่อรองรับสถานการณ์ที่สัตว์การไว
10: ้นอกจากนี้ยังเพิ่มการลาดตระเวนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจและสถานีบริการน้ำมันทุกแห่งพร้อมซักซ้อมแผนเผชิญเหตุและตรวจสอบความพร้อมของระบบแจ้งเหตุฉุกเฉิน SOS เพื่อให้สามารถแจ้งเหตุและเข้าระงับสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้กับประชาชนปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: รัฐบาลและสำนักงานตำรวจแห่งชาติร่วมหารือการปราบปรามบุหรี่ไฟฟ้าทั่วประเทศเพื่อตัดวงจรการแพร่ระบาดสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้เด็กและเยาวชน
12: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงการประชุมศูนย์ป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์ยาสูบว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของบุหรี่ไฟฟ้าโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชนพร้อมกำหนดให้เป็นวาระสำคัญที่ทุกหน่วยงานต้องบูรณาการความร่วมมือและดำเนินการอย่างจริงจังต่อเนื่องและเด็ดขาดและขับเคลื่อนภายใต้3ยุทธศาสตร์สำคัญได้แก่การป้องกันเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้าการทลายเครือข่ายผู้ผลิตและผู้จำหน่ายรายใหญ่รวมถึงการยกระดับการปราบปรามการจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าผ่านช่องทางออนไลน์โดยบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้ให้บริการแพลตฟอร์มดิจิทัลนอกจากนี้ยังเสนอให้จัดตั้งคณะกรรมการบุหรี่ไฟฟ้าแห่งชาติผลักดันโครงการสถานศึกษาปลอดบุหรี่ไฟฟ้านำร่องใน9จังหวัดเพื่อสร้างการรับรู้และปลูกฝังภูมิคุ้มกันทางความคิดให้เด็กเยาวชนและประชาชนตระหนักถึงผลกระทบและอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้าด้านพลตำรวจเอกนิรันดร์เหลื่อมศรีรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าและยาสูบได้สั่งการในทุกหน่วยเร่งสืบสวนจับกลุ่มเครือข่ายผู้ผลิตผู้นำเข้าและผู้จำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้ารายใหญ่รวมถึงปราบปรามการจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์และกำหนดพื้นที่รอบโรงเรียนและสถานศึกษาให้เป็นพื้นที่ปลอดบุหรี่ไฟฟ้าอย่างเด็ดขาดพร้อมระดมกวาดล้างการกระทำความผิดเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าและบุหรี่หนีภาษีทั่วประเทศระหว่างวันที่1ถึง15กรกฎาคมนี้ดลภาสุภรสมบัติรายงาน
1: สำนักงานเศรษฐกิจการคลังเปิดเผยดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาคเดือนมิถุนายน2569มีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่องจากภาคบริการและเกษตรที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยผลการจัดทำดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาคประจำเดือนมิถุนายน2569ซึ่งสะท้อนแนวโน้มเศรษฐกิจในช่วง6เดือนข้างหน้าที่ยังคงขยายตัวได้ดีโดยเฉพาะในภาคตะวันออกและภาคตะวันตกซึ่งได้รับแรงหนุนสำคัญจากภาคบริการที่เตรียมรับฤดูการท่องเที่ยวช่วงปลายปีและมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐควบคู่กับภาคเกษตรที่ได้อานิสงส์จากสภาพอากาศที่เอื้ออำนวยทำให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นขณะที่ภูมิภาคอื่นๆทางภาคใต้ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลต่างมีทิศทางขยายตัวจากภาคการท่องเที่ยวการลงทุนและการแปรรูปสินค้าเกษตรเช่นเดียวกันอย่างไรก็ตามยังคงต้องติดตามปัจจัยท้าทายที่อาจส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นในระยะถัดไปอย่างใกล้ชิดทั้งปัญหาความเปราะบางของกำลังซื้อและหนี้ครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูงความผันผวนของต้นทุนการผลิตและราคาสินค้าตลอดจนความไม่แน่นอนจากสถานการณ์ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลางและภาวะเศรษฐกิจโลกยอดผลิตรถยนต์เดือนพฤษภาคมปรับตัวดีขึ้นจากการขยายตัวของกลุ่มรถยนต์ไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่ที่เพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ61
13: นายสุรพงษ์ไพศิษฐ์พัฒนพงษ์ที่ปรึกษาประธานกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์และโฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือสอท.เปิดเผยว่าภาพรวมอุตสาหกรรมยานยนต์ในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา มีทิศทางที่ปรับตัวดีขึ้นโดยมียอดการผลิตรถยนต์รวมอยู่ที่ 114,214 คันเติบโตขึ้นร้อยละ10ยอดการจำหน่ายรถยนต์ภายในประเทศรวม 57,765 คันขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.6 จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้วได้รับแรงหนุนหลักจากกลุ่มรถยนต์ไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่ที่ขยายตัวกว่าร้อยละ61สำหรับสถิติการจดทะเบียนรถยนต์ไฟฟ้าใหม่ในเดือนพฤษภาคมยังคงเติบโตอย่างแข็งแกร่งด้วยยอดจดทะเบียน 18,073 คันเพิ่มขึ้นร้อยละ 53.8 ได้รับปัจจัยบวกจากราคาน้ำมันที่ทรงตัวในระดับสูงและราคารถยนต์ไฟฟ้าที่ผู้บริโภคเข้าถึงได้ง่ายขึ้นและกระแสความนิยมรถยนต์กลุ่มไฮบริดในไทยก็มีการปรับตัวสูงขึ้นมากสอดคล้องกับแนวโน้มตลาดยานยนต์ในหลายภูมิภาคทั่วโลกที่ผู้บริโภคหันมาเลือกใช้รถยนต์ไฮบริดเพื่อตอบโจทย์ความสะดวกสบายในการเดินทางในช่วงเวลาที่โครงสร้างพื้นฐานด้านสถานีอัดประจุไฟฟ้ายังอยู่ในระยะขยายตัวและยังไม่ครอบคลุมสมบูรณ์ในทุกพื้นที่ปฏิพลสถาพรมมารายงาน
1: กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เดินหน้าโครงการบ้านมั่นคงริมรางเพื่อแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อยที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาระบบรางในพื้นที่การรถไฟแห่งประเทศไทย
14: นายภูผาไทยแท้โฆษกกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ฝ่ายการเมืองเปิดเผยว่ากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนองค์การมหาชนเดินหน้าโครงการบ้านมั่นคงริมรางเพื่อแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยของประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาระบบรางในพื้นที่ของการรถไฟแห่งประเทศไทยหลังการสำรวจเมื่อปี2564พบผู้ได้รับผลกระทบ300ชุมชนใน35จังหวัดรวม 27,084 ครัวเรือนโดยคณะรัฐมนตรีอนุมัติกรอบงบประมาณรวมกว่า 7,718 ล้านบาทเพื่อสนับสนุนการดำเนินโครงการซึ่งตลอด4ปีที่ผ่านมาหรือตั้งแต่ปี2566ถึง2569อนุมัติโครงการแล้ว81โครงการครอบคลุม 5,518 ครัวเรือนก่อสร้างบ้านแล้วเสร็จ661หลังอยู่ระหว่างก่อสร้าง 1,209 หลังและเตรียมก่อสร้างอีก 3,648หลังพร้อมทำสัญญาเช่าระยะยาวกับการรถไฟแห่งประเทศไทยแล้ว49สัญญาครอบคลุม 3,121 ครัวเรือนโครงการดังกล่าวช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนจากเดิมที่ถูกมองว่าเป็นผู้บุกรุกให้กลายเป็นผู้เช่าอย่างถูกกฎหมายทำให้มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงเข้าถึงสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานและยังคงอาศัยอยู่ใกล้แหล่งงานเดิมช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางและสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจชุมชนรวมทั้งจะเสนอคณะรัฐมนตรี

0: การของการรถไฟแห่งประเทศไทยว่าขณะนี้ได้รายงานต่อกระทรวงคมนาคมเพื่อขอปรับแผนฟื้นฟูในปี2569ถึง2570ซึ่งเป็นการปรับเปลี่ยนแผนในส่วนย่อยเพื่อให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุดก่อนที่จะก้าวเข้าสู่แผนฟื้นฟูฉบับใหญ่ในปี2571ต่อไปสำหรับเป้าหมายการเติบโตในภาพรวมของการรถไฟคาดการว่าจะมีการเติบโตเฉลี่ยประมาณ10%ในทุกๆหมวดโดยรวมแล้วคิดเป็นรายได้ใกล้เคียง 10,000 ล้านบาทโดยแบ่งเป็น3หมวดหลักได้แก่หมวดการบริหารทรัพย์สินหมวดบริการผู้โดยสารและหมวดบริการขนส่งสินค้าผู้ว่ารฟท.ยังเปิดเผยถึงนโยบายการปรับลดอัตราค่าโดยสารลงเพื่อจูงใจผู้ใช้บริการนั้นปัจจุบันยังไม่มีนโยบายดังกล่าวแต่ในภาพรวมของการให้บริการมองว่าควรนำเอามาตรการชดเชยการบริการสาธารณะมาใช้ในการเยียวยาเฉพาะกลุ่มผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างแท้จริงแนวทางในอนาคตอาจจะเป็นการใช้รูปแบบของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือรูปแบบอื่นๆในการชดเชยซึ่งจะสอดคล้องกับแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจซึ่งจะเปลี่ยนรูปแบบใหม่ในปี2570นภศรแก้วคำรายงาน
1: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
2: ัฐบาลเดินหน้ารองรับสังคมสูงวัยอย่างเป็นรูปธรรมโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมกับCPO เปิดโครงการส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุรับสมัครผู้มีอายุ60ปีถึง75ปีจำนวน 1,000 อัตราเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุที่ยังมีศักยภาพได้กลับมามีงานทำและมีรายได้ตำแหน่งงานที่เปิดรับได้แก่พนักงานดูแลพื้นที่ขายและพนักงานดูแลลานจอดรถซึ่งเป็นงานที่ออกแบบให้เหมาะสมกับสุขภาพความปลอดภัยและประสบการณ์ของผู้สูงอายุรัฐบาลเชื่อมั่นว่าผู้สูงอายุไม่ใช่ภาระของสังคมแต่เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ามีทั้งประสบการณ์วินัยและความรับผิดชอบซึ่งสามารถนำมาสร้างประโยชน์ให้กับภาคธุรกิจและสังคมได้อย่างต่อเนื่องโครงการนี้จึงไม่เพียงช่วยสร้างรายได้แต่ลดภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัวและยังช่วยเสริมคุณค่าและศักดิ์ศรีให้ผู้สูงอายุสามารถพึ่งพาตนเองและมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนประเทศต่อไปสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
3: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
4: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
5: 19นาฬิกา22นาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านออกแถลงการในวันนี้ที่ระบุว่าอิหร่านและโอมานได้จัดการประชุมร่วมกันเป็นครั้งแรกเพื่อหารือเกี่ยวกับการบริหารจัดการช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกนายคาเซมการีบาบาดีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านกล่าวว่าในการประชุมครั้งแรกของคณะกรรมการร่วมช่องแคบฮอร์มุซมีการทบทวนสถานการณ์ปัจจุบันของช่องแคบแห่งนี้และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการในอนาคตความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังอิหร่านแสดงความไม่พอใจอย่างมากต่อกรณีที่โอมานร่วมมือกับองค์กรทางทะเลระหว่างประเทศประกาศเปิดเส้นทางเดินเรือชั่วคราวผ่านช่องแคบฮอร์มุซเพื่ออพยพเรือหลายลำที่ติดค้างอยู่ในบริเวณน่านน้ำดังกล่าวนายแพทย์ทีโดรสอัดฮานอมกีเบรเยซุสผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกหรือ WHO เปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย X ที่ระบุว่าคลื่นความร้อนรุนแรงที่แผ่ปกคลุมยุโรปซึ่งเกิดขึ้นเร็วกว่าปกติอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนตั้งแต่วันที่21มิถุนายนที่ผ่านมาอาจเป็นสาเหตุที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตกว่า 1,300 รายขณะที่ประชาชนอีกกว่า150ล้านคนกำลังเผชิญกับอากาศร้อนจัดพร้อมกันนี้ยังเตือนว่าสภาพความร้อนที่เกิด

0: ขึ้นนี้เหมือนเป็นเพชฌฆาตเงียบและอาคารบ้านเรือนสถานที่ทำงานรวมทั้งโรงเรียนในยุโรปไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับอุณหภูมิที่สูงอยู่ในเวลานี้ทั้งยุโรปกำลังเป็นทวีปที่ความร้อนพุ่งสูงขึ้นเร็วที่สุดในโลกโดยเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาหลายพื้นที่มีอุณหภูมิแตะระดับ40องศาเซลเซียสจนส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและทำให้ระบบโครงข่ายไฟฟ้าบริการรถไฟและโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทั่วยุโรปต้องหยุดชะงักต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีผลกระทบในช่วงวันที่29มิถุนายนถึงวันที่3กรกฎาคม2569ฉบับที่7ในช่วงวันที่29มิถุนายนถึงวันที่3กรกฎาคม2569ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไปด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงในช่วงวันที่29มิถุนายนถึงวันที่3กรกฎาคม2569โดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์02399 4012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายพะเยาน่านอุตรดิตถ์ตากและพิษณุโลกอุณหภูมิต่ำสุด 23-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงยะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูล อุณหภูมิต่ำสุด 22-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 21:46 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.14 เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 14:31 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.4 เมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:30 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:54
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
3: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
2: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: ขอให้ทุกท่านร่วมมือร่วมคงแน่แน่และหากมีอุปสรรคปัญหาใดๆเกิดขึ้นก็เผชิญปัญหาอย่างผู้มีสติมีปัญญาและร่วมกันคิดอ่านปฏิบัติแก้ไขด้วยเหตุผลด้วยหลักวิชาและด้วยความบริสุทธิ์ใจรวมกำลังความรู้ความสามารถของทุกคนทุกฝ่ายมาใช้ให้ถูกต้องและเหมาะสมทันต่อเหตุการณ์พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกันนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและชลธรจัญญาอ่าน

กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจธรรม

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยมีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานมีภาษาวัฒนธรรมและสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทยสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5กรมประชาสัมพันธ์

0: ค่ะคุณยายขาศาสนาคืออะไรเหรอคะ
1: โอ้หลานเอ้ยศาสนาก็คือแสงนำทางชีวิตนำความสงบและความเข้มแข็งในจิตใจเรานะหลานเอ้ย
2: ใช่แล้วจ้าศาสนาคือการปฏิบัติตามคำสอนการช่วยเหลือชุมชนและเสริมสร้างศรัทธาในสิ่งที่ดีงามนะจ๊ะ
0: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะคุณตาคุณยาย
3: ทุกศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดีเริ่มต้นชีวิตที่ดีด้วยศาสนาและใจคุณร่วมสร้างความเข้มแข็งในสถาบันศาสนาหนึ่งในสถาบันหลักของชาติด้วยความปรารถนาดีสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

0: ครับแหมดูสบายใจจังเลยนะครับไม่ต้องไปทำงานเหมือนกับพ่อผมเลย
1: เพราะลุงวางแผนดีไงล่ะลูกตอนลุงอายุเท่าพ่อหนูลุงเริ่มเก็บออมเงินไว้ใช้ยามเกษียณเลยมีเวลาพักผ่อนแบบนี
0: ้หึวางแผนก่อนเกษียณวางแผนยังไงหรอครับคุณลุง
1: โอ้ยไม่เห็นจะยากเลยลูกลุงแบ่งเงินเดือนไว้ส่วนหนึ่งทุกเดือนแล้วเอาไปลงทุนในกองทุนที่มีความเสี่ยงพอดีตอนนี้ดอกผลที่ลุงได้พอใช้แบบไม่ต้องลำบากเลยล่ะไอ้หนู
0: โหตอนผมโตขึ้นผมจะทำแบบคุณลุงบ้างครับผมอยากจะสบายแบบคุณลุงครับ
1: ดีมากเลยลูกเก็บเล็กผสมน้อยตั้งแต่ตอนนี้อนาคตสบายแบบลุงได้อย่างแน่นอน
2: เริ่มต้นวางแผนการออมเงินในวันนี้เพื่อชีวิตเกษียณที่มั่นคงในวันหน้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
3: ์อุ๊ยข่าวอะไรอ่ะไหนดูด้วยสิ
4: ไหนๆดูสิคู่รักซุปตาลูกหนึ่งขึ้นต้นด้วยรอส่อเตียงหักแอบย่องเซ็นใบหย่าฉันว่าต้องเป็นคนนี้แน่ๆนางมีข่าวเช้าตลอดข่าวนี้แซ่บนะฉันรีบอัพลงเพจดีฟ้าลงก่อนคนอื่นเพจฉันจะได้ดังๆปังๆมีคนติดตามเยอะ
3: เดี๋ยวหยุดก่อนนี่เธอจะลงข่าวโดยไม่ตรวจสอบข้อมูลไม่ได้นะรู้ไหมมันผิดกฎหมาย PDPA พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลการลงข่าวโดยไม่ได้แจ้งให้ดาราคนนั้นรู้และไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลทำแบบนี้ถือเป็นการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลระวังจะโดนดาราสาวในข่าวแจ้งความเอาผิดเธองานนี้เธอไม่รอดแน
4: ่ว้ายทำไมฉันไม่รู้โอเคฉันต้องรีบโทรไปตรวจสอบข้อเท็จจริงจากแหล่งข่าวก่อนดีกว่าเพราะฉันไม่อยากติดคุกติดตารางจ้า
3: แค่อย่างรู้คิดเช็คข้อมูลก่อนแชร์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
5: ์ชายแดนใต้เราอาจแตกต่างในเรื่องศาสนาวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมและประเพณีแต่ความหลากหลายคือความงดงามที่ทำให้เราอยู่ร่วมกันได้
6: เข้าใจและเคารพในความแตกต่างคือกุญแจสำคัญที่ทำให้สังคมสงบสุขมาร่วมมือกันสร้างสังคมที่เคารพในความหลากหลายด้วยมิตรภาพรอยยิ้มความเอื้ออาทรและเติมเต็มความรักให้ผู้คนทุกศาสนา
5: ภาคภูมิวัฒนธรรมที่ชายแดนใต้เราจะอยู่ร่วมกันในความหลากหลายด้วยความสุข
7: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
8: พี่มาจับผมทำไมเนี่ยผมไม่ได้เมาพี่รู้หรือเปล่าผมน่ะลูกใคร
9: wow.
8: พี่เอาเงินนี้ไปแล้วกันจะได้จบๆกันไป
10: รักไม่รับรับไม่รับรับไม่รับ
11: หยุดเดี๋ยวนี้อย่าไปรับฉันเป็นเจ้าที่อยู่ตรงนี้มานานเห็นมาเยอะการรับสินบนเป็นสิ่งไม่ดีอย่าคิดว่าไม่มีใครเห็นนั่นน่ะทุกสายตากำลังจ้องคุณอยู่สินบนเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศเกิดผลกระทบต่อประชาชนมาร่วมกันตัดวงจรการทุจริตพบเห็นการทุจริตแจ้งได้ที่สายด่วนปปช1205
12: คนไทยไม่เอาสินบน
11: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
13: ช่วงนี้มาตูมคุยกับใครอ่ะ
14: โหยิ้มหวานเชียว
11: อุ๊ยพี่คุยแชท Facebook กับจอนอยู่อะค่ะอืมเขาน่ารักมากเลยโปรไฟล์ก็ดีอายุ35ปีเป็นชาวต่างชาติโสดเป็นวิศวะแท่นขุดเจาะอีกด้วยนะเราคุยกันมา2สัปดาห์แล้วแล้วก็ล่าสุดเขาบอกว่าเขาจะส่งแหวนมาให้ด้วยอะค่ะแต่เขาบอกว่าตอนนี้ของติดอยู่ที่ขนส่งบอกว่าจะต้องจ่ายค่าภาษีเพิ่มเติมด้วยอะค่ะน้องก็เลยว่าเดี๋ยวน้องจะโอนไปให้เขาอะค่ะน่ารักจัง
13: เดี๋ยวๆหยุดเลยห้ามโอนนะดูท่านี่คือโรแมนต์สแกมมาหลอกให้รักและตกทรัพย์เราหยุดติดต่อทันทีเลย
11: อ๋อได้พี
15: ่การใช้สื่อออนไลน์ต้องตรวจสอบให้ดีอย่าเพิ่งเชื่อใจใครทันทีไม่อย่างนั้นนอกจากจะเสียใจแล้วยังต้องเสียทรัพย์อีกด้วย
11: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
16: ์เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
17: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
9: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
18: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไว้ด้วยกันนะครับ
9: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
19: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
20: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
19: โอ้แม่ไม่วัยรุ่นเลย
21: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
18: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
21: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบกบอกเล่าข่าวสารนโยบายจากรัฐบาลทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ในเวลา 19:30 น. ถึง 20:00 น. กับรายการ

สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการมองอันดามันค่ะทางสวทนะคะในฝั่งอันดามันภาคใต้ตอนบนค่ะทั้ง5สถานีนะคะก็มาพบกับน้องฝนกันและก็ทีมงานสวทกระบี่นะคะเราพบกันทุกค่ำคืนค่ะวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในเวลาทุ่มครึ่งไปจนถึง2ทุ่มค่ะกับเรื่องราวข่าวสั้นนะคะที่นำมาบอกเล่ากับคุณผู้ฟังกันค่ะวันนี้เรื่องราวนะคะที่น้องฝนจะมาเล่งกันนะคะเป็นเรื่องราวที่รัฐมนตรีช่วยการกระทรวงคมนาคมค่ะท่านได้ลงติดตามนะคะความคืบหน้าโครงการสร้างทางพิเศษจังหวัดภูเก็ตระยะที่1ค่ะช่วงกระทู่ป่าตองจังหวัดภูเก็ตนะคะเตรียมเสนอครม.ไตรมาส4ปีนี้นะคะซึ่งแลกแต่ว่านะคะภายหลังการติดตามความคืบหน้าโครงการทางพิเศษจังหวัดภูเก็ตระยะที่1นะคะช่วงกระทู่ถึงป่าตองค่ะนายสันเพชรบุญญามณีค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนะคะพร้อมด้วยนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์นะคะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะแล้วก็จะมีทางด้านของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะคะของจังหวัดภูเก็ตนะคะแล้วก็มีคนทรงจังหวัดภูเก็ตค่ะผู้แทนการทางพิเศษแห่งประเทศไทยแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะรวมลงพื้นที่ค่ะแล้วก็ได้มีข้อสั่งการนะคะให้เร่งผลักดันโครงการทางพิเศษจังหวัดภูเก็ตระยะที่1ค่ะช่วงกระทู่ถึงป่าตองให้สามารถเสนอข่าวสู่การพิจารณาของครม.นะคะภายในไตรมาส4ของปีนี้นะคะพร้อมมอบหมายนะคะให้การทางพิเศษแห่งประเทศไทยค่ะศึกษาความเหมาะสมในการปรับลดอัตราค่าผ่านทางค่ะเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชนนะคะควบคู่กับการยืนยันว่าจะคงมาตรฐานความปลอดภัยของโครงการไว้ในระดับสูงสุดนะคะซึ่งทางด้านของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมท่านก็บอกว่าโครงการทางพิเศษจังหวัดภูเก็ตระยะที่1นะคะช่วงกระทู่ป่าตองเป็นโครงการที่ประชาชนในพื้นที่เนี่ยเรียกร้องแล้วก็รอคอยมายั่งยาวนานนะคะเนื่องจากเป็นเส้นทางสําคัญที่จะช่วยแก้ไขปัญหาการจราจรค่ะเพิ่มความสะดวกในการเดินทางแล้วก็ยกระดับศักยภาพด้านคมนาคมของจังหวัดภูเก็ตด้วยนะคะซึ่งจากการฟังรายงานความคืบหน้าก็พบว่าการศึกษารายละเอียดของโครงการมีความคืบหน้าไปมากนะคะแล้วก็คาดว่าจะสามารถเสนอข่าวสู่การพิจารณาของครม.ได้ภายในไตรมาส4ของปีนี้นะคะหากได้รับความเห็นชอบจะสามารถเริ่มดำเนินการก่อสร้างได้ทันทีโดยใช้ระยะเวลาก่อสร้างประมาณ4ปีนะคะคุณผู้ฟังค่ะนี่ก็ถือว่าเป็นโครงการนะคะที่จะช่วยให้การคมนาคมนะคะในภูเก็ตเนี่ยก็เรียกว่าดีขึ้นนะคะไม่ถึงว่าก็จะอาจจะลดปริมาณของความรถติดได้นะคะคุณผู้ฟังค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราไปผักฟังผลงานเพลงกันสักเดี๋ยวใจนึงค่ะ

เอาละค่ะวันนี้เวลาข้องรายการมองอันดามันนะคะก็หมดเวลาลงแล้วค่ะคุณผู้ฟังค่ะเราจะเริ่มมาพบกันใหม่ต่อพรุ่งเวลาเดิมเวลาเดียวกันนี้วันนี้น้องฝนไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้เจ้าจอมพลโทหญิงท่านผู้หญิงอ่อนอนงปิยนาถวชิรพัฒน์เป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการแข่งขันตะกร้อชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานมวก.ครั้งที่47ประจำปี2569ณศูนย์การค้าแฟชั่นไอซ์แลนด์รองนายกรัฐมนตรีกำชับทุกหน่วยงานเร่งสำรวจพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งทั่วประเทศควบคู่การวางระบบป้องกันอุทกภัยเตรียมพร้อมรับมือปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนีโญปลายปีนี้การกีฬาแห่งประเทศไทยยืนยันความพร้อมทัพนักกีฬาไทยสู้ศึกเอเชียนเกมครั้งที่20มั่นใจผลงานดีกว่าครั้งที่ผ่านมาต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันจันทร์ที่29มิถุนายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 13:23 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าจอมพลโทหญิงท่านผู้หญิงอ่อนอนงปิยนาถวชิรพัฒน์เป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการแข่งขันตะกร้อชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานมวก.ครั้งที่47ประจำปี2569ณศูนย์การค้าแฟชั่นไอซ์แลนด์เขตคณะยาวกรุงเทพมหานครเวลา 17:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในงานเรือหลวงแห่งธรรมสู่การตื่นรู้อำนาจเจริญเพื่อพระราชอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยบดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพุทธอุทยานพระมงคลมิ่งเมืองอำเภอเมืองอำนาจเจริญจังหวัดอำนาจเจริญในวันเดียวกันนี้เวลา 16:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระเทพยานวชรชิโนภาสพิลาสธรรมนาวานายกดิลกภาวนานุสิทธิ์ยติคณิสรบวรสังฆารามคามวาสีและพระปริยัติวชรเมธีและเชิญพัดรองที่ระลึกพระราชพิธีสมมงคลพระชนมายุเท่าพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชถวายแด่พระสงฆ์ณพุทธอุทยานพระมงคลมิ่งเมืองอำเภอเมืองอำนาจเจริญจังหวัดอำนาจเจริญอันหนึ่งเมื่อวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนพุทธศักราช2569เวลา 8:46 นตามเวลาท้องถิ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินถึงท่าอากาศยานนานาชาติปารีสออลี่กรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จขึ้นไปบนเครื่องบินพระที่นั่งพร้อมด้วยนายนิกรเดชพลังกูลเอกอัครราชทูตไทยประจำสาธารณรัฐฝรั่งเศสสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายช่อดอกไม้แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจากนั้นเอกอัครราชทูตไทยประจำสาธารณรัฐฝรั่งเศสกราบบังคมทูลเชิญเสด็จลงจากเครื่องบินพระที่นั่งและกราบบังคมทูลแนะนำนายโลลองนูเยสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสาธารณรัฐฝรั่งเศสซึ่งเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จณเชิงบันไดเครื่องบินพระที่นั่งจากนั้นนางสาวอลิซาเบธเมเยอร์รองอธิบดีด้านพิธีการและหัวหน้าพิธีการกรมพิธีการทูตกระทรวงกิจการยุโรปและการต่างประเทศสาธารณรัฐฝรั่งเศสกราบบังคมทูลแนะนำผู้รับเสด็จและผู้ติดตามเกียรติยศฝ่ายฝรั่งเศสโอกาสนี้นางภูมิจิตพลังกูลภริยาเอกอัครราชทูตไทยประจำสาธารณรัฐฝรั่งเศสและนางชุติมนสิริวิทยารัตน์ภริยาผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบกเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายมาลัยข้อพระกรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจากนั้นผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบกและผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือกราบบังคมทูลรายงานตัวแล้วส่งพระดำเนินผ่านแถวกองทหารเกียรติยศไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงแรมเลอเมอริสกรุงปารีสซึ่งรัฐบาลสาธารณรัฐฝรั่งเศสจัดถวายเป็นโรงแรมที่ประทับ ในวันเดียวกันนั้นเวลา 9:45 ตามเวลาท้องถิ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาถึงโรงแรมเลอเมอริสกรุงปารีสณที่นั้นข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำสาธารณรัฐฝรั่งเศสและคู่สมรสหัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทยณกรุงปารีสและคู่สมรสตลอดจนชุมชนคนไทยในกรุงปารีสและผู้จัดการทั่วไปโรงแรมเลอเมอริสกรุงปารีสเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจบข่าวในพระราชสำนัก
1: กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เตรียมจัดโครงการบรรพชาอุปสมบทราษฎรบนพื้นที่สูงถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
2: นายภูผาไทยแท้โฆษกกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ฝ่ายการเมืองเปิดเผยว่ากรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการร่วมกับมูลนิธิเผยแพร่พระพุทธศาสนาแก่ชนถิ่นกันดารในพระราชูปถัมภ์และคณะพระธรรมจาริกเตรียมจัดพิธีบรรพชาอุปสมบทราษฎรบนพื้นที่สูงประจำปี2569เพื่อถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเปิดโอกาสให้ราษฎรบนพื้นที่สูงได้ศึกษาพระธรรมวินัยและวิชาการทั้งด้านพระปริยัติธรรมและสายสามัญโดยปีนี้มีผู้เข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทจำนวน193รูประหว่างวันที่10ถึง12กรกฎาคมณวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามภายหลังพิธีอุปสมบทพระภิกษุและสามเณรจะเข้าศึกษาต่อณวัดศรีโสดาพระอารามหลวงและวัดวิเวกวนารามจังหวัดเชียงใหม่สำหรับโครงการดังกล่าวจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่61ดำเนินการมาตั้งแต่ปี2508มีผู้ผ่านการบรรพชาอุปสมบทสะสมแล้ว 12,338 รูปและปัจจุบันยังคงครองสมณเพศอยู่จำนวน272รูปถือเป็นโครงการสำคัญที่ช่วยสร้างโอกาสทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรบนพื้นที่สูงควบคู่กับการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่องนิตยาคุณสิมรายงาน
1: กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดจัดกิจกรรมน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาพร้อมสืบสานพระปณิธานด้านการปราบปรามยาเสพติดพลตำรวจโทอาชญ์ไกรทองผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาณกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดโดยมีข้าราชการตำรวจที่เคยถวายงานในคดียาเสพติดอัยการร่วมในคดีรวมถึงเจ้าหน้าที่หน่วยงานด้านยาเสพติดของประเทศต่างๆประจำประเทศไทยร่วมพิธีแสดงความอาลัยแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการเผยแพร่พระประวัติพระกรณีกิจและพระกรุณาธิคุณด้านกฎหมายและการดำเนินคดียาเสพติดเป็นแนวทางในการปฏิบัติภารกิจสืบสวนปราบปรามและดำเนินคดีกับเครือข่ายผู้ค้ายาเสพติดซึ่งการจัดกิจกรรมเพื่อสืบสานพระปณิธานในการสร้างความปลอดภัยและความสงบสุขแก่ประชาชนและประเทศชาติพร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมสำนึกในพระกรุณาธิคุณณอาคาร1ชั้น2กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดแขวงตลาดบางเขนเขตหลัก4กรุงเทพมหานครได้ทุกวันระหว่างเวลา 8:30 นถึง 16:30 นกระทรวงคมนาคมเตรียมเสนอใช้วงเงินกู้400ล้านบาทเดินหน้าโครงการ Golf Top Up สนับสนุนรถขนส่งสาธารณะเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดเพิ่มประสิทธิภาพระบบขนส่งของประเทศ
3: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคมเตรียมเสนอโครงการ Golf Top Up ต่อคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการภายใต้กรอบเงินกู้ 400 ล้านบาทเพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านยานพาหนะในภาคขนส่งสาธารณะจากการใช้พลังงานฟอสซิลสู่พลังงานไฟฟ้ามุ่งยกระดับคุณภาพบริการขนส่งรองรับการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบขนส่งที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโครงการดังกล่าวครอบคลุมยานพาหนะ7กลุ่มอาทิรถแท็กซี่รถจักรยานยนต์รับจ้างรถโดยสารประจำทางรถบรรทุกรวมกว่า 80,000 คันใช้งบประมาณ 24,000 ล้านบาทกำหนดรูปแบบการสนับสนุนให้เหมาะสมกับแต่ละประเภทของรถเช่นการสนับสนุนเงินก้อนแรกหรือการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายรายวันเพื่อจูงใจให้ผู้ประกอบการเปลี่ยนไปใช้รถยนต์ไฟฟ้า
4: GOVT นะครับก๊อปแล้วก็ท็อปอัพนะครับเป็นชื่อโครงการนี้น่าจะใช้เงินอยู่ประมาณสักถ้ามาร่วมกันเต็มๆเลยเนี่ยนะครับน่าใช้เงินอยู่ประมาณ 24,000 ล้านโดยการอุดหนุนเนี่ยก็จะเป็นรูปแบบที่แตกต่างกันผมยกตัวอย่างเช่นรถบางประเภทเนี่ยนะครับอย่างเช่นรถขนส่งประจำทางเนี่ยอาจจะเป็นช่วยเงินก้อนแรกไปเลยสำหรับคนที่เปลี่ยนรถจากรถเก่าเนี่ยไปเป็นรถ EV สำหรับรถบัสประจำทางนะครับผู้ประกอบการรถขนส่งรถของหลวงนี่คือต่างหากคสมกบคสอันนี้ต่างหากอันนี้อีกโครงการหนึ่งแต่อันนี้คือช่วยประชาชนแต่แท็กซี่เนี่ยอาจจะเป็นลักษณะที่ว่ารัฐเนี่ยอาจจะไปช่วยแคปในเรื่องของค่าใช้จ่ายต่อวันยกตัวอย่างเช่นวันนี้แท็กซี่ระบบเดิมเนี่ยหรือระบบไฟฟ้าเนี่ยเขาอาจจะมีภาระที่เขาจะต้องจ่ายอยู่ประมาณวันละ700รัฐเนี่ยอาจจะไปช่วยเขาเป็นวันละ500ระยะเวลา5ปีอย่างนี้เป็นต้น
3: ทั้งนี้คาดว่าโครงการจะช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ประมาณ 200,000 ตันต่อปีเทียบเท่าการปลูกต้นไม้กว่า11ล้านต้นต่อปีและช่วยลดการใช้น้ำมันคิดเป็นมูลค่าประมาณ 2,000 ล้านบาทต่อปีนอกจากนี้ยังมีแผนเสนอโครงการสนับสนุนเพิ่มเติมอาทิการส่งเสริมการลงทุนสถานีอัปประจุไฟฟ้าด้วยสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำและมาตรการช่วยเหลือภาคขนส่งเพื่อรักษาระดับค่าโดยสารยืนยันว่ามาตรการดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญพร้อมย้ำว่าขณะนี้ยังไม่มีนโยบายรถไฟฟ้าคันแรกแต่รัฐบาลเตรียมดำเนินมาตรการลดภาษีป้ายวงกลมสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าและรถยนต์ไฮบริดร้อยละ80เป็นระยะเวลา3ปีเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนโดยตรงชวิสาปทุมมารายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีกำชับทุกหน่วยงานเร่งสำรวจพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งทั่วประเทศควบคู่กับการวางระบบป้องกันอุทกภัยเตรียมพร้อมรับมือผลกระทบจากปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนีโญในช่วงปลายปีนี้
5: นายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือกนช.ว่านายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานบูรณาการทำงานร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งและคุณภาพน้ำอย่างเร่งด่วนโดยเฉพาะการเตรียมความพร้อมเชิงป้องกันเพื่อลดผลกระทบจากปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนีโญที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่ปลายปี2569ถึงปี2570ทั้งนี้ได้สั่งการให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสำรวจพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งโดยเฉพาะนอกเขตชลประทานพร้อมเร่งฟื้นฟูบ่อบาดาลและแหล่งน้ำผิวดินเพื่อสำรองน้ำไว้อุปโภคบริโภคขณะเดียวกันได้ร่วมมือกับกรมควบคุมมลพิษพัฒนาระบบแดชบอร์ดติดตามคุณภาพน้ำในแม่น้ำสายแม่น้ำรวกและแม่น้ำกกและรับทราบความก้าวหน้าการเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยอย่างยั่งยืนในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาซึ่งมีการถอดบทเรียนร่วมกับองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่นหรือใจกล้าเตรียมดำเนินงานแผนระยะเร่งด่วน97โครงการส่วนในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้และจังหวัดน่านอยู่ระหว่างการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานสำหรับประชาชนและเจ้าหน้าที่คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคมนี้ศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: กระทรวงกลาโหมร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพัฒนาขีดความสามารถด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้สามารถช่วยเหลือประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6: นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยและพลเอกธราพงศ์มลคำปลัดกระทรวงกลาโหมเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือการพัฒนาขีดความสามารถด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและการสนับสนุนกำลังพลสังกัดกระทรวงกลาโหมในการใช้งานเครื่องจักรกลสาธารณภัยระหว่างสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมเหล่าทัพและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อประสานความร่วมมือยกระดับกลไกการบริหารจัดการภัยพิบัติ เป็นกลไกสำคัญในการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับวงจรการเกิดภัยต่างๆช่วยลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินนำไปสู่การดูแลความปลอดภัยของประชาชนอย่างยั่งยืนด้านพลเอกธราพงศ์มลคำปลัดกระทรวงกลาโหมกล่าวว่าการบูรณาการครั้งนี้จะช่วยเสริมสร้างความรู้ทักษะและประสบการณ์ของกำลังพลตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถในการเข้าถึงและใช้งานเครื่องจักรกลสาธารณภัยที่มีอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งเครื่องมือเหล่านี้ล้วนเป็นเทคโนโลยีที่มีสมรรถนะสูงเพื่อสนับสนุนภารกิจการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตามแผนการบริหารจัดการสาธารณภัยของประเทศช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการประสานงานระหว่างหน่วยงานเพื่อคลี่คลายสถานการณ์วิกฤตต่างๆในระหว่างเกิดภัยให้บรรเทาเบาบางลงได้อย่างรวดเร็วปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: สำนักงานเศรษฐกิจการคลังเปิดเผยเศรษฐกิจไทยเดือนพฤษภาคมขยายตัวจากปัจจัยการท่องเที่ยวและส่งออกพร้อมจับตาความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์และราคาน้ำมัน
7: นายพิสิทธิ์พัวพันธ์ผู้อำนวยการกองนโยบายเศรษฐกิจมหาภาคในฐานะโฆษกสำนักงานเศรษฐกิจการคลังหรือสสค.เปิดเผยรายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังประจำเดือนพฤษภาคม2569ว่าเศรษฐกิจไทยได้รับปัจจัยสนับสนุนหลักจากการขยายตัวของภาคบริการด้านการท่องเที่ยวที่เติบโตทั้งกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติและชาวไทยควบคู่กับการส่งออกสินค้าที่ขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่23ตลอดจนการบริโภคภาคเอกชนที่ปรับตัวดีขึ้นสอดคล้องกับรายได้เกษตรกรอย่างไรก็ตามดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคและภาคอุตสาหกรรมได้ปรับตัวลดลงจากความกังวลด้านภาระค่าครองชีพต้นทุนการผลิตรวมถึงผลกระทบจากความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์และราคาน้ำมันในตลาดโลกที่ผันผวนทั้งนี้เสถียรภาพเศรษฐกิจโดยรวมของไทยยังคงแข็งแกร่งสะท้อนจากระดับอัตราเงินเฟ้อสัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP ที่อยู่ภายใต้กรอบวินัยการเงินการคลังและทุนสำรองระหว่างประเทศที่อยู่ในระดับสูงซึ่งภาครัฐจะยังคงติดตามสถานการณ์การผลิตภาคอุตสาหกรรมและปัจจัยเสี่ยงภายนอกที่อาจกระทบต่อห่วงโซ่อุปทานและการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศอย่างใกล้ชิดต่อไปปฏิพลสัทพรมมารายงาน
8: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
9: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: ยี่สิบนาฬิกาสิบแปดนาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายยอสซี่คาราดีผู้อำนวยการใหญ่ของสำนักงานไซเบอร์แห่งชาติของอิสราเอลให้สัมภาษณ์กับหนังส

0: ไปซึ่งกลุ่มแฮกเกอร์บางกลุ่มของอิหร่านมีทักษะสูงมากอย่างไรก็ตามอิสราเอลสามารถรับมือการโจมตีครั้งนี้ได้สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าออสเตรเลียและวานูอาตูลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางเศรษฐกิจและความมั่นคงอย่างครอบคลุมที่กรุงแคนเบราเมืองหลวงของออสเตรเลียในวันนี้โดยนายกรัฐมนตรีแอนโทนีอัลบาเนซีของออสเตรเลียระบุว่าข้อตกลงฉบับนี้จะสร้างความมั่นใจให้กับออสเตรเลียว่าจะไม่มีการตั้งฐานทัพทหารต่างชาติในวานูอาตูรวมทั้งช่วยปกป้องความมั่นคงและอธิปไตยของสองประเทศด้านนายกรัฐมนตรีโจทัมนาปัตผู้นำวานูอาตูกล่าวว่าข้อตกลงฉบับนี้ซึ่งผ่านการรับรองจากรัฐสภาแล้วจะห้ามไม่ให้มีการนำโครงสร้างพื้นฐานของประเทศไปใช้ประโยชน์ในด้านทางทหารโดยเด็ดขาดความเคลื่อนไหวดังกล่าวเกิดขึ้นท่ามกลางความกังวลว่าจีนจะพยายามขยายอิทธิพลในภูมิภาคแปซิฟิกด้วยการสร้างฐานทัพถาวรในวานูอาตูภายหลังกองทัพเรือจีนนำเรือเข้าเทียบท่าประเทศเกาะแห่งนี้หลายครั้งศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งแอฟริการ่วมกับองค์การอนามัยโลกและรัฐบาลยูกันดาเปิดตัวหน่วยงานสนับสนุนการจัดการเหตุการณ์ร่วมระดับทวีปหรือ IMST เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของทวีปแอฟริกาในการเตรียมพร้อมประสานงานและตอบสนองเหตุฉุกเฉินด้านสาธารณสุขซึ่งรวมถึงการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาที่กำลังดำเนินอยู่ในเวลานี้ทั้งนี้หน่วยงาน IMST จะดำเนินงานภายใต้หลักการ1ทีม1แผนและ1งบประมาณโดยจะรวบรวมผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆเพื่อเสริมสร้างการตอบสนองต่อการระบาดทั่วทวีปแอฟริกาขณะที่ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งแอฟริกาเน้นย้ำว่าการเปิดตัวหน่วยงานดังกล่าวถือเป็นก้าวสำคัญของการเสริมสร้างโครงสร้างพื้นฐานการรับมือเหตุฉุกเฉินด้านสาธารณสุขและเป็นเสาหลักความมั่นคงด้านสุขภาพของภูมิภาคแห่งนี้ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
1: การแข่งขันบาสเกตบอลดีลีกยูสบาสเกตบอลรุ่นอายุไม่เกิน16ปีรอบชิงชนะเลิศระหว่าง AFA ปะทะไฮเทคบาสเกตบอลอะคาเดมี่เกมนี้ทั้ง2ทีมสู้กันได้อย่างสนุกสูสีก่อนที่จะเป็น AFA ที่เบียดเอาชนะไปได้49-46คว้าแชมป์ดีลีกยูสบาสเกตบอลรุ่น U16 ไปครองด้านรอบชิงที่3แบนวาสอะคาเดมี่ TNS TST เอาชนะ BU Bass 72-59คว้าอันดับ3ไปครองขณะที่การแข่งขันบาสเกตบอลเยาวชนอีกรายการที่น่าติดตามคือการแข่งขันจูเนียร์บอลเลอร์ลีกหรือ JB Leagueฤดูกาล2026รุ่นอายุ 10-11 ปีซึ่งสิ้นสุดการแข่งขันในรอบฤดูกาลปกติเป็นที่เรียบร้อยแล้วและได้6ทีมผ่านเข้าสู่รอบโพสต์ซีซั่นเพื่อลุ้นแชมป์ประจำฤดูกาลโดยทีมอันดับที่1 Electric Eagle และทีมอันดับ2 Midnight Bombas ได้สิทธิ์ผ่านเข้าสู่รอบเพลย์ออฟโดยอัตโนมัติส่วนทีมอันดับ3ถึงทีมอันดับ6จะต้องแข่งขันในรอบเพลย์อินแบบนัดเดียวรู้ผลประกอบด้วยคู่ระหว่าง Shadow Shark ทีมอันดับ3พบกับ Arctic Wolf ทีมอันดับ6และ Iron Dragon ทีมอันดับ4พบกับ Rhino Charger ทีมอันดับ5สำหรับรอบเพลย์ออฟจะปรับรูปแบบการแข่งขันเป็นระบบชนะ2ใน3เกมโดย Electric Eagle จะพบผู้ชนะระหว่าง Iron Dragon หรือ Rhino Charger ขณะที่ Midnight Bombas จะพบกับผู้ชนะระหว่าง Shadow Shark และ Arctic Wolfสามารถติดตามรับชมการแข่งขันได้ทาง YouTube Junior Baller League Thailand รวมทั้งติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Facebook Junior Baller League Thailand นายก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือกกท.เปิดเผยถึงความพร้อมของทัพนักกีฬาไทยสำหรับการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นว่าขณะนี้การเตรียมความพร้อมของนักกีฬาเป็นไปอย่างต่อเนื่องโดยได้สนับสนุนการเตรียมทีมนักกีฬาร่วมกับสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยมาตั้งแต่การแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่33เมื่อปลายปีที่ผ่านมารวมถึงเอเชียนบีทเกมครั้งที่6ที่เมืองซานย่าสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งขณะนี้เหลือเวลาอีกประมาณ3เดือนก่อนการแข่งขันยืนยันว่าจะให้ความสำคัญกับการเตรียมทีมในทุกด้านเพื่อให้มีความพร้อมสูงสุดและคาดหวังว่าผลงานของนักกีฬาไทยจะดีกว่าการแข่งขันครั้งที่ผ่านมาด้านการบริหารจัดการทั้งงบประมาณสำหรับการเก็บตัวฝึกซ้อมการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันเงินรางวัลของเอเชียนเกมและเอเชียนพาราเกมครั้งที่5รวมถึงการถ่ายทอดสด การแข่งขันกกท.และกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติได้วางแผนและเตรียมความพร้อมไว้เรียบร้อยแล้วพร้อมเชิญชวนแฟนกีฬาชาวไทยร่วมส่งกำลังใจเชียร์นักกีฬาไทยผ่านช่องทาง T-Sport 7

0: ำหรับการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20จะมีขึ้นระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นมีการแข่งขันทั้งหมด43ชนิดกีฬาชิงชัยรวม469เหรียญทองขณะที่กีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5จะจัดขึ้นระหว่างวันที่18ถึง24ตุลาคมที่เมืองเดียวกันนายพัฒนาบุญสวัสดิ์เลขาธิการสมาคมกีฬาวินเซิร์ฟแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมได้ส่งนักกีฬาดาวรุ่ง3คนเข้าร่วมการแข่งขันวินเซิร์ฟ IQ Foil ยุวชนและเยาวชนชิงแชมป์โลก2026ที่ประเทศสเปนระหว่างวันที่3ถึง10กรกฎาคมได้แก่รุ่นอายุไม่เกิน19ปีชายวชิรวิทย์ทนอุบและวชิรวิทย์หมั่นบำรุงและรุ่นอายุไม่เกิน19ปีหญิงชนัดการเจริญสุขซึ่งรายการนี้เป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเอเชียนเกมซึ่งถือเป็นโอกาสที่ดีที่จะได้ข้อมูลโดยมีเป้าหมายคือต้องติด1ใน3ของนักกีฬาเอเชียเพื่อสร้างความมั่นใจก่อนเอเชียนเกมธีรภัทรปรือทองตัวรุกทีมชาติไทยวัย19ปีเดินทางกลับไปร่วมฝึกซ้อมปรีซีซั่นกับคอนซาโดเล่ซัปโปโรต้นสังกัดเพื่อเตรียมความพร้อมในศึกฟุตบอลเจลีก2ฤดูกาลหน้าสำหรับเจ้าเปาทำผลงานให้กับทัพนกเขาแมวแห่งเมืองเหนือในฤดูกาลพิเศษได้อย่างยอดเยี่ยมลงเล่น10นัดยิงได้1ประตูกับอีก4แอสซิสต์ขณะที่อิทธิมนทิพเนตรตัวรุกทีมชาติไทยรุ่น U19 ได้ออกเดินทางในครั้งนี้ด้วยเช่นเดียวกันหลังได้รับโอกาสครั้งสำคัญจาก BG ปทุมยูไนเต็ดต้นสังกัดให้ไปฝึกซ้อมกับคอนซาโดเล่ซัปโปโรเป็นเวลา3สัปดาห์ปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: เนื่องในมงคลสมัยฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569เชิญร่วมสดับอัมพโรวาทพระคติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
3: แม้กระแสโลกหมุนเวียนเปลี่ยนผันไปไม่มีถอยหลังกลับเลยแม้สักวินาทีเดียวหากแต่สัญชาตญาณและพฤติกรรมอันสะท้อนกิเลสตัณหาของมนุษย์กลับวนเวียนซ้ำๆรอยเดิมอยู่อย่างไม่รู้หยุดหย่อนด้วยเหตุนี้ความเดือดร้อนวุ่นวายจึงยังคงบังเกิดมีขึ้นอยู่ร่ำไปในทั่วทุกหนทุกแห่งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประธานหลักอารยวัฒน์อันเป็นหลักการสร้างสรรค์ความเจริญของอารยชนไว้5ประการได้แก่ศรัทธาหมายถึงเชื่อในสิ่งที่ควรเชื่อเชื่อด้วยความรู้ความเข้าใจในเหตุผลอย่างท่องแท้ศีลหมายถึงรักษากายและวาจาให้เรียบร้อยดีงามเป็นปกติสุตตะหมายถึงเพิ่มพูนความรู้ด้วยการสดับตรับฟังใฝ่ใจศึกษาอบรมตามวิถีทางที่ถูกต้องเหมาะสมจาคะหมายถึงเสียสละประโยชน์ตนเพื่อประโยชน์ผู้อื่นกับทั้งส่วนรวมอยู่เสมอและปัญญาหมายถึงรู้รอบรู้ทั่วรู้ชัดเจนและรู้จริงในทางโลกและในทางธรรมขอให้เด็กและเยาวชนรวมถึงผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องในการเลี้ยงดูประคับประคองเด็กและเยาวชนมีกำลังใจที่จะอบรมพัฒนาตนเองให้ถึงพร้อมด้วยอารยวัฒน์ทั้ง5ประการและขอจงเร่งเพิ่มพูนคุณลักษณะความเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมเพื่อนำพาความเจริญก้าวหน้ามาสู่ตนชุมชนตลอดทั้งประเทศชาติอันเป็นที่รักยิ่งของเราทุกคนพระคติธรรมประทานเนื่องในวันเด็กแห่งชาติพุทธศักราช2565
4: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
5: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนา ผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
4: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
2: ป่าไม้เป็นทรัพยากรที่สำคัญของส่วนรวมซึ่งทุกคนมีส่วนได้รับประโยชน์ร่วมกันการดูแลรักษาป่าไม้จึงไม่ใช่ความรับผิดชอบของผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะแต่เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกัณฑิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและชลธรจันยาอ่าน

ลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสาราวรรณกรรมในค่ำคืนวันจันทร์นี้ค่ะพบกันเช่นเคยในเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นกับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะดำเนินรายการค่ะเช่นเคยนะคะเราได้นำผลงานวรรณกรรมที่ทรงคุณค่ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันเป็นหนึ่งในผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลในการประกวดผลงานวรรณกรรมรางวัลผ่านแว่นฟ้าค่ะซึ่งรางวัลนี้ค่ะจัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็นการประกวดผลงานวรรณกรรมเรื่องสั้นทางการเมืองซึ่งก็มีมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545ค่ะเป็นปีที่รัฐสภามีอายุครบ70ปีโดยจัดการประกวดนี้เพื่อมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะในการเข้าประกวดวรรณกรรมเรื่องสั้นหรือบทกวีทางการเมืองค่ะเพื่อเป็นการสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและส่งเสริมให้ประชาชนใช้เสรีภาพทางการเมืองสร้างสรรค์ผลงานวรรณกรรมให้มีส่วนในการปลุกจิตสำนึกประชาธิปไตยแก่คนไทยค่ะและที่ได้ใช้คำว่าผ่านแว่นฟ้ามาเป็นชื่อการประกวดค่ะด้วยสัญลักษณ์ของพานแว่นฟ้าเป็นพานสองใบที่วางซ้อนกันพานใบบนมีขนาดเล็กกว่าวางซ้อนพานใบล่างที่มีขนาดใหญ่กว่าใช้สำหรับรองรับสิ่งที่จัดให้เป็นของที่มีศักดิ์สูงในสถาบันศาสนาหรือสถาบันพระมหากษัตริย์ค่ะนอกจากนี้เป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศแล้วก็เป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาไทยนั่นเองค่ะสำหรับผลงานวรรณกรรมในค่ำคืนนี้ค่ะคุณผู้ฟังเป็นตอนต่อจากสัปดาห์ที่แล้วในตอนที่มีชื่อว่าเกี่ยวกับฟันซี่นั้นเป็นผลงานการประพันธ์โดยณทีสสิวิมลเรียบเรียงและบันทึกเสียงโดยคุณมุทิตาอิทธิพลค่ะความเดิมในตอนที่แล้วนะคะตัวละครเอกของเราได้เล่าเรื่องให้สามีฟังถึงความทรงจำในวัยเด็กของเธอในการรับบริการรักษาฟันจากป้าหมอเธอเคยมีอาการปวดฟันอย่างรุนแรงและป้าหมอได้ใช้ประสบการณ์วินิจฉัยความผิดปกติของฟันของเธอและได้แนะนำให้เธอไปเอ็กซเรย์ที่โรงพยาบาลจนได้ทราบผลว่าเธอจะต้องเข้าผ่าตัดฟันที่ฝังลึกอยู่ในกระดูกซึ่งจะต้องไปเข้าผ่าตัดที่โรงพยาบาลศูนย์โดยจะมีอาจารย์หมอเป็นผู้ผ่าตัดและให้นักเรียนแพทย์เข้าไปสังเกตการด้วยเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังได้กันค่ะ

ฉันถูกแม่และน้องสาวบังคับให้กินอาหารจำนวนมากแต่ว่าก็กินได้ไม่มากเพราะว่าความเครียดที่จะต้องเข้าห้องผ่าตัดใหญ่หมอบอกให้ดื่มน้ำหวานเยอะๆเพราะว่าหลังผ่าตัด2วันจะไม่ได้รับอนุญาตให้กินหรือว่าดื่มอะไรทั้งนั้นพยาบาลประจำห้องผ่าตัดใหญ่นำชุดมาให้ฉันเปลี่ยนฉันไม่เข้าใจว่าทำไมถึงต้องถอดชุดเดิมออกให้หมดกระทั่งชุดชั้นในแต่ก็ยอมทำตามที่เขาว่าชุดผ่าตัดดูโล่งๆชอบกลจนไม่ค่อยมั่นใจในห้องผ่าตัดใหญ่มีป้อไฟที่มีดวงไฟ3ดวงใหญ่ๆเหมือนที่เคยเห็นในหนังห้องขาวสะอาดโล่งกว้างแล้วก็เย็นเฉียบได้กลิ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเจือจางในอากาศเตียงผ่าตัดใหญ่ดูน่ากลัวแล้วก็สูงกว่าที่คิดฉันเหยียบบันไดเตี้ยๆขึ้นไปแล้วก็นอนลงบนเตียงนางพยาบาลวางแขนฉันเข้ากับที่วางแขนที่แยกต่างหากและมัดล็อก3ปล้องห่มด้วยผ้าสีเขียวถึงคอใช้สายรัดฉันติดเตียงที่ข้อเท้าหัวเข่าหน้าตักแล้วก็ใต้ราวนมจนรู้สึกเหมือนตัวเองเป็นแหนมปะย่นก่อนห่มด้วยผ้าสีเขียวอีก1พื้นเธอบอกให้หลับตาจัดศีรษะให้ตรงตำแหน่งที่ต้องการวางผ้าหนานุ่มที่พับเรียบร้อยปิดตาฉันใช้สายรัดหัวให้ยึดแน่นกับเตียงจนฉันรู้สึกปวดนิดๆวางผ้าปิดหน้าและหัวส่วนบนจนเหลือเพียงจมูกกับปากฉันคิดว่าทำไมต้องทำขนาดนี้เลยหรอฉันคิดในใจตอนนี้เมื่อขยับไม่ได้และมองอะไรไม่เห็นความตื่นตระหนกและความหวาดกลัวก็เริ่มเล่นงานฉันภาวนาว่าอย่าให้น้ำตาซึมผ่านผ้าหนาๆที่ปิดตานี่ออกไปได้ตอนนี้เมื่อขยับไม่ได้และมองอะไรไม่เห็นความตื่นตระหนกและหวาดกลัวเริ่มเล่นงานฉันภาวนาว่าอย่าให้น้ำตาซึมผ่านผ้าหนาๆที่ปิดตานี่ออกไปได้เพราะอายที่จะให้ใครรู้ว่าฉันกลัวแค่ไหนหลังจากนั้นรู้สึกถึงความเย็นแสบๆของของเหลวกลิ่นฉุนรุนแรงที่มีคนเอามาเช็ดวนเวียนรอบปากรอบจมูกและลำคอมันน่าจะเป็นยาฆ่าเชื้อแต่ทำไมเมื่อสูดดมแล้วรู้สึกชาแล้วก็เบลอแต่มันไม่ใช่ยาสลบแน่หมอซึ่งเป็นผู้ชายเสียงแก่ๆที่เข้ามาหลังจากนั้นไขข้อข้องใจให้เมื่อได้ยินเขาคุยกับใครสักคนในห้องนั้นว่าเคสนี้ดมยาสลบไม่ได้เพราะท่อช่วยหายใจจะกีดขวางเครื่องง้างปากและในเมื่อไม่ใช้ท่อช่วยหายใจยาสลบจะทำให้หลอดลมหย่อนตัวตีบขาดอากาศหายใจได้ยังไม่นับเรื่องเลือดที่อาจจะย้อนลงหลอดลมอีกคงด้วยเหตุนั้นแหละฉันจำเป็นจะต้องตื่นเสมอระหว่างผ่าตัดแล้วก็คอยตอบโต้กับหมอด้วยการข้อนิ้วมือเพื่อให้รู้ว่ายังไม่หลับหมอฉีดยาชาให้ไหลเข็มจนรู้สึกเหมือนศีรษะซีกล่างหายไปครึ่งหนึ่งยาที่ทาแต่แรกก็คงเป็นตัวยาชาด้วยตั้งแต่หมอเริ่มลงมือกับปากของฉันเสียงที่หมอคุยกันดังไม่หยุดแต่เหมือนหมอจะพูดให้คนอื่นที่อยู่ในห้องนั้นฟังมากกว่าเสียงพูดคุยสับแพทย์งึมงำเบาๆทำให้ฉันประเมินได้ว่าน่าจะมีนักเรียนแพทย์อยู่ในห้องนี้ด้วยอย่างต่ำก็ 5-6 คนหนูไม่ต้องกลัวนะครับถ้าเจ็บหรือว่ากลัวก็เคาะนิ้วบอกหมอนะเอาละตอนนี้หมอจะใส่เครื่องง้างปากแล้วรู้สึกไหมหมอจะเอาซี่ซ้ายด้านบนออกก่อนซี่เนี้ยอยู่ลึกที่สุดเอาละตอนนี้หมอกำลังเลื่อยเหงือกหนูอยู่นะสะเทือนหน่อยโอ้นั่นไงเจอละฝังในกระดูกกรามเลยเราจะเลาะกระดูกข้างๆออกนิดหน่อยก่อนดีไหมโอ้นั่นดูสิซี่ใหญ่มากนี่เห็นไหมตอนนี้แหละที่ฉันแน่ใจว่าหมอพูดกับคนอื่นเอาล่ะถ้าอย่างนั้นก็ทุบฟันหนูให้แตกก่อนเนาะอ้าวแหมดีจังเลยฟันแตกง่ายดีเอาล่ะแล้วก็เอาครีมออกมาเอาล่ะจากนั้นก็คีบออกมาทีละชิ้นย้ายเหลือเศษเพราะว่าเดี๋ยวจะติดเชื้ออักเสบที่ปลายประสาทหนูยังตื่นอยู่ไหมคะคนเก่งข้อนิ้วหน่อยนะโอ้ดีมากครับหายใจลึกๆนะครับโอ้โหนี่เลือดออกเยอะมากเลยแต่ไม่ต้องกลัวนะครับอย่ากลืนนะครับเดี๋ยวหมอจะดูดออกให้

ที่จริงแล้วฉันชาจนไม่รู้สึกแต่รู้สึกกลัวก็เพราะคำอธิบายละเอียดละออของหมอนี่แหละบางทีถ้าไม่รู้อะไรเลยซะจึงดีกว่าหมอยังคงพูดเจ้าต่อไปว่าตอนนี้ลอกเหงือกหนูออกก่อนนะเดี๋ยวเย็บกลับให้ตอนนี้ต้องใช้เครื่องมือเจาะกระเทาะฟันให้แตกซี่นี้หนามากฉันยังเคาะนิ้วตามที่หมอบอกเรื่อยๆระหว่างนั้นมือข้างหนึ่งของฉันรู้สึกอุ่นๆนุ่มๆเหมือนมีใครสักคนมาบีบที่มือเพื่อให้กำลังใจเพียงแวบเดียวเท่านั้นแต่ก็ทำให้รู้สึกดีมาก

การผ่าตัดดำเนินไปราวชั่วโมงครึ่งบรรดาหมอที่พากันมาทำเหมืองขุดฟันในปากสามารถขุดเจาะแงะงัดเอาฟันเจ้าปัญหาของฉันออกไปได้จนหมดเกลี้ยงและในที่สุดทุกคนก็จากไปเหลือไว้เพียงห้องเงียบๆและห้องเย็นเฉียบผ้าห่มที่ห่มและสายรัดที่พันธนาการตัวฉันถูกถอดแก้ออกทีละชิ้นผ้าผืนหนาที่ปิดตาถูกยกออกเป็นชิ้นสุดท้ายแสงสว่างวาบเข้าตาจนลืมตาไม่ได้อยู่พักหนึ่งผู้ที่ยกออกคงรู้ว่าฉันร้องไห้เพราะว่ามันเปียกชุ่มกลัวใช่ไหมมืออุ่นนิ่มจับมือฉันเบาๆแล้วก็บีบปลอบใจน้องเก่งมากเลยนะถ้าเป็นพี่อ่ะพี่ต้องแย่แน่ๆเลยถ้าได้ยินว่าหมอทำอะไรในปากตัวเองบ้างอย่างนั้นล่ะเอาอย่าเพิ่งลุกนะแล้วก็อย่าเพิ่งลืมตาล่ะนอนนิ่งๆก่อนเดี๋ยวก็ได้กลับบ้านแล้วล่ะฉันได้เห็นหน้าพี่พยาบาลใจดีก่อนที่จะกลับบ้านอายุราวๆ30ปีปลายๆใส่ชุดผ่าตัดสีเขียวแล้วก็หมวกคลุมผมสีเขียวเรายิ้มให้กันตอนที่แม่พาฉันออกจากตึกนั้นลำบากหน่อยเพราะว่าปากฉันบวมเจิดทีเดียวหลังจากนั้นฟันซี่อื่นๆทุกซี่ในปากของฉันผุกร่อนง่ายแล้วก็แตกหักง่ายจริงดังที่ป้าเหมาบอกเอาไว้เมื่อมาอยู่กรุงเทพฉันได้อุดฟันอีกหลายซี่แล้วก็ถอนฟันทิ้งไปอีกสองซี่เพราะว่าไม่มีเงินรักษารากฟันแต่ซี่ที่ป้าหมออุดให้แทนการถอนนั้นฉันกลับไม่ยอมถอนอยู่มาวันหนึ่งฟันที่ป้าหมออุดให้ก็เกิดมีปัญหาขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งจู่ๆมันก็ปวดเคืองๆขึ้นมาฉันต้องไปหาหมอรักษาโรคไทรอยด์ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งเป็นประจำอยู่แล้วจึงแวะไปหาหมอที่แผนกทันตกรรมด้วยก็ไม่เป็นไรนี่คะไม่เห็นผัวอะไรเลยเรียบร้อยดีหมอฟันสาวสวยพูดขณะครอบฟันซี่หน้าของฉันไปรอบๆเมื่อออกจากโรงพยาบาลจึงแวะกินอาหารที่ร้านอาหารหน้าโรงพยาบาลด้วยความโล่งใจเราก็คิดไปเองในเมื่อหมอบอกว่าไม่เป็นอะไรก็คงไม่เป็นไรทว่าเมื่อเคี้ยวไปได้สักสี่ห้าคำขณะกัดก้านคะน้าแข็งเข้าไปรู้สึกเหมือนมีอะไรแตกหักจึงรีบคายวัตถุแข็งๆในปากออกมาก็เห็นฟันซี่ที่เคยอุดและปวดรบกวนมาหลายวันมันแตกแล้วก็หลุดออกมาซี่หนึ่งราวๆหนึ่งในสี่ของซี่ฉันกินอะไรต่อไม่ลงใจหนึ่งก็อยากจะเอาเศษฟันที่แตกออกมานี้กลับเข้าไปให้หมอคนสวยดูฝีมือวินิจฉัยของเธอแต่ในที่สุดฉันก็ตัดสินใจกลับบ้านเพราะว่าเหนื่อยใจเต็มที

เนื้อฟันที่หลุดออกเปิดถึงเส้นประสาทฉันใช้ชีวิตในการกินในช่วงปีต่อมาอย่างระมัดระวังมากเป็นพิเศษเพื่อไม่ให้เป็นอะไรไปถูกจุดที่เจ็บปวดหลายครั้งที่เกิดการอักเสบฉันพยายามรักษาตัวเองด้วยการกินยาแก้อักเสบบ้วนน้ำยาบ้วนปากบ่อยๆซึ่งมันก็หายได้เป็นครั้งๆมันเป็นให้หายอีกนับเป็น10ครั้งฉันพยายามอยู่กับฟันซี่นั้นและก็การปวดทรมานต่ออย่างถ้อยทีถ้อยอาศัยเข้าอกเข้าใจทั้งที่บางทีมันปวดมากแต่ด้วยความรู้สึกผูกพันยังบอกไม่ถูกทำให้ฉันปฏิเสธที่จะกลับไปถอนมันออกแต่กลับไปใช้วิธีอื่นเพื่อทำให้รู้สึกดีขึ้นได้แต่บอกตัวเองว่าคงอดทนรอถึงวันที่จะมีเงินรักษารากฟันไว้แล้วฟันซี่นี้อาจจะอยู่ด้วยกันไปถึงวันตายฟันซี่นั้นกลับหายปวดไปนานหลายปีตลอดช่วงชีวิตที่ฉันดีขึ้นหน้าที่การงานและรายได้ที่ดีมีบ้านมีครอบครัวมีรถยนต์มีเงินพร้อมไปเที่ยวแล้วก็ซื้อข้าวของอย่างไม่ลำบากฟันซี่นั้นไม่เคยวอแวร์หรือว่าทำให้ทุกข์ทรมานอีกเลยจนเมื่อมาเที่ยวบ้านเกิดครั้งนี้หลังเที่ยวกินอย่างสมบุกสมบันตกตอนกลางคืนฉันนอนไม่หลับเกือบทั้งคืนฟันซี่นั้นปวดขึ้นมาอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนมันไม่เพียงปวดที่ฟันอย่างเดียวมันปวดจากขมับลามลงมาเรื่อยๆจนถึงลำคอด้านซ้ายเป็นอาการปวดอย่างรุนแรงเหมือนมีตัวอะไรอยากจะฉีกออกมาจากเหงือกฉันเอนตัวนอนเมื่อไหร่ก็จะยิ่งทวีความปวดมากยิ่งขึ้นไปอีกคืนนั้นฉันครึ่งนั่งครึ่งนอนหลับๆตื่นๆคิดถึงเรื่องป้าหมอแล้วก็ฟันซี่นั้นอยู่จนนกร้องตอน6โมงเช้าแล้วก็ตัดสินใจเด็ดขาดว่ายังไงก็จะต้องไปถอนฟันซี่นั้นเสียแล้วและจะถอนฟันซี่นั้นที่ร้านป้าหมอฟันเปิดใหม่ตามที่อาแนะนำร้านหมอฟันใหม่อยู่ตรง3แยก2คูหาทาสีขาวกระจกใสดูใหญ่โตแล้วก็โออาป้ายบอกชื่อร้านเป็นไฟวิ่งสลับไปมาเปิดสว่างแม้แต่ตอนกลางวันตรงกันข้ามก็คือร้านทำฟันของป้าหมอที่มีเพียงคูหาเดียวประตูไม้บานพับเก่าแก่สีหลุดล่อนไปมากป้ายชื่อร้านเป็นไม้สีทาไว้ก็เลือนจางที่หน้าร้านนั้นขณะเรื่องราวของฟันซี่นั้นกับว่าหมอวนไปเวียนมาในศีรษะอยู่หลายรอบฉันตัดสินใจบอกกับอาว่าอยากไปรักษาที่ร้านป้าหมอมากกว่าอาแปลกใจป้าแก่แดงนะหนูยังอยากสูงสิงด้วยอยู่เหรอหนูก็แค่ทำฟันไม่ได้ลงคะแนนเสียงนี่อามองแล้วก็ตอบว่าตามใจฉันกับสามีและลูกข้ามถนนมายังร้านป้าหมออาขอรออยู่ในรถฉันเข้าใจเมื่อผลักประตูเข้าไปฉันเห็นป้าหมอในผมสีดอกเหลาแล้วก็หลังงุ้มลงนั่งอยู่หน้าเคาน์เตอร์ภายในร้านพลางยิ้มให้ทุกคนที่เข้ามาฉันบอกป้าหมอว่ามาทำฟันค่ะป้าหมอมองหน้าฉันแล้วก็ร้องทักลูกเหี้ยตีใช่ไหมฉันดีใจเป็นล้นพ้นเมื่อได้ยินคนเรียกชื่อพ่อที่จากไปนานแล้วอย่างคุ้นเคยฉันรับคำป้าหมอป้ายิ้มแล้วกล่าวต่ออย่างสนิทสนมโตขนาดนี้มีลูกมีผัวแล้วสิข้าป้าหมอไหนล่ะลูกไหนผัวมาด้วยหรือเปล่าฉันค้อมมือไปอีกทางสามีและลูกนั่งอยู่บนเก้าอี้ยาวภายในคลินิกสามีเห็นเข้าก็ลุกขึ้นฉันแนะนำสามีกับป้าหมอแล้วก็เรียกลูกให้ไปไหว้ท่านป้าหมอยิ้มแย้มณเวลานั้นฉันรู้สึกอบอุ่นอย่างประหลาดภายในใจแล้วก็อารมณ์ท่วมท้นไปด้วยความรู้สึกที่ไม่ได้ประสบพบเจอมานานฉันอยู่รอจนถึงคิวจึงเดินเข้าไปข้างในห้องแล้วก็ได้พบความจริงว่าป้าหมอเลิกทำฟันมาหลายปีแล้วจากข้อครหานินทาว่าป้าไม่ได้เป็นทันตแพทย์คงอุดไม่ได้แล้วมันกินลึกขนาดเนี้ยสภาพฟันก็เสียหายจนต้องถอนแล้วล่ะหมอบอกเมื่อตรวจฉันใจสั่นแล้วก็มือสั่นรู้สึกอยากจะร้องไห้ไม่ใช่เพราะว่าต้องถอนฟันความรู้สึกของฉันไปอยู่ที่อื่นหมดแล้วตอนที่หมอบอกให้บ้วนน้ำฉันกลับคิดไปว่านี่ไม่ใช่ฟันซี่แรกที่ฉันถอนแต่ความรู้สึกทำไมมันถึงต่างกันได้ขนาดนี้ขณะที่หมอเตรียมยาชาใส่เข็มใจฉันสั่นน้ำตาคลออายหมอจังเลยทำไมเป็นอย่างนี้นะฉันตำหนิตัวเองในใจแล้วก็ตัดสินใจบอกหมอในวินาทีต่อมาว่า
หมอคะฟันที่ถอนแล้วขอนะคะหมอใส่ผ้าปิดปากปิดจมูกแต่ฉันเห็นยิ้มหยีที่ดวงตารอยย่นเล็กๆที่ห่างตาของหมอคนนี้ทำให้ฉันคิดถึงป้าหมอคนข้างนอกได้ค่ะเดี๋ยวหมอเก็บไปให้แล้วก็ลงมือฉีดยาชาเข็มแรกเข้าที่กับพุงแก้มด้านในไม่ไวที่หมอจะกล่าวต่อเป็นคนกรุงเทพเหรอคะแต่หมอว่าตอนเด็กเนี่ยต้องอยู่ที่นี่แน่ๆเลยหมอยิ้มหมอทราบจากฟันซี่นี้แหละค่ะถ้าจะให้ป้าหมอทำมาแน่เลยรอยอุดปนิดแบบนี้มีอยู่คนเดียวขณะฉันถือฟันกรามซ้ายที่ทำความสะอาดเรียบร้อยอยู่ในมือสำรวจตรวจตราตัวฟันส่วนที่อยู่ลึกในเนื้อเหงือกมีสีเหลืองนวลชัดเจนกว่าด้านบนฉันมองกลับไปยังเคาน์เตอร์ที่ป้าหมอนั่งอยู่ฉันคิดถึงพ่อคิดถึงความทรงจำวัยเด็กแล้วก็ชีวิตที่ผ่านมาคิดถึงการเมืองบ้านเราในช่วงเวลา10กว่าปีที่ผ่านมาฉันน้ำตารื้นขึ้นมาอีกฉันกำฟันไว้ในมือก่อนจะคลายออกมาดูฉันกำและคลายออกดูอย่างนี้อีกหลายครั้งในที่สุดก็หยิบใส่ถุงซีลเก็บไว้ในกระเป๋าสตางค์ได้แต่บอกตัวเองว่าถึงเวลาที่เราต้องเริ่มต้นใหม่ของมันใช้ไม่ได้แล้วก็คือใช้ไม่ได้อย่าอะไรอาวรอะไรที่ผ่านมาแล้วก็ให้มันผ่านไปลืมเสียบ้างไม่ใส่ใจเสียบ้างแล้วก็ก้าวเดินไปข้างหน้าอย่างเดียวเก็บอดีตไว้เป็นบทเรียนฉันรู้สึกดีใจที่ตัวเองคิดอย่างนี้คุณอาเดินเข้ามาในร้านถามว่าเป็นอย่างไรบ้างฉันบอกว่าเรียบร้อยแล้วคุณอาหันไปยกมือไหว้ป้าหมอป้าหมอร้องทักอ้าวยายจันสบายดีเหรออายิ้มพลางกล่าวว่าค่ะสบายดีค่ะป้าหมอสบายดีนะคะก็ภาษาคนแก่ป้าหมอตอบยิ้มฉันสามีและลูกๆรวมทั้งอาออกมายืนอยู่ที่สามแยกหน้าร้านฉันมองไปยังบ้านเมืองที่เปลี่ยนไปแล้วอดยิ้มไม่ได้ในรถคุณอากล่าวขึ้นว่านึกว่าป้าหมอแกจะไม่ทักอามองหน้าฉันที่หันไปมองอาแต่ไม่ตอบว่าไปก็คนบ้านเดียวกันอาพูดพลางขับรถข้ามสามแยก

0: คุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าในตอนที่มีชื่อว่าเกี่ยวกับฟันซี่นั้นประพันธ์โดยณทีสัสสิวิมลได้จบลงแล้วค่ะรายการศาลาวรรณกรรมจะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังกันใหม่นะคะในเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะและก็จะได้นำผลงานวรรณกรรมเรื่องใหม่มาฝากกับคุณผู้ฟังกันจะเป็นเรื่องอะไรนั้นติดตามรับฟังกันในวันพรุ่งนี้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะส่วนในวันนี้เวลาของทางรายการหมดลงแล้วดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะนำรายการลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

0: วิธีลดการใช้พลาสติกที่ง่ายที่สุดเริ่มจากตัวเราก่อนเลยครับอย่างในชีวิตประจำวันของเราลองเริ่มจากใช้กล่องข้าวแทนกล่องโฟมใช้แก้วน้ำส่วนตัวแทนแก้วพลาสติกใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกและปฏิเสธการรับถุงพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะ
1: ง่ายๆแค่นี้คุณก็ทำได้ช่วยกันลดการใช้โฟมและพลาสติกซึ่งกำจัดยากนะคะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับชลธรจันยาครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงการจัดทำงบประมาณปี2570รัฐบาลมุ่งรักษาวินัยการเงินการคลังอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
6: โรคที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงการจัดทำงบประมาณปี2570รัฐบาลมุ่งรักษาวินัยการเงินการคลังไม่เพิ่มหนี้สาธารณะ
8: นายพราดรปิศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีอภิปรายชี้แจงต่อที่ประชุมถึงการจัดทำงบประมาณปี2570ยังไม่ใช่งบประมาณที่สมบูรณ์แบบซึ่งโครงสร้างงบประมาณปัจจุบันมีวงเงิน 3,788,000 ล้านบาทรัฐบาลจัดเก็บรายได้ประมาณ3ล้านล้านบาทและต้องกู้เพิ่มอีก 788,000 ล้านบาทเพื่อชดเชยการขาดดุลขณะเดียวกันรายได้ของรัฐส่วนใหญ่ถูกนำไปใช้รายจ่ายประจำและภาระหนี้ที่สะสมมาตั้งแต่อดีตจึงแทบไม่เหลือสำหรับการลงทุนใหม่เพื่อพัฒนาประเทศอีกทั้งยังพบปัญหาเชิงโครงสร้างการจัดทำงบรัฐบาลจึงเริ่มต้นด้วยการรักษาวินัยการคลังไม่เพิ่มการกู้เงินไม่พึ่งเงินคงคลังเกินความจำเป็นและพยายามทำให้งบประมาณมีความโปร่งใสมากขึ้นนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้กำหนดนโยบายชัดเจนตั้งแต่เริ่มกระบวนการจัดทำงบประมาณให้ทุกหน่วยงานของรัฐลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นทั้งการอบรมสัมมนาการเดินทางไปต่างประเทศการจ้างบุคลากรเพิ่มเติมรวมถึงการก่อสร้างอาคารสำนักงานที่ยังไม่มีความจำเป็นพร้อมเชิญชวนสมาชิกร่วมกันออกแบบโครงสร้างงบประมาณใหม่ที่ตอบโจทย์ประเทศในระยะยาวนิตยาคุณสิมรายงาน
1: สำนักงานปปช.จะเสนอคณะกรรมการปปช.ไต่สวนและดำเนินคดีกับบุคคลที่เกี่ยวข้องที่เป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบโครงการจัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นพุทธศักราช2568ภายในสัปดาห์หน้าและเร่งรัดคดีให้แล้วเสร็จภายใน 3-6 เดือน
9: นายสุรพงษ์อินทราถาวรเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ในฐานะโฆษกสำนักงานปปช.แถลงความคืบหน้ากรณีกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐในตำแหน่งอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องสังกัดกระทรวงมหาดไทยกับบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบกรณีดำเนินการโครงการจัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้อง ้องถิ่นพ.ศ. 2568ว่าจะเสนอต่อคณะกรรมการปปช.เพื่อดำเนินการไต่สวนและดำเนินคดีกับบุคคลที่เกี่ยวข้องที่เป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบภายในสัปดาห์หน้าสำหรับคดีที่อยู่ในความรับผิดชอบของพนักงานสอบสวนตามที่มีการร้องทุกข์กล่าวโทษบุคคลที่เกี่ยวข้องจะประสานงานและมอบหมายให้พนักงานสอบสวนดำเนินการในความผิดที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการปลอมเอกสารหรือการนำข้อมูลอันเป็นเท็จตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์พ.ศ. 2560และที่แก้ไขเพิ่มเติมในส่วนของธุรกรรมทางการเงินและการตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ที่เกี่ยวข้องจะดำเนินการไปพร้อมกันส่วนกรณีที่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่กระทรวงมหาดไทยแต่งตั้งขึ้นจะประสานความร่วมมือและทำงานร่วมกันตามหน้าที่และอำนาจในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปทั้งนี้การไต่สวนข้อเท็จจริงบุคคลที่เกี่ยวข้องดังกล่าวสำนักงานปปช.วางกรอบการทำงานเพื่อเร่งรัดคดีให้แล้วเสร็จภายใน 3-6 เดือนผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: กองทัพภาคที่1ชี้แจงกรณีประกาศพื้นที่รักษาความสงบเรียบร้อยบ้านหนองจานจังหวัดสระแก้วเป็นมาตรการรักษาความปลอดภัยอนุญาตให้ชาวบ้านเข้าพื้นที่ทำกินได้ตามปกติในเวลาที่กำหนด
10: กองทัพภาคที่1ชี้แจงถึงกระแสข่าวเกี่ยวกับการประกาศกำหนดพื้นที่รักษาความสงบเรียบร้อยหรือเคอร์ฟิวในพื้นที่บ้านหนองจานอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้ววันหนึ่งจากพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ล่อแหลมโดยพบการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายบ่อยครั้งตลอดจนควบคุมมีให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับพื้นที่เข้ามาสร้างประเด็นโดยใช้ประโยชน์ในพื้นที่ระหว่างรอกระบวนการรังวัดที่ดินโดยเฉพาะกิจโคกสูงกองกำลังบูรพาได้ประกาศควบคุมพื้นที่เฉพาะบริเวณตามห้วงเวลา 18:00 น.ถึง 18:00 น.แต่มิได้ห้ามให้ประชาชนออกนอกบ้านเดินหรือเดินทางสัญจรโดยอนุญาตให้ชาวบ้านที่มีพื้นที่ทำกินสามารถเข้าพื้นที่ได้ในห้วงเวลา 18:00 น.ถึง 18:00 น.ตามปกติเป็นยวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวชโลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
11: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
2: คืน11

0: ที่คุณน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: เธอเห็นไหมเรื่องบางเรื่องมันดูไม่โปร่งใสเหมือนมีอะไรแอบแฝงอยู
2: ่หมายถึงเรื่องทุจริตเหรอเห็นบ่อยเลยแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงดีกลัวไปแจ้งแล้วจะเดือดร้อน
1: ไม่ต้องกลัวเลยนะตอนนี้เขามีช่องทางแจ้งเบาะแสปลอดภัยมากทั้งสายด่วนปปช.1205หรือเข้าทางเว็บไซต์ www.nacc.go.th ก็ได้นะ
2: อ๋อแบบนี้ก็ดีเลยคนธรรมดาอย่างเราก็ช่วยได้สินะ
1: ใช่เพราะทุกเสียงมีค่าในการต่อต้านการทุจริต
2: เรามาร่วมกันแสดงพลังว่าคนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
1: แจ้งเบาะแสวันนี้เพื่อสังคมไทยโปร่งใสในวันพรุ่งนี
3: ้คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตรวมพลังสร้างสังคมซื่อสัตย์โปร่งใสและเป็นธรรม
4: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
5: ์อาเซียนเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจแห่งเอเชีย
6: จากนโยบายของรัฐบาลที่เสริมสร้างโครงข่ายคมนาคมขนส่งและการค้าชายแดนที่เชื่อมโยงกับจีนอินเดียญี่ปุ่นนับเป็นโอกาสทองทางการค้าและการลงทุนอย่างมหาศาล
5: เรามาร่วมกันสร้างความแข็งแกร่งให้เศรษฐกิจอาเซียนเชื่อมต่อสู่อนาคตที่มั่นคงไปด้วยกันค่ะอาเซียนเชื่อมโยงการค้าเปิดโลกการลงทุนสู่เศรษฐกิจที่มั่นคงและยั่งยืน
7: ณช่วงเวลาแห่งความสุขสาระและความบันเทิงต่อจากนี้ไปสวทระนองขอนำท่านเข้าสู่รายการฟังสบายคลายเหงา

0: ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมีเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองครองความเศร้าโศกาดูลอัศชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: คืน10

0: รินทร์น้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: สวัสดีครับพบกับรายการฟังสบายคลายเหงาทางสวทรนนะครับ FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็ระบบ AM 783กิโลเฮิรตซ์นะครับรายการฟังสบายคลายเหงามาพบกับท่านผู้ฟังนะครับเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่เวลาประมาณ 3 ทุ่มกว่าๆไปจนถึง 4 ทุ่มนะครับเว้น 2 วันคือเสาร์กับอาทิตย์เมื่อวานกับวันศุกร์นั่นเองนะครับผมวันนี้เป็นวันจันทร์แล้วนะครับ29มิถุนายน2569นะพรุ่งนี้ก็อีก1วันเป็นวันสุดท้ายของเดือนมิถุนายนเดือน6นั่นเองนะครับเนาะพอเข้าเดือน6ฝนมันก็ตกจริงๆเลยนะโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดระนองนะฝนเริ่มตกลงมาได้ประมาณ 2-3 วันแล้วนะวันนี้รู้สึกจะตกหนักกว่าปกติเลยนะก็คือคลึ้มมาเลยเนื่องจากว่ามีมรสุมมีพายุเข้านั่นเองนะแต่ก็ยังรับมือได้สบายๆระนองนะหลังจากที่ว่างเว้นห่างหายจากฝนมาสักพักใหญ่ไปแล้วนะวันนี้ก็ตกลงมาเหมือนเดิมเลยนะครับเนาะแล้วก็นะครับตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาก็ประมาณวันที่3กรกฎาคมนู่นเลยนะทั้งสัปดาห์เลยก็ว่าได้นะครับที่ระนองจะน่าเจอเผชิญกับฝนที่ตกลงมาแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ขับรถขับรานะครับยานพาหนะทุกประเภทต้องระมัดระวังแล้วก็ติดตามการพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดละกันนะครับเนาะใครจะเดินทางไปไหนยังไงก็มอเตอร์ไซค์รถเครื่องก็ต้องใส่เสื้อกันฝนหรือว่าเอาไว้ใต้เบาะนะครับเนาะรถยนต์ก็ต้องขับขี่นะครับมีวินัยมีน้ำใจต่อรถเล็กละกันนะบางครั้งน้ำมันท่วมขังตามตรอกตามซอยเนี่ยน้องๆหนูๆหรือว่าพี่ๆเขาขับรถจะไปทำงานตอนเช้าเนาะยังไงก็เบาๆละกันนะครับเนาะอย่าไปขับรุนแรงมากเดี๋ยวน้ำไปกระเด็นใส่นู่นนี่นั่นแล้วก็เกิดอุบัติเหตุมั่งเปื้อนใส่อะไรบ้างนะครับเนาะแล้วก็ค่อยๆขี่ละกันคนระนองใจเย็นใจดีกันอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูข่าวดีนะครับเด็กเกาะพะยามสร้างชื่อคว้า2แชมป์เซิร์ฟบอร์ดระดับเอเชียเลยนะครับในรายการ Pearl of Andaman Glom of the Sea ที่จังหวัดภูเก็ตนะครับน้องๆเยาวชนจากเกาะพะยามนะครับจังหวัดระนองของเรานี่เองสร้างผลงานโดดเด่นในการแข่งขันเซิร์ฟบอร์ดนะรายการนะครับที่จังหวัดภูเก็ตซึ่งเป็นการแข่งขันชิงแชมป์เยาวชนสะสมคะแนนระดับเอเชียเลยนะครับโอ้โหไม่ธรรมดาเลยจัดขึ้นที่จังหวัดภูเก็ตโดยมีนักกีฬาจากเกาะพะยามนะครับส่งเข้าประกวดนะครับ3คนนั่นเองและสามารถคว้ารางวัลชนะเลิศแล้วก็รองชนะเลิศมาครองได้อย่างภาคภูมิใจเลยนะคนเก่งของเราก็คือน้องโตโน่นะครับเด็กชายณัฐกิจเผือกเพิ่มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2โรงเรียนพิชัยรัตนาคารลงแข่งขันประเภทกระดานยาวรุ่นไม่เกิน18ปีนะครับแล้วก็น้องพีทเด็กชายบุญจริตขันสิรินักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1เรียนที่กศน.อำเภอเมืองนะครับระนองลงแข่งขันประเภทกระดานสั้นรุ่นอายุไม่เกิน14ปีและประเภทกระดานยาวอายุไม่เกิน18ปีแล้วก็มีน้องมากนะครับเด็กชายชนาวินชัยเดชนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6เองนะครับโรงเรียนบ้านเกาะพยามลงแข่งขันประเภทกระดานสั้นรุ่นอายุไม่เกิน14ปีนะครับซึ่งผลการแข่งขันปรากฏว่าในประเภทกระดานยาวรุ่นอายุไม่เกิน18ปีน้องพีชเด็กชายบุญจริตขันสิริขวาแชมป์เลยนะครับอันดับหนึ่งมาครองได้สำเร็จขณะที่น้องโตโน่เด็กชายณัฐกิจเผือกเพิ่มคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งนะครับสำหรับการแข่งขันประเภทกระดานสั้นอายุไม่เกิน14ปีแล้วก็น้องพีทยังโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมคว้าแชมป์อันดับหนึ่งได้อีกหนึ่งรายการซึ่งความสำเร็จครั้งนี้เป็นการต่อยอดผลงานอันโดดเด่นของน้องพีทเลยนะครับหลังจากเมื่อวันที่29-30พฤษภาคมที่ผ่านมาก็ได้คว้าแชมป์การแข่งขันเซิร์ฟบอร์ดรายการเขาหลักคลาสสิกในประเภทกระดานยาวบุคคลทั่วไปมาแล้วนะครับโอ้โหไม่ธรรมดาเลยนะครับ

แล้วก็รางวัลหรือว่าภาพการแข่งขันมาดูได้ที่หน้าเพจของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระนองของเรานะครับผมก็จะรู้ว่ากีฬาเซิร์ฟบอร์ดมันเป็นแบบไหนอะไรยังไงนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปพักฟังเพลงกันต่อเลยนะครับ

3นาทีกับอัยการแผ่นดินให้ความรู้กฎหมายคุ้มครองสิทธิประโยชน์พร้อมแนะนำช่องทางขอความช่วยเหลือจากสำนักงานอัยการสูงสุด

3นาทีกับอัยการแผ่นดินให้ความรู้กฎหมายคุ้มครองสิทธิประโยชน์พร้อมแนะนำช่องทางขอความช่วยเหลือจากสำนักงานอัยการสูงสุด

สัญญากู้ยืมเงินเป็นสัญญายืมใช้สิ้นเปลืองชนิดหนึ่งที่ผู้ให้ยืมได้โอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินนั้นเป็นปริมาณมีกำหนดให้แก่ผู้ยืมและผู้ยืมตกลงกันว่าจะคืนทรัพย์สินเป็นประเภทชนิดและปริมาณเช่นเดียวกับทรัพย์สินซึ่งให้ยืมนั้นและเมื่อเป็นสัญญากู้ยืมเป็นสัญญายืมแล้วสัญญาดังกล่าวจึงมีผลสมบูรณ์ต่อเมื่อได้มีการส่งมอบทรัพย์สินที่ยืมการกู้ยืมเงินนั้นสัญญากู้ยืมเงินนั้นไม่มีรูปแบบที่ของสัญญาแต่อย่างใดเพียงแต่ว่าสัญญาการกู้ยืมที่จะสามารถฟ้องร้องให้บังคับคดีได้นั้นจะต้องมีหลักฐานแห่งการกู้ยืมเป็นหนังสือ

ครับผ่านไปแล้วครึ่งรายการสำหรับรายการฟังสบายคลายเหงานะครับเนาะรู้สึกว่า3นาทีกับอัยการแผ่นดินวันนี้จะมีปัญหานะเทปไม่เล่นไม่เป็นไรนะครับเนาะก็คือสรุปให้ฟังแล้วกันใครมีข้อนะครับสงสัยเกี่ยวข้องกับข้อกฎหมายนะครับอย่าลืมแล้วกันโทรศัพท์ไปปรึกษาได้เลย1157สำนักงานอัยการแผ่นดินเราจะมีเจ้าหน้าที่คอยตอบข้อสงสัยนะครับผมผ่านไปแล้วครึ่งรายการนะครับหลังจากที่ไปรับฟังเพลงเพราะแล้วก็สิ่งที่น่าสนใจนะครับเนาะที่เกิดขึ้นนะครับในจังหวัดระนองเรานะครับเนาะเดี๋ยวเราไปดูนะครับรัฐบาลเอาจริงลุยแก้บุหรี่ไฟฟ้าชู3แนวทางระดมภาครัฐเร่งตัดวงจรนะครับทั้งระบบนะครับตั้งศูนย์ปราบปรามบุหรี่ไฟฟ้าดันโครงการปลอดบุหรี่ไฟฟ้าในสถานศึกษานำร่อง9จังหวัดนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับเยาวชนนะครับในสถานศึกษาที่จะป้องกันนะครับไม่ให้เยาวชนน้องๆหนูๆเนี่ยไปยุ่งเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าหรือว่าบุหรี่ธรรมดานะในภาคใต้ก็จะมียาเส้นอีกต่างหากนะครับเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยมี3แนวทางประกอบไปด้วย1ต้องปกป้องเด็กและเยาวชนอย่างเต็มที่นะครับโดยบูรณาการร่วมกับกระทรวงมหาดไทยกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุขเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงสถานศึกษาแล้วก็ชุมชนเร่งสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมลบค่านิยมที่มันผิดๆที่มองว่าสูบบุหรี่ไฟฟ้าหรือว่าบุหรี่ยาเส้นมันเป็นแฟชั่นน้ำมันเท่นะครับเนาะ2ต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังไม่มีข้อยกเว้นให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งปราบปรามผู้ลักลอบนำเข้าผู้ค้ารายใหญ่และเครือข่ายที่เกี่ยวข้องอย่างเด็ดขาดโดยต้องสืบสวนขยายผลไปถึงผู้บงการและก็เครือข่ายทางการเงินและ3ครับยกระดับปราบปรามออนไลน์ประสานความร่วมมือกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมผู้ให้บริการแพลตฟอร์มดิจิทัลและบริษัทขนส่งเพิ่มประสิทธิภาพการสืบสวนทางดิจิทัลติดตามเส้นทางการเงินแล้วก็ปิดช่องทางนะครับการจำหน่ายออนไลน์อย่างเป็นรูปธรรมนะครับทางนี้จะมีการนำร่องใน9จังหวัดในเขตตรวจราชการนะครับก็คือนนทบุรีปทุมธานีนครปฐมและสมุทรปราการจันทบุรีตราดนครนายกปราจีนบุรีแล้วก็สระแก้วนะครับทางนี้ก็เพื่อสร้างความรู้รณรงค์นะครับแล้วก็รวมถึงการฉีดวัคซีนทางความคิดให้กับเด็กและเยาวชนและก็ประชาชนทั่วไปได้ตระหนักถึงภัยของบุหรี่ไฟฟ้านะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยที่จะทำให้เยาวชนหรือว่าเด็กรุ่นใหม่เนี่ยไม่นิยมสูบบุหรี่นะจะเห็นได้ว่านะครับเดี๋ยวนี้นะไม่เหมือนสมัยก่อนนะคนที่จะสูบบุหรี่นะต้องไปพื้นที่ที่จัดเตรียมไว้ให้นะแต่ก่อนนี้สูบได้เลยนะบนรถเมย์นะสมัยนี้น่าจะไม่มีแล้วนะครับใครสูบบุหรี่บนรถเมย์ถือว่าเป็นคนที่แปลกมากๆเลยนะแล้วก็น่าจะถูกปรับด้วยอะไรด้วยนะครับเนาะเพราะฉะนั้นอย่าไปสูบบุหรี่นะอย่าไปลิลองโดยเด็ดขาดนะถ้าเราไม่สูบบุหรี่เนี่ยการที่เราจะไปใช้ยาเสพติดตัวอื่นมันก็น้อยลงไปทุกทีนะครับเพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่ท่านผู้ฟังนะใครที่สูบบุหรี่ได้เลิกได้เลิกเลยนะเพื่อที่ลูกของเราจะไม่เอาอย่างนั่นเองนะครับ

0: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: เข้าสู่ช่วงสุดท้ายท้ายสุดของรายการฟังสบายคลายเหงาประจำค่ำคืนนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากไปฟังเพลงนะแล้วก็สิ่งที่น่าสนใจนะครับที่เกิดขึ้นในรอบพื้นที่ของระนองนะครับรวมถึงทั่วไปเลยนะครับสาระน่ารู้ข่าวสารนั่นเองเดี๋ยวเราไปปิดท้ายกันอีกสักข่าวหนึ่งแล้วกันไม่ใช่ข่าวแล้วกันถือว่ามาเล่าสู่กันฟังช่วงยามดึกนะครับเนาะทางสคบคือสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคขอเตือนนะครับผู้ปกครองนะครับที่มีน้องๆหนูๆเด็กๆเยาวชนในการเลือกซื้อสกู๊ตชี่นะครับเป็นของเล่นนุ่มนิ่มยอดฮิตเลยนะตอนนี้นะครับเพื่อป้องกันอันตรายจากสารเคมีตกค้างแล้วก็อุบัติเหตุโดยเฉพาะสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานวางขายตามตลาดนัดหรือว่าช่องทางออนไลน์นะครับทั้งนี้ก็เพื่อความปลอดภัยควรคำนึงถึงหลักเกณฑ์สำคัญในการเลือกซื้อนะก็คือสังเกตดูว่ามีเครื่องหมายมอกหรือไม่มีสลากภาษาไทยระบุผู้นำเข้าผู้ผลิตชัดเจนหรือไม่นะครับแล้วก็ลองลักษณะดูสังเกตดูแล้วกันว่าลักษณะที่ผลิตเนี่ยเป็นวัสดุเกรดต่ำหรือเปล่ามีสารเคมีตกค้างหรือเปล่าเสี่ยงต่อการระคายเคืองหรือว่าทำลายระบบทางเดินหายใจหรือไม่นะกินฉุนผิดปกติหรือเปล่าเมื่อแกะซองออกมาแล้วเนี่ยเหม็นฉุนของสารเคมีหรือว่าน้ำหอมรุนแรงกว่าปกติเพื่อกลบกินสารเคมีก็ควรหลีกเลี่ยงอย่าไปเล่นนะครับเพราะฉะนั้นวิธีสังเกตก่อนจะซื้อนะครับสำหรับน้องๆหนูๆนะครับเด็กเล็กนะครับดีไซน์เหมือนขนมจริงสกู๊ตชี่ทำเลียนแบบอาหารหรือว่าขนมนะครับบางครั้งก็อาจจะทำให้เด็กที่ยังไม่ค่อยรู้นะกินเข้าไปก็ได้นะคิดว่าเป็นของกินนั่นเองนะเพราะฉะนั้นก็ต้องอย่าลืมแล้วกันนะก็ต้องหมั่นดูแล้วก็คอยนะครับดูอย่าให้ห่างสายตาแล้วกันโดยเฉพาะเด็กเล่นที่เป็นเด็กตัวน้อยๆเล็กๆนะครับไม่รู้ว่านี่คืออะไรเดี๋ยวจะเข้าปากนะครับเนาะและถ้าหากพบว่าสกู๊ตชี่ฉีกขาดเริ่มฉีกขาดหลุดลุ่ยขึ้นราก็ควรทิ้งนะอย่าไปเก็บไว้อย่าเสียดายเพราะว่าอาจจะเกิดการแพ้ขึ้นแล้วก็ติดเชื้อที่ผิวหนังหลีกเลี่ยงการให้เด็กเล็กเล่นลำพังควรมีผู้ใหญ่ดูแลอย่างใกล้ชิดนั่นเองนะครับนี่คือสกู๊ตชี่นะครับนะของเล่นยอดฮิตขณะนี้นั่นเองนะครับยังไงก็ต้องฝากไว้กันตรงนี้นะครับขอบคุณนะครับสำหรับการรับชมรับฟังติดตามนะครับทางสพทรนนะครับพรุ่งนี้มาเจอกันใหม่ที่นี่เวลาเดิมวันนี้ผมและทีมงานสพทรนต้องขอตัวลากันไปก่อนพบกันใหม่นะครับวันพรุ่งนี้วันนี้นอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์นะครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับชลธรจันยาครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ชี้แจงรัฐบาลเร่งแก้ปัญหาระยะสั้นควบคู่กับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจระยะยาวในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: ไปญี่ปุ่นไปกลับ1,999บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
6: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ชี้แจงรัฐบาลเร่งแก้ปัญหาระยะสั้นควบคู่กับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจระยะยาวในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570
8: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์อภิปรายชี้แจงต่อที่ประชุมรัฐสภาในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570วาระแรกวงเงินรวม 3,788,000 ล้านบาทโดยขอบคุณสมาชิกที่เสนอข้อคิดเห็นพร้อมระบุว่ารัฐบาลต้องบริหารงบประมาณภายใต้ข้อจำกัดและความท้าทาย4ด้านทั้งสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์มาตรการภาษีสหรัฐความขัดแย้งในตะวันออกกลางตลอดจนปัญหาโครงสร้างเศรษฐกิจจึงต้องเร่งแก้ปัญหาในระยะสั้นควบคู่กับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจระยะยาวทั้งการดูแลค่าครองชีพสร้างรายได้ยกระดับชุมชนรักษาเสถียรภาพและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรสร้างความเข้มแข็งให้ผู้ประกอบการ SME และชุมชนสร้างสมดุลการส่งออกพร้อมยกระดับเทคโนโลยีและปรับปรุงปลดล็อกกฎระเบียบให้เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจส่วนการลดค่าครองชีพได้บูรณาการหลายกระทรวงดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพื่อช่วยเหลือประชาชนและผู้ประกอบการส่งผลให้เกิดการจับจ่ายใช้สอยมากขึ้นขณะที่การดูแลสินค้าเกษตรได้ปรับแก้ไขโครงสร้างทั้งระบบตั้งแต่การผลิตการแปรรูปการขนส่งและการตลาดส่งผลให้ราคาสินค้าในเดือนมิถุนายนมีราคาสูงขึ้นเกือบทุกชนิดเมื่อเทียบกับปีก่อนส่วนข้าวปีนี้สถานการณ์ดีรัฐบาลจึงใช้กลไกซื้อนำตลาดจำหน่ายให้หน่วยงานรัฐชะลอการขายในประเทศและผลักดันข้าวไทยสู่ตลาดมูลค่าสูงนิตยาคุณสิมรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเตือนภาคธุรกิจรับมือวิกฤตซ้อนวิกฤตพร้อมใช้กลไกสนับสนุนผู้ประกอบการ SME เร่งปรับตัวสู่โมเดลความยั่งยืน
9: นายวราวุธศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมกล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อโลกป่วนเกมเปลี่ยนนโยบายความยั่งยืนของไทยอยู่ตรงไหนโดยระบุว่าปัจจุบันโลกกำลังเผชิญกับภาวะวิกฤตซ้อนวิกฤตทั้งความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ สภาพภูมิอากาศแปรปรวนและการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีหากผู้ประกอบการไม่เร่งปรับตัวจะเสี่ยงสูญเสียขีดความสามารถในการแข่งขันจนกลายเป็นอุตสาหกรรมที่ตกยุคได้โดยได้เสนอแนวทางให้ธุรกิจนำโมเดลเศรษฐกิจ BCG และ ESG มาประยุกต์ใช้เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มจากทรัพยากรพัฒนาคาร์บอนเครดิตและดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระทรวงอุตสาหกรรมพร้อมสนับสนุนผู้ประกอบการ SME กว่า3,300,000รายผ่านการปฏิรูปโครงสร้างกฎหมายที่ล้าสมัยกว่า 7,000 ฉบับการจัดหาแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำผ่านสถาบันการเงินของรัฐและการยกระดับทักษะแรงงานให้ตอบโจทย์ตลาดปฏิพลสถาพรมมารายงาน
1: กรุงเทพมหานครส่งผลนับคะแนนการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครครบ 6,628 หน่วยถึงคณะกรรมการการเลือกตั้งเรียบร้อยแล้วรอประกาศรับรองผลอย่างเป็นทางการ
10: นายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่ากรุงเทพมหานครได้รวบรวมและส่งมอบผลการนับคะแนนการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสกและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจากหน่วยเลือกตั้งทั้ง 6,628 หน่วยให้แก่ประธานและคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานครเรียบร้อยแล้วซึ่งจากนี้คณะกรรมการการเลือกตั้งจะดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและผลการนับคะแนนก่อนประกาศรับรองผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการภายในกรอบระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดส่วนผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการของการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครรายเขตทั้ง50เขตประชาชนสามารถติดตามรายละเอียดผลการนับคะแนนได้ที่เว็บไซต์ www.leuktangkrungthep69.com สุธามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา23 นาฬิกาครับ

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังค่ะเพื่อนฝันวันนี้วันจันทร์ที่29 มิถุนายน 2569ค่ะผู้ควบคุมเสียงคือทูลชัยคำรอดนะคะจะเริ่มกันด้วยอัญเชิญเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่39ค่ะโดยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชนิพนธ์ทั้งทำนองและคำร้องภาษาอังกฤษในปี2508เพลงนี้คือโนมูนคืนวันนี้คุณจินตนาสุขสถิตศิลปินแห่งชาติจะเป็นผู้ขับร้องค่ะ

พลงพระราชนิพนธ์โนมูลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงพระราชนิพนธ์ทั้งทำนองและคำร้องภาษาอังกฤษค่ะท่านผู้ฟังคะในช่วงแรกของรายการในคืนวันนี้เราจะฟังเพลงจากแผ่นครั่งซึ่งบรรเลงโดยกรมโฆษณาการและเป็นแผ่นที่บันทึกเสียงกับห้างตองเง็กชวนเป็นแผ่นตรากระต่ายนั่นเองนะคะห้างตองเง็กชวนเนี่ยเกิดขึ้นได้อย่างไรย้อนไปปี2461ในตองเง็กชวนเป็นผู้จัดการโรงภาพยนตร์นางเลิ้งหรือเฉลิมธานีนะคะก็เช่าร้านจำหน่ายหนังสือพิมพ์รายวันแล้วก็ของเบ็ดเตล็ดต่างๆที่หน้าโรงภาพยนตร์นะคะและด้วยเหตุที่ในต่อเป็นคนที่รักการดนตรีนะคะชอบฟังกระบอกเสียงมาตั้งแต่เด็กก็รับแผ่นเสียงที่ผลิตจากต่างประเทศมาจำหน่ายประสบความสำเร็จพอสมควรดังนั้นในปลายปี2468ในต่อจึงได้ตัดสินใจผลิตแผ่นเสียงจำหน่ายเองถึง8ครั้งค่ะและที่เป็นประวัติศาสตร์ก็คือในปี2491ได้รับพระบรมราชานุญาตจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ให้บันทึกเพลงพระราชนิพนธ์เป็นดนตรีล้วนๆก็คือเพลงสายฝนในจังหวะวอลส์และเพลงยามเย็นในจังหวะสโลเพื่อจะใช้สำหรับงานลีลาศนะคะจากนั้นจึงได้ผลิตเพลงพระราชนิพนธ์ออกจำหน่ายในปี2492รายได้ 50% ส่งไปบำรุงโรงพยาบาลอานันทมหิดลจังหวัดลพบุรีจึงได้รับพระราชทานตราครุฑเมื่อวันที่1มีนาคม2499นะคะนี่ก็เป็นเรื่องราวของนายตอเง็กชวนกับห้างแผ่นเสียงตรากระต่ายและที่ใช้กระต่ายเป็นตราของแผ่นเสียงของห้างก็เพราะนายตอเกิดปีเถาะนั่นเองฟังเพลงที่วงดนตรีกรมโฆษณาการบันทึกเสียงกับห้างนายตอเง็กชวนแผ่นตรากระต่ายนะคะเป็นเสียงของคุณมัณฑนา3เพลงเลยค่ะดาวที่อับแสงครูแก้วแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองธรรมชาติสร้างสรรค์ผลงานของครูแก้วและครูเวศนะคะและงามผาเงิบผลงานของครูแก้วและครูเอื้อ3เพลงค่ะ

คุณวินัยจุลบุษปะค่ะก็บันทึกแผ่นกับห้างตรากระต่ายโดยวงกลมโฆษณาการไว้หลายเพลงเหมือนกันเราจะฟัง3เพลงในช่วงนี้นะคะเจ้าชู้ตัวอย่างผู้แก้แต่งคำร้องส่วนทำนองเป็นของครูเอื้อค่ะเสน่ห์นางผลงานของครูเอิบประภัยเพลงผสมและครูเวทและยอดปรารถนาคุณสุรัตน์ภุกเวทแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนอง

นั่นคือเสียงของคุณวินัยจุลบุษปะนะคะแผ่นเสียงตรากระต่ายบรรเลงโดยวงกลมโฆษณาการนายห้างตองเง็กชวนหรือนายตองเง็กชวนชื่อเดิมก็คือเตียเง็กชวนค่ะต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นชวนแล้วก็ได้รับพระราชทานนามสกุลจากพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ว่าทันวรชรตั้งห้างอยู่แถวบางลำพูนะคะศาสตราจารย์ในแพทย์พึงพิษอมาตยกุลให้ข้อมูลไว้ว่าแผ่นตรากระต่ายของในตองเง็กชวนเนี่ยคุณภาพดีวงดนตรีกรมโฆษณาการบันทึกแผ่นเสียงกับห้างตองเง็กชวนเป็นการบันทึกครั้งที่3สำหรับคุณจันทนาโอไบยวาทก็มีเพลงที่บันทึกกับห้างตองเง็กชวนเอาไว้ไม่น้อยเหมือนกันใจหนอใจเพลงนี้คุณมัณฑนามรกุลศิลปินแห่งชาติแต่งคำร้องครูเวชใส่ทำนองมาลีมีขายครูแก้วและครูเอื้อเป็นผู้แต่งค่ะและเพลงที่3ฉันอยากจะลองครูแก้วแต่งคำร้องทำนองโดยครูสริยมยุทธ

Ôi con mình đi.

0: ไม่ค่อยรู้ฉันจะลงทุนไม่คิดดีฉันไม่ใช่เจ้าคนดีรักเพียงเท่านี้เธอจะดีกว่าอย่างจะลอง
1: คราวนี้มาถึงคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติบ้างก็มีอยู่หลายเพลงเหมือนกันฟังเพลงรักแรมครูแก้วและครูเวศแต่งนะคะพิษรักและชีวิตกับความรักสองเพลงหลังนี้ครูแก้วแต่งคำร้องค่ะทำนองโดยครูเอื้อเริ่มด้วยรักแรม

สุนทรภรณ์บันทึกแผ่นตรากระต่ายกับวงกลมโฆษณาการไว้เราจะฟังเพลงเกาะลอยค่ะครูแก้วและครูเอื้อแต่งอีกเพลงหนึ่งเป็นเพลงหมู่คือเพลงรื่นเริงใจคำร้องเป็นของสุกรหัตหรือจมื่นมานิตนเรศทำนองโดยครูเอื้อนะคะจบแล้วพบกันในชั่วโมงที่2ค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 นกับชลธรจันยาครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมชี้แจงเดินหน้ายกระดับโครงสร้างพื้นฐานทั้งถนนและระบบรางอย่างเต็มศักยภาพอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้ารำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเหตุหายไปแล้ว
6: โรคที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมชี้แจงเดินหน้ายกระดับโครงสร้างพื้นฐานทั้งถนนและระบบรางอย่างเต็มศักยภาพแม้จะมีการปรับลดงบประมาณปี2570กว่า 23,000 ล้านบาทเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ
8: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมชี้แจงถึงการปรับลดงบประมาณของกระทรวงคมนาคมในปีงบประมาณ2570ซึ่งถูกปรับลดลงไปประมาณร้อยละ 8.79 หรือคิดเป็นมูลค่ากว่า 23,000 ล้านบาทเน้นย้ำว่ากระทรวงคมนาคมมีภารกิจสำคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนรวมถึงการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศซึ่งเห็นได้จากความสำเร็จของระบบคมนาคมขนส่งทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดนครพนมช่วยให้มูลค่าการส่งออกทุเรียนเติบโตขึ้นถึงร้อยละ50เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมาในส่วนข้อสังเกตเรื่องสัดส่วนงบประมาณมุ่งที่ระบบถนนมากกว่าระบบรางเนื่องจากระบบถนนมีความจำเป็นต้องใช้งบประมาณในการซ่อมบำรุงตามอายุการใช้งานและยังเป็นโครงสร้างพื้นฐานหลักที่เชื่อมต่อกับการคมนาคมทุกรูปแบบกระทรวงคมนาคมไม่ได้ลดความสำคัญของระบบรางพร้อมปฏิเสธข้อกล่าวหาเรื่องสวยคมนาคมยืนยันว่าไม่มีการรับผลประโยชน์และพร้อมบริหารจัดการงบประมาณทุกบาทด้วยความบริสุทธิ์ใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
1: ปลัดกระทรวงมหาดไทยประชุมหน่วยงานความมั่นคงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้สั่งยกระดับมาตรการสร้างความเชื่อมั่นประชาชนดูแลความปลอดภัยอย่างรอบด้าน
9: นายอนุสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์ความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ห้องประชุมศรียะลาศาลากลางจังหวัดยะลาพร้อมกล่าวว่าจากเหตุการณ์คนร้ายก่อเหตุลอบวางระเบิดและวางเพลิงที่ปั๊มน้ำมันพื้นที่จังหวัดยะลาและปัตตานีรวมถึงเหตุระเบิดถนนพื้นที่นราธิวาสส่งผลให้นักท่องเที่ยวต่างชาติได้รับบาดเจ็บซึ่งเน้นย้ำ4มาตรการเพื่อยกระดับการปฏิบัติหน้าที่ดูแลความปลอดภัยประชาชนในพื้นที่ได้แก่บูรณาการกำลังทุกภาคส่วนยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยและเพิ่มความเข้มงวดในการเฝ้าระวังพื้นที่สำคัญพร้อมตรวจสอบจุดเสี่ยงป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำ เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยเฉพาะการสนับสนุนข้อมูลจากกล้อง CCTV ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งสำรวจความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อประชาชนและดำเนินการเยียวยาโดยเร็วและให้จังหวัดเป็นศูนย์กลางการสื่อสารข้อมูลข่าวสารอย่างเป็นทางการผ่านทุกช่องทางของจังหวัดเพื่อลดการเผยแพร่ข้อมูลที่คาดเคลื่อนและลดความตื่นตระหนกของประชาชนสุทธาภรักษาพันธ์รายงาน
1: ฟุตบอลโลก2026รอบ32ทีมสุดท้ายโดยคู่เอกทีมชาติญี่ปุ่นพบทีมชาติบราซิล
10: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ32ทีมสุดท้ายในคืนนี้จนถึงช่วงเช้าวันพรุ่งนี้มีลงสนาม3คู่โดยคู่ที่น่าสนใจเป็นการพบกันระหว่างทีมชาติญี่ปุ่นกับทีมชาติบราซิลอดีตแชมป์โลก5สมัยในคืนนี้เวลา 00:00 น.สำหรับความพร้อมของทั้ง2ทีมเริ่มที่ทัพซามูไรบลูเกมนี้จะไม่มีทาเคฟุซะคุโบะแนวรุกคนสำคัญที่มีปัญหาอาการบาดเจ็บหัวเข่าส่วนโคอิตากุระกองหลังคนสำคัญที่มีอาการบาดเจ็บในนัดที่เสมอสวีเดนมา1ประตูต่อ1ในนัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มแต่คาดว่าน่าจะกลับมาลงสนามได้ในคืนนี้ด้านทัพแซมบ้าเกมนี้จะยังไม่มีราฟินญาปีกตัวเก่งจาก FC บาร์เซโลนาที่ได้รับบาดเจ็บกล้ามเนื้อหลังต้นขาในเกมที่พบกับเฮติและยังไม่สามารถกลับมาลงซ้อมได้แต่ตัวหลักคนอื่นๆทั้งวินิซิอุสจูเนียมาติอุสคุนย่ารายานรวมไปถึงเนมาที่สามารถกลับมาลงสนามได้แล้วยังอยู่พร้อมหน้าพร้อมตาปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 18:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ชั่วโมงที่2ของเพื่อนฝันวันจันทร์ที่29มิถุนายน2569ผู้ควบคุมเสียงยังคงเป็นทูนชัยคำรอดนะคะเพลงแรกของชั่วโมงนี้ก็คือเพลงไทยทำรงไทยคุณสวรีภกาพันธ์ศิลปินแห่งชาติบันทึกเสียงนะคะเพลงนี้เป็นผลงานของวราวรเวทค่ะ

ที่จบไปนั่นคือผลงานของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการจากละครเรื่องอนุภาพพ่อขุนรามคำแหงแต่งและแสดงเมื่อปี2497ชื่อเพลงอธิษฐานคุณภาวังในธรรมขับร้องในชั่วโมงที่2นี้เราจะฟังเพลงผลงานของคณะศิวารมกันนะคะเป็นคณะที่เกิดขึ้นจากการที่จอมพลป.พิบูลสงครามขอให้นาวาอากาศเอกขุนสวัสดิ์ที่คำพรไปจัดการแสดงอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นการย้อมใจประชาชนในช่วงสงครามนะคะขุนสวัสดิ์ท่านก็เลยตั้งโรงเรียนนาฏศิลป์สากลของกองทัพอากาศให้ขึ้นอยู่กับกองภาพยนตร์และกองดุริยางค์ค่ะโดยครูสง่าอารัมภีเป็นนักดนตรีนะคะต้องเล่นทั้งเพลงคลาสสิกและเพลงแจ๊สและพร้อมกันนั้นก็เตรียมการแสดงให้ประชาชนชมเป็นการแสดงมหาอุปรากรดารณีค่ะแต่ว่าไม่ทันแสดงญี่ปุ่นก็แพ้สงครามนโยบายของกองทัพอากาศเปลี่ยนไปนะคะนักดนตรีนักแสดงก็เลยชวนกันออกมาตั้งคณะขึ้นให้ชื่อว่าศิวารมศิวารมหมายถึงอารมณ์ของพระศิวะค่ะโดยขุนสวัสดิ์แบ่งงานความรับผิดชอบเป็นด้านๆค่ะผู้กำกับก็คือเนรมิตและมารุตส่วนครูสง่ารัมพีรับผิดชอบด้านดนตรีต้องต่อเพลงให้นักร้องร้องสลับม่านแล้วก็แต่งเพลงในละครด้วยในตอนนั้นมีหม่อมหลวงทรงสะอางที่คำพรเป็นอาจารย์ผู้ปกครองนักแสดงประสิทธิ์ยุวภุกกะสร้างฉากสุนทรียานาเวียงการกำกับบทแล้วก็แต่งเพลงนี่คือเรื่องราวความเป็นมาของละครคณะศิวารมเราจะฟังเพลงจากละครคณะศิวารมกันนะคะเริ่มด้วยเพลงพวงมาลัยคุณบุญช่วยหิรัญจสุนทรขับร้องนำค่ะของคณะศิวารมนะคะจากละครเรื่องศึกพระการต่อด้วยคอยนางกลางเดือนขับร้องโดยสมพงษ์พงษ์มิตรจากละครเรื่องอมรพิมานสองเพลงนี้สุนทรียานาเวียงการแต่งคำร้องทำนองโดยครูสง่าอารัมภีสองศิลปินแห่งชาติค่ะ

จบไป2เพลงแล้วนะคะจากละครคณะศิวารมณ์ชุดต่อไปจะเป็นเสียงของคุณสุพรรณบูรณพิมพ์นางเอกละครนะคะทั้ง3เพลงเพลงแรกฟื้นฟ้าดวงจันทร์จากละครเรื่องผาคำรณเพลงที่2เทพบุตรในนิมิตจากเรื่องม้วนแผ่นดินและเพลงที่3ทานตะวันเพ้อจากละครเรื่องเปลวสุริยา

3เพลงที่จบไปเป็นการขับร้องของสุพรรณบูรณพิมพ์จากละครของพระนศิวารมณ์นะคะอีก3เพลงจะเริ่มด้วยเสียงของคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติค่ะสุริยาถ่านน้ำเพลงนี้จากละครเรื่องจันทกินนารีเพลงที่2สบายทรงจากละครเรื่องขุนวรวงศาธิราชบันทึกแผ่นโดยอารีมุสิกภุกและเพลงที่3น้ำค้างบนแก้มสาวคุณบุญช่วยฮิรัญจสุนทรขับร้องจากละครเรื่องราชินีบอด

คืนนี้เราฟังเพลงผลงานของละครคณะศิวารมณ์กันมาหลายเพลงนะคะเป็นยุคที่กำลังเฟื่องฟูในตอนนั้นเพลงต่อไปคือสุขใจเพลงนี้สุนทรียาณเวียงการศิลปินแห่งชาติและคุณสุพันธ์บุรณพินบันทึกเสียงร่วมกันค่ะจากละครศิวารมณ์เรื่องพี่ชายดาบหักต่อด้วยอธิษฐานรักคุณชาเย็นแขและคุณอารีมุสิกภุกบันทึกเสียงจากละครเรื่องหัวหมู่ทนงและอุทยานกุหลาบคุณบุญช่วยหิรัญจสุนทรและคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติขับร้องจากละครเรื่องผาคำรณ

สามเพลงที่จบไปนั้นก็เป็นเพลงจากละครของคณะศิวารมณ์นะคะในความควบคุมของขุนสวัสดิ์ที่คำพรค่ะและในชุดต่อไปเริ่มด้วยระฆังทองคุณชาญเย็นแขและคุณภูนศรีเจริญพงศ์บันทึกเสียงร่วมกันนะคะผลงานของชลอไตรตรองสอนและคุณสง่าอารัมพีศิลปินแห่งชาติเพลงนี้อยู่ในฉากสุดท้ายของละครเรื่องนางไพรบทประพันธ์ของสวัสดิ์วรดิโลกหรือระพีพรค่ะเป็นละครที่เกิดขึ้นในปี2494ผู้แสดงนำก็คือสุรสิทธิ์สัตยวงศ์และรัตนพรอินทรกำแหงและในการแสดงละครนั้นคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติก็จะเป็นผู้ขับร้องค่ะวันไหนถ้าคุณเพ็ญศรีติดธุระคนอื่นร้องแทนรัตนพรนางเอกก็จะร้องไห้ไม่ออกนี่ก็เป็นเกร็ดที่คุณสง่ารัมพีศิลปินแห่งชาติเขียนเอาไว้ในหนังสือ25ปีในจักรวาลเพลงของเพ็ญศรีพุ่มชูศรีและสุรสิทธิ์สัตยวงศ์เพลงแก้วตานิทราเถิดจากเรื่องนางไพรเช่นเดียวกันคืนนี้ทูลชัยคำรอดดิฉันจารุรินทร์มุสิกพงศ์พบกับเพื่อนฝันครั้งต่อไปในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงจากอาคารห้องส่งตำบลบางริ้นอำเภอเมืองจังหวัดระนองในระบบ AM ความถี่783กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์บัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5 นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงจากอาคารห้องส่งตำบลบางริ้นอำเภอเมืองจังหวัดระนองในระบบ AM ความถี่783กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ตั้งแต่เวลา 5 นาฬิกาจนถึงเวลา 24 นาฬิกาเป็นประจำทุกวันสื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาชีวิตและสังคมของประชาชน

มีสติสัมปชัญญะรู้สึกตัวขึ้นเราก็มาฝึกสติพัฒนาสมาธิในช่วงของจิตตวิเวเพื่อให้เป็นการเพิ่มพูนปัญญาสู่การเข้าถึงอริยมรรคมีองค์8อย่างเป็นระบบเพื่อให้เราได้ชำระกิเลสเห็นความจริงของชีวิตพบความสงบและก้าวพ้นทุกข์ได้อย่างแท้จริงวันนี้เราจะมาฝึกการพิจารณาถึงการที่จะต้องพลัดพรากจากของรักของชอบใจการที่จะต้องมาเจอกับสิ่งที่ไม่น่ารักไม่น่าพอใจเป็นการพิจารณาที่พระพุทธเจ้าให้เรากระทำอยู่เนืองๆแต่เวลาเราทำเราปฏิบัตินั้นเราจะทำยังไงเพราะว่าถ้าเราคิดแต่เรื่องร้ายๆเดี๋ยวฉันเกิดตายเดี๋ยวจะเกิดเจ็บเดี๋ยวจะเจอสิ่งที่เป็นแบบนั้นแบบนี้มันเป็นการมองโลกในแง่ร้ายนะท่านผู้ฟังแต่คำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ใช่เป็นการมองโลกในแง่ร้ายแต่เป็นการสร้างปัญญาทำความดีให้เกิดขึ้นในชีวิตมันจึงไม่ใช่เป็นการแก้คิดถึงเรื่องที่เราจะกังวลใจมีปัญหามีความไม่แน่ใจนั่นนี่วันนี้เราจะมาฝึกการทำสมาธิแบบนี้กันเรามาเริ่มกันด้วยการเจริญสติกันซะก่อนตั้งมือฟังเครื่องมือที่เราจะใช้ในวันนี้คือลมหายใจเป็นการเจริญอานาปานสติด้วยการที่มาสังเกตดูลมหายใจอย่าลืมคำว่าสังเกตให้ใช้การสังเกตการสังเกตหมายถึงการกำหนดดูกำหนดรู้เอาใจใส่อยู่กับอะไรอยู่กับลมลมอยู่ตรงไหนเพราะว่ามันเคลื่อนเข้าเคลื่อนออกอยู่ในร่างกายของเราอยู่ตลอดเวลาเรียกว่าออกซิเจนเป็นธาตุลมการสังเกตดูนั้นไม่ใช่เป็นการตามแต่ดูอยู่นะที่จุดเดียวอากาศที่อยู่รอบๆตัวเราตัววังแต่เผื่อมีการเคลื่อนที่เขาก็เรียกว่าลมมันก็จะเคลื่อนจากจุดที่มีความกดอากาศสูงไปกดอากาศต่ำจากอุณหภูมิสูงไปอุณหภูมิต่ำหรือบางทีก็กลับหมุนกันการที่อากาศเคลื่อนที่ไปเรียกว่าเป็นลมไม่ว่าจะเป็นลมธรรมชาติลมร้อนลมหนาวลมพัดลมลมแอร์เวลามันพัดมาดูหวังกระทบที่ตัวเราเนี่ยเราจะรู้สึกถึงสัมผัสนั้นได้ถูกไหมมันเป็นงั้นแหละเวลาลมที่เคลื่อนจากข้างนอกเข้าไปสู่ข้างในร่างกายของเราเขาก็เรียกว่าลมหายใจเข้าลมที่อยู่ในร่างกายของเราเคลื่อนออกจากร่างกายออกไปข้างนอกก็เรียกว่าลมหายใจออกนี่เรามาทำความเข้าใจกายภาพของลมกันก่อนนะลมที่เข้าที่ออกมันก็จะผ่านโพรงจมูกเป็นช่องทางที่เขาดีไซน์เอาไว้ให้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกผ่านตรงนี้เราจะมีระบบไซนัสระบบช่องทางหายใจระบบอะไรต่างๆก่อนที่จะเข้าสู่ปอดจะมีความจำเป็นยังไงมันอยู่ตรงนี้หมดแล้วไปตรงช่องทางเข้าช่องทางออกของลมนี่แหละทุกฝังเรากำหนดดูตรงนี้ดูยังไงดูตรงที่มันสัมผัสดูตรงที่เรารับรู้ถึงสัมผัสของลมได้ทุกฝังอาจจะให้ใจแรงๆสัก 2-3 ครั้งรับรู้ถึงสัมผัสของลมได้หน้าที่ตำแหน่งไหนตรงนั้นแหละตรงนั้นแหละตรงนั้นแหละคือจุดที่เราจะสังเกตดูตั้งจิตจดจ่อไว้
ปกติแล้วก็จะเป็นบริเวณที่เรารับรู้ถึงกลิ่นนั่นเองจะเป็นกลิ่นของหอมกลิ่นของเหม็นกลิ่นดอกไม้กลิ่นอาหารบริเวณนั้นจะมีเนื้อเยื่อที่ละเอียดอ่อนอยู่มากทำให้เราสามารถที่จะสังเกตถึงสัมผัสได้ง่ายเอาตรงนั้นแหละท่านผู้ฟังพระพุทธเจ้าเรียกว่าปริมุขขังคือบริเวณทางเข้าทางออกถ้าภาษาทางสถาปัตยกรรมเขาเรียกว่าหน้ามุขเพราะว่าอาคารสถานที่ต่างๆแต่บอกว่ามีการสร้างยื่นออกมาจากตัวอาคารเพื่อที่จะใช้กันฝนบอกให้รู้นี้เป็นทางเข้าทางออกเขาก็เรียกบริเวณนั้นว่าหน้ามุขหรือเป็นมุขของอาคารเช่นเดียวกันว่าร่างกายใบหน้าของเรามันมีส่วนที่ยื่นออกมาปากเราไม่ได้ยื่นออกมาถูกป่ะจมูกต่างหากมันยื่นออกมาตาเราก็ไม่ได้ปูดออกมาถูกป่ะจมูกต่างหากที่มันปูดออกมาจะปูดออกมาน้อยมากไม่เป็นไรแต่ละคนสรีระศาสตร์กายภาพในรายละเอียดอาจจะไม่เหมือนกันแต่โดยรวมเนี่ยมันเหมือนกันอยู่แล้วล่ะบริเวณที่มันยื่นออกมาคือโพรงจมูกนี่นั่นเองเราสังเกตดูบริเวณนี้ท่านผู้ฟังโดยไม่ต้องตามลมให้หายใจอย่างเป็นธรรมชาติธรรมดาที่หายใจแรงๆนี่แค่ 2-3 ครั้งรับรู้ถึงสัมผัสได้บริเวณไหนเราจิตของเราตั้งไว้หน้าที่จุดนั้นโดยไม่ต้องตามลมเข้าไม่ต้องตามลมออกให้กำหนดดูอยู่หน้าที่ตำแหน่งเดียวท่านเปรียบเทียบไว้เหมือนกับยามหรือว่านายทวารที่เขาเฝ้าดูอยู่ที่ประตูเวลาคนเข้าคนออกเขาไม่ได้ตามคนเข้าคนออกไปเขาจะดูอยู่หน้าที่ตำแหน่งเดียวอยู่ที่ป้อมยามตอนนี้เราให้ลมหายใจเนี่ยเป็นป้อมยามให้มาอยู่ที่นี่ยามคืออะไรยามคือการระลึกถึงการระลึกได้การมาดูกำหนดสังเกตดูอยู่ที่ลมหายใจการดูการสังเกตการกำหนดการไม่ลืมนั่นแหละคือการระลึกได้การระลึกได้สังเกตดูอย่างนี้นั่นคือสติการที่ใช้ลมเป็นเครื่องมือให้เกิดสติเราเรียกว่าอานาปานสติจิตของเราเนี่ยท่านผู้ฟังมันไปทั่วอยู่แล้วนะเดี๋ยวไปตามความคิดเดี๋ยวไปตามเสียงเดี๋ยวไปตามภาพอดีตอนาคตนั่นนี่มันไปทั่วอยู่แล้วไปในที่นี้คือไปทำหน้าที่ในการรับรู้ตามแต่ว่ามีผัสสะมากระทบหรือไม่รับรู้แล้วมันจะไหลไปตามไหมการไหลไปตามนี่เรียกว่าเพลินไปตามในที่นี้เราจึงเอาจิตของเราที่แทนว่ามันจะไปทั่วไปหมดนี่ให้มันเดี๋ยวอย่าลืมลมสิอย่าลืมลมความที่เขาไม่ลืมลมจิตนี่นะก็คือมันนึกถึงลมใช่ไหมล่ะความนึกถึงระลึกถึงนั่นคือสติจิตมานึกถึงลมความระลึกได้นั่นคือสติจิตดูลมสติเกิดจิตลมสติมันจึงอยู่ด้วยกันสามอย่างนี้อยู่ด้วยกันลมเรามีอยู่แล้วตลอดเวลาแต่บางทีเราไม่ได้มาสนใจใส่ใจดูลมก็เรียกว่าหายใจทิ้งเฉยๆแต่ไปทำนั่นทำนี่ลมเอ๊ะลืมดูแต่ว่าเราหายใจอยู่แล้วถูกป่ะมันก็อยู่แยกมันไปถ้าเราไม่ได้มาดูจิตบางทีเราก็ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้บ้างเออมันก็มีอยู่แล้วล่ะจะมีลมหรือไม่มีลมจิตมันก็มีอยู่แล้วแต่จิตพอไม่ได้อยู่กับลมนี่สติมันไม่เกิดไงท่านผู้ฟังก็เรียกเผลอสติเพลินไปตามอารมณ์แต่พอจิตมาอยู่กับลมปึ้งสติเกิดทันทีเกิดตรงไหนนะเกิดตรงที่เรารึกได้ไงตรงที่เรารึกถึงลมได้นั่นนะการนึกถึงระลึกถึงนั่นน่ะคือสติไงท่านผู้ฟังมันง่ายๆแค่นี้จริงๆนะมันไม่ได้มีอะไรยากมากมาย
บางทีการคิดเรื่องอนัตตาพิจารณาอะไรต่างมันยังยากกว่าเพราะนั้นมันเรื่องการใช้ปัญญาใช่ไหมมันต้องฟังแล้วก็ต้องคิดตามเนี่ยแต่สตินี่มันเป็นเบสิกพื้นฐานก่อนที่จะมาคิดอะไรได้ด้วยซ้ำก่อนที่คุณจะมาคิดตามที่เขาพูดมาว่ายังไงอธิบายคุณก็ต้องฟังก่อนนะก่อนจะฟังก็ผ่านหูสติก็ต้องมาเลยตรงเนี้ยถ้าไม่มีสติฟังแล้วมันไม่เก็ตแน่นอนเดี๋ยวไปคิดเรื่องอื่นหรือไม่ได้ฟังหรือกับไปทางไหนมันจึงต้องมีสติก่อนนะง่ายที่สุดแล้วดูฟังแค่มานึกถึงระลึกถึงลมคือดูลมไม่ใช่โดยไม่ตามลมไม่บังคับลมเราสังเกตดูอย่างเป็นธรรมชาติสังเกตดูนะสังเกตดูยามอยู่ที่ป้อมยามป้อมยามคือลมยามคือสติเห็นอะไรบ้างการเห็นเนี่ยคือจิตนะเห็นอะไรบ้างจิตอ่ะผมก็เห็นถ้ายามก็เห็นคนเข้าคนออกสิคนนี้เข้าคนนี้ออกถ้าเป็นช่องทางตาก็เห็นภาพเห็นแสงถ้าเป็นช่องทางหูก็ได้ยินเสียงช่องทางลิ้นก็ลิ้มรสช่องทางใจก็ความคิดนึกนั่นนี่เราจะเห็นคนเข้าคนออกตรงนี้เราจะได้ยินเสียงเราจะมีความคิดลืมตาเราก็เห็นภาพด้วยเหมือนที่ยามอยู่ที่ป้อมยามไม่ได้หนีไปไหนแล้วเห็นคนเข้าคนออกตรงนี้สำคัญตะบูรังเราดูลมไม่ใช่ว่าเราไม่มีความคิดนะเราดูลมไม่ใช่ว่าเราไม่เห็นสิ่งใดได้ยินสิ่งใดนะเราก็ถูกไหมล่ะยามก็อยู่ในป้อมยามก็ไม่ได้หลับตาว่ะเขาก็ต้องเห็นคนเข้าคนออกถ้ามันมีคนเข้าคนออกถ้าไม่มีคนเข้าคนออกเขาก็ไม่เห็นอยู่แล้วล่ะแต่ถ้ามีคนเข้าคนออกเขาก็ต้องเห็นนะถ้ามีเสียงมากระทบหูเราดูลมอยู่เราก็ต้องได้ยินนะถ้ามีความคิดเกิดขึ้นเป็นธรรมารมณ์อยู่ในช่องทางใจเราดูลมอยู่ความคิดนั้นก็ต้องรับรู้ด้วยถ้ามีกลิ่นผ่านมากลิ่นดอกไม้กลิ่นขยะกลิ่นอาหารเราดูลมอยู่เราก็ต้องได้กลิ่นด้วยเหมือนยามอยู่ในป้อมยามมีคนเดินผ่านมาเขาต้องเห็นนะไม่ใช่หลับในนะนี่เราต้องฟังคือการสังเกตสังเกตดูยามก็สังเกตจิตเราสังเกตสังเกตดูลมแล้วเราจะเห็นไม่ใช่ว่าไม่เห็นอะไรเลยนะไม่ใช่ว่าไม่คิดอะไรเลยนะจะเห็นความคิดบ้างบางทีผ่านมาเห็นเสียงบ้างบางทีได้ยินผ่านหูเห็นภาพบ้างผ่านตาพอเราสังเกตดูลมเราจึงสังเกตเห็นสิ่งต่างๆการสังเกตเห็นสิ่งต่างๆเหมือนที่ยามเขาเห็นคนเข้าคนออกเนี่ยเขาจะแยกแยะได้ท่านผู้ฟังแยกแยะได้ว่าอ๋อนี่คนเข้านี่วะนี่คนออกนะนี่นะคนเข้านี่มาทำสิ่งนี้แต่งตัวแบบนี้ควรให้เข้าคนแบบนี้แต่งตัวงี้ไม่ควรให้เข้าก็จะแยกแยะแบ่งจำแนกได้จากการที่เขาสังเกตเช่นเดียวกันท่านผู้ฟังเราสังเกตดูลมปึ้งการสังเกตการดูการระลึกถึงนั้นคือสติใช่ไหมเราก็จะเริ่มสังเกตเห็นว่าความคิดก็มีเนี่ยว่าในขณะที่เราดูลมคือเสียงเราก็ได้ยินในสภาพเราก็ได้เห็นด้วยเนี่ยพอเราสังเกตปุ๊บเราจะเริ่มแยกแยะตรงที่ว่าอ๋อจิตนี่มันนั่นหนึ่งนะเพราะว่ามันดูอยู่กับลมนี่และการที่เรารับรู้เสียงได้นี่มันอะไรพร้อมเป็นการรับรู้นี่นะจิตกับวิญญาณเนี่ยมันจะคนละอย่างกันภาพโอ้ภาพก็เป็นภาพผ่านตาความคิดนึกความคิดนึกกับผู้ที่เขาไปรู้ความคิดนึกมันคนละอย่างกันนะความคิดนึกก็เป็นธรรมารมณ์ใช่ไหมผู้ที่เขาไปรู้ความคิดนึกรู้เสียงรู้ภาพนั่นก็วิญญาณเนี่ยแล้วเราก็รู้ลมด้วยแล้วเราก็รู้ความคิดด้วยเหรอใช่ไงมันเลยแยกกันไงเนี่ยท่านผู้ฟังอ๋อมันแยกกันได้นะเนี่ยใช่
การแยกแยะมันจึงปรากฏขึ้นอีกครั้งนะอีกครั้งหนึ่งมันแยกกันตรงไหนนะตรงที่เราสังเกตนั่นแหละมันแยกกันตรงนั้นเลยแยกแยะได้ตรงที่ว่าไอ้จุดที่เราสังเกตอยู่ลมหายใจใช่ไหมเราตั้งไว้เป็นฐานเนี่ยเรียกว่าสติแล้วเราก็เห็นความคิดด้วยก็ถ้าเราคิดทำไมเราจะไม่รู้เราคิดอะไรเราก็ต้องรู้ดิเหมือนเราได้ยินเสียงเสียงอะไรเสียงรถบ้างเสียงเครื่องยนต์บ้างเสียงแม่เรียกบ้างเสียงไก่ขันบ้างเราก็ต้องรู้ดิเราได้ยินเสียงหรือเราไม่ได้ยินเสียงเราเห็นภาพหรือเราไม่เห็นภาพเรามีความคิดหรือเราไม่มีความคิดถูกปะล่ะในการรู้ได้น่ะคือวิญญาณแล้วจิตที่มาดูอยู่กับลมนี่อะไรมันคนละอย่างไงมันจึงเป็นการแยกแยะไปพร้อมกันในตัวเลยอ๋อจิตมารู้อยู่กับลมก็ได้นะนี่นะจิตไปรู้ความคิดก็ได้นะนี่นะเออความคิดนี่เป็นธรรมารมณ์ก็ไม่ใช่จิตละมันจึงมีการแยกแยะไปในตัวการแยกแยะคุณฟังเป็นหนึ่งในคุณสมบัติของสติที่เมื่อเราตั้งไว้อยู่กับลมนี่การแยกแยะมันจึงจะเกิดขึ้นได้พระเจ้าอยากจะให้ท่านผู้ฟังดูตรงนี้ให้ดีแยกแยะแยกแยะแยกอะไรเหมือนยามที่เขาเฝ้าอยู่ที่ประตูเขาต้องรู้นะว่าใครควรให้เข้าใครไม่ควรให้เข้าถูกปะแยกแยะไม่งั้นจะแยกทำไมใช่ไหมล่ะจะได้ให้เข้าทุกคนมันต้องแยกว่าใครเข้าได้ใครไม่ควรให้เข้าไม่ได้ใครในพวกนี้คือใครก็จะเป็นพนักงานบริษัทมีบัตรมีภารกิจใดๆที่เหมาะสมก็ให้เข้าได้แต่ถ้าพวกโจรขโมยจะมาขโมยสิ่งของโอ้โหนี่ไม่ให้เข้าแยกแยะแล้วก็ต้องรู้จักที่ว่าจะแยกตัวออกแยกส่วนออกแยกแยะนี่หมายถึงจำแนกได้ว่าอะไรเป็นอะไรใช่ไหมแล้วอะไรที่ไม่ดีไม่ควรก็อย่าไปเอาอย่าให้เข้ามาอะไรที่ดีที่ควรก็ให้เข้าได้ในที่นี้ก็เหมือนกันนะบุฟังว่าพอเราตั้งสติอยู่กับลมอ๋อจิตเราก็เป็นอย่างหนึ่งความคิดก็อย่างหนึ่งลมหายใจก็อย่างหนึ่งเสียงก็อย่างหนึ่งแยกแยะแยกแยะแยกไปทำอะไรเราก็ต้องแยกสิ่งที่ไม่ดีออกจากสิ่งที่ดีดีไม่ดีดูยังไงดูที่ว่ามันเป็นกุศลหรืออกุศลดีไม่ดีไม่ใช่ดูที่ว่าเราชอบใจหรือเราไม่ชอบใจดูที่ว่ามันเป็นกุศลหรืออกุศลแล้วกุศลหรืออกุศลมันดูยังไงก็ดูว่าถ้ามันเป็นไปเพื่อความกำหนัดยินดีราคะเพลิดเพลินลุ่มหลงอันนี้ไม่ดีเป็นความหิวความอยากหรือถ้ามันเป็นไปให้เกิดความเร่าร้อนพยาบาทไม่พอใจโกรธเคืองอันนี้ก็เป็นสายความร้อนเป็นสายความโกรธอันนี้ก็ไม่ดีหรือถ้ามันเป็นไปเพื่อความลุ่มหลงไม่เข้าใจสถานการณ์ไม่รู้คุณไม่รู้โทษอันนี้เป็นโมหะนะโมหะก็เป็นความมืดความไม่เข้าใจอันนี้ก็ไม่ดีจึงเป็นความหิวความร้อนความมืดลักษณะของกิเลสเนี่ยคือเป็นอกุศลแล้วถ้าตรงกันข้ามก็ไม่ใช่ให้ลุ่มหลงไม่ใช่เปลิดเพลินไม่ให้มัวเมาก็อันนี้ก็ดีอยู่นะไม่ใช่แล้วก็ทำให้โกรธเคืองไม่คิดร้ายคิดพยาบาทก็อันนี้ก็ดีอยู่นะก็ใช่ใช่หรืออะไรที่มันจะเป็นไปเพื่อความเข้าใจลึกซึ้งคัมภีรภาพรู้คุณรู้โทษจำแนกแจกแจงตัวนี้ก็ดีอยู่นะเป็นความสว่างเป็นปัญญาไงแล้วก็คืออะราคะอะโทสะอะโมหะไงท่านผู้ฟังมันจึงเป็นกุศลแยกออกแล้วเนี่ยนะเอาส่วนที่ไม่ดีออกไปใช่ป่ะเอาส่วนที่ดีๆเอาไว้ส่วนดีๆตรงนี้แหละท่านผู้ฟังเรากำหนดสร้างขึ้นมาเลยด้วยการที่เรานึกถึงลมอยู่นี่นึกถึงลมอยู่นะ
กำหนดให้จิตใจของเรานี้ชุ่มชื่นชุ่มทั่วเต็มรอบด้วยสิ่งที่เป็นกุศลหมายถึงผมก็เราดูลมอยู่เนี่ยเราก็ไม่ได้คิดให้จิตเรามันไปทางลุ่มหลงคิดร้ายพยาบาทขัดเคืองหรือว่าไม่รู้ไม่เข้าใจนี่นะเราดูลมหายใจของเราอยู่เนี่ยเราทำเนี่ยให้เกิดความรู้ความเข้าใจเป็นจิตที่ไม่มีพยาบาทคิดร้ายกับใครก็ไม่ได้ว่าจะไปซื้อของอะไรคิดลุ่มหลงนั่นนี่ก็อะราคะอะโทสะอะโมหะอยู่ตรงนี้กำหนดให้เกิดขึ้นเลยกำหนดให้เกิดขึ้นตรงนี้ให้มีความสบายใจเลยทุกฝั่งให้มีความสบายใจอิ่มเอิบใจฟูใจยินดีในความที่จิตของเราไม่ได้ไปในทางอกุศลการกำหนดขึ้นแบบนี้นี่เรียกว่าเป็นองค์ของสมาธิแล้วสติตอนแรกยังไม่เป็นสมาธิเพราะสังเกตดูเฉยๆแต่พอสังเกตดูแล้วแยกแยะสิ่งไม่ดีกำหนดสิ่งที่ดีเอาไว้จนเกิดเป็นความอิ่มเอิบใจความสบายใจสมาธิเกิดขึ้นบึ้มทันทีเลยสติจึงมาก่อนสมาธิจึงมาทีหลังสติจึงเป็นเหตุสมาธิจึงเป็นผลผลที่เกิดขึ้นจากการสังเกตแยกแยะแยกตัวแล้วจิตจะระงับลงรวมลงดูได้จากความสุขที่เกิดขึ้นจากในภายในที่ไม่มีราคะไม่มีโทสะไม่มีโมหะพระพุทธเจ้าบอกว่าเวลาที่เราเจริญอานาปานสติหรือสติแบบใดแบบหนึ่งก็ตามดูฟังสัมมาสมาธิเนี่ยจะเกิดขึ้นได้เพราะเวลาที่จิตเราตั้งสติไว้แยกส่วนไม่ดีออกจิตเราเนี่ยจะไม่ได้วุ่นวายขึ้นขึ้นลงลงไปตามลักษณะของความหิวความร้อนหรือความมืดนั้นจิตที่ไม่ได้วุ่นวายขึ้นขึ้นลงลงไปตามความหิวร้อนมืดคือไม่กระวนกระวายคือเป็นจิตที่มีความระงับไงความระงับลงนี่แหละท่านผู้ฟังมันจึงเป็นสมาธิไงสมาธิเกิดขึ้นได้เพราะสติที่เราตั้งไว้ทีนี้สมาธิเป็นผลของสติแล้วใช่ไหมเราจะเอาสมาธิเป็นเหตุคราวนี้เราจะเอาสมาธิเป็นเหตุให้เกิดผลคือปัญญาเราจะใช้สมาธิให้เกิดปัญญาคราวนี้โดยการพิจารณาให้เห็นถึงการพลัดพรากจากของรักของชอบใจการประสบกับสิ่งที่ไม่น่ารักไม่น่าพอใจต้องขอเตือนตรงนี้ก่อนท่านผู้ฟังว่าถ้าจิตเราไม่เป็นสมาธินะแล้วเราก็คิดเรื่องที่เรากังวลใจเลยนี่นะโดยแบบไม่ชอบใจไม่อยากให้มันเกิดกังวลใจเรื่องอะไรบ้างเรื่องลูกนี่แล้วโอ้ลูกจะเป็นยังไงสมมตินะกังวลใจเรื่องก็คู่ครองนี่แล้วคู่ครองจะเป็นยังไงกังวลใจเรื่องงานนี่แล้วโอ้ยงานนี่จะเป็นยังไงกังวลใจเรื่องโอ้ยเงินทองทองนี่แล้วมันจะมีพอใช้ไหมนี่พอเราคิดเรื่องที่จะให้เกิดความกังวลใจโดยที่จิตไม่เป็นสมาธินะท่านผู้ฟังจิตเรามันจะกลุ้มใจโดยที่ไม่มีสติมันจะจมลงไปในความทุกข์ใจนั่นเลยจมลงไปในสิ่งที่เราไม่อยากให้มันเกิดแต่ว่าเรามาคิดอ่ะไม่อยากให้เกิดแต่มาคิดนี่ทำไมอ่ะกังวลเรากังวลแล้วมาคิดเรื่องที่ไม่อยากให้เกิดคือเพลินไปในเรื่องนั้นไงหรือเรื่องที่ไม่ดีมันเกิดขึ้นแล้วเช่นเขาด่าเราแล้วเขา

แปรปรวนเกิดเป็นโรคนั่นโรคนี่ก็คือการมองโลกในแง่ร้ายผิวพรรณเศร้าหมองหน้าตาหมองคล้ำนั่นคือการมองโลกในแง่ร้ายคิ้วนี่ก็หมุดอยู่ตลอดเวลาร่อง11นี่เกิดขึ้นระหว่างคิ้วไม่ได้เกิดระหว่างท้องหรอกอยู่นู่นก็เพราะว่าไม่มีสติไม่มีสมาธิคิดเรื่องที่กังวลใจสถานการณ์ที่ไม่น่าพอใจสถานการณ์ที่เราจะพลัดพรากจากสิ่งที่รักที่พอใจอันนี้ต้องระวังมันกลายเป็นการมองโลกในแง่ร้ายโอ้แล้วตรงนี้มันต่างกันยังไงเราจะไปคิดเรื่องไม่ดีทำไมก็ถ้าเราไม่อยากให้มันเกิดใช่ไหมเราจะไปคิดถึงมันทำไมแล้วยิ่งพระพุทธเจ้าเคยตรัสไว้ด้วยนะว่าเราตรีตรึกไปทางไหนจิตเราจะน้อมไปทางนั้นนะหรือเราไม่ตรีตรึกไปทางไหนจิตเราก็ไม่น้อมไปทางนั้นไม่ใช่หรอแล้วถ้าเราน้อมหรือไม่น้อมไปทางไหนที่น้อมไปก็มีพลังที่ไม่ไปก่อนพลังนะใช่ท่านผู้ฟังแต่ในแนวเองนั้นแล้วในที่นี้เราจะมาคิดถึงเรื่องที่เราไม่พอใจทำไมไม่อยากได้คิดปุ๊บเดี๋ยวมันก็เกิดดิอันนี้เขาก็เรียกว่าเป็นแนว positive thinking ด้วยนะก็มีการสอนกันนะว่าถ้าอยากให้สิ่งไหนเกิดเราก็นึกถึงสิ่งนั้นให้มากๆเช่นอยากให้ลูกเราได้ดีคู่ครองเรารักเราหรือการงานสำเร็จต่างๆใดๆยังไงก็จินตนาการเลย visualize ขึ้นมาว่าต้องสำเร็จอย่างนี้ปลอดภัยอย่างนั้นเรียบร้อยอย่างนี้ราบรื่นตรงนี้ตรงนี้ก็ไปใช้ในทางด้านกีฬาด้วยทุกฟังนักยิมนาสติกอย่างเงี้ยเขากระโดดขึ้นปุ๊บก็ต้องจินตนาการอยู่เขาหมุนกี่รอบควงกี่รอบวิ่งไปนี่เขาวิ่งไปด้วยลักษณะอาการร่าเริงแจ่มใสมีพลังจนเข้าถึงเส้นชัยเขาจินตนาการกันอย่างนี้เลยทุกฟังก็เรียกว่า visualization ไงเราให้แบบว่าร่างกายจิตใจของเรานี่มันอิ่มเอิบเข้าถึงอารมณ์นั้นๆที่มีพลังขึ้นมาเขามีการสอนการอบรมการเทรนในเรื่องนี้กันมามากทีเดียวทุกฝั่งหรือว่าลักษณะของ positive thinking การคิดในทางบวกลักษณะของ visualization การจินตภาพในเรื่องที่เราต้องการให้เกิดขึ้นอันนี้ก็เป็นหลักการที่ถูกต้องอยู่ทั้งฟังในทางพระพุทธศาสนาเนี่ยเราไม่ได้เถียงเรื่องนี้เลยแต่ก็ยังมีพุทธพจน์ที่ยืนยันไว้ด้วยซ้ำว่าเราตรีตรึกไปทางไหนจิตเราน้อมไปทางนั้นแต่เราไม่อยากได้เรื่องไหนเราก็อย่าไปคิดถึงมันเราไม่ตรีตรึกไปทางไหนจิตเราก็ไม่น้อมไปทางนั้นเหมือนกันอันนี้คือในด้านที่ให้จิตเราน้อมไปหรือไม่น้อมไปทั้งฟังทีนี้วันนี้เราฝึกสมาธิแบบที่ข้าพเจ้าจะใช้คำว่า inversion inversion หมายถึงการเรามองดูตรงข้ามถ้าเราต้องการอะไรใช่ไหมเช่นคุณต้องการความสุขความเจริญตรงข้ามของความสุขความเจริญคืออะไรก็ตกต่ำทุกข์ประทมยิ่งกว่ากินระกำมันตรากตรำโอ้ไม่ดีใดๆทั้งสิ้นเอามาหมดอ่ะใช่ตรงข้ามเป็นอย่างนั้นใช่ไหมล่ะเทคนิคของ inversion ก็คือว่าถ้าเราไม่ต้องการอะไรเรามาคิดดูดีว่าเหตุของสิ่งที่เราไม่ต้องการเนี่ยมันคืออะไรใช่ไหมเช่นถ้าเราบอกว่าอยากสอบผ่านเราลองคิดกลับหลังคิดกลับหลังคือว่าเอ้ยถ้าสอบไม่ผ่านคือคนที่เขาจะสอบไม่ผ่านเนี่ยเขาต้องทำยังไงคิดแบบนี้แหละก็เลยคิดกลับหลังถ้าคิดเดินหน้าก็คือว่าคุณสอบผ่านคุณต้องทำอะไรใช่ไหมคิดกลับหลังคือ inversion ก็คิดดูว่าถ้าคนสอบเขาจะให้ไม่ผ่านเนี่ยเขาจะต้องทำอะไรใช่ป่ะเขาก็จะต้องไปกินไปเล่นไปเที่ยวไถโซเชียลไม่อ่านหนังสือโอ้ยมันสอบไม่ผ่านแน่หรือถ้าเราต้องการประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานต
ต้องการเลื่อนตำแหน่งต้องการขายของได้

0: ได้ธุรกิจต้องการที่จะมีความเจริญก้าวหน้าต้องอินเวอร์ชันนะคิดกลับด้านใช่ไหมที่ถ้าตำแหน่งมันจะไม่ขึ้นแบบแปกแล้วก็ขายของไม่ดีไม่ได้ก็ต้องทำยังไงถึงก็ด่าเจ้านายเล่นการเมืองในที่ทำงานไม่สนใจลูกค้าเที่ยวเล่นทั้งวันเพลิดเพลินไปตามเรื่องราวต่างๆเทรนนั่นนี่การคิดกลับด้านนี่เรียกอินเวอร์ชันใช่ไหมท่านฟังหรือสุขภาพดีอย่างนี้ก็ได้เราบอกว่าเออฉันต้องการมีสุขภาพดีเขาก็ส่งมาบอกว่าเออสุขภาพดีต้องกินอันนี้ต้องออกกำลังกายอย่างนี้ต้องทำอย่างนี้อย่างนี้เรามาคิดกลับด้านดูนะว่าถ้าคนสุขภาพไม่ดีคนสุขภาพไม่ดีเนี่ยเขาต้องทำอะไรบ้างโอ้ยจังฟู้ดนี่ฟาดเข้าไปนอนดึกดึกตีสองตีสามยังไม่นอนอดหลับอดนอนกินสุราเยอะๆโอ้ยนี่สุขภาพย่ำแย่แน่นอนประเด็นคือพอเราคิดกลับด้านแล้วอะว่าเออถ้าจะให้สอบไม่ผ่านต้องทำอย่างนี้ถ้าจะให้ไม่ได้เลื่อนตำแหน่งตกงานขายของไม่ได้ต้องทำอย่างนี้ถ้าจะให้สุขภาพแย่ๆคุณต้องทำอย่างนี้และอย่างนี้อย่างนี้นะอย่าทำนะถ้าไม่ต้องการได้อย่าทำนะเพราะว่าถ้าเราไปทำเราจะได้ผลคือความไม่ดีเหล่านั้นออกมานะเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากสอบผ่านคุณก็อย่าไปเที่ยวเล่นอย่าไปไถแต่โซเชียลไม่ใช้เวลาอ่านหนังสือถ้าคุณอยากจะเลื่อนตำแหน่งในหน้าที่การงานคุณก็อย่าไปเล่นการเมืองในที่ทำงานคุณก็อย่าไปว่าหัวหน้าอย่าไปแบบไม่แคร์ลูกค้าหรืออยากสุขภาพดีคุณก็อย่าไปกินจังฟู้ดอย่านอนดึกอย่าดื่มสุราเอ้าเราคิดกลับด้านเนี่ยเพื่อที่เราจะไม่ทำอย่างนั้นใช่ไหมให้เราเห็นภาพอ๋อถ้าเราสร้างเหตุแบบไหนนะคุณจะไปเป็นแบบนั้นนะประเด็นต่อไปของเรื่องการพิจารณาตรงนี้นะทุกฝั่งคือบางทีบางครั้งมันไม่ได้เป็นแบบที่เราต้องการนะหมายความว่าไงท่านเช่นนักเรียนบางคนผู้ฟังก็ที่มันมีจำกัดที่มันมีแค่นี้คุณอ่านหนังสือมาขนาดไหนคุณก็ไม่ได้เล่นโซเชียลแล้วก็ใช้เวลาอ่านหนังสือเต็มที่แต่คุณก็สอบไม่ผ่านนะหรือคุณทำธุรกิจหรือคุณทำงานในที่ทำงานบางทีเราก็ดีกับทุกคนเลยนะทำงานก็เต็มที่ performance ก็ดีไอ้อะไรที่มันไม่ควรทำเนี่ยฉันไม่ได้ทำเลยนะแต่คุณก็ไม่ได้ตำแหน่งขึ้นนะหรือขายของก็ขายไม่ได้เพราะว่าเศรษฐกิจไม่ดีมันเหตุปัจจัยอย่างอื่นนะเราก็ขายของไม่ได้ทั้งที่เราก็ดูแลลูกค้าเต็มที่มันอาจจะเป็นเรื่องธุรกิจมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วทำแบบเดิมไม่ได้มันเป็นได้หลายอย่างตำแหน่งไม่ขึ้นก็จะเป็นเพราะว่าตำแหน่งมันไม่มีหรือมันมีเหตุปัจจัยอย่างอื่นที่เราควบคุมไม่ได้นะหรือสุขภาพมีเป็นต้นเราก็กินอาหารดีๆนอนเต็มที่เลยตั้งแต่สามทุ่มตื่นตีห้าเงี้ยมาฟังรายการธรรมรับบรุณ8 ชั่วโมงกดไปเต็มๆกินอาหารก็สุขภาพตลอดไม่มีจังฟู้ดออกกำลังกายสม่ำเสมอสุดท้ายเป็นมะเร็งได้นะมะเร็งเม็ดเลือดขาวท่านผู้ฟังปุ๊บปั๊บเลยนะอุ้ยถึงเวลานั้นจะทำยังไงหมายความว่าเราก็มองกลับด้านแล้วใช่ไหมล่ะเราไม่ทำแล้วแต่บางครั้งบางทีเราก็จะพลัดพรากจากสิ่งที่น่าพอใจได้หรือจะเจอกับสิ่งที่ไม่น่าพอใจก็มีได้มันเป็นอย่างโลกนี้มันเป็นอย่างนี้เรามาดูพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างก็ได้นะท่านผู้ฟังถามว่าท่านสร้างเหตุแห่งการให้คนเกลียดหรือเปล่าเช่นแบบด่าเขาแบบเยอะๆด่าคนเยอะๆมีใครก็ติไปหมดตีหัวหมาด่าแม่เจ๊กทำอะไรไม่ดีร่วมด้วยอ่ะไม่มีนะดูฟังท่านไม่ได้ทำเหตุแบบนั้นถูกไหมแถม ยังมีเมตตากรุณามีพระปัญญาคุณพระวิสุทธิคุณโอ้เต็มที่เลยคุณของพระพุทธเจ้าย่อๆมาเหลือสามเอาแต่จริงๆแล้วมันเยอะมากกว่านั้นบทอิติปิโสนี่เอาไปเก้าแล้วยังอื่นๆอีกโอ้อนุพยัญชนะเยอะแยะเป็นหลายพันหลายหมื่นคุณของพระพุทธเจ้าเนี่ยแต่แม้กระนั้นน่ะมีคนเกลียดกันไหมโอ้ยมีโดนเขาเกลียดเขาด่ากันจนเต็มที่แล้วล่ะมีตัวอย่างเช่นนางมาคันธยาเป็นต้นเกลียดพระพุทธเจ้าเข้าใส่เลยหรือแม้พระเทพรัตน์เนี่ยเกลียดกันมาตั้งแต่เด็กอะจนกระทั่งว่าจะตายแล้วถึงค่อยนึกได้ว่าโอ้ถ้ามีเมตตาเปลี่ยนจิตใจได้อะโยนิสงส์นี่เลยทำให้พระเทวทัตนี่จะไปได้เป็นพระประเจกพระเจ้าแต่ว่าก็เกลียดกันมาตั้งแต่ไหนทั้งที่พระพุทธเจ้าตั้งแต่เป็นโพธิสัตว์นี่ไม่ได้จะรังเกียจใครคิดร้ายใครให้ร้ายใครมีแต่ปรารถนาดีปรารถนาให้เขาพ้นทุกข์ทำดีๆมาหมดนะทุกฝั่งแล้วแต่ทำไมแบบมึงดิ้นเป็นอย่างนั้นน่ะก็นั่นแหละทำฝั่งมันเป็นอย่างนั้นโลกนี้มันเป็นอย่างนี้โลกนี้ที่มนุษย์เราอยู่กันเนี่ยสุขทุกข์มันมีพอๆกันไม่ใช่ว่าจะเอาแต่สุขอย่างเดียวถ้าสุขมากกว่าทุกข์จริงๆนู่นไปสวรรค์นู่นสุขมากกว่าทุกข์มากกันมากๆเลยต่างกันมากหรือถ้าทุกข์มากกว่าสุขมากๆนี่ก็นรกสุขนี่โอ้แทบไม่มีหาไม่เจอทุกข์นี่มีมากกว่าแต่ว่ามนุษย์เนี่ยเราจะเจอพอๆกันบางคนจะเสียงว่าโอ้ไม่จริงอ่ะมนุษย์บางคนก็มีความสุขมากกว่ามนุษย์บางคนมีความทุกข์มากกว่าก็มากกว่าแตกต่างกันก็นิดหน่อยท่านผู้ฟังไม่ได้มากถึงขนาดแบบว่าคนละเรื่องเหมือนนรกหรือสวรรค์อย่างนั้นเพราะนั้นในมนุษย์เนี่ยท่านผู้ฟังพระพุทธเจ้าจึงให้เราพิจารณาตรงนี้ว่าคือมันเกิดขึ้นได้นะเราจะต้องพลัดพรากจากสิ่งที่รักที่พอใจอาจจะเจอสิ่งที่ไม่น่ารักไม่น่าพอใจมันอะไรบ้างท่านผู้ฟังพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบนะเหมือนกับว่าเราเอาไม้ทั่วชมพูทวีปทั่วโลกแล้วกันนะตัดป่าไม้มาทั่วโลกแล้วทำให้เป็นไม้ลูกชิ้นไม้ลูกชิ้นอย่างใหญ่ก็มีไม้ลูกชิ้นอย่างเล็กก็มีเอาไปทำอะไรไม้ลูกชิ้นเอาไปเสียบสัตว์ทะเลจับสัตว์ที่อยู่ในทะเลขึ้นมาทั้งหมดตัวไหนใหญ่เสียบด้วยไม้ลูกชิ้นใหญ่ตัวไหนเล็กเสียบด้วยไม้ลูกชิ้นเล็กหยิบขึ้นมาให้หมดเสียบเข้าไปเสียบเข้าไปเสียบจนกระทั่งว่าไม้หมดโลกแล้วดูฟังหมายลูกชิ้นที่เตรียมไว้หมดแล้วแต่สัตว์ทะเลที่ยังอยู่ยังไม่หมดเลยอ้าวทำไมคุณซื้อไม้มาไม่พอโถแล้วจะขายของยังไงคนนั้นแล้วนี่เป็นอุปมาท่านผู้ฟังอุปมาว่าทุกในโลกเนี่ยมันมากจะให้แบบว่ามันจำแนกแจกแจงเนี่ยเยอะมากไอ้ความพลัดพรากจากสิ่งที่น่าพอใจเจอสิ่งที่ไม่น่าพอใจมันทุกอย่างทุกคนมีหมดจะมีบ่อยครั้งหรือจะมีน้อยครั้งทุกคนได้เจอหมดพระพุทธเจ้าจึงใส่ไว้เพียงแค่หัวข้อว่าที่เราต้องพิจารณาเนืองๆคือการพลัดพรากจากของรักของชอบใจและการประสบกับสิ่งที่ไม่น่ารักไม่น่าพอใจเอามาพิจารณามีทุกคนเอามาเวลาพิจารณาเราไม่ใช่ว่าให้กำลังกับสิ่งนั้นเพราะอะไรท่านผู้ฟังก็อย่างที่บอกไว้ว่าถ้าเราตริตรึกไปทางไหนสิ่งนั้นจะมีพลังใช่ไหมล่ะแล้วถ้าเราเอาเรื่องที่ไม่น่าพอใจมาคิดเรื่องที่พลัดพรากจากของชอบใจมาคิดสิ่งนั้นมันจะเกิดขึ้นได้นะนี่แหละคือความแตกต่างท่านผู้ฟังเราไม่ได้ทำอย่างนั้นเพราะอะไรเพราะตอนนี้เรามีสติตั้งไว้จิตเนี่ยจะไม่เพลินไปตาม เสียงตามภาพตามความคิดถูกไหมพอเรามีสติตั้งเอาไว้เราเกิดสมาธิมีความแช่มชื่นใจมีความอิ่มเอิบใจแล้วเรามาพิจารณาสิ่งที่เรากลัวที่สุดที่มันจะเกิดขึ้นในสถานการณ์นั้นๆเช่นถ้านักกีฬานักกีฬาคุณเล่นกีฬาเสร็จปุ๊บอ้าวคุณซ้อมมาอย่างดีสิ่งที่ไม่ควรทำของความพ่ายแพ้เช่นขี้เกียจซ้อมนอนตื่นสายกินอาหารไม่ดีเราไม่ได้ทำเลยสิ่งที่ควรทำฉันทำมาเต็มที่ตารางการฝึกซ้อมการรับประทานอาหารแต่ว่าแพ้จินตนาการเลยนะตอนนี้นะแพ้ worst case ของการเล่นกีฬาคือคุณแข่งแพ้แข่งแพ้แล้วเราตั้งสติไว้ใช่ไหมเราจะไม่เพลินไปตามความพ่ายแพ้นั้นด้วยสติสัมปชัญญะเราจะไม่ได้ยินร้ายในความพ่ายแพ้เพราะเรามีสติมีสมาธิถ้าเกิดความพ่ายแพ้ขึ้นจริงๆเราจะนิ่งเฉยอยู่ได้คิดรอบที่หนึ่งคิดรอบที่สองคิดรอบที่สามกรณีของนักกีฬาต่อมาอีกถ้าเป็นนักเรียนworst case ของการเป็นนักเรียนก็คือสอบตกบ้างสอบไม่ติดบ้างอะสอบตกหรือสอบไม่ติดโอ้โหอะไรที่นักเรียนที่เขาจะสอบตกหรือคนสอบไม่ติดเขาจะทำกันเนี่ยเช่นขี้เกียจอ่านหนังสือไถแต่โซเชียลเราไม่ได้ทำใช่ไหมนี่คือคิดตรงข้ามหรืออะไรที่นักเรียนที่เขาจะสอบผ่านกันเขาทำตั้งใจอ่านหนังสือมีตารางทำอย่างดีเราก็ได้ทำหมดแล้วแต่เกิดสอบไม่ติดสอบไม่ผ่านคิดเลยนะคิดเลยว่าเราสอบไม่ผ่านเราสอบไม่ติดสถานการณ์จะเป็นยังไงเห็นภาพของคนที่นั่นเราอ่านผลสอบดูทางมือถือเว็บไซต์หรือไปที่บอร์ดไม่ติดเนี่ยแล้วตอนนี้นะเรามีสติมีสมาธิอยู่โอ้เราจะเจอกับสิ่งที่ไม่น่าพอใจเราจะไม่เพลินไปตามผัสสะที่ไม่น่าพอใจนั้นไม่เกิดความยินร้ายขึ้นเพราะอะไรนะเพราะเรามีสติมีสมาธิอยู่ต่อไปอีกท่านผู้ฟังมันเหมือนไม้เสียบลูกชิ้นเสียบสัตว์ทะเลมันเยอะเอามาอีกสำหรับบางคนคุณมีคนที่รักมีคนที่เรารักมีคนที่เราเคารพมีคนที่เราห่วงใยมีคนที่เราปรารถนาความสุขกับเขามีทุกคนถูกไหมถ้าเป็นภรรยาก็สามีถ้าเป็นสามีกับภรรยาถ้าเป็นลูกกับพ่อแม่ถ้าเป็นพ่อแม่ก็เป็นลูกเวลาที่เราเจอคนที่เรารักใครเอามาคนหนึ่งสำหรับคนที่พ่อแม่ยังอยู่นะเกิดพ่อแม่เราตายไม่ใช่ตายแบบธรรมดาด้วยตายแบบทรมานสุดๆตายหวงบังเป็นมะเร็งแบบขั้นรุนแรงตรวจเจอปุ๊บอ้าว7วัน10วันตายเลยหรือไปเที่ยวต่างประเทศเกิดกินอาหารติดคออึ๊กๆตายอุ้ยคนที่เรารักตายนะก็ตายแบบโอ้โหน่าเศร้าใจด้วยคุณจินตนาการสถานการณ์นี้ใช่ไหมขณะตอนนี้ที่เรามีสติมีสมาธิอยู่ถ้าเราจินตนาการสถานการณ์นี้ตอนที่เราไม่มีสติไม่มีสมาธิเราจะเพลินไปตามผัสสะที่ไม่น่าพอใจจนเกิดเป็นความยินร้ายเหมือนอย่างคนที่เขาเป็นซึมเศร้าเนี่ยเขายินร้ายในเรื่องที่เขาไม่อยากได้แต่เขาคิดอยู่เป็นประจำมันจะดึงดูดสิ่งนั้นมาถูกไหมแต่ในที่นี้เราไม่ได้ทำอย่างนั้นนะเรามีสติมีสมาธิตั้งเอาไว้อยู่ใช่ไหมเรานึกถึงความที่พ่อแม่เราจากไปอย่างโอ้โหไม่น่าดูเลยแล้วเราจะเกิดความเสียใจแต่ด้วยสติสมาธิที่เราตั้งไว้เราจะไม่เพลินไปตามความคิดนั้นสถานการณ์นั้นที่เราจินตนาการขึ้นเราจะไม่เกิดความเย็นร้ายนี่คือซ้อมไว้ก่อนซ้อมการที่เราเจอความพลัดพรากจากของรักของชอบใจครั้งที่หนึ่งคิดดูครั้งที่สองคิดดูครั้งที่สามคิดดูคิดให้เห็นภาพในจิตใจแต่ตั้งสติไว้กับลม เอาความแช่มชื่นอยู่ในใจมาตั้งเอาไว้พอเราคิดเรื่องนี้แล้วเรามีสติเนี่ยเราจะไม่ได้กลัวความที่มันไม่ดีนั้นเกิดขึ้นอีกแล้วความที่เราไม่กลัวเนี่ยมันสำคัญนะทุกท่านเพราะความกลัวเกิดจากความเพลินคุณเพลินไปตามเรื่องที่ไม่น่าพอใจจนเกิดเป็นความยินร้ายพอมีความยินร้ายแล้วมันมีความกลัวยินร้ายคือลักษณะของโทสะใช่ไหมมันมีรากมาจากโมหะคือความกลัวเรากลัวสิ่งใดสิ่งนั้นจะเป็นภัยทันทีเรากลัวสิ่งใดมันจะถูกดึงดูดจิตเราไปหาสิ่งนั้นทันทีตอนนี้คุณมีความกังวลอะไรเอามาเลยเรื่องลูกใช่ไหมมาลูกเป็นยังไงอ่ะโอ้ยลูกเขาจะเป็นอย่างนี้ลูกเขาจะเป็นอย่างนั้นทำไมลูกเราเป็นอย่างนี้สอนได้แต่ตัวทำไมจิตใจมันเป็นอย่างนี้กังวลใจไปใช่ไหมมาเอาเรื่องที่กังวลใจมาเลยคิดดูเดี๋ยวตั้งสติไว้ยังสมาธิมีพร้อมไหมเอามาก่อนพอเราตั้งสติไว้อยู่กับลมมีความเชื่อมชื่นอยู่ในใจเรื่องที่กังวลใจมาเรื่องที่กลัวมาลูกมาลูกเป็นยังไงโอ้ยเดี๋ยวมันจะเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวมันจะเป็นอย่างนี้ไอ้เรื่องอะไรที่เราไม่น่าพอใจใช่ไหมนี่คือลักษณะของสิ่งที่ไม่น่าพอใจมันจะทำให้เราเกิดความกลัวขึ้นเรากลัวต่อสิ่งใดสิ่งนั้นจะเป็นภัยใช่ไหมในที่นี้เราตั้งสติไว้ตั้งสติไว้เราคิดเรื่องที่เรากลัวนั่นแหละพอเราคิดเรื่องที่เรากลัวเราไม่น่าพอใจเราไม่อยากจะได้มันตั้งสติไว้จิตเราจะไม่เพลินไม่เพลินไปตามความคิดนั้นพอเราไม่เพลินไปทางไหนจะเป็นยังไงท่านผู้ฟังสิ่งนั้นจรกำลังคำว่าอ่อนกำลังหมายถึงอะไรหมายถึงพลังความยินร้ายหมายถึงพลังความกลัวมันจะลดลงเราไม่ได้อยากให้เรื่องนี้เกิดขึ้นหรอกนะก็ถ้าไม่อยากให้เกิดขึ้นทำไมจะไปคิดถึงมันใช่ไหมผมก็จะคิดอย่างนี้นี่คือเทคนิคของ inversion ไงนี่คือเทคนิคของการคิดตรงข้ามว่าเราไม่ต้องการเรื่องนี้แต่เราต้องคิดเรื่องนี้ด้วยจิตที่มีสติสมาธิความคิดนั้นมันจะอ่อนกำลังแล้วถ้าสถานการณ์นั้นมันเกิดขึ้นจริงๆเราจะยังมีสติมีสมาธิไว้พร้อมแล้วเพราะจริงๆท่านผู้ฟังอย่างโรคภัยไข้เจ็บเช่นมะเร็งอย่างเงี้ยนะทุกวันนี้มันเหมือนจับสลากเอาจริงๆพอเราเกิดเราจับได้ทำไงก็นั่นแหละพอเจอกับสิ่งที่ไม่น่าพอใจพลาดพลาดกับสิ่งที่พอใจพระพุทธเจ้าเตือนไปแล้วบอกท่านพระอานนท์ตอนที่ท่านปรงอายุสังขารอานนท์เราได้บอกกับเธอแล้วไม่ใช่หรือว่าสัตว์ทั้งหลายจะต้องพลัดพรากจากของรักของชอบใจทั้งสิ้นการที่สัตว์จะได้ตามปรารถนาในสังขารนี้มันจะมีที่ไหนข้อที่สัตว์ทั้งหลายจะหวังเอาสิ่งที่เกิดแล้วเป็นแล้วมีปัจจัยปรุงแต่งแล้วมีการแตกดับเป็นธรรมดาว่าขอสิ่งนี้นั้นอย่าชิบหายเลยนั่นไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้เป็นได้ไม่ได้ยังไงก็ไม่ได้น้อยหรือมากจะหนักหน่วงหรือเบาบางทุกคนมีหมดมีแล้วยังไงนี่แหละมันมีแล้วแล้วยังไงเราก็ต้องเตรียมตัวไว้ไงในที่นี้เราจึงมีการเตรียมตัวด้วยสติและสมาธิเป็นสิ่งที่เราจะต้องทำให้ถึงทำให้แจ้งทำให้บรรลุทำให้มีเกิดขึ้นอย่างที่เรามีตอนนี้ในตอนนั้นที่สถานการณ์เกิดขึ้นตอนนี้เราจึงซ้อมไว้ก่อนซ้อมไว้ก่อนซ้อมไว้ว่าถ้าลูกตายก่อนแม่หรือพ่อด้วยสถานการณ์ที่เราควบคุมไม่ได้เลยพระพุทธเจ้าได้อุปมาถึงภัยภัยเกิดจากไฟไหม้ภัยเกิดจากน้ำท่วมภัยเกิดจากโจรขบฏม็อบภัยเกิดจากสัตว์ร้ายบางคนบอกว่าโอ้ยภัยพวกนี้โอ้โหมันช่วยกันไม่ได้แน่นอนเลยแบบสงครามเกิดขึ้นแม่ไปทางลูกไปทางคนที่เรารักไปทางหนึ่งน้ำท่วมนี่พัดพาไปสึนามิพัดมาเงี้ยกระจัดกระจายแตกหนีกันไปหมดเหมือนอย่างเกาหลีเหนือเกาหลีใต้เนี่ยเขาแยกประเทศปึ้งเนี่ยโอ้ไม่ได้เจอกันเป็น40-50 ปีอ่ะ เพราะว่ามันพลัดพรากจากกันด้วยภัยสงครามคิดว่าเนี่ยแบบช่วยกันทำอะไรไม่ได้แต่จริงๆท่านผู้ฟังบางครั้งแม่ลูกยังช่วยกันได้ในภัยเหล่านั้นจากสัตว์ร้ายบ้างจากไฟไหม้จากน้ำท่วมบางคนก็ยังช่วยกันและกันได้แต่ภัยที่ช่วยกันและกันไม่ได้จริงๆคือความแก่ความเจ็บและความตายข้าพเจ้าเคยผู้ฟังตอนเป็นเด็กประมาณสัก10ขวบไปนอนกับคุณแม่คุณพ่อก็นอนอยู่ด้วยเราก็ไปนอนกับพ่อแม่ให้หาความอบอุ่นประมาณสัก3ผู้ฟังแม่ข้าพเจ้านี่ลุกขึ้นมานั่งแล้วก็ปวดขาปวดที่น่องนี่นะทั้งซ้ายและขวาเพราะว่ายืนเดินขายของทำงานนั่นนี่ปวดจนนอนไม่หลับอ่ะต้องลุกขึ้นมาข้าพเจ้าก็รู้สึกตัวขึ้นแม่มาทำไรโอ้ปวดขาเราก็เลยช่วยนวดอ่ะช่วยนวดขานวดที่น่องบีบเข้าไปจนไม่คิดว่าโอ้แม่เราปวดขนาดนี้เราจะแบ่งความปวดนี้มาได้ไหมแบ่งมาสักครึ่งนึงเอาให้แม่ปวดลดลงด้วยความคิดอย่างนี้มันไม่ได้ดีที่สุดก็คือไปช่วยนวดเอาเป็นภัยที่แม่ลูกช่วยกันไม่ได้แต่ผู้ฟังแม่จะมาบอกว่าลูกอย่าเจ็บเลยเดี๋ยวแม่เจ็บแทนให้ลูกอย่าตายเลยเดี๋ยวพ่อตายแทนให้แม่อย่าเจ็บเลยเดี๋ยวลูกเจ็บแทนให้เราจะได้ตามปรารถนาในสังขารนี้แต่ที่ไหนเล่าแล้วถ้าสถานการณ์นั้นมันเกิดขึ้นจริงๆคุณจะหวั่นไหวคุณจะร่ำไรคร่ำครวญทุบอกชกตัวถึงความเป็นผู้มึนงงคลั่งเพ้อหรอไม่นั่นปุถุชนก็เป็นกันแต่คนประเสริฐท่านผู้ฟังคนประเสริฐอย่างท่านผู้ฟังมาฟังธรรมะฟังจนมาป่านเนี่ยมันไม่ใช่คนธรรมดาแล้วเขาเรียกว่าคนประเสริฐเราจะมีสติมีสมาธิพร้อมรับสถานการณ์ทุกอย่างที่มันมาเราตั้งจิตด้วยสติสมาธินะนึกถึงสิ่งที่เราไม่อยากให้เกิดครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งที่3ทำอยู่เนืองๆเพราะพระพุทธเจ้าบอกไว้แล้วสัตว์จะต้องพลัดพรากจากของรักของชอบใจทั้งสิ้นถ้าเราเกิดพลัดพรากจากคนที่เรารักด้วยสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่งนึกไว้มีสติสัมปชัญญะไว้ไม่ให้จิตเราเพลินไปตามเราจะนิ่งเฉยได้ทุกฝันในสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นเช่นแต่คู่ครองของเราเนี่ยเอ้าย้ำอีกซ้ำอีกเอ้าเกิดนอกใจเขาส่งซองอะไรไม่รู้มาให้ซองใหญ่มีทั้งรูปภาพข้อความหลักฐานทุกอย่างของผัวเราทำไมมีชู้โอ้ยลูกก็โตแล้วด้วยอีกฝั่งหนึ่งนั้นหรือเมียของเราทำไมมีกิ๊กโอ้ยสับลางนี่นะหรือแฟนของเราทำไมแบบ 2-3 คนเรารักทุ่มจิตใจเต็มที่เลยเราคิดนะแต่อย่าคิดแล้วเพลินไปเพราะนั่นจะไม่เกิดความยินร้ายเกิดความกลัวแต่ด้วยสติด้วยสมาธิมีอยู่แล้วจินตนาการเรื่องที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นเลยเรื่องที่กลัวที่สุดเรื่องที่จะกังวลใจมากที่สุดให้มีสติสมาธิแล้วเราจะไม่ได้เพลินไปตามความคิดนั้นความยินร้ายจะไม่เกิดความกลัวจะไม่เกิดเราจะระงับความกลัวความยินร้ายลงได้เมื่อเราไม่ยินร้ายเราก็ไม่ยินดีนะผู้ฟังคนที่ไม่ยินดีไม่ยินร้ายในทุกสถานการณ์เขาจะมีเมตตาได้เขาจะมีกรุณาเขาจะมีอุเบกขาได้ก็เรานี่แหละเพราะว่าไม่ไปตามกิเลสไง พอไม่ตามกิเลสจิตมีความผ่องใสไม่เศร้าหมองเมตตาอุเบกขาเป็นต้นเกิดขึ้นได้เรากำหนดดูการทำสมาธิแบบคิดตรงข้ามภาษาอังกฤษเรียก inversion แต่มีเงื่อนไขนะเราต้องมีสติสมาธิถูกไหมล่ะหรืออย่างการพิจารณามรณสติมรณสติคือความตายเราตัวเองตายเอาโอ้โหไม่ใช่ตายธรรมดาธรรมดาด้วยตายแบบตกตึกตายอะตายแบบเจ็บๆอะตายแบบต้องเสียเงินอีกเอาเป็นอะไรอย่างเงี้ยอะโอ้เราต้องตายบางทีเราจะมากำหนดว่าถ้าฉันจะต้องตายฉันจะไม่กลัวหรอกแต่ว่าให้แบบตายแบบเร็วๆว่าไม่ต้องเจ็บมากคุณเลือกไม่ได้หรอกตัวบุฟังดูอย่างพระพุทธเจ้าดูอะเจ็บสุดๆตายเป็นเลือดอะกระตุ้นหนึ่งเข้ากระตุ้นหนึ่งออกอะต้องยังเจ็บเลยตัวบอกตายแล้วก็จบๆไปที่เร็วๆจะได้ไม่ต้องแบบทุกข์มากอย่างบางคนเนี่ยนะเป็นกรณีของท่านพระอานนท์อย่างเงี้ยเราวันที่จะตายเนี่ยไม่ได้เจ็บป่วยได้ยังเดินอยู่สบายสบายเลยวันนี้เราจะหมดอายุแล้วนี่บึ้มร่างกายแตกสลายออกไม่ต้องเจ็บนานบางคนก็อยากได้แบบนั้นไงแต่พอดีเราเลือกไม่ได้นะเป็นมะเร็งเนี่ยสู้กับมะเร็งอะดูแต่ตอนที่สู้อะสู้จะเอาหายใช่ไหมสู้ๆไปโหมันไม่หายอยู่กับมันก็แล้วกันอยู่ไปเสียเงินมากอีกเอ้าแล้วถ้าเราจะมีความกังวลใจกลุ่มใจเพราะเหตุนี้อย่านะอย่าหยุดไว้นึกถึงความดีไงมรณสติมีไหมความดีของเราที่ถ้าเมื่อเราตายไปแล้วเราจะไม่ไปนรกให้ยินดีเลยนะหวังก็คือสติสมาธินี่แทนที่จะคิดถึงว่าโอ้เราจะต้องตายคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้เงินตอนนั้นหยุดเรามาคิดถึงว่าความดีเรามีไหมในการระลึกได้นี่นะทุกฟังคือสตินะเราตั้งสติจิตมีความชุ่มชื่นสมาธินึกถึงความตายบ้างนึกถึงเรื่องที่ไม่น่าพอใจนึกถึงการพลัดพรากจากสิ่งที่น่าพอใจจินตนาการเลยมีท่านผู้ฟังท่านหนึ่งเล่าให้ฟังว่าพ่อนี่ป่วยอยู่ต่างจังหวัดนี่คือสมัยที่ยังไม่มีอินเทอร์เน็ตยังไม่มีสมาร์ทโฟนแล้วก็โอ้ยก็ไม่รู้ว่าพ่อจะจากไปเมื่อไหร่ก็รอโทรศัพท์ว่าจะโทรมาแจ้งตัวเองทำงานอยู่กรุงเทพเดินผ่านโทรศัพท์ทีไรนึกเรื่องนี้ทุกทีนึกจนมันจะเป็นประสาทโอ้พ่อเราจะตายหรืออย่างนั้นเดี๋ยวเธอมาคิดใหม่ดูบ้างตั้งสติไว้เฮ้ยฉันจะไม่ร้องไห้ฉันจะไม่ร่ำไรก็ร่ำครวญถ้าโทรศัพท์มาปุ๊บนี่ฉันจะมีสติสัมปชัญญะรับข่าวสารนี้เธอก็คิดแบบนี้พ่อเราจะตายอย่างหน้ามองโทรศัพท์ที่ไหนนึกเรื่องนี้ทุกทีวันหนึ่งมัน10 กว่าครั้งอ่ะนั่งลงตรงโต๊ะเห็นโทรศัพท์ได้นึกลุกขึ้นมาปุ๊บเห็นโทรศัพท์ได้นึกนึกแล้วก็มีสติด้วยไม่ใช่นึกแบบกังวลใจคิดถึงแบบมีสติตั้งไว้ความยินร้ายความกลัวจะระงับไปให้ท่านผู้ฟังตั้งจิตที่มีสติรักษาสมาธิพิจารณาถึงความจริงข้อนี้ไว้ต่อไปแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร
1: ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz
2: คำบางคำคุณไม่คิดแต่พ่อแม่คิด
3: โอ๊ยเลิกบ่นเลิกจู้จี้สักทีได้ไหมน่ารำคาญ
2: คำพูดรุนแรงสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุลูกหลานอย่างเราสามารถดูแลท่านผ่านทริคิวใจพระในบ้านเริ่มจากงดใช้คำพูดรุนแรงหากิจกรรมทำร่วมกันมอบงานสร้างคุณค่ากอดเพิ่มพลังใจและพาไปหาหมอด้วยตัวเองรักแท้ดูแลด้วยใจให้ผู้สูงวัยสุขกายสุขใจทุกวันนะคะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 6:00 นกับจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาค่ะกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาเพิ่มเบี้ยคนพิการ 1,000 บาทในเดือนกรกฎาคมนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ติดดีไหมนะใช้ดีไหมเนี่ย
3: ลังเลอยู่ได้กังวลทำไมติดเลยสิพ่อใช้เลยสิแม่ Do it now เลือก Green Power by PEA เลยวันนี้เพราะมีทั้งบริการติดตั้ง PEA Solarและแอป PEA Water สำหรับรถ EV หรืออยากสร้างมาตรฐานทุกธุรกิจให้เติบโตยิ่งขึ้นก็มีเครื่องมือวัดคาร์บอนด้วยคาร์บอนฟอร์มและ REC ไปรับรองพลังงานหมุนเวียนด้วยนะครับ
4: รับโลกได้เลยแค่ลงมือทำ Do it now Green Power by PEA
5: คืน11มิถุนาฟ้ารำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
6: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
7: โรคที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
8: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาเพิ่มเบี้ยคนพิการ 1,000 บาทในเดือนกรกฎาคมนี้พร้อมปรับเพิ่มวงเงินกู้ยืมประกอบอาชีพเป็น 300,000 บาท
9: นายภูผาไทยแท้โฆษกกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ฝ่ายการเมืองเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติหรือกพช.เห็นชอบผลักดันการปรับเพิ่มเบี้ยความพิการสำหรับผู้ถือบัตรประจำตัวคนพิการจาก800บาทเป็น 1,000 บาทต่อเดือนโดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจะเร่งจัดทำรายละเอียดคาดว่าจะเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีภายในเดือนกรกฎาคมนี้พร้อมเห็นชอบปรับปรุงระเบียบกพช. 6 ฉบับโดยสาระสำคัญได้แก่เปิดให้ยื่นคำขอจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการและขอมีบัตรประจำตัวคนพิการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มวงเงินกู้ยืมประกอบอาชีพของคนพิการจาก 120,000 บาทเป็น 300,000 บาทเพื่อให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจรวมทั้งปรับหลักเกณฑ์การพิจารณาให้สะท้อนศักยภาพของผู้กู้มากขึ้นและเปิดโอกาสให้ผู้ดูแลคนพิการพัฒนาศักยภาพเป็นผู้ช่วยคนพิการเพื่อเสริมการดูแลในครอบครัวและชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพนิตยาคุณสิมรายงาน
1: กรมควบคุมโรคเตือนโรคมือเท้าปากเริ่มระบาดช่วงเปิดเทอมรับหน้าฝนแนะนำผู้ปกครองและสถานศึกษาเพิ่มการเฝ้าระวังในเด็กเล็ก
10: นายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวว่าจากข้อมูลระบบเฝ้าระวังโรคดิจิทัลกองระบาดวิทยาตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง25มิถุนายน2569พบผู้ป่วยโรคมือเท้าปากสะสม16,332 รายยังไม่พบรายงานผู้เสียชีวิตโดยจำนวนผู้ป่วยในปีนี้ยังต่ำกว่าปีที่ผ่านมาในช่วงเวลาเดียวกันกลุ่มเด็กเล็กอายุ0ถึง4ปีเป็นจำนวนผู้ป่วยที่สูงที่สุดอย่างเห็นได้ชัดปัจจุบันกำลังเข้าสู่ช่วงขาขึ้นของวงรอบของการระบาดตามฤดูกาลจึงขอเตือนผู้ปกครองสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหรือสถานรับเลี้ยงเด็กในชุมชนเพิ่มความเข้มงวดในการคัดกรองและเฝ้าระวังเด็กเล็กอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะหลังช่วงเปิดภาคเรียนที่มีการทำกิจกรรมร่วมกันและมีโอกาสสัมผัสใกล้ชิดกันมากขึ้นหากพบว่ามีไข้ร่วมกับมีแผลหรือจุดแดงในช่องปากมีผื่นหรือตุ่มน้ำใสบริเวณฝ่ามือฝ่าเท้าลำตัวหรือก้นในเด็กเล็กมีอาการงอแงไม่ยอมรับประทานอาหารหรือดื่มนมมีน้ำลายไหลหรือบ่นเจ็บปากให้สงสัยว่าอาจเป็นโรคมือเท้าปากในกรณีที่มีอาการรุนแรงเช่นไข้สูงรับประทานอาหารและน้ำได้น้อยมากซึมลงชักเกร็งอาเจียนมากหรือหายใจหอบเหนื่อยควรรีบพาไปพบแพทย์ทันทีเพื่อรับการวินิจฉัยและรักษาเนื่องจากอาการดังกล่าวอาจเป็นสัญญาณเตือนของภาวะสมองอักเสบหรือกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบซึ่งอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้มนอุดมพรรายงาน
1: ทีมชาติบราซิลยิงประตูชัยนาทีสุดท้ายชนะญี่ปุ่น2-1ผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายได้สำเร็จ
11: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ32ทีมสุดท้ายระหว่างทีมชาติบราซิลอดีตแชมป์โลก5สมัยพบกับทีมชาติญี่ปุ่นเกมนี้ทัพซามูไรบลูเล่นเกมรับได้เหนียวแน่นและอาศัยจังหวะส่วนกลับจนมาได้ประตูขึ้นนำในนาทีที่29จากไคซูซาโนะจนกระทั่งในครึ่งหลังบราซิลแก้เกมมาโดยเน้นลูกกลางอากาศมากขึ้นเดินหน้ากดดันญี่ปุ่นอย่างต่อเนื่องกระทั่งนาทีที่56คาซิมิโร่ม่งทำประตูตีเสมอให้ทัพแซมบ้าเป็น1-1จากนั้นในช่วงทดเวลาบาดเจ็บนาทีสุดท้ายกราเบียมาร์ติเนลลี่มายิงประตูชัยให้บราซิลเอาชนะไปได้2-1ทำให้ทัพแซมบ้าผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายไปรอพบผู้ชนะระหว่างไอวอรี่โคสต์หรือนอร์เวย์ต่อไปส่วนทัพซามูไรบลูหยุดเส้นทางไว้ที่รอบ32ทีมปุริภัทรสอนการรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวจันทิมาเจษดาจิตพัฒนาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้าค่ะวันนี้เช้าวันอังคารที่30มิถุนายน2569นะคะตรงกับแรม1ค่ำเดือน8ปีมะเมียคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันพิริยาพรวงศ์อุบลค่ะและคุณสุกัญญาสว่างสันติสกุลสวัสดีค่ะพี่กบค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเช่นกันนะคะวันนี้เตรียมต้อนรับฝนด้วยนะคะ
0: ค่ะ
1: เพราะว่าวันนี้ดูจากพยากรณ์อากาศมาตั้งแต่ช่วงเช้าตรู่แล้วนะคะ
0: ค่ะ
1: ทีท่าเนี่ยฝนไม่ลดลงเลยนะอาก็เตรียมพร้อมให้ดีค่ะวันนี้เรามากับทีมงานเหมือนเดิมนะคะทีมงานของเราคุณสายชนีสังควบคุมเสียงวันนี้ค่ะส่วน Facebook Live ก็จะเป็นทีมน้องๆจาก New Media ค่ะคุณแดนอัครเดชคัมภีรักคุณฟิลเดชาธรชัยโสดาและคุณโบ๊ทว่าที่ร้อยตรีคุณอากรสิมพิทักษ์ค่ะ
0: ค่ะตอนนี้ขึ้นไลฟ์เรียบร้อยแล้วนะคะที่เพจข่าวยามเช้าค่ะคุณผู้ฟังที่ติดตามผ่านทางช่องทาง Facebook Live นะคะก็เข้ามาแล้วเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็คอมเมนต์พูดคุยกับเรา2คนมาได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันเป็นระยะนะคะแล้วก็ทักทายพี่ๆหอกกระจายข่าวทุกๆท่านด้วยนะใครที่เปิดรอรับที่จะฟังพี่ปูบุญมาสีมาศนะคะก็เดี๋ยวอีกสักครู่นึงนะคะอยู่กับพวกเรา2คนก่อนนะช่วงนี้นะคะเช้านี้ค่ะในพูดถึงเรื่องของฟ้าฝนแล้วเนี่ยมาอัปเดตนะคะเรื่องของการประกาศเตือนกันหน่อยค่ะประกาศเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะฉบับที่8ค่ะฉบับที่8เนี่ยในช่วงวันที่30มิถุนายนก็คือวันนี้นะคะไปจนถึง3กรกฎาคมก็มีประกาศเตือนนะคะประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกค่ะแล้วก็ภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากจะมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นค่ะยังไงให้คุณผู้ฟังทุกท่านนะคะระมัดระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งบางพื้นที่อาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากได้นะคะโดยเฉพาะใครที่อยู่ในพื้นที่ลาดเชิงเขาที่เป็นทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มด้วยนะคะส่วนภาคใต้ค่ะคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนนะคะตอนนี้จะมีกำลังค่อนข้างแรงเลยค่ะโดยตั้งแต่วันนี้30มิถุนายนถึง3กรกฎาคมนั้นจะมีคลื่นสูง 2-3 เมตรเลยนะคะส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะยังไงนะคะขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังค่ะแล้วก็หลีกเลี่ยงเรื่องของการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนไว้ด้วยและเพื่อความปลอดภัยลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะคุณผู้ฟังคะให้คุณผู้ฟังทุกท่านวางแผนการใช้ชีวิตแล้วก็การเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวด้วยอย่างระมัดระวังนะคะติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้หรือว่าจะติดตามจากข่าวต้นชั่วโมงของเราก็ได้หลังจบข่าวต้นชั่วโมงทุกๆชั่วโมงนะคะเริ่มตั้งแต่9นาฬิกาทุกวันก็จะมีพยากรณ์อากาศจันทร์ถึงศุกร์นะคะติดตามกันได้ค่ะ
1: ค่ะมาดูพยากรณ์อากาศวันนี้กันหน่อยค่ะตั้งแต่เช้าเลยนะเพราะว่าวันนี้ต้องเตรียมรับมือกับฝนไว้ให้ดีค่ะภาคเหนือวันนี้ฝนประมาณ 70% ภาคอีสานนะคะภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็ 70% เหมือนกันค่ะ
0: ค่ะ
1: ส่วนภาคตะวันออกนะคะภาคตะวันออกเมืองผลไม้วันนี้ฝน 70% เช่นกันมาดูในส่วนของภาคใต้นะคะเหมือนที่คุณพลอยบอกวันนี้นะคะฝนถ้าเป็นฝั่งอ่าวไทย 60% ค่ะแล้วก็ภาคใต้อันดามันนั้นจะตก 70% คลื่นสูงประมาณ 2-3 เมตรเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องงดออกจากฝั่งสำหรับเรือที่จะเดินทางนะคะแล้วก็ภาคกลางวันนี้ 60% ค่ะกรุงเทพมหานครวันนี้นะคะรวมไปถึงปริมณฑล 60% เช่นกันค่ะ
0: ค่ะนอกจากนี้นะคะฝากฝั่งกรมชลประทานเองนะคะก็ยังเร่งกำจัดวัชพืชหลายพื้นที่เลยค่ะเพื่อเป็นการเปิดทางน้ำที่จะรับกับฝนที่จะตกหนักลงมานะคะโดยกรมชลประทานเองก็มีการเร่งกำจัดผักตบชวาและวัชพืชอย่างต่อเนื่องเพื่อหวังที่จะเพิ่มพื้นที่รับน้ำแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำติดตั้งเครื่องสูบน้ำส่งน้ำให้ภาคการเกษตรค่ะนอกจากนี้ยังนำนวัตกรรมโดรนเพื่อการเกษตรนะคะมาใช้บินพ่นสารกำจัดวัชพืชด้วยสารผสมสูตรสวพ.62นะคะเป็นการควบคุมวัชพืชลดการกีดขวางทางน้ำแล้วก็ช่วยรักษาคุณภาพน้ำให้มีความเหมาะสมก็เป็นไปตามนโยบายของคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะ คะซึ่งมุ่งเน้นเรื่องของการบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อที่จะให้ประชาชนนั้นมีน้ำใช้อย่างทั่วถึงค่ะกรมชลประทานก็เลยเดินหน้าภารกิจเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนอย่างต่อเนื่องมาดูภารกิจกำจัดผักตบชวาเขาทำหลายพื้นที่นะคะไม่ว่าจะเป็นที่สำนักงานชลประทานที่1ที่อำเภอจอมทองและอำเภอดอยหลอดที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะแล้วก็กำจัดผักตบชวาที่โครงการส่งน้ำบำรุงรักษาหัวนาค่ะที่อำเภอกันทรารมนะคะจังหวัดศรีสะเกษแล้วก็โครงการส่งน้ำบำรุงรักษาชันสูตรนะคะอำเภอค่ายบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีแล้วก็ที่อำเภอบ้านหมี่ลพบุรีนะคะมีที่อำเภอเมืองฉะเชิงเทราอำเภ อมีที่บางเลนนครปฐมด้วยแล้วก็บางพูนปทุมธานีแล้วก็มีระโนดสงขลาแล้วก็อำเภอตักใบจังหวัดนราธิวาสด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะนอกเหนือจากภารกิจกำจัดผักตบชวาแล้วเนี่ยยังมีภารกิจติดตั้งเครื่องสูบน้ำด้วยก็จะมีที่สำนักงานชลประทานที่12อันนี้ส่วนเครื่องจักรกลนะคะแล้วก็มีติดตั้งเครื่องสูบน้ำที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าโบสถ์โครงการชลประทานอุทัยธานีค่ะแล้วก็ยังคงเดินหน้ากำจัดวัชพืชสิ่งกีดขวางทางน้ำกันอย่างต่อเนื่องควบคู่ไปกับการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูฝนอย่างเต็มศักยภาพนะคะร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องในการเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นทั้งประสบปัญหาภัยน้ำท่วมหรือว่าภัยแล้งค่ะยังไงนะคะถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังในพื้นที่ไหนต้องการความช่วยเหลือติดต่อโครงการชลประทานใกล้บ้านท่านได้สายด่วนกรมชลประทาน1460ค่ะ
1: ค่ะเรื่องการบริหารจัดการน้ำก็ต้องบริหารให้ดีด้วยเช่นกันนะคะยังไงก็ตามต้องประหยัดน้ำเหมือนเดิมนี่แหละค่ะ
0: ค่ะ
1: ค่ะคุณผู้ฟังคะเมื่อวานนี้29มิถุนายนนะคะก็เป็นอีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาค่ะเสด็จร่วมพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการนะคะที่อนุสรณ์สถานโอเทลเดซองวาลิสกลุ่มอาคารประวัติศาสตร์ขนาดใหญ่เลยค่ะซึ่งอยู่ที่ฝรั่งเศสนะคะสร้างขึ้นตั้งแต่คริสตศตวรรษที่17ค่ะในสมัยรัชสมัยพระเจ้าหลุยที่14เพื่อเชิดชูเกียรติแล้วก็ดูแลทหารผ่านศึกเป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์แล้วก็ทหารการทหารของสาธารณรัฐฝรั่งเศสด้วยค่ะภายในเป็นที่ตั้งของมหาวิหารแซงหลุยเดแซงวาลิสมหาวิหารประจำกองทัพฝรั่งเศสนั่นเองค่ะและอาคารโดมเดแซงวาลิสซึ่งเป็นที่ฝังพระศพของจักรพรรดิณโปเลียนที่1นะคะสถานที่แห่งนี้ก็เลยถือว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งเกียรติยศสูงสุดทางการทหารที่รัฐบาลฝรั่งเศสนั้นจัดรัฐพิธีต้อนรับประมุขต่างประเทศอย่างสมพระเกียรติค่ะจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระราชวังเอลิเซซึ่งเป็นการใช้เป็นธรรมเนียบประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสมาตั้งแต่การสถาปนาสาธารณรัฐที่2ค่ะในปีพ.ศ.2391ค่ะอาคารประวัติศาสตร์แห่งนี้นะคะเดิมนั้นเป็นที่พำนักของเขาแห่งเอเวเรนะคะเอเวรอนะคะแล้วก็ปัจจุบันนั้นใช้เป็นสถานที่ประกอบรัฐพิธีประชุมระดับสูงแล้วก็มีการต้อนรับประมุขรวมถึงพระราชวงศ์จากทั่วโลกด้วยค่ะในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพบหารือข้อราชการกับนายเอมานูเอลมาครงนะคะประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสด้วยค่ะเพื่อยกระดับความร่วมมือระหว่างสองประเทศและในช่วงค่ำประธานาธิบดีฝรั่งเศสและภริยาเป็นเจ้าภาพจัดงานถวายพระกระยาหารค่ำอย่างเป็นทางการแด่ทั้งสามพระองค์ค่ะการต้อนรับอันอบอุ่นและสมพระเกียรติสูงสุดในครั้งนี้ไม่เพียงสะท้อนถึงสัมพันธไมตรีอันลึกซึ้งค่ะแต่ยังเป็นหมุดหมายสำคัญในการยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและก็ฝรั่งเศสด้วยค่ะสู่การเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์อย่างยั่งยืนสืบไปค่ะ
0: ค่ะและนอกจากนี้นะคะเมื่อวานนี้ท่านนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลนะคะก็ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตตามเสด็จในฐานะรัฐมนตรีเกียรติยศเพื่อถวายงานและรับพระบรมราโชบายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการค่ะระหว่างวันที่28มิถุนายนถึง2กรกฎาคมนี้นะคะตามคำทูลเชิญของประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครง เนื่องในโอกาสครบรอบ170ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐฝรั่งเศสค่ะเมื่อ2399นะคะเมื่อปี2399แล้วก็ต่อเนื่องการครบรอบ340ปีของการติดต่อสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศครั้งแรกเมื่อปี2228นะคะก็ท่านนายกรัฐมนตรีจริงๆเมื่อวานนี้เนี่ยมีการแถลงงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ค่ะท่านก็มอบหมายให้ทางด้านของคุณเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังค่ะเป็นผู้นำเสนอร่างพระราชบัญญัติหรือว่าพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ในวาระที่1รับหลักการนะคะและขอให้คณะรัฐมนตรีเนี่ยท่านนายกย้ำว่าให้ใช้โอกาสนี
1: ้
0: ไปตอบคำถามข้อซักถามของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรให้กระจ่างแล้วก็ให้ใช้โอกาสนี้ชี้แจงกับประชาชนได้รับทราบถึงความจำเป็นเร่งด่วนและเป้าหมายสำคัญในการจัดสรรงบประมาณตามภารกิจของแต่ละหน่วยงานอย่างชัดเจนค่ะสำหรับการพิจารณาร่างพรบ.งบประมาณนะคะวาระที่1รับหลักการนี้เนี่ยก็คือมีขึ้นตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะ29มิถุนายนที่ผ่านมาจะมีไปจนถึงวันที่3ขออภัยค่ะ1กรกฎาคมนะพรุ่งนี้รวมทั้งหมด3วันด้วยกันค่ะร่างพรบ.งบประมาณนี้ถูกจัดทำขึ้นภายใต้ข้อจำกัดด้านการคลังแล้วก็สถานการณ์เศรษฐกิจของโลกด้วยนะคะที่ถือว่ายังมีความผันผวนมีความไม่แน่นอนจึงมุ่งตอบโจทย์ทั้งเรื่องของการดูแลประชาชนทั้งระยะสั้นและการลงทุนเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศในระยะยาวด้วยก็จะมีงบประมาณรายจ่ายอยู่ที่ 3.78 ล้านล้านบาทด้วยกันค่ะก็จะครอบคลุม3เป้าหมายสำคัญก็คือความมั่นคงและภูมิคุ้มกันของประเทศลงทุนในอุตสาหกรรมใหม่และคุณภาพชีวิตของประชาชนค่ะส่วนการประชุมคณะรัฐมนตรีประจำสัปดาห์ก็คือวันนี้ทุกๆวันอังคารนะคะ30มิถุนายนวันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีมอบหมายให้ด้านของคุณพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมค่ะให้วันนี้เป็นประธานการประชุมครม.นะคะเพื่อความสะดวกต่อการชี้แจงข้อสักถามวันนี้ติดตามกันได้เป็นปกตินะคะการประชุมครม.ค่ะ
1: แต่ว่าการแถลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีนะคะก็ยังคงต่อเนื่องค่ะซึ่งวันนี้เมื่อวานนี้นะคะคุณเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะก็ได้มีการเสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570ค่ะซึ่งได้มีการแถลงต่อสภาผู้แทนราษฎรนะคะซึ่งระบุว่ารัฐบาลนั้นได้มีการจัดทำร่างพ.ร.บ.นี้เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานแล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตและความมั่นคงของประชาชนในทุกพื้นที่อย่างทั่วถึงค่ะก็เป็นไปตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติและก็นโยบายรัฐบาลด้วยค่ะงบประมาณรายจ่ายนะคะประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570นั้นวงเงินทั้งสิ้นเนี่ยอยู่ที่ 3,788,000 ล้านบาทค่ะซึ่งก็แบ่งออกมาเป็นรายจ่ายประจํา 2,786,367.1ล้านบาทค่ะส่วนรายจ่ายเพื่อชดเชยเงินคงคลังนั้นจะอยู่ที่ 71,038.1 ล้านบาทค่ะและรายจ่ายลงทุนนั้นจะอยู่ที่ 789,171.5 ล้านบาทส่วนรายจ่ายชำระคืนต้นเงินกู้นะคะจะอยู่ที่ 151,520 ล้านบาทค่ะซึ่งการจำแนกนั้นเขาจะมีการแบ่งตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณมีทั้งหมด6ยุทธศาสตร์1รายการด้วยกันค่ะมาดูยุทธศาสตร์แรกนะคะจะเป็นด้านความมั่นคงต่อมาก็คือด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันด้านที่3ก็จะเป็นการพัฒนาการเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์และการด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมค่ะ5นั้นจะเป็นด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและยุทธศาสตร์ที่6ก็จะเป็นด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐรวมไปถึงงบประมาณสำรองเพื่อรองรับเหตุฉุกเฉินและก็ภัยพิบัติและภารกิจจำเป็นของรัฐด้วยค่ะซึ่งรัฐบาลก็ยืนยันนะคะว่าในเรื่องของการบริหารจัดการงบประมาณรายจ่ายนี้เนี่ยจะเป็นไปตามกฎหมายแล้วก็กรอบวินัยของการเงินการคลังของรัฐอย่างเคร่งครัดค่ะให้เม็ดเงินนั้นไปสู่ประชาชนแล้วก็สร้างการเติบโตให้ประเทศอย่างเต็มศักยภาพทั่วถึงแล้วก็ยั่งยืนด้วยค่ะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมต่อไปด้วยค่ะ
0: ค่ะมาดูสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชากันหน่อยนะคะเมื่อวานนี้ที่บ้านหนองจานนะคะก็คือทางด้านของกองกำลังบุรพานะคะเหมือนมีประกาศออกมาบางคนก็บอกว่าเป็นเคอร์ฟิวหรือเปล่านะคะทางด้านของพันเอกณัฐวุฒิ สมพรสมพรมนะคะผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจโคกสูงได้มีการลงนามประกาศด่วนที่สุดค่ะใช้อำนาจตามกฎอัยการศึกพุทธศักราช2457นะคะห้ามประชาชนเข้าพื้นที่ยึดครองของทหารบริเวณหลักเขตแดนที่46ถึง47ค่ะทางทิศตะวันออกของถนนสีเพนบ้านหนองจานตำบลโนนหมักมุ่นอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วนะคะเพื่อป้องกันกลุ่มผู้ที่ไม่หวังดีโดยมีการเพิ่มมาตรการคุมเข้มเด็ดขาด2ข้อก็คือ1เลยข้อที่1ห้ามประชาชนเข้าพื้นที่ในทุกกรณีตั้งแต่18นาฬิกาถึง6นาฬิกาของวันรุ่งขึ้นนะคะคือเรียกง่ายว่าเคอร์ฟิวช่วงกลางคืนข้อที่2เนี่ยอนุญาตเฉพาะแค่ชาวบ้านที่มีที่ดินทำกินเข้าไปทำการเกษตรได้เฉพาะช่วงเวลาตั้งแต่6โมงเช้าถึง6โมงเย็นเท่านั้นโดยชาวบ้านจะต้องพกบัตรประจำตัวประชาชนด้วยเพื่อเป็นการแสดงตัวค่ะแล้วก็ลงทะเบียนกับเจ้าหน้าที่ทุกครั้งนะคะขณะเดียวกันกำลังพลชุดทหารช่างก็เร่งเข้าติดตั้งลวดหนามหีบเพลงค่ะเพื่อที่จะปิดกั้นช่องทางธรรมชาติอย่างหนาแน่นนะคะเพื่อที่จะปิดบริเวณรอยต่อจุดตรวจส.40ถึงส.41ที่บ้านหนองจานนะคะแล้วก็เมื่อคืนนี้โฆษกกองทัพบกค่ะมีการชี้แจงผ่าน NBT นะคะบอกว่าจริงๆที่บ้านหนองจานเนี่ยก็ไม่ใช่การประกาศเคอร์ฟิวหรอกแต่ว่าเป็นการควบคุมบางพื้นที่ในเวลากลางคืนค่ะตอนนี้สถานการณ์ยังถือว่าควบคุมได้อยู่นะคะแล้วก็มีประกาศออกมาจากกองทัพภาคที่1ด้วยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการชี้แจงกรณีประกาศกำหนดพื้นที่รักษาความสงบที่บ้านหนองจานเพื่อป้องกันมิให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้ามาสร้างประเด็นในพื้นที่อนุญาตให้ชาวบ้านเข้าพื้นที่ทำกินได้ตามปกติในเวลาที่กำหนดก็คือเวลาที่พูดไปเมื่อสักครู่นี้นะคะ
1: ค่ะเพื่อความปลอดภัยนะคะไปดูในส่วนของทางภาคใต้บ้างนะคะในขณะที่ภาคใต้เนี่ยก็เกิดเหตุระเบิดที่ปั๊มน้ำมัน PT สาขาถนนสาย15ตำบลสเตงนอกอำเภอเมืองยะลาด้วยค่ะซึ่งทางด้านของปลัดกระทรวงมหาดไทยนะคะ

0: ทางด้านของปลัดกระทรวงมหาดไทยนี่แหละค่ะเร่งลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องแล้วก็ใกล้ชิดด้วยค่ะแล้วก็ไปให้กำลังใจผู้ที่ได้รับผลกระทบนะคะซึ่งถือว่าเป็นการกระทำที่อุกอาจมากๆนะคะไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายและก็สร้างความเดือดร้อนเสียหายให้กับประชาชนในพื้นที่ถึงแม้ว่าจะไม่มีผู้บาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตก็ตามแต่มูลค่าความเสียหายรวมไปถึงขวัญกำลังใจของประชาชนในพื้นที่เป็นสิ่งที่รัฐบาลและก็กระทรวงมหาดไทยนั้นไม่ปล่อยใหผู้ก่อเหตุเนี่ยลอยนวลได้หรือว่าลักลอบกระทำการเช่นนี้อีกต่อไปได้ค่ะพร้อมทั้งกำชับให้หน่วยที่เกี่ยวข้องปฏิบัติการข่าวเร่งจับกลุ่มคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะสำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นนะคะทราบว่าเจ้าของกิจการปั๊มน้ำมันนั้นก็มีประกันวินาศภัยด้วยนะคะแล้วก็ทางด้านของโยธาธิการและก็ผังเมืองจังหวัดยะลาเนี่ยก็เร่งสำรวจความเสียหายไม่ว่าจะเป็นตัวอาคารบ้านเรือนประชาชนนะคะแล้วก็ความเสียหายทั้งหมดค่ะส่วนทางด้านพลังงานจังหวัดนะคะเร่งดำเนินการให้สามารถให้บริการน้ำมันได้โดยเร็วค่ะคาดว่าจะใช้เวลาภายใน1เดือนนี้และทางพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนั้นก็จะดำเนินการเยียวยาประชาชนที่เป็นแรงงานพนักงานปั๊มน้ำมันในช่วงที่ไม่ได้มีงานทำด้วยส่วนทางด้านราชการในส่วนราชการที่เกี่ยวข้องนะคะก็มีการจับมือการดูแลทุกด้านเลยค่ะให้ประชาชนนั้นสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติให้เร็วที่สุดค่ะในขณะที่ตำรวจชุดเก็บกู้แล้วก็ทำลายวัตถุระเบิดนะคะร่วมกับตำรวจศูนย์พิสูจน์หลักฐานที่10นะคะก็ได้เข้าไปในพื้นที่ไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุแล้วนะคะปรากฏว่าไปเจ อคนร้ายใช้ระเบิดแสวงเครื่องนะคะน้ำหนักประมาณ20กิโลกรัมได้ค่ะซุกซ่อนไว้ภายในถังดับเพลิงจุดชนวนด้วยระบบรีโมทคอนโทรลค่ะแต่ระเบิดนั้นทำงานเพียง1ลูกส่วนอีก1ลูกนั้นไม่ทำงานซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ได้ทำการเก็บกู้แล้วก็ทำลายอย่างเป็นที่ปลอดภัยเรียบร้อยแล้วก่อนส่งมอบชิ้นส่วนแล้วก็พยานหลักฐานทั้งหมดเนี่ยให้ตำรวจพิสูจน์หลักฐานตรวจสอบทางนิติวิทยาศาสตร์แล้วก็ตรวจหาอัตลักษณ์บุคคลใช้เป็นหลักฐานควบคู่กับการปฏิบัติการข่าวแล้วก็ติดตามผู้ก่อเหตุต่อไปนะคะในขณะเดียวกันตำรวจทหารสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนแล้วก็อาสาสมัครต่างๆเนี่ยก็ยังคงทำหน้าที่เสริมกำลังอย่างเข้มแข็งค่ะเพื่อดูแลความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ด้วยค่ะ
1: ค่ะก่อนที่เราจะไปพักเบรกแล้วก็ติดตามติดของร้องข่าววันนี้ย้ำเตือนกันหน่อยนะคะคุณผู้ฟังใครที่ได้รับสิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40แล้วท่านยังใช้เงินไม่หมดในแต่ละวันเนี่ยนะวันนี้วันสุดท้ายของเดือนมิถุนายนนะคะวันนี้รีบใช้ให้หมดนะคะเพราะว่าจะเป็นวันสุดท้ายของการใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส60/40ของเดือนมิถุนายนค่ะอย่าลืมใช้กันนะคะเพราะว่าระบบจะตัดอัตโนมัติภายในเที่ยงคืนวัน5ทุ่มกว่าวันนี้นะ5ทุ่ม59วันนี้แหละนะคะยอดที่ท่านเหลือเนี่ยมันไม่สามารถที่จะไปทบได้ในเดือนต่อไปก็คือในวันพรุ่งนี้นะคะเพราะฉะนั้นไปสแกนซื้อของกันซะหรือถ้าใครไม่อยากสแกนไปซื้อสั่งซื้อเดลิเวอรี่ได
0: ้ได
1: ้ก็เข้าร่วมโครงการใช่ค่ะสั่งได้ถึง3ทุ่มนะคะก็อย่าลืมย้ำเตือนกันนะใครที่ยังใช้สิทธิ์โครงการคนไทยช่วยไทยพลัส60/40ยังไม่หมดวันนี้วันสุดท้ายนะคะส่วนใครที่ยังไม่ได้ไปแจ้งนะเหตุที่ไม่ได้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาก็ไปแจ้งได้นะคะแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งภายในระยะเวลาที่กำหนดได้เพื่อเป็นการรักษาสิทธิ์ของตัวเองค่ะช่องทางที่แจ้งเหตุนะคะก็มี5ช่องทางด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นส่งไปรษณีย์หรือว่าไปยื่นด้วยตัวเองที่สำนักงานเขตก็ได้นะคะหรือจะเป็นเว็บไซต์bora.dopa.go.th ก็ได้หรือจะเป็น etc.go.th นะคะก็ได้นะคะก็อย่าลืมย้ำเตือนกันใครที่ทะเบียนบ้านอยู่กรุงเทพหรืออะไรแล้วก็ไม่สะดวกที่ไปเลือกตั้งวันอาทิตย์ที่ผ่านมาไปแจ้งสิทธิ์ซะหน่อยนะแจ้งว่าท่านติดภารกิจช่องทางไหนก็ได้ที่สะดวกก็เอาช่องทางนั้นนะคะแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องค่ะศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ของรัฐบาลหรือว่า1111นะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางกลางในเรื่องในการที่จะรับเรื่องร้องเรียนต่างๆหรือว่าข้อเสนอแนะแล้วก็เป็นการแจ้งเบาะแสกับพี่น้องประชาชนเพื่อส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปดำเนินการตรวจสอบอย่างแก้ไขนะคะก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางค่ะคุณผู้ฟังคะที่จะรับเรื่องร้องทุกข์ของท่านย้ำไว้เลยนะคะ 1111นะคะเป็นสายด่วนท่านโทรได้ตลอด24ชั่วโมงท่านจะแจ้งเบาะแสก็ได้ท่านจะส่งข้อเสนอคิดเห็นอะไรต่างๆก็ได้

0: ได้หมดนะคะแล้วก็จะมีเว็บไซต์ด้วย www.1111.go.th นะคะแอปพลิเคชัน PSC1111 ด้วยค่ะหรือถ้าท่านแบบว่าเอ้ยเดี๋ยวไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวไปยื่นเรื่องด้วยตัวเองก็ได้นะไปได้ที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล1111ที่ทำเนียบรัฐบาลนะคะก็จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางกลางที่จะคอยรับเรื่องราวร้องทุกข์ต่างๆได้หมดท่านจะร้องเรียนเรื่องอะไรกระทรวงไหนยังไง
1: ได้หมดเลย
0: ได้หมด1111ค่ะฝากด้วยเป็นช่องทางกลางในการรับเรื่องร้องเรียนค่ะ
1: ค่ะเอาละค่ะ 6:31 นะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักสักครู่ค่ะแล้วก็ใครที่รอคุณปูบุญมาสีมานไปตีของร้องข่าวกับคุณปูบุญมาสีมานกันต่อค่ะ
2: คืน11มิถุนาฟ้ารำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
6: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวังที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
7: พาณิชย์พุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนของถูกของดีมาแล้วจ้ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในร่วมกับกระทรวงมหาดไทยไปรษณีย์ไทยและผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคชวนพี่น้องประชาชนช็อปสินค้าราคาประหยัดของกินของใช้ถูกจริงใกล้บ้านคุณโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์พาณิชย์พุ่มพวงเคียงข้างประชาชนลดค่าครองชีพเพื่อคนไทยทุกคน

0: ค้องร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
1: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวกับผมบุญมาสีหมาดเช่นเคยครับข่าวแรกนั้นนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนำเสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570กำชับคณะรัฐมนตรีว่าให้ชี้แจงให้ครบถ้วนทุกประเด็นครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตตามเสด็จในฐานะรัฐมนตรีเกียรติยศเพื่อถวายงานและรับพระบรมราโชบายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการจนถึงวันที่2กรกฎาคมนี้ตามคำทูลเชิญของประธานาธิบดีเอมานูเอลมาครงเนื่องในโอกาสครบ170ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐฝรั่งเศสเมื่อปี2399และต่อเนื่องการครบรอบ340ปีของการติดต่อสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศครั้งแรกเมื่อปี2228โดยนายกรัฐมนตรีก็ได้มอบหมายให้นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นผู้นำเสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570ในวาระที่1และขอให้คณะรัฐมนตรีใช้โอกาสนี้แหละครับตอบข้อซักถามของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรให้กระจ่างและก็ชี้แจงให้ประชาชนได้ทราบถึงความจำเป็นความเร่งด่วนและเป้าหมายสำคัญในการจัดสรรงบประมาณตามภารกิจของแต่ละหน่วยงานอย่างชัดเจนสำหรับการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณในปีนี้ในครั้งนี้ก็มุ่งตอบโจทย์ทั้งการดูแลประชาชนในระยะสั้นและการลงทุนเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศในระยะยาวมีงบประมาณรายจ่ายรวม 3.78 ล้านล้านบาทครอบคลุม3เป้าหมายสำคัญความมั่นคงและภูมิคุ้มกันของประเทศการลงทุนในอุตสาหกรรมใหม่และคุณภาพชีวิตของประชาชนส่วนการประชุมคณะรัฐมนตรีประจำสัปดาห์ในวันที่30มิถุนายน2569นั้นนายกรัฐมนตรีก็ได้มอบหมายนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานการประชุมที่อาคารรัฐสภาแทนเพื่อความสะดวกต่อการชี้แจงข้อซักถามของทางสภานั่นเองครับพี่น้องต่อเนื่องกับเรื่องของการแถลงงบประมาณโดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้แถลงงบประมาณปี2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทหรือ 3.788 ล้านล้านบาทบอกว่าใช้งบคุ้มค่าโปร่งใสสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนพร้อมทั้งมุ่งเน้นตอบโจทย์นโยบายสำคัญ5ด้านด้วยกันครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่29มิถุนายน2569นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570ต่อสภาผู้แทนราษฎรโดยระบุนะครับว่ารัฐบาลได้จัดทำร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานยกระดับคุณภาพชีวิตและความมั่นคงของประชาชนในทุกพื้นที่อย่างทั่วถึงตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายของรัฐบาลโดยงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570มีวงเงินรวมทั้งสิ้น 3,788,000 ล้านบาทหรือ 3.788 ล้านล้านบาทครับก็จำแนกเป็นรายจ่ายประจำ 2,786,367.1 ล้านบาทรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลังอยู่ที่ 71,038.1 ล้านบาทรายจ่ายลงทุนอยู่ที่ 789,171.5 ล้านบาทและก็รายจ่ายชำระคืนต้นเงินกู้อยู่ที่ 151,520 ล้านบาทครับรัฐบาลเองก็มุ่งเน้นในการตอบโจทย์นโยบายสำคัญ5ด้านด้วยกันอันได้แก่ด้านสังคมด้านต่างประเทศและความมั่นคงด้านเศรษฐกิจด้านการบริหารภาครัฐและการปฏิรูปกฎหมายด้านภัยพิบัติและสิ่งแวดล้อมนี่คือทั้ง5ด้านครับแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นทางรัฐบาลก็ยืนยันว่าจะบริหารงบประมาณรายจ่ายก้อนนี้ให้เป็นไปตามกฎหมายและกรอบวินัยการเงินการคลังของรัฐอย่างเคร่งครัดกันด้วยครับให้เม็ดเงินเหล่านี้ไปสู่พี่น้องประชาชนสร้างการเติบโตให้กับประเทศอย่างเต็มศักยภาพทั่วถึงและยั่งยืนครับเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมต่อไปนั่นเองครับพี่น้องไปกันที่เรื่องของการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือกนช.โดยรองนายกรัฐมนตรีนายทรงศักดิ์ทองศรีได้กำชับทุกหน่วยงานแล้วครับบอกว่าให้เร่งสำรวจพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งทั่วประเทศไทยควบคู่กับการวางระบบป้องกันอุทกภัยอย่างทั่วถึงในพื้นที่ภาคใต้และจังหวัดน่านกันด้วยเตรียมพร้อมรับมือปรากฏการณ์ซุปเปอร์เอลนีโญปลายปี2569นี่แหละครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือตัวย่อกนช.นี่แหละครับบอกว่านายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานบูรณาการการทำงานร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งและคุณภาพน้ำอย่างเร่งด่วนกันด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเตรียมความพร้อมเชิงป้องกันเพื่อลดผลกระทบจากปรากฏการณ์ที่ชื่อว่าซุปเปอร์เอลนินโญครับที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่ปลายปี2569จนถึงปี2570นู่นแหละครับซึ่งจะส่งผลให้อุณหภูมิสูงขึ้นและกระทบต่อปริมาณน้ำในเขื่อนทั้งนี้ทั้งนั้นก็ได้สั่งการให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือตัวย่อสทนชนี่แหละไปร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆเร่งสำรวจพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งโดยเฉพาะนอกเขตชลประทานพร้อมทั้งให้เร่งฟื้นฟูบ่อบาดาลและแหล่งน้ำผิวดินเพื่อสำรองน้ำไว้ใช้อุปโภคบริโภคแล้วในขณะเดียวกันก็ได้ร่วมมือกับกรมควบคุมมลพิษเพื่อพัฒนาระบบที่ชื่อว่าแดชบอร์ดนี่แหละครับไปติดตามคุณภาพน้ำในแม่น้ำสายแม่น้ำรวกและแม่น้ำกกเพื่อสุขอนามัยที่ดีของพี่น้องประชาชนแหละครับแล้วนอกจากนี้ที่ประชุมกนช.ก็ยังได้รับทราบความก้าวหน้าในการเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยอย่างยั่งยืนในพื้นที่เป้าหมายสำคัญอันได้แก่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาซึ่งก็มีการถอดบทเรียนร่วมกับองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่นหรือใจก้าเตรียมดำเนินงานแผนงานระยะเร่งด่วน97โครงการด้วยกันครับส่วนในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นและก็จังหวัดน่านด้วยก็อยู่ระหว่างในการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานสำหรับประชาชนและเจ้าหน้าที่ซึ่งก็คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคมนี้แหละครับและในที่ประชุมก็ยังมีมติเห็นชอบในหลักการโครงการสำคัญอันได้แก่โครงการอ่างเก็บน้ำคลองวังตะโนดจังหวัดจันทบุรีเพื่อแก้ปัญหาน้ำและก็สนับสนุนพื้นที่ EEC กันด้วยรวมไปถึงอนุมัติงบกลางพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชนจำนวน858แห่งด้วยกันเพื่อสร้างความมั่นคงด้านน้ำให้กับพี่น้องประชาชนทั่วประเทศไทยอย่างยั่งยืนต่อไปนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องของการปราบปรามบุหรี่ไฟฟ้าทั่วประเทศไทยโดยทางรัฐบาลและสำนักงานตำรวจแห่งชาติร่วมหารือและบูรณาการในการปราบปรามบุหรี่ไฟฟ้าทั่วประเทศไทยก็เพื่อตัดวงจรการแพร่ระบาดและก็มุ่งสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้กับเด็กและเยาวชนนั่นเองครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยถึงการประชุมศูนย์ป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์ยาสูบครั้งที่1ทับ2569ว่าทางรัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของบุหรี่ไฟฟ้า ดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชนพร้อมกำหนดให้เป็นวาระสำคัญแล้วครับที่ทุกหน่วยงานจะต้องบูรณาการความร่วมมือกันและดำเนินการอย่างจริงจังจริงจังและจริงจังกันเสียทีพร้อมทั้งให้ต่อเนื่องกันด้วยแล้วก็ที่สำคัญคือต้องเด็ดขาดเด็ดขาดและเด็ดขาดซึ่งการดำเนินงานนี้จะขับเคลื่อนภายใต้3ยุทธศาสตร์สำคัญอันได้แก่การปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้าการทลายเครือข่ายผู้ผลิตและผู้จำหน่ายรายใหญ่รวมถึงการยกระดับการปราบปรามการจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าผ่านช่องทางออนไลน์โดยบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้ให้บริการแพลตฟอร์มดิจิทัลต่างๆกันด้วยครับและนอกจากนี้ยังเสนอให้จัดตั้งคณะกรรมการบุหรี่ไฟฟ้าแห่งชาติพร้อมผลักดันโครงการที่ชื่อว่าสถานศึกษาปลอดบุหรี่ไฟฟ้านำร่องใน9จังหวัดก็เพื่อสร้างการรับรู้และก็ปลูกฝังภูมิคุ้มกันทางความคิดให้แก่เด็กและเยาวชนและประชาชนได้ตระหนักถึงผลกระทบแล้วก็อันตรายของบุหรี่ไฟฟ้านั่นแหละครับส่วนทางด้านพลตำรวจเอกนิรันดรเหลื่อมศรีรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในฐานะศูนย์ป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์ยาสูบได้มีการสั่งการให้ทุกหน่วยเร่งสืบสวนจับกุมเครือข่ายผู้ผลิตผู้นำเข้าและผู้จัดจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้ารายใหญ่ๆรวมถึงปราบปรามการจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์และกำหนดพื้นที่รอบโรงเรียนและสถานศึกษาให้เป็นพื้นที่ปลอดบุหรี่ไฟฟ้าอย่างเด็ดขาดพร้อมระดมกวาดล้างการกระทำความผิดเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าและบุหรี่หนีภาษีทั่วประเทศไทยแล้วครับระหว่างวันที่1ถึง15กรกฎาคมนี้ครับพี่น้องและไปกันที่งาน OTOP Mid Year 2026ที่ผ่านมาโดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เปิดเผยงาน OTOP Mid Year 2026ยอดจำหน่ายสินค้ามากกว่า890ล้านบาทพร้อมขอบคุณประชาชนแล้วครับที่สนับสนุนกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากสร้างรายได้ชุมชนทั่วประเทศไทยครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวถึง OTOP Mid Year 2026ซึ่งก็เป็นงานที่จัดขึ้นระหว่างวันที่20ถึง28มิถุนายน2569ที่ผ่านมาโดยสรุปว่าต้องขอขอบคุณประชาชนแล้วครับที่เดินทางมาร่วมงานเฉลี่ยประมาณ 35,000 ถึง 45,000 คนต่อวันทำให้ยอดจำหน่ายสินค้าตลอด9วันมากกว่า890ล้านบาทพร้อมขอบคุณนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลแล้วครับที่มีโครงการไทยช่วยไทย Plus ทำให้พี่น้องประชาชนมีกำลังในการใช้จ่ายมากขึ้นโดยตลอด9วันของการจัดงานมียอดจำหน่ายรวมทั้งสิ้น 893.859 ล้านบาทซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ที่600ล้านบาทเท่านั้นและมากกว่ายอดจำหน่ายของปีที่ผ่านมากว่า 122.379 ล้านบาทโดยโซนที่มียอดจำหน่ายสูงสุด5ลำดับแรกได้แก่โซนที่1 OTOP 5ประเภท 441.8 ล้านบาทโซนที่2ศิลปิน OTOP 66.4 ล้านบาทโซนที่3 OTOP ชวนชิม65ล้านบาทโซนที่4 OTOP พรีเมียม 23.6 ล้านบาทและโซนที่5 OTOP สตาร์ทอัพ 6.8 ล้านบาทครับส่วน5จังหวัดที่มียอดจำหน่ายสะสมสูงสุดก็ได้แก่1สุรินทร์ 55.84 ล้านบาท2จันทบุรี 48.72 ล้านบาท3ลำพูน 40.57 ล้านบาท4สุโขทัย 36.63 ล้านบาทและ5เชียงใหม่ 33.95 ล้านบาทครับและนอกจากนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวเพิ่มเติมว่าสำหรับยอดจำหน่าย OTOP Mid Year 2026จำนวน 893.859 ล้านบาทในครั้งนี้นั้นนับเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากที่ประสบความสำเร็จและกระจายรายได้สู่ชุมชนฐานรากอย่างแท้จริงและนอกจากนี้ยังมีผู้ประกอบการหลายกลุ่มเลยทีเดียวที่ได้ยอดออเดอร์ต่อยอดธุรกิจจำนวนมากมายก่ายกองแล้วครับสะท้อนความสำเร็จในการส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ต้องการของตลาดและผู้บริโภคทุกกลุ่มทุกช่วงวัยและสิ่งที่สำคัญอีกประการหนึ่งนั่นก็คือ นอกจากตัวเลขยอดจำหน่ายที่ทะลุเป้ากันแล้วยังหวังว่าจะเป็นการต่อยอดสร้างรายได้ให้ชุมชนอย่างยั่งยืนพร้อมทั้งได้ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนคนไทยบอกว่าให้เตรียมชมช็อปชิมเช็คอินในมหกรรมโอท็อปที่ยิ่งใหญ่ในช่วงเดือนสิงหาคม2569นี้ในงานที่ชื่อว่าศิลปาชีพประเทศไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีซึ่งกระทรวงมหาดไทยโดยกรมการพัฒนาชุมชนจะได้แถลงข่าวการจัดงานในโอกาสต่อๆไปนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ข่าวดีกันหน่อยซึ่งประเทศไทยตอนนี้บอกว่าเป็นประเทศที่ดีที่สุดสำหรับการเริ่มต้นธุรกิจการลงทุนครับโดยรองโฆษกรัฐบาลปลื้มและครับบอกว่าไทยติดอันดับ27ของโลกและอันดับที่7ของเอเชียเป็นประเทศที่ดีที่สุดสำหรับการเริ่มธุรกิจเริ่มต้นธุรกิจและการลงทุนครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าประเทศไทยได้รับการจัดอันดับจาก US News and World Report Best Country 2026ให้เป็นอันดับที่27ของโลกและอันดับที่7ของเอเชียในการจัดอันดับประเทศที่ดีที่สุดหรือ Best Countries พร้อมได้รับการยอมรับว่าเป็นประเทศที่มีความโดดเด่นด้านความเปิดกว้างในการดำเนินธุรกิจและการลงทุนสะท้อนศักยภาพของประเทศไทยในฐานะจุดหมายสำคัญของการลงทุนและการประกอบธุรกิจในภูมิภาคครับซึ่งการจัดอันดับดังกล่าวประเมินจากหลายปัจจัยทั้งด้านเศรษฐกิจการกำกับดูแลโครงสร้างพื้นฐานโอกาสทางธุรกิจและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการลงทุนโดยประเทศไทยมีจุดแข็งจากฐานการผลิตที่เข้มแข็งการเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานของภูมิภาคโครงสร้างพื้นฐานที่มีศักยภาพและความพร้อมในการรองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตกันด้วยครับก็ส่งผลให้ประเทศไทยนั้นยังคงได้รับความเชื่อมั่นจากนักลงทุนทั่วโลกอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวแหละครับและรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็กล่าวต่อไปว่าผลการจัดอันดับดังกล่าวนี้สะท้อนสอดคล้องกับทิศทางการขับเคลื่อนประเทศที่มุ่งปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันและยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานของภาครัฐให้ทัดเทียมนานาชาติโดยได้กำหนดเป้าหมายผลักดันประเทศไทยเข้าเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ภายในปี2028นี่แหละครับซึ่งจะเป็นกลไกสำคัญในการผลักดันการปฏิรูปเชิงโครงสร้างทั้งในด้านธรรมาภิบาลความโปร่งใสหลักนิติธรรมการแข่งขันที่เป็นธรรมและการพัฒนากฎระเบียบให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลอันจะช่วยยกระดับสภาพแวดล้อมในการประกอบธุรกิจเพิ่มความเชื่อมั่นของนักลงทุนและเสริมศักยภาพการแข่งขันของประเทศไทยในระยะยาวกันด้วยครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับฟุตบอลโลกครับในช่วงนี้มีการแข่งขันฟุตบอลโลกแน่นอนที่สุดครับจะต้องมีเรื่องของพนันออนไลน์เข้ามาเกี่ยวข้องโดยทางกระทรวง DE เขาคุมเข้มพนันออนไลน์ช่วงฟุตบอลโลกนี่นะครับโดยได้ปิดเว็บผิดกฎหมายไปแล้วกว่า 12,000 URL พร้อมย้ำว่าประชาชนรับชมผ่านช่องทางถูกลิขสิทธิ์เท่านั้นแหละครับพี่น้องที่รักทั้งหลายครับนางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE ได้ออกมาเปิดเผยว่ากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้เดินหน้าเฝ้าระวังและปราบปรามการพนันออนไลน์อาชญากรรมทางเทคโนโลยีและการละเมิดลิขสิทธิ์อย่างเข้มข้นเข้มงวดมาตลอดและครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลกแบบนี้แล้วทั้งนี้ทั้งนั้นระหว่างวันที่10ถึง24มิถุนายน2569ที่ผ่านมาทางกระทรวง DE ได้บังคับใช้คำสั่งศาลร่วมกับแพลตฟอร์มออนไลน์อย่างเช่น Facebook Instagram X และ YouTubeปิดกั้นเว็บไซต์และแพลตฟอร์มที่กระทำผิดไปแล้วรวมทั้งสิ้น 12,671 URL ครับพร้อมใช้ระบบอัลกอริทึมตรวจจับคำค้นหาที่เข้าข่ายผิดกฎหมายและก็เปิดศูนย์เฝ้าระวังเว็บไซต์ผิดกฎหมายปฏิบัติงานตลอด24ชั่วโมงแล้วครับพร้อมทั้งได้ย้ำว่าหากแพลตฟอร์มใดไม่นำข้อมูลผิดกฎหมายออก ตามกำหนดอาจจะมีความผิดตามกฎหมายครับแล้วก็ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนบอกว่าให้รับชมการแข่งขันฟุตบอลโลกผ่านช่องทางที่ถูกลิขสิทธิ์ไม่เผยแพร่หรือชักชวนให้เล่นพนันออนไลน์หากพบเบาะแสเว็บไซต์พนันออนไลน์หรืออาชญากรรมทางเทคโนโลยีก็สามารถแจ้งได้ที่สายด่วนรัฐบาล1111ต่อ87ตลอด24ชั่วโมงครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปี IMF และกลุ่มธนาคารโลกในปี2569ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569นี้พ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายส่งท้ายตีคองร้องข่าวย้ำกันอีกนะครับว่าอีกไม่กี่เดือนเท่านั้นแล้วที่ประเทศไทยของเราจะเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปี IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ซึ่งจะมีทั้งผู้นำประเทศรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้ว่าการธนาคารกลางผู้กำหนดนโยบายผู้แทนองค์กรระหว่างประเทศสถาบันการเงินรวมถึงภาคเอกชนและภาคประชาสังคมแหละครับจากทั้งหมด191ประเทศทั่วโลกรวมกว่า 15,000 คนเลยทีเดียวที่จะเข้าร่วมงานเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับทิศทางและนโยบายเศรษฐกิจและการเงินของโลกซึ่งงานระดับโลกแบบนี้ที่ประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพนั้นในครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งที่2แล้วครับสะท้อนศักยภาพและความพร้อมของประเทศไทยของเราในทุกมิติทั้งในด้านสถานที่การเดินทางความปลอดภัยและบริการท่องเที่ยวอย่างไรก็ตามแต่ครับขอให้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจในครั้งนี้ยกระดับบทบาทประเทศไทยบนเวทีเศรษฐกิจโลกร่วมกันต่อไปครับพี่น้องสำหรับวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วผมบุญมาศรีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ
2: เธอแฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
3: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
2: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
3: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
2: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
3: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง

0: ช่วงสุดท้ายของข่าวยามเช้าค่ะมาพูดคุยกันสักเล็กน้อยนะเพราะว่าจำกัดด้วยเวลานะคะก็ขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะที่ร่วมกันแสดงความคิดเห็นที่เพจข่าวยามเช้านะคะพี่พงษ์นะได้รับฟังรับชมอยู่ครับซึ่งศิริมานะคะแล้วก็มีพี่สมยศมาแล้วนะคะบอกว่าที่ระยองเช้านี้อากาศครึ้มฝนเนี่ยไม่ตกมาหลายวันแล้วที่ระยองนะ
1: ค่ะ
0: น้องแชมป์สวัสดีนะคะ
1: นะคะค่ะน้องแชมป์ด้วยนะคะคุณพลเรศคุณศิริมานะคะคุณโกศลแฟนจอยงเหมือนกันฟังชัดเจนเลยค่ะกาฬสินธุ์ค่ะ
0: ค่ะช่วงนี้นะคะสักหน่อยไหมคะเตือนภัยกันหน่อยเนาะ
1: สกูชี่
0: ตอนนี้กำลังเป็นของเล่นเด็กที่ฮิตมากมันจะเป็นอันเล็กๆ
1: ถ้
0: าเป
1: ็นนิ่ม
0: บ
1: ีบแล้วก็คลายตัวค่ะแต่ว่าเวลาซื้อต้องระวังมันไม่ใช่ของแท
0: ้ของปลอมค่ะก็เป็นอันตรายนะคะถ้าเป็นของปลอมเนี่ยอาจจะมีสารปนเปื้อนเคมีอันตรายยังไงคุณพ่อคุณแม่จะซื้อให้ลูกก็ดูให้ดีหน่อยแล้วกันแล้วก็เวลาน้องเล่นเสร็จเนี่ยให้ล้างมือทุกครั้งน
1: ะ
0: เพราะว่าบางทีเชื้อโรคฝุ่นอะไรอาจจะเกาะติดมือได้นะคะ
1: สารเคมีที่มันอยู่ในความหอมอ่ะความหอมนั่นน่ะมันหอมก็จริงแต่ว่ามันจะแฝงด้วยอันตรายทีนี้เวลาการเลือกซื้อค่ะคุณ
0: ก็เลือกซื้อให้ดีดูฉลากให้ดีมีเครื่องหมายมอกที่กำหนดนะคะแล้วก็ไม่ควรซื้อถ้าเกิดว่ามันมันดูอันตรายก็ไม่ควรซื้อ
1: ใช่ค่ะ
0: เอาละค่ะวันนี้หมดเวลาของข่าวยามเช้าแล้วขอบคุณการติดตามทุกๆช่องทางค่ะดิฉันพิริยาพรวงอุบลค่ะ
1: กบสุกัญญาสว่างสารติสกุลค่ะพร้อมทีมงานห้องส่งนะคะคุณแดนอังคเดชคัมภีระคุณสายชนีสั่งลาไปแล้วล่ะค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเงา

0: ชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา 7:00 น.

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระแรกวันนี้รัฐบาลพร้อมปรับการบริหารงบประมาณให้ทันต่อสถานการณ์โลก